0: ลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
0: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคง มุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเราจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
12: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
12: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกแบดมินตันวัวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยว วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตเตรีแต่รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น
15: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่ สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจ
20: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
21: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจริยทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์สเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
22: อัลลอฮุมมะนะอูซุบิกะมินยะฮดิลบะลาอิวะดะรอกิชชะกอวะซูอิลกอฎออิวะชะมาตะติลอะดาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกท่านจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความยากลำบากอันแสนสาหัสการประสบสิ่งเลวร้ายกำหนดในทางที่เลวร้ายและการที่ศัตรูดีใจเยาะเย้ยต่อความทุกข์ของเราวิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
23: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
24: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับมาพบกันต่อกับรายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะการเรียนประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาในตั้งแต่แรกเริ่มนะตั้งแต่การเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่การเรียนรู้คาบสมุทรโลกอาหรับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเกิดมาในดินแดนที่มีวัฒนธรรมแบบไหนภูมิอากาศอย่างไรนะแล้ววันนี้เราได้มาถึงในการเรียนรู้เรื่องของบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อพยพมาที่นครมะดีนะห์นะพี่น้องนะที่เราได้เรียนกันไปนะว่าในนครมักกะฮ์เนี่ยท่านนบีได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุได้เพียงแค่25ปีท่านหญิงคอดีญะห์นั้นอายุมณะ40นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านคอดีญะห์ได้เสียชีวิตในปีที่10ถ้านับจากการถูกแต่งตั้งเป็นนบีที่เรียกว่าอามุลฮุซน์ปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยท่านนบีได้เสียลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คอยช่วยเหลือคอยป้องกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจาก การรุกรานของชาวกุเรชก็คืออบูตอเลบแล้วท่านนบีก็ได้เสียท่านหญิงคอดิจาไปด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเนี่ยได้มีคนมานำเสนอ ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือผู้หญิง2คนก็คือพระนางซาอุดะห์กับท่านหญิงอาอิชะห์แล้วท่านนบีก็ได้แต่งงานกับทั้ง2นั้นแล้วท่านนบีก็ได้อพยพมานะทั้ง2ก็อพยพมาแล้วท่านนบีก็ได้มีการปลูกบ้านอยู่ที่นครมะดีนะห์ที่ใกล้ๆกับมัสยิดนบีพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการแต่งงานนะแต่งงานกับฮับซอนะฮับซอลูกสาวของท่านอุมัรบินคอตตอบแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงอุมมุลมุอ์มินีนซัยนับบินติคุซัยมะห์นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการแต่งงานกับอุมมุสลามะห์อุมมุสลามะห์ที่ได้ทำการอพยพมาจากนครมักกะนะซึ่งเรื่องราวของนางเนี่ยเรื่องราวของอุมมุสลามะห์กับเรื่องราวของอบูสลามะห์และก็ลูกของนางสลามะห์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปนะพี่น้องบททดสอบของนางอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบแทนให้กับนางหลังจากที่นางได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการขอดุอานางได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนฉันให้ฉันได้รับผลบุญในมุซีบะห์ในบททดสอบของฉันอันนี้เนี่ยและขอพระองค์ทรงทำการตอบแทนฉันให้ในสิ่งที่มันดีกว่าแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้นางได้รับสิ่งที่ดีกว่าจริงๆก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่นางได้บอกว่าจะมีใครที่ดีไปกว่าอุมมุสลามะห์นะเพราะอุมมุสลามะห์เป็นคนที่ดีมากนางก็เลยคิดว่าไม่ได้คิดว่านางจะได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พออัลเลาะห์ตะอาลาได้มอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับนางเรียกว่าได้ให้นางได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ผมบอกให้รู้ว่าเวลาที่เราขอดุอาพี่น้องเราขอดุอาเรามั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วเราก็ขอนะโดยที่บางครั้งเนี่ยในตอนที่เราขอเนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเราเอาไว้เพราะท่านนบีบอกให้เราขอดุอานี้นะใครที่โดนทดสอบใดก็ตามแล้วก็ให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนผลบุญให้กับฉันในบททดสอบของฉันในครั้งนี้เนี่ยวะอัคลิฟลีคอยรอนมินฮาแล้วขอพระองค์ทรงตอบแทนฉันคือให้ทดแทนฉันเนี่ยในสิ่งที่มันดีกว่าและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทดแทนเราในสิ่งที่มันดีกว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงซัยนับบินติจัชอัลอัสดียะห์ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้นางคนนี้เนี่ยแต่งงานกับเซดบินฮาริซะแล้วนางก็ได้อยู่กับเซดและเนี่ยเซดเนี่ยได้มาแล้วก็ได้เซดได้มาคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฟ้องท่านนบีถึงความการเป็นอยู่กับนางหมายความว่าอาจจะอยู่ด้วยกันไม่รอดนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอัมซิกาไลกะซาวญะกะวัตตะกิลละท่านนบีบอกกับเซดว่าจงอยู่กับภรรยาของเจ้าจงยึดมั่นกับการอยู่กับภรรยาของเจ้าให้เหนียวแน่นแล้วจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พอในเวลาที่เซดได้แต่งงานกับนางอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับนางนะได้อยู่กับนางโดยที่ให้ท่านนบีเนี่ยได้แต่งงานกับนางโดยที่ไม่มีวะลีไม่มีมะฮัรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกที่เป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาอะซัยดุนอิบนฮาริซะยัชกูซัยบินฮาริซะเนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ซัยบินฮาริซะก็คือคนที่เป็นสามีของซัยนับซึ่งซัยบินฮาริซะเนี่ยได้เป็นใครนะพี่น้องก่อนเนี่ยเป็นที่รู้จักว่าเซดลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเหตุการณ์นี้เนี่ยมาเพื่อที่จะทำการยกเลิกการมีลูกบุญธรรมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องในกฎเกณฑ์การยกเลิกลูกบุญธรรมเนี่ยมีมาในเหตุการณ์นี้เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าไม่เป็นที่อนุญาตในการที่เราจะเอาคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมก็คือในเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่มาเป็นลูกบุญธรรมแล้วเนี่ยจะรับมรดกจากคนที่เอามาเป็นลูกเลยนะซึ่งอิสลามมาก็ได้มาทำการยกเลิกซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราได้เรียกคนหนึ่งคนใดว่าพ่อนะคือบางครั้งเนี่ยเราให้เกียรติใครคนหนึ่งคนใดแล้วเราก็เรียกเขาว่าพ่ออย่างเช่นพ่อของเพื่อนอย่างเช่นพ่อของลูกศิษย์ลูกหาเราเรียกเขาว่าพ่อเรียกเขาว่าแม่เพื่อซึ่งเป็นการเรียกแทนอะไรแทนเพื่อนเรานะเพื่อนเราว่า ในเมื่อเป็นพ่อของเพื่อนเราเราก็ให้เกียรติเขาในการตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรห้ามนะแล้วบรรดาอุลามะก็ได้มีการเรียกกันอัลวาลิดเรียกกันว่าพ่อว่าอะไรตรงนี้เพราะว่ามีบางคนเข้าใจว่าการเรียกคนหนึ่งว่าพ่อเป็นการตบันนีจริงแล้วการตบันนีเนี่ยคือการที่เราเอาคนหนึ่งคนใดเนี่ยมายึดเป็นพ่อเลยแล้วมีการรับมรดกจากคนคนนั้นเลยนะซึ่งทำให้หลักการอิสลามในการรับมรดกด้วยกับอันนัสด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับเชื้อสายด้วยกับสายเลือดมายกเลิกในสิ่งนี้ท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่ายะเซดิบนะฮาริทายัชกูเซดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำการมาฟ้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฟะญะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอิตตะกิลลาวะอัมซิกอะลัยกะซอญะกท่านนบีก็บอกกับเซดว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จงอยู่กับภรรยาของเจ้าเนี่ยให้มั่นกอละอานัสอานัสก็บอกว่าเรากานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาติมันชัยอันและกาตะมาฮาซิฮิถ้าหากว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปกปิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะพี่น้องท่านอานัสได้บอกว่าคือแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องปกปิดสิ่งนี้แหละนะกอลฟะกานัตซัยนับตัฟคอรุอะลาอัซวาจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซัยนับเนี่ยได้อะไรฮะได้บอกได้เอาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงความภาคภูมิใจนางได้ภาคภูมิใจในเรื่องนี้เนี่ยแล้วนางก็ได้เอาสิ่งนี้เนี่ยไปอวดกับบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอื่นนางได้บอกว่าซาวะจะกุนนะอะห์ลีกุนซัยนับได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยพวกนางเนี่ยนะผู้ปกครองของนางแต่งงานให้วะซาวะจะนิยัลลอฮุตะอาลามินฟอกิซะบอสมาวาตแต่ฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งงานให้ฉันจากฟากฟ้าทั้ง7ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซนะกูลุลลซีอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิวะอันอัมตะอะลัยฮิอัมซิกอะลัยกะซาวจะกะวัตตะกิลลาและเมื่อเจ้าได้บอกกับผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานกับเขาแล้วเจ้าให้ความโปรดปรานกับเขาอัมซิกอะลัยกะซาวจะกะวัตตะกิลลาให้เจ้าได้จงอยู่กับภรรยาของเจ้าให้มั่นแล้วจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าในอายะห์นี้บอกว่าหมายความว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเซดบินฮาริซะว่าให้อยู่กับไซนับให้มั่นแล้วก็จงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุคฟีฟีนัฟซิกะมัลลอฮุมุบดีวะตักชันนาซาวัลลอฮุฮักกุอันตักชาแล้วเจ้าก็ได้มีอะไรซ่อนอยู่ในตัวของเจ้าหมายความมีอะไรที่คิดอยู่ในใจของเจ้าที่เจ้าได้ซ่อนไว้มัลลอฮุมุบดีอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เป็นผู้ที่อะไรฮะเปิดเผยมันออกมาวะตักชันนาสวัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาแล้วเจ้าเนี่ยกลัวมนุษย์และอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่เจ้าจะกลัวฟะลัมมากอดอซัยดุมมินฮาวะตะรันซาวัจนากะฮาลิกัยลายะกูนอะลัลมุอ์มินีนฮะรัจุนฟีอัซวาจิอะดะอียาอิฮิมอิซากอดอมินฮุนวะตะรอดังนั้นเมื่อซัยดได้ทําการกอดอซัยดุมมินฮาวะตะรันซัยดได้ทําการหย่านางนะหย่านางแล้วเนี่ยซาวัจนากะฮาเราก็ได้แต่งงานเจ้านะต่อนางคือเราก็ให้นางนะเจ้าได้แต่งงานกับนางคืออัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับท่านหญิงไซนับนะบินติยัชอัลอัสดียะลิกัยลายะกูนอะลัลมุอ์มินีนฮะรัจุนฟีอัซวาจิอะดะอียาอิฮิมอิซากอดอมินฮุนวะตะรอเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรฮะไม่ต้องมีอะไรขัดข้องในบรรดาภรรยาของคนที่มาเป็นลูกบุญธรรมของพวกเขาอิซากอฎอมินฮุนนะวะตะรอเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการหย่ากับนางอย่างชัดเจนแล้วว่าการอัมรุลลอฮ์มะฟูลาและการปฏิบัติของอัลเลาะห์การงานของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นการงานที่มีการปฏิบัติมากานะอะลันนบีมินฮะรัจฟีมาฟะรฎัลลอฮุละถือว่าไม่เป็นการบังควรสำหรับท่านนบีฟีมามินฮะรัจฟีมาฟะรฎัลลอฮุละถือว่าไม่เป็นการบังควรคือไม่เป็นไรสำหรับนบีเนี่ยในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเป็นฟะรฎูมาให้กับเขาซุนนะตุลลอฮิฟิลลดีนะคอลามินกอบลซุนนะของอัลเลาะห์คือรูปแบบของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคอลามินกอบลซุนนะของอัลเลาะห์แบบอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมานั้นอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้ผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ววะกานะอัมรุลลอฮิกอดรอมักดูรอและแท้จริงการตัดสินการงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่อะไรฮะพระองค์ทรงวางกําหนดเอาไว้และมันจะเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติขึ้นนะจากท่านอานัสบินมาลิกอานัสได้บอกว่าอันฮาดินอายะห์วะตุคฟีฟีนัฟซิกะมัลลอฮุบะดีนุซิลัตฟีซัยนับบินติญะชวะซัยดบินฮาริซะอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะตุคฟีฟีนัฟซิกะมัลลอฮุบะดีและเจ้าได้ปกปิดอยู่ในใจของเขานะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังไม่ได้เปิดเผยมันออกมานุซิลัตฟีซัยนับบินติญะชได้เป็นอายะห์ที่ถูกประทานลงมาณที่ซัยนับบินติญะชแล้วก็ซัยดบินฮาริซะ นะทุกประธานลงมานะที่สองคนนี้วันนั้นตรงนี้นะพี่น้องฮะในเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าในตัวบทนั้นกุรอานและก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกอย่างชัดเจนถึงการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอะไรฮะกับไซนับบินติญะฮชด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งมาแล้วก็ด้วยกับฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเซดเนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องความเป็นอยู่ของนางท่านนบีก็บอกกับเซดว่าให้ยึดมั่นอยู่กับนางให้อยู่กับนางให้ได้นะแล้วจงมีความเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอยู่กับนางเพราะฉะนั้นด้วยฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการที่จะให้มีการอะไรฮะมีการยกเลิกการตะบันนียกเลิกการตะบันนีก็คืออะไรฮะก็คือการยกเลิกการมีลูกบุญธรรมคือการที่จะเอาคนคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นลูกของฉันแล้วก็มีการรับมรดกต่อจากเขาด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอายะที่ชัดเจนมากในการที่ยกเลิกลูกบุญธรรมเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานกับอะไรฮะกับภรรยาของลูกชายของเขาได้แต่อัลลอฮ์ตะอาลาได้มาทำการยกเลิกในเหตุการณ์ครั้งนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไซนับบินติญะฮ์ได้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติของนางเพราะว่านางได้รับการแต่งงานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการแต่งงานกับนางเนี่ยแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับนางซึ่งบรรดาภรรยาคนอื่นเนี่ยใครฮะทำการแต่งงานด้วยกับผู้ปกครองของพวกนางแล้วมาทำการแต่งงานให้ส่วนคนต่อมานะพี่น้องอุมมุฮะบีบะห์นะที่เป็นลูกสาวของอบูซุฟยานที่เป็นพี่น้องกับท่านมูอาวิยะนะซึ่งเป็นหนึ่งในคุลฟะดาวละอุมูวิยะหรือว่าเป็นคอลีฟะดาวละอุมูวิยะคนแรกเลยนะนางได้อพยพไปกับสามีของนางที่ชื่อว่าอูบัยดุลลอฮ์บินญะฮ์ไปที่ดินแดนฮะบะชะในการฮิจเราะห์ครั้งที่2คือในตอนที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่บรรดาซอฮาบะได้ถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยได้อพยพไปที่ดินแดนฮะบะชะซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีใครจะมาถูกวอลเลมมาถูกอาธรรมในดินแดนนั้นแล้วอุมมุฮะบีบะก็เป็นหนึ่งในคนที่อพยพไปในการฮิจเราะห์ไปที่ฮะบะชะครั้งที่2แต่เขาอพยพไปกับสามีอุมมุฮะบีบะเนี่ยอพยพไปกับสามีของนางและสามีของนางเนี่ยก็ได้อะไรฮะเวลาไปที่นู่นเนี่ยกลายเป็นออกจากอิสลามนะกลายไปเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็เสียชีวิตในที่ดินแดนฮะบะชะส่วนอุมมุฮะบีบะเนี่ยได้มีความมั่นคงอยู่ในศาสนาของนางแล้วนางก็ได้อะไรฮะได้อยู่ที่ดินแดนฮะบะชะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ข่าวนะพี่น้องฮะในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยในตอนที่นางได้อพยพไปกับสามีของนางคืออพยพจากบ้านเกิดไปแล้วจากบ้านเกิดเมืองนอนไปจากที่ที่เขาได้พำนักอยู่ไปกับสามีของนางไปที่ดินแดนหนึ่งแล้วนางก็ได้เสียสามีของนางไปซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลนางที่ดินแดนฮะบะชะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในบททดสอบของนางในการที่นางไปอยู่ในดินแดนที่อะไรฮะดินแดนที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองแล้วก็ยังเสียสามีไปอีกแล้วสามีของนางเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่ปฏิเสธออกห่างออกจากศาสนาอิสลามไปสู่การเป็นคริสเตียนแต่ในสิ่งที่มาจากบททดสอบของนางนะพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบของนางเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งอัมรอิบนุอุมัยยะห์อัดดอมรีส่งไปหานัจญาชีแล้วก็ทำการสู่ขออุมมุฮะบีบะห์ลูกสาวของอบูซุฟยานซึ่งในการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับอุมมุฮะบีบะห์เนี่ยท่านนบีก็ได้ส่งตัวแทนไปนะส่งตัวแทนไปหานัจญาชีซึ่งท่านนบีได้ส่งอัมรอิบนุอุมัยยะห์อัดดอมรีส่งหานัจญาชีทำการสู่ขอแล้วคนที่แต่งงานให้ก็คือคอลิดอิบนซะอีดอันอัสบินอุมัยยะห์อิบนุอัมอบีฮาเป็นลูกชายของลุงของนางลุงของอุมมุฮะบีบะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่7หลังจากที่ได้มีการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่นครมะดีนะห์คนต่อมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานด้วยก็คือจุไวรียะห์บินติลฮาริซอิบนอบีดิรอรอัลคุซาอียะห์นะนางเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบะนีมุสตอลิกแล้วนางก็ได้มาอยู่ในหนึ่งในคนที่ถูกจับเป็นเชลยนะ ลูกสามีของนางเนี่ยถูกฆ่าตายในสมรภูมิและยูไวรียะบินตันฮาริสเนี่ยได้ถูกอะไรฮะได้ถูกจับมาเป็นเชลยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการแต่งงานกับนางซึ่งในการแต่งงานกับนางเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คือนางคนนี้เนี่ยนะได้มีคนที่ฟากาตะบะฮาซาบิตอะลานัฟซิฮาอะลาติสอะวาคินวะจาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัสตะอีนูฟีฟิกากิฮาท่านซาบิตได้ทำการอะไรฮะทำการบันทึกขอบันทึกในการที่จะปล่อยนางคือมีการมุกาตะบะฮ์ก็คือมีการขอซื้อตัวนางให้นางเป็นอิสระโดยที่มีการจ่ายค่อยๆจ่ายค่าตัวนางนะที่สาวก9อาวาเป็นอุกยะแล้วนางได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูไวรียะเนี่ยมาขอท่านนบีว่าให้ท่านนบีได้ช่วยนางหน่อยช่วยนางในการจ่ายค่าตัวของนางท่านนบีก็เลยนำเสนอการขอนางแต่งงานนะแล้วท่านนบีก็ได้ทำการจ่ายการปลดปล่อยตัวนางให้เป็นอิสระเนี่ยนะท่านนบีก็จ่ายแทนนางพอเวลาที่เรื่องราวนี้เนี่ยได้แพร่ออกไปนะแพร่ออกไปที่หมู่มวลมนุษย์เพราะเขาทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าอัสฮารุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุสตะรอกกูนฟะอะตะกูมากานะฟีอัยดีฮิมมินซะบิบันมุสตะลิกท่านนบีก็บรรดาซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าคนที่เป็นเครือญาติหรือว่าเป็นดองกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะถูกจับเป็นทาสเหรอมาเข้าเวลาที่ยูไวรียะเนี่ยที่เป็นลูกของหัวหน้าเผ่าได้ถูกทำการปล่อยให้เป็นอิสระนะแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับนางบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าแล้วคนที่เป็นดองกับท่านนบีเนี่ยเราจะจับเขาเป็นอะไรฮะจับเป็นเชลยเหรอก็เลยมีการปล่อยผู้ที่อยู่เป็นคนที่อยู่ในเผ่าบันิมุสตอลิกนะปล่อยเป็นอิสระกันหมดเลยจนกระทั่งว่าในบางรายงานบอกว่าคนที่ถูกปล่อยเป็นอิสระเนี่ยมีจำนวนถึงประมาณ100คนมากกว่า100คนอันนี้เป็นสาเหตุด้วยกับการอะไรนะด้วยการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้แต่งงานกับลูกสาวของหัวหน้าเผ่าพี่น้องเราจะสังเกตได้ว่าการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีที่มาทั้งนั้นนะมีที่มานั้นแล้วการแต่งงานท่านนบีเนี่ยมีเหตุผลเพราะท่านนบีต้องการที่จะอะไรฮะต้องการที่ให้อิสลามเนี่ยแผ่กระจายออกไปซึ่งถ้าถามว่าถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะแต่งงานกับคนที่อะไรฮะต้องการแต่งงานกับคนที่สวยคนที่เป็นหญิงสาวท่านนบีก็มีความสามารถและชาวกุเรชเนี่ยก็ได้นำเสนอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งคนที่ท่านนบีแต่งงานด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากทั้งนั้นมีท่านหญิงอาอิชะห์คนเดียวนะที่มีอายุน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงการปฏิบัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำอย่างมีเป้าหมายเพราะนั้นให้เราเวลาที่เราทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในการเผยแพร่ศาสนาดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางบทบัญญัติไว้ให้กับเราวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพี่น้องพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
3: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาเมื่อนึกถึงเรื่องโชคลางอัลลอฮุมมะลาตอยรออิลลาตอยรุกาวะลาคอยรออิลลาคอยรุกาวะลาอิลาฮะกอยรุกาความว่าโอ้อัลลอฮ์ไม่มีโชคลางใดๆเว้นแต่ความเชื่อมั่นในพระองค์และไม่มีความดีงามใดๆเว้นแต่ความดีงามจากพระองค์และไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮัยยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
4: ดูอายามเช้า อัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนัมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อัซกาลุสซอบาห์อัซกาลุสซอบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้บริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้เนี่ยนะครับวันนั้นผมเห็นข่าวแว็บๆนะมันมีรองเท้ากีฬายี่ห้อหนึ่งนะครับเขาก็ออกแบบรองเท้านะเป็นสีเนี่ยมันไปตรงกับร้านสะดวกซื้อของไทยนะฮะร้านสะดวกซื้อใหญ่เลยนะฮะของไทยซึ่งมันจะมีสีอะไรสีพอเราจะนึกมันนึกไม่ออกเนาะสีอะไรบ้างสีเขียวใช่ไหมสีเขียวสีส้มปะนะมันก็ไปตรงรองเท้าเขาบอกเนี่ยออกมาแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มีข่าวว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเอาแถบสีอันเนี้ยไปใช้จะฟ้องแต่ส่วนจะฟ้องจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยจะฟ้องแบรนด์รองเท้ากีฬาระดับโลกเนี่ยข้อหาว่าเอาแถบสีเนี่ยไปใช้หลายคนก็บอกเฮ้ยมันฟ้องได้เหรอมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์เอาโอเคตรงนี้ไม่ใช่กฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์มันคือการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่เอาโอเคตรงนี้เราตัดไปเฮ้ยแล้วมันจะไปฟ้องข้อหาอะไรอย่างนี้ฟ้องข้อหาเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเฮ้ยแถบสีเป็นเครื่องหมายการค้าได้เหรอเป็นได้ครับนะครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่ามันต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะครับเขาบอกว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแถบสีหรือกลุ่มของสีเนี่ยสามารถทำได้ภายใต้พรบ.เครื่องหมายการค้านะครับแต่จะต้องมีการจัดวางการเรียงลำดับหรือลวดลายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจดจำแยกแยะสินค้าหรือว่าบริการอันนั้นเนี่ยออกจากแบรนด์อื่นเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นก็นั่นแหละที่บอกร้านสะดวกซื้อที่เขาใช้แถบสีนะครับเขาบอกงี้เงื่อนไขนะก็คือจะต้องเป็นการจัดวางร่วมกันนะครับในการจัดวางร่วมกันใช้3สีสมมติวิทยุเสียงอิสลามอยากจะทำเครื่องหมายการค้าแถบสีเขียวขาวสมมติว่าเขียวขาวก็ต้องมีการจัดวางสีเนี่ยร่วมกันที่จะเอาไปจดนะเขาจะมีในทะเบียนรับจดนะสีเดียวเนี่ยมักจะถูกปฏิเสธจากในทะเบียนเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าใช้มานานและก่อนที่จะเอามาจดเนี่ยจนผู้บริโภคเนี่ยจดจำได้แล้วว่าไอ้สีแดงโทนเนี้ยมันเป็นของผลิตภัณฑ์นี้อะไรสมมตินะนะแต่ในทางปฏิบัติผมก็ยังไม่เคยเจอนะเครื่องหมายการค้าแถบสีที่เป็นสีเดียวผมก็ยังไม่เจอนะแล้วก็บอกว่าอ่ะจะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนอย่างเช่นแถบสีเรียงซ้อนกันพาดขวางกันหรือว่าจัดวางบนพื้นที่เฉพาะของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สีเนี่ยจะต้องไม่สื่อคุณสมบัติของสินค้าเช่นถ้าสมมติจะไปจดสีฟ้าที่ใช้สำหรับน้ำอันนี้ไม่ได้เพราะฟ้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรถึงน้ำใช่ไหมล่ะสีเขียวจะไปจดสำหรับยาสมุนไพรนี่ไม่ได้ใช่ไหม พราะว่าสีเขียวมันคือสมุนไพรหรือสีอะไรอีกสีเหลืองจะไปจดอะไรไม่ได้ขมิ้นนะขายขมิ้นชันจดเครื่องหมายการค้าสีเหลืองอันนี้ไม่ได้ใช่ป่ะขายอะไรอีกมีอะไรอีกสีแดงมีอะไรบ้างลิปสติกมั้ยสีแดงลิปสติกสีแดงถ้าส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะจดได้นะสมมติว่าจะเอาแถบสีไปจดผลิตภัณฑ์ลิปสติกของสุภาพสตรียี่ห้อกอไก่สมมตินะส่วนตัวผมว่าจดไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าสีแดงมันแทนถึงเขาเรียกอะไรริมฝีปากอะมันก็ไปสื่อถึงผลิตภัณฑ์อันนี้ผมว่าไม่น่าจะได้ใช่ไหมสีขาวไม่น่าจะจดผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรได้น้ำตาลอันนี้ไหมไม่น่าได้เนาะน้ำตาลเกลืออันนี้ไม่น่าจะได้เนาะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครจะไปจดนะครับก็ไปจดได้เขาก็มีรับจดนะครับที่กรม อะไรนะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ในต่างประเทศเขาก็ให้ความสำคัญนะเรื่องของแถบสีนะครับเรื่องของอะไรอะเรื่องของแถบสีเรื่องของเสียงเสียงนี่ก็เป็นเสียงเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายการค้าได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันดีกว่าแต่ว่าวันนี้คุยเรื่องแถบสีกันก่อนแต่นี่เดี๋ยวผมก็จะดูว่าไอ้รองเท้ารุ่นเนี้ยรุ่นแถบสีเนี้ยที่ไปตรงกับไอ้แถบสีของร้านสะดวกซื้ออันเนี้ยที่เป็นสีเขียวกับสีส้มอ่ะอีกสีนึงมันสีอะไรไม่รู้เนาะนึกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวใครขับรถผ่านนึกหน่อยแล้วกันว่าเขาจะฟ้องร้องกันจริงไหมถ้าฟ้องร้องเนี่ยแล้วดูซิว่าคำพิพากษาจะออกมายังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
5: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจสัญญาณเตือนของสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองกันค่ะอ้างอิงข้อมูลจากคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นสัญญาแพทย์ระบบประสาทนะคะท่านย้ำว่าแม้สโตรกจะดูน่ากลัวพอเกิดขึ้นแบบอยู่ดีๆก็เป็นหรือเฉียบพลันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นโรคที่ป้องกันได้ค่ะแล้วก็การรู้สัญญาณเตือนเร็วนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลย
7: ใช่ครับเรื่องป้องกันนี่สำคัญมากจริงๆครับคือสถิติเนี่ยชี้เลยว่าสโตรกเป็นสาเหตุความพิการอันดับ1 นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของคนไทยเราเลยรองแค่จากมะเร็งเท่านั้นเองและที่สำคัญคือภาพจำเดิมๆครับที่ว่าโรคนี้เป็นแต่ในผู้สูงวัยอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนอายุ30กว่าๆก็เป็นกันได้แล้ว
6: โห30กว่าก็เป็นแล้วเหรอคะ
7: ครับผมคือการป้องกันเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างหลักพันอะไรแบบนี้แต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับค่ารักษาที่อาจจะพุ่งไปถึงหลักแสนหรือบางทีเป็นหลักล้านบาทเลย
6: ฟังดูแล้วป้องกันน่าจะดีที่สุดจริงๆค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าค่ะสัญญาณที่คุณหมอเน้นย้ำที่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นเนี่ยอาการแรกที่เจอบ่อยสุดคืออะไรคะ
7: ครับอาการแรกสุดที่เจอบ่อยๆเลยคืออยู่ดีๆก็อ่อนแรงครึ่งซี่ครับหรือบางทีก็เป็นชาครึ่งซี่ของร่างกายแบบปุ๊บปั๊บเลยทันทีทันใด
6: อ่อนแรงชาครึ่งซี่แบบฉับพลัน
7: ใช่ครับมันเป็นสัญญาณว่าสมองซี่ตรงข้ามเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องเลือดไปเลี้ยงไม่พอครับผม
6: นอกจากเรื่องอ่อนแรงแล้วการพูดการสื่อสารก็ดูเหมือนจะโดนกระทบด้วยใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องครับอาการต่อมาเลยก็คืออยู่ดีๆก็พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดติดขัดลิ้นแข็งๆพูดไม่ชัดบางทีก็มีปากเบี้ยวร่วมด้วย
6: ปากเบี้ยว
7: ครับตรงนี้มีจุดสังเกตสำคัญมากที่คุณหมอให้ไว้เลยนะครับเพื่อแยกกับโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรือ Bell's palsy ที่เกิดจากเส้นประสาทอักเสบ
6: อ๋อที่หน้าเบี้ยวเฉยๆแต่ไม่ใช่สโตรก
7: ใช่ครับวิธีแยกง่ายๆคือให้ลองยักคิ้วดูครับถ้ายังยักคิ้วได้ปกติสองข้างเลยนะแต่ปากเบี้ยวมุมปากตกอันนี้แหละครับน่าสงสัยสโตรกเพราะมันเกิดจากสมองขาดเลือดซึ่งอันตรายกว่ามากแต่ถ้าเป็น Bell's palsy เนี่ยจะยักคิ้วข้างที่เบี้ยวไม่ได้เลยเพราะเส้นประสาทคู่ที่7ที่คุมหน้าโดยตรงมันมีปัญหา
6: อ๋อเป็นวิธีแยกที่ชัดเจนดีเหมือนกันนะคะแสดงว่าถ้าแค่ยักคิ้วไม่ได้อาจจะยังไม่ใช่สโตรกโดยตรงแต่ถ้ายังยักคิ้วได้ปกติแต่ปากเบี้ยวอันนี้น่ากังวลกว่ามาก
7: ใช่ครับคือต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยแต่การยักคิ้วเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นที่ดีมากๆเลยครับอีกอาการหนึ่งที่ต้องจับตานะครับคืออยู่ดีๆก็เวียนศีรษะรุนแรงร่วมกับทรงตัวไม่ได้อันนี้ก็เฉียบพลันเหมือนกันซึ่งมักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆว่าเป็นแค่น้ำในหูไม่เท่ากัน
6: ใช่ค่ะเคยได้ยินบ่อยเลยแล้วเราจะแยกยังไงดีคะว่าเวียนหัวแบบไหนที่มันน่ากังวลจริงๆ
7: ต้องสังเกตอาการร่วมครับคือถ้าเวียนหัวรุนแรงแล้วก็ทรงตัวไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บร่วมกับมีอาการอื่นๆเช่นเห็นภาพซ้อน
6: เห็นภาพซ้อน
7: ก็หรือว่าชาแถวๆใบหน้าชามุมปากหรืออยู่ดีๆหูดับไปข้างหนึ่งกลืนลำบากสำลักบ่อยๆหรือแม้กระทั่งลองแลบลิ้นดูแล้วลิ้นมันเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง
6: โหมีหลายอย่างเลยนะคะ
7: ครับอาการเหล่านี้มันชี้ไปที่ปัญหาของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังหรือว่าก้านสมองซึ่งตรงนั้นเป็นศูนย์ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ระบบประสาทสำคัญๆเยอะเลยจุดนี้อันตรายมากครับ
6: ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องการมองเห็นล่ะคะก็เหมือนจะเป็นสัญญาณได้เหมือนกัน
7: แน่นอนครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาการเช่นอยู่ดีๆตาข้างหนึ่งมืดบอดไปเลยมองไม่เห็นหรือบางทีเห็นภาพแค่ครึ่งเดียวรู้สึกว่าขอบเขตการมองเห็นด้านข้างมันหายไปหรือมันมัว
6: อยู่ดีๆก็เป็นแบบนั้น
7: ใช่ครับพวกนี้ก็เป็นสัญญาณได้เพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยมันเชื่อมต่อมาจากเส้นเลือดในสมองการที่เลือดไปเลี้ยงตาไม่ได้อาจจะแปลว่ามีปัญหาที่จุดเชื่อมต่อในสมองเองก็ได้ครับมันสะท้อนว่าระบบหลอดเลือดเรามันเชื่อมโยงกันหมดจริง
6: ๆ aneurysm โป่งพองแล้วแตก
7: ใช่ครับมันคือจุดอ่อนแอที่ผนังหลอดเลือดมันโป่งออกเหมือนลูกโป่งเล็กๆแล้ววันดีคืนดีมันก็แตกออกมาคุณหมอประชาท่านให้เทคนิคทดสอบเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับคือลองให้ผู้ป่วยก้มคางชิดอก
6: ก้มคางชิดอก
7: ครับถ้าทำไม่ได้เลยนะร่วมกับปวดหัวรุนแรงมากๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้ทันทีเลยเหตุผลก็คือเลือดที่มันออกมาในสมองมันไประคายเคืองเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดการอักเสบแล้วคอจะแข็งก้มไม่ได้
6: อ๋อเพราะเลือดออกนี่เอง
7: ครับผมความรุนแรงนี่มีตั้งแต่แค่ปวดหัวมากๆไปจนถึงขั้นโคม่าหรือบางรายก็เสียชีวิตกระทันหันก่อนถึงโรงพยาบาลเลยก็มีครับ
6: โหฟังข้อมูลทางหลอดนี้แล้วเห็นชัดเลยนะคะว่าการสังเกตอาการอยู่ดีๆก็เป็นพวกนี้ทั้งในตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดเราอ่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆๆจริงๆเพื่อจะได้รักษาทันเวลา
7: ใช่เลยครับสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ขอฝากข้อคิดจากคุณหมอประชาไว้นิดนึงครับท่านบอกว่าคนเรามักกลัวในสิ่งที่ไม่เป็นและมักเป็นในสิ่งที่ไม่กลัวหรือไม่ใส่ใจแล้วก็มีอีกประโยคนึงที่คมมากๆท่านฝากไว้เตือนใจว่าขยับตอนนี้เรียกว่าออกกำลังกายขยับตอนใกล้ตายเรียกว่ากายภาพบำบัด
6: โอ้โหคมมากค่ะ
7: ครับก็น่าจะทำให้เราได้ฉุกคิดนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับการป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองมากพอหรือยังก่อนที่มันจะสายเกินไปครับ
6: เป็นข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตคนรอบข้างกันมากขึ้นนะคะ
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอานก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแท้จริงมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พวกเขาได้มอบหมายการงานของเขาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาแท้จริงอำนาจของมันมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับมันและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์เท่านั้นซูเราะห์อันนะห์ลอายะห์ที่98ถึง100
10: สู่เจ้ามิเห็นหรอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริงหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมิใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮ์ซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่19และ20

0: لهم أجر غير ممنون
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฮะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้วิชาหะดีษซึ่งเป็นวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแบบฉบับของคนที่เป็นมนุษย์ที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินั้นก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแล้วก็ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราถ้าเราอยากที่จะให้อัลลอฮ์รักเราก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่จะให้อัลลอฮ์รักเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยให้เราได้นึกถึงแบบฉบับให้ได้นึกถึงคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ตั้งใจนะครับในการที่จะปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามให้มีเจตนาตั้งใจว่าฉันเนี่ยดำเนินชีวิตปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็จะได้รับผลบุญตอบแทนนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเจตนาของเรานะครับที่เราทำตามท่านนบีเจตนาของเราที่เราทำตามท่านนบีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขทั้งในดุนยาคนที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีพี่น้องจะมีความสุขในดุนยาอย่างมากทีเดียวนะครับเป็นความสุขที่มันอิ่มเอมอยู่ในหัวใจของคนคนนั้นไม่มีใครเลยพี่น้องที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีแล้วจะมีความทุกข์นะครับคนที่มีความทุกข์ก็คือไม่จริงใจต่อการนำเอาซุนนะของท่านนบีไปปฏิบัติคนที่จริงใจคนที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์มีเจตนาอันบริสุทธิ์นะครับที่จะทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้การใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประจำมีเจตนาอย่างนี้บริสุทธิ์อย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนผลบุญให้กับคนคนนั้นโดยเขาเป็นคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์มีความสัตย์จริงนะครับบนการปฏิบัติตามการงานที่ดีที่ท่านนบีได้เคยทำเอาไว้ในอดีตหลายๆอย่างพี่น้องตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน คำถามก็คือว่ามีเรื่องใดบ้างที่พี่น้องคิดว่านบีไม่ได้ทำแบบอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นนอนนบีก็ทำแบบอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการดื่มนะครับก็ทำแบบอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนะครับออกไปทำงานการเริ่มต้นกิจการต่างๆนบีก็สอนเราสอนทุกเรื่องเลยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะครับเจตนาตั้งใจนะครับเพราะว่าฐานะของการเจตนาและตั้งใจที่จะให้งานนั้นเนี่ยวนเวียนอยู่กับการเนียดที่ดีตั้งใจที่ดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตั้งใจว่าฉันจะปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับเพราะส่วนหนึ่งจากการงานของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์นี่การงานอันนั้นเนี่ยนะครับก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ใจประการต่อมาเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับกับแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์จะพิจารณา2ประการนี้พี่น้องทั้งหลายมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นหะดีษที่เราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับแต่เป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับที่จะให้พวกเรานั้นเกิดความเข้าใจกับหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เฉลยชี้ให้เราได้รู้ว่าวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงสอบสวนอยู่2ประการด้วยกันแล้วใน2ประการเนี่ยทั้งที่ท่านนบีก็เฉลยให้เราฟังแล้วถ้าหากวันนั้นเราสอบไม่ผ่านเนี่ยพี่น้องเราจะโทษใครไม่ได้เลยก็ต้องหันมาโทษตัวเราเองทำไมเราถึงสอบไม่ผ่านทำไมวันนั้นเราถึงงานของเราถึงเป็นงานที่ไม่ผ่านหัวใจของเราเนี่ยถึงเป็นหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องนี้ไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันนะครับกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลากินยันซุรุอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมรอวาฮุมุสลิมุนพี่น้องครับความหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญท่านนบีบอกอย่างนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับได้มีการรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงมองไปที่ร่างกายของพวกท่านทั้งหลายและไม่มองไปที่รูปร่างของพวกท่านแต่พระองค์จะทรงมองไปที่หัวใจของพวกท่านทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับประชาชาติของท่านเอาไว้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงมองไปที่ร่างกายของพวกท่านทั้งหลายท่านจะมีร่างกายนะครับครบอวัยวะท่านจะมีร่างกายที่พิการท่านจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็เห็นหลายๆคนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นดาวซินโดรมบางคนก็ร่างกายพิการมาตั้งแต่กำเนิดบางคนก็ตามองไม่เห็นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนเคยมองเห็นนะครับแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุก็ทำให้มองไม่เห็นบางคนเคยเดินได้นะครับแต่มาประสบอุบัติเหตุมาได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็เดินไม่ได้บางคนเคยสติปัญญาดีนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็สติปัญญาก็เสียไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจจะมาจากบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาจจะมาจากการทำตัวเองให้เป็นอย่างนั้น ก็เป็นไปได้นะครับกับคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องทั้งหลายเราจะมีร่างกายสมบูรณ์เราจะมีร่างกายพิการร่างกายไม่ครบนะครับร่างกายมีความบกพร่องนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บต้องนอนอยู่บนเตียงนะครับแต่ยังมีสติปัญญาที่จะทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ได้พี่น้องทั้งหลายถ้าเราได้ทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราอาจจะตาบอดมองไม่เห็นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมองไปที่งานของคนคนนั้นว่าทำไมเขามองไม่เห็นแล้วเขายังละหมาดเขามองไม่เห็นแล้วเขายังอยากไปมัสยิดเขามองไม่เห็นแล้วเขายังอยากจะช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนมองไม่เห็นแล้วเป็นอุลามานะครับเขียนตำรับตำราเพื่อที่จะนะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณามนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ไปที่ร่างกายของพวกเขาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่นักฮะดีษได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าพระองค์เนี่ยไม่ทรงมองอิลาอัจซามิกุมไม่ได้มองนะครับไปที่รูปร่างหน้าตาและร่างกายและทรัพย์สมบัตินักฮะดีษได้อธิบายว่าฟัสซูรอตุวันยิสมุวัลมาลุไลซะมะฮัลลุนะซอรินไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายทรัพย์สมบัติไม่ใช่ตำแหน่งหรือสถานที่ที่อัลลอฮ์จะพิจารณามะฮัลลุนนัซริวะมะฮัลลุลอิอ์ติบาริอัลกอลบุวัลอามาลุแต่ว่าตำแหน่งนะครับหรือสถานที่ที่พระองค์จะพิจารณาถึงคนคนหนึ่งตัดสินว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็คือหัวใจและก็การปฏิบัติของคนคนนั้นนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของพวกท่านทั้งหลายจะเป็นคนผิวดำจะเป็นคนผิวขาวจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีจะเป็นคนขี้ริ้วขี้เรนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้พิจารณาในสิ่งตรงนี้ไม่ได้มองร่างกายไม่ได้มองรูปร่างหน้าตานะครับวะลากินยันซุรุอิลากูลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่ว่าถ้าหากว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความดีงามนะครับมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติอามันอิบาดัตใดๆก็ตามแต่นะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ได้ทำงานเพราะอยากจะได้ชื่อเสียงไม่ได้ทำงานเพราะอยากจะโอ้อวดคนอื่นไม่ได้ทำงานส่วนรวมงานศาสนาเพื่อที่อยากจะให้คนอื่นนั้นเชยชมนะครับแต่เป็นงานที่มุ่งตรงต้องการที่จะได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนี่แหละก็คือเรียกว่าเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์วะซะกาอัลกอลบุบิลอิคลาซิลิลลาฮิวะใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญที่อยู่ในเจตนาของคนทุกคนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องจะละหมาดนะครับเนียดของพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์การละหมาดของพี่น้องไม่ได้โอ้อวดใครแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอัลลอฮ์จะมองไปที่หัวใจของเราแหละการที่พี่น้องนะครับจ่ายซะกาตนะครับในรุกลอิสลามพี่น้องมีซะกาตพี่น้องจะต้องจ่ายซะกาตจ่ายเพื่อใครล่ะจ่ายเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ได้จ่ายซะกาตเพื่อที่จะให้คนมารุมล้อมแล้วก็เอ่ยชมเชยว่าเรานั่นเป็นคนใจบุญนะครับเขาเป็นคนร่ำรวยที่ใจบุญเมื่อเราฟังคำต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้ดีอกดีใจสบายใจเหลือเกินที่คนคนนั้นคนนี้เขาชมเราเราไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์การจ่ายซะกาตของเรามุ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงที่อัลลอฮฺได้สั่งใช้เราเราไปทำฮัจญ์เราไม่ได้ไปทำฮัจญ์ต้องการประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราร่ำรวยนะถึงไปฮัจญ์เรากลับจากฮัจญ์มาแล้วเราจะต้องมีความรู้สึกว่าเราไปทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เพื่อที่จะให้กลับมาแล้วเนี่ย คนนั้นคนนี้เขาเรียกเราว่าฮัจญีนั่นฮัจญานี่ใช่ไหมเขาไม่เรียกเราเราก็ไม่โกรธนะครับแต่ถ้าเขาจะให้เกียรติเราในเรียกฮัจญีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขาไม่เรียกเราฮัจญีเราก็โกรธก็แสดงว่าที่เราไปทำฮัจญ์ก็ต้องการที่จะให้คนนั้นคนนี้เรียกนามประกาข้างหน้าเราว่าเรานั้นเป็นฮัจญีแล้วพี่น้องทั้งหลายเราจะเอาจากมนุษย์ใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราจะเอาจากมนุษย์เอาจากความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อเราเห็นเราไปทำฮัจญ์นะครับเราก็มีความปลื้มอกปลื้มใจจากคำพูดที่เขาเรียกเราว่าเป็นฮัจญีนั่นฮัจญีนี่การที่เราบริจาคแล้วการที่เราบริจาคแล้วเนี่ยเป็นการบริจาคเพื่อโอ้อวดเป็นการบริจาคเพื่ออยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่มีความจริงใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นฉะนั้นพออัลลอฮฺสอบซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอบสวนเราในวันอาคิเราะห์สอบสวนเราคำถามก็คือว่าเราจะผ่านข้อสอบฉบับนี้ไปได้หรือไม่เพราะอันเนื่องมาจากว่างานของเราในดุนยานี่มีแต่เรื่องโอ้อวดงานของเราในดุนยามีแต่เรื่องตะกั๊บโบสนะครับมีแต่เรื่องลำพองตนนะครับถ้ามันเป็นงานอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆนะครับจากการปฏิบัติของเราเลยเพราะเนื่องจากว่าเงานั้นนะครับมีเรื่องชีริกมีเรื่องชีริกเล็กการโอ้อวดอยู่ในหัวใจของพวกเราฉะนั้นมันจึงสอบไม่ผ่านนะครับเราทำข้อสอบฉบับนี้ไม่ผ่านและคำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่ผ่านล่ะก็ในเมื่อเขาเฉลยคำตอบไว้แล้วพี่น้องคนน่ะได้รับคำตอบคำเฉลยแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามควบคุมฮาวอนับสูของพวกเรานะครับอย่าให้เราเนี่ยหลงไปกับคำพูดของคนอื่นอย่าให้ตัวของเราเนี่ยนะครับต้องมีความรู้สึกดีๆจากคำพูดของคนอื่นคอยที่จะฟังว่าใครจะกดไลค์กับเราบ้างในการนำเสนอของเราในการบริจาคของเราภาพที่เราลงไปนะครับบางทีเราจะบริจาคถามว่าทำแบบเงียบๆกับเปิดเผยเนี่ยอันไหนมันเสี่ยงน้อยกว่ากันนะครับการทำแบบเงียบๆนั้นไม่เสี่ยงเลยพี่น้องทำแล้วมือขวาบริจาคมือซ้ายไม่รู้เนี่ยไม่มีอะไรต้องไปเสี่ยงเลยกับการที่อัลลอฮฺจะไม่รับผลบุญของเราแต่การที่เราบริจาคแล้วเราเปิดเผยลงรูปเราทุกขั้นทุกตอนในการที่เราไปบริจาคให้กับคนอื่นเนี่ยพี่น้องอันเนี้ยเสี่ยงทำไมผมถึงบอกว่าเสี่ยงล่ะเพราะว่าอาจจะมีสักแวบหนึ่งที่มันขึ้นมาในหัวใจของเราเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยเห็นนะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนถ้าเนียดดีปัญหาก็ไม่เกิดพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเนียดดีต้องการที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นในการบริจาคของตนเองก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่มันจะควบคุมเรื่องนี้ยากพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันนะครับทำบุญช่วยเหลือคนยากคนจนก็เอารูปเขาไปลงเอาตัวเองไปถ่ายเพื่อที่จะเป็นพยานนะครับพี่น้องครับถ้าท่านทำแล้วอยู่ในองค์กรของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานปัญหามันก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยโพสต์แล้วก็กระจายไปทั่วเนี่ยอัลอีนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดวงตาหรือสายตาที่มันจับจ้องอยู่เนี่ยนะครับมันมีดวงตาและสายตาที่อิจฉาริษยาเนี่ยมันมีอยู่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีพี่น้องครับนี่คือประการแรกนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เฉลยว่าพระองค์จะทรงมองไปที่หัวใจของพวกท่านทั้งหลายต่างหากล่ะว่าเป็นหัวใจที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมหัวใจที่เสียหายพี่น้องครับหัวใจที่เสียหายหัวใจที่ไม่ได้รับการตอบรับนะอัลลอฮฺตะอาลาก็คือหัวใจที่มีริยะมีการโอ้อวดพี่น้องต้องจำตรงนี้ให้ดีนะแล้ววัสซุมาต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงวะชิรกหัวใจที่มีภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซาดะติลอามาลการงานต่างๆก็จะเสียหายไปหมดนะครับเป็นการงานที่โมฆะ ไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงตอบแทนผลบุญให้กับพวกท่านทั้งหลายอันเนื่องมาจากร่างกายของท่านรูปร่างหน้าตาของท่านแต่อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนจะทรงพิจารณาไปที่หัวใจของพวกท่านและตอบแทนให้กับพวกท่านด้วยกับบรรดาหัวใจที่มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับประการที่สองในฮะดีษบทนี้นั่นก็คือวะอามาลิกุมพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงสอบสวนในเรื่องอามันของเรานะครับว่าอามันของเราที่เราได้ทำไปนี่เป็นอามันของการปฏิบัติฟัรดูก็ดีซุนนะก็ดีสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยเราได้ลอกเรียนแบบต้นฉบับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมเพราะการที่จะทำให้การงานของเราบริสุทธิ์สะอาดนั่นก็คือการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดก็ละหมาดตามซุนนะนบีถ้าพูดอย่างนี้มีด้วยหรือคนไม่ละหมาดตามซุนนะนบีนะพี่น้องทั้งหลายพี่น้องลองไปสังเกตดูเถอะคนบางคนเนี่ยนะครับตักเบสกว่าจะเข้ากว่าจะได้เวลาละหมาดเนี่ยกว่าจะเริ่มอ่านฟาติฮะห์เนี่ยนะครับทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกพี่น้องกลายเป็นเรื่องยากไปเลยนะครับบางคนในขณะที่ละหมาดอยู่นั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ละหมาดตามซุนนะห์นบีแหละแต่หัวใจเนี่ยล่องลอยนะครับไม่ได้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปแบบตั้งแต่เริ่มละหมาดจนกระทั่งจบการละหมาดหรือการถือศีลอดนะครับอิบาดัตที่เป็นอิบาดัตหลักๆนะครับก็ไม่เคยศึกษาในเรื่องที่มันเป็นการปฏิบัติที่ท่านนบีได้เคยทำไว้ว่าการถือศีลอดที่ถูกต้องการสิ่งที่จะทำให้เสียศีลอดมีอะไรบ้างนะครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องอื่นๆพี่น้องเรารู้ไปหมดแหละนะครับเรื่องไลน์เรื่องเฟซเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องโซเชียลเราเก่งไปหมดแหละแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ในสิ่งที่มันเป็นวาญิบสำหรับเราเนี่ยละมาซะกาตบวชฮัจญ์เนี่ยนะครับรุกลต่างๆอารการต่างๆชูรูตต่างๆเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องเข้ามาอ่านมาศึกษานะครับเข้ามาอ่านมาศึกษาเพื่ออะไรครับเพื่อให้การปฏิบัติของเราเนี่ยได้รับการตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮ์วะมุตาบะอะตุรรอซูลิซะกาติลอะมาลการปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจะทำให้การงานของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องพี่น้องครับการที่เราเนี่ยเข้าไปอาบน้ำนะครับตอนช่วงเช้าการอาบน้ำของเราโดยปกติเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันแต่ถ้าเราอาบน้ำโดยที่เราไม่ได้เนียดไม่ได้นึกนะครับว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีด้วยการชำระร่างกายของเราให้มีความสะอาดให้มีอันนอซอฟะให้มีอัตตอฮาระนะครับเราไม่เนียดอะไรทั้งสิ้นนะครับการอาบน้ำของเราก็ไม่ได้รับผลบุญใดๆแต่ถ้าการอาบน้ำของเราเราเนียดว่าเราต้องการที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้เกิดความสะอาดนะครับเป็นการอาบน้ำธรรมดาก็จริงนะครับแต่เราก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์เราแปรงฟันถ้าเราแปรงฟันโดยไม่เนียดโดยไม่มีเจตนานะครับว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีในเรื่องของกลิ่นปากนะครับซึ่งท่านนบีก็เน้นเรื่องนี้ว่าทำไมเป็นความยากลำบากในหมู่พวกท่านทั้งหลายแล้วเนี่ยละอามารตุกุมบิซีวากิอินดะกุลลิศอลาตินฉันจะใช้พวกท่านทั้งหลายทำการแปรงฟันในทุกๆเวลาละหมาดถ้าหากว่าเราแปรงฟันแล้วเราก็เนียดว่าที่ฉันแปรงฟันนี่นะฉันต้องการที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเนียดเนี่ยมันก็จะเป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการแปรงฟันธรรมดากับการแปรงฟันที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีถ้าแปรงฟันธรรมดาพี่น้องก็ไม่ได้ผลบุญแต่ถ้าหากว่าแปรงฟันแล้วเนียดมีเจตนาว่าฉันจะปฏิบัติตามแบบฉบับ ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะได้รับผลบุญเรากินข้าวกินมือขวาไม่รับประทานอาหารมือซ้ายนะครับการที่เราจะปากอาหารที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดทั้งปวงที่เราอยู่ในขั้นตอนของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราเจตนามุ่งตรงที่จะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็จะได้รับผลบุญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากทีเดียวฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายจากฮะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นฮะดีษที่จะสรุปให้ท่านพี่น้องนะครับได้รับความเข้าใจเป็นการรวบยอบในตอนท้ายตรงนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะนะครับไม่พิจารณาไม่สอบสวนนะครับในหน้าตารูปร่างหน้าตาในเรื่องของร่างกายนะครับอัลลอฮ์ไม่พิจารณาอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาคนที่หน้าที่การงานนะครับว่าเรามีหน้าที่การงานใหญ่โตแค่ไหนมีตำแหน่งทางสังคมสูงหรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้นำมาพิจารณาอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาถึงทรัพย์สินเงินทองว่าเราจะมีมากน้อยแค่ไหนมีในธนาคารกี่ล้านนะครับมีที่ดินกี่ผืนอัลลอฮ์ไม่พิจารณานะครับในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ไม่พิจารณาร่างกายของคนว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับจะสีผิวดำจะเป็นคนผิวขาวผิวเหลืองอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาว่าท่านจะพูดภาษาฝรั่งท่านจะพูดภาษาไทยท่านจะพูดภาษาแอฟริกาอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาแต่ว่าภาษาของอันอิสลามนั่นก็คืออัลกุรอานทุกคนก็อ่านอัลกุรอานเป็นลิ้นเดียวกันนะครับทั้งหมดนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่พระองค์นั้นจะทรงพิจารณาสอบสวนเราว่าเราจะสอบผ่านหรือสอบตกนะครับหรือเราจะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ในวันที่เรานั้นจะต้องโดนสอบสวนนะครับก็พิจารณาไปที่หนึ่งหัวใจของพวกเราหัวใจของเราเป็นอย่างไรเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ไหมเป็นหัวใจที่มีการโอ้อวดไหมนะครับเมื่อทำอิบาดัตใดๆก็ตามนะครับเรามีการตะกับบทไหมมีอุจุบมีลำพองตนไหมนะครับหัวใจของเราเป็นแบบไหนอย่างไรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอบสวนและพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดในหัวใจนะครับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนและประการที่สองก็คือการงานของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็นำมาเป็นเครื่องพิจารณาคำว่างานตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งหน้าที่นะครับอย่าไปเข้าใจว่างานนี้ต้องเป็นงานที่ดีมีเงินเดือนเยอะๆอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพี่น้องนะครับ เป็นงานที่มีเกียรติในสังคมไม่ใช่งานแบบชาวบ้านชาวบ้านอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยในการพิจารณาคำว่างานในที่นี้ก็คือการปฏิบัติดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมงานของเราเนี่ยเราตามอารมณ์ตัวเองหรือตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับบางทีเราก็ทำตามอารมณ์ตัวเองมากกว่าปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีพี่น้องว่าใช่หรือไม่บางทีมีหลักการในอัลกุรอานก็ดีมีหลักการในอัลฮะดีษก็ดีรู้ทั้งรู้ว่าก็มีหลักการอยู่แต่เราก็เอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปอยู่เหนือหลักการพี่น้องทั้งงานอย่างนี้เนี่ยอารมณ์มาก่อนเอาหลักการไว้ทีหลังเนี่ยถามว่างานของเราจะเป็นยังไงในวันกิยามะฮ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานที่เราทำไม่ว่างานใดๆก็ตามแต่พี่น้องพยายามนะครับผมเชียร์พี่น้องอย่างนี้นะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงการโชว์การโอ้อวดนะครับการอยากจะได้ชื่อเสียงการอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงพี่น้องที่จะนำพาเราไปสู่การทำชีริกเล็กต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ทรงรับงานใดๆของพวกเราถ้าหากว่าเราตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับและอินอัชรอตะลายะฮ์บะตันนะอามาลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนมุฮัมมัด ถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตามนะครับไม่ว่าภาคีใดๆเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตามลายะบาตันนามาลูกงานของเจ้าก็จะมาลายสิ้นวะละตะกูนันนามินัลคอซีรีและเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายพยายามดูแลหัวใจของพวกเรานะครับให้เราน่าบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มากๆนะครับอะไรที่เป็นเรื่องโอ้อวดอะไรที่เป็นเรื่องตะกั่วโบสถ์พี่น้องทั้งหลายต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆนะครับเรื่องการงานเราควรจะศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาแต่พยายามอ่านนะครับพยายามถามคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์นะครับเรื่องไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็พยายามศึกษาหาความรู้พี่น้องรู้ไหมเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากทีเดียวคนบางคนนี่อ่านตำราเพื่อที่จะเรียนให้จบปริญญาตรีอ่านไม่รู้กี่เล่มกี่เล่มบางคนเนี่ยอ่านตำราเพื่อที่จะเรียนปริญญาโทหาข้อมูลมาทำทีสิทธิ์นะครับเขียนวิทยานิพนธ์หาแหล่งอ้างอิงนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนหัวข้อของการเขียนวิทยานิพนธ์นะครับบางคนก็อ่านตำราวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับหลายๆอย่างเพื่อที่จะเรียนปริญญาเอกแต่น่าเสียดายพี่น้องสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยอ่านเลยอันนี้น่าเสียดายอย่างมากทีเดียวในชีวิตของเราเราอ่านมากี่เล่มกี่เล่มแต่เราไม่เคยอ่านเลยงานของเราจึงเป็นงานที่บกพร่องไม่รู้จักนะครับบุคลิกภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่เคยอ่านเรื่องอักีดะห์ที่ถูกต้องเลยเป็นแบบไหนอย่างไรถามว่าตัวเองจบอะไรอ่ะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทอ่านมากี่เล่มแล้วอ่านมาหลายเล่มแล้วแต่ไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านเลยตำราที่จะทำให้อะกีดะห์ของเราถูกต้องเราอ่านมากี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วน่าเสียดายอย่างมากทีเดียวพี่น้องที่อิบาดัตของเราเนี่ยยังทำไม่ถูกเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยอ่านไงอ่านตำราศาสนาเยอะๆพี่น้องทั้งหลายมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์พี่น้องอ่านตำราทั้งโลกเนี่ยบางทีนำไปสู่ความตะกั่วโบสถ์นำไปสู่การแข่งขันกันทางด้านธุรกิจการอยากได้การมีอยากมีนั่นมีนี่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านตำราศาสนาพอตัวเองได้มีตำแหน่งใหญ่โตสูงๆก็ไม่เห็นหัวคนจนก็ไม่เห็นหัวคนซึ่งที่อยู่ในพี่น้องศาสนาเดียวกันไม่โอภาปราศัยด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคนละระดับกันไม่อยากจะคุยด้วยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งเรานี่มันเป็นคนที่สูงกว่านะครับมีตำแหน่งในสังคมคนนับหน้าถือตากว่าเราก็ต้องยิงไว้ก่อนพี่น้องครับมันมาจากไหนมันมาจากการอ่านตำรานอกๆ นะครับแล้วก็เรียนสูงๆจนกระทั่งว่าไม่ใส่ใจตำราศาสนาชีวิตมันก็เลยไม่บาลานซ์กันพี่น้องทั้งหลายถามว่าอ่านตำรานอกได้ไหมได้แต่ตำราในเนี่ยซึ่งเป็นตำราในชีวิตของเราที่เราจะทำให้หัวใจบริสุทธิ์ที่จะทำให้งานของเราตรงกับท่านนบีมากที่สุดเนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้อ่านเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละคือสิ่งที่ขาดทุนที่สุดนะครับเราเนี่ยอ่านมากี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วเนี่ยพี่น้องอัลกุรอาน 6,000 กว่าอายะที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยถามว่าทุกวันเนี่ยมีขายไหมมีหาซื้อได้ไหมหาซื้อได้เราสละทรัพย์สมบัติได้ไหมสตังค์ที่จะซื้อเล่มละกี่ร้อยกี่พันซื้อได้ไหมเราซื้อไม่ได้เราขี้เหนียวแต่เราซื้ออย่างอื่นได้หมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าคิดนะมันเป็นเรื่องน่าคิดน่าพิจารณาน่าตำหนิตัวเองอย่างมากเลยอย่างอื่นเราซื้อได้หมดเลยแต่ว่าอัลกุรอานแปลไทยเราซื้อไม่ได้แล้วเราซื้อมาแล้วเนี่ยตำราอื่นเราอ่านหมดเลยแต่เรากลับเอาตำราที่เป็นกุรอานแปลไทยไปไว้ในตู้ไม่ค่อยได้อ่านมันไม่ค่อยได้หยิบได้จับมันพี่น้องหน้าขาดทุนมาอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากทีเดียวพี่น้องครับจากฮะดีษบทเนี้ยนะครับเราได้รับความเข้าใจนะครับจากคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนเรานะครับจะมีร่างกายแบบไหนอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรหรอกขอให้เราเนี่ยมุ่งมั่นมีหัวใจบริสุทธิ์มีการงานมุ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงตามแบบฉบับของท่านรอซูลก็แล้วกัน คนเราจะมีหน้าตาสวยจะมีหน้าตาหล่อจะมีสีผิวดำหรือขาวไม่ได้มีความสำคัญนะอัลลอฮ์เลยตราบใดที่การงานและหัวใจของเรานั้นไม่ได้บริสุทธิ์ต่อพระองค์และการงานของเรานั้นไม่ได้มีแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมาอยู่ในตัวของเราเลยไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากฮะดีษบทนี้นะครับคนที่ร่างกายพิการคนที่ร่างกายไม่สมส่วนแต่เขาเป็นมุสลิมมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมครับเราเคยดูคนเขาถ่ายลงเฟซบุ๊กนะอยู่ต่างประเทศเนี่ยร่างกายพิการนะครับ

0: ดก็มีไปนั่งละหมาดก็มีนะครับนี่เรียกว่าหัวใจของเขาเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีๆนะครับหลายคนเดี๋ยวนี้นะครับก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับกลับไปสู่การเรียนรู้นะครับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันมากขึ้นดาราเกาหลีหลายคนก็ประกาศตนรับนับถืออิสลามดาราญี่ปุ่นหลายคนก็ประกาศนับถือศาสนาอิสลามนะครับในบ้านเราเมืองเราก็มีนะครับช่างศักดิ์นะที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับเมื่อได้รับสัจธรรมความเป็นจริงนะครับถึงหน้าตาเขาจะมีรอยสักเต็มไปหมดก่อนที่เขาจะมาเป็นอิสลามแต่หัวใจของเขาวันนี้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางานของเขาพยายามจะละหมาดให้เหมือนนบีมากที่สุดพยายามจะดำเนินชีวิตให้เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้มองหรอกครับเพราะว่าการมาเป็นอิสลามนั้นสิ่งที่เคยทำมาในอดีตทั้งหมดอัลลอฮ์ยกให้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยแม้แต่นิดเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษสั้นๆก็จริงนะครับแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความหมายที่ชัดเจนนะครับนำพวกเราเนี่ยไปสู่การกระตือรือร้นเป็นการกระตุ้นพวกเราทั้งหลายให้มีเจตนานะครับบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือความบริสุทธิ์ใจการงานที่ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีนั้นจะทำให้เราได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายนะครับให้ได้ปรับชีวิตของท่านดำเนินตามฮะดีษบทนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่พี่น้องจะทำได้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนายกูบมะเหม็งนายกูบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนตีนาคุณอิสมาแอนตีนาอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามิยะบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮะจีอิสมาแอนสมันเอี่ยมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแล

0: ทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวของช่องทางในการเผยแผ่อิสลามนะครับซึ่งช่องทางหนึ่งที่พี่น้องคิดว่าสะดวกแล้วก็ง่ายดายในการศึกษาอันอิสลามก็คือวิทยุแสงอิสลามนะครับฉะนั้นพี่น้องที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้อิสลามจากสื่อกระบอกนี้จากช่องทางกระบอกนี้เสียงกระบอกนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันในการที่จะมีส่วนร่วมเพื่อให้การทำงานของผู้ที่ทุ่มเทนะครับในการเผยแผ่อิสลามได้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ตลอดไปทั้งตลอดปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคนะครับตามกำลังความสามารถของพี่น้องในการที่จะทำให้สื่อช่องนี้นะครับได้เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่อิสลามนะครับรวมไปถึงการแจ้งข่าวยานาซะการบอกกล่าวความเคลื่อนไหวงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมกันบริจาคนะครับตามกำลังความสามารถของพี่น้องเพื่อให้สื่อนะครับนี้ได้สามารถยืนหยัดในการเผยแผ่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจอิสลามตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากกับพี่น้องด้วยครับวิลัยตอฟิกบันดีดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: จงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์และจงขออภัยโทษแท้จริงฉันจึงได้กล่าวอิสติกฟาร์100ครั้งในแต่ละวันอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีให้กับเราเมื่อเราสละทรัพย์สินเพื่อทำบริจาคในทุกวันวันละเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอแล้ววิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
4: งานศาสนาทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอพระทัยไม่ใช่แสวงหาความพอใจจากมนุษย์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีบอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งสำคัญที่เราอยากที่จะได้เน้นย้ำเตือนกันอย่างสม่ำเสมอนะครับว่าเราทำอย่างไรนะครับให้กุรอานนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้นะครับโดยการที่เราสตาร์ทเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะครับว่า24ชั่วโมงนี้นะครับช่วงใดดีสำหรับเราแต่ละคนที่มีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อยากให้เราให้ความสำคัญตรงนี้ว่าทำอย่างไรนะครับสัก5นาที10นาทีนะในช่วงใดนะครับแต่ขอให้เป็นช่วงหรือเป็นเวลาหรือเป็นเรียกกันว่าชัดเจนนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าช่วงนี้เราตัดดุนยาออกสักแป๊บหนึ่งแปลว่าตัดดุนยาหมายถึงการที่เราจะไม่เอาเหตุผลเอางานเอาอะไรต่อมีอะไรที่เอาเข้ามาแล้วยกเลิกการที่จะได้อ่านอัลกุรอานเพราะถ้าเมื่อเริ่มที่จะยกเลิกเดี๋ยวเวลานู้นก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะค่อยๆถัดไปและสุดท้ายนะฮะกุรอานก็จะถูกลืมเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เราอยากที่จะได้เน้นย้ำนะฮะเพราะถ้าเรามองในมุมที่บอกว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดกุรอานคือทางนำของมวลมนุษยชาติ3ประเด็นนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้ว่ากุรอานกับเราแยกออกจากกันไม่ได้นะครับกุรอานกับเรานะฮะแยกออกจากกันไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีกุรอานทุกๆวันนะครับจะอ่านวันละ1หน้าครึ่งหน้านะครับอ่านสักวันละ5นาที10นาทีได้หมดเลยครับจะอ่านช่วงเช้ากลางวันเย็นนะครับบางท่านอ่านยังไม่ได้หรือเคยอ่านได้แต่ลืมไปแล้วเริ่มมาทบทวนอ่านอะลิบาตาใหม่ก็ได้หมดเลยครับตั้งเวลาของเรานะครับพี่น้องลองดู24ชั่วโมงตอนไหนนอนตัดทิ้งไปก่อนนะพักผ่อนตัดทิ้งไปก่อนครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงตัดทิ้งไปก่อนทานข้าวกี่ชั่วโมงตัดทิ้งไปก่อนครับมันต้องมีเหลือเวลาอะไรที่เราจะได้ให้กับอัลกุรอานบ้างตรงนี้แหละครับที่อยากที่จะได้ย้ำเตือนกับพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับกลับมาในซูเราะห์ซอฟาตที่เราตอนนี้นะครับที่อายะวันนี้ฮะอายะ82นะครับก็ให้เรานั้นได้ทบทวนนะครับมานะในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้บอกกันไว้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกนะบุคคลที่หรือตัวอย่างนะของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะในการทำงานศาสนาในการเผยแพร่ศาสนาในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ได้บอกนะที่บอกว่าอินนะฮูมินอิบาดินัลมุมินีนการอดทนการฟันฝ่าการไม่หุนหันพลันแล่นการไม่สิ้นหวังการมุ่งมั่นในการเผยแพร่ศาสนาโดยที่ไม่ได้รอว่าจะกี่ปีไม่ได้รอว่าจะนานขนาดไหนนะครับและไม่ได้รอว่าโอ้โหนานขนาดนี้นะยังมีความหวังว่าประชาชาติยังคงได้เข้าใจและจะเตาบ้าตัวกลับตัวกลับใจสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีความหวังอย่างโดยตลอดจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่อัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับได้บอกว่าอาซาบจะมาในเรื่องของการของน้ำที่จะท่วมทั้งหมดนะครับเมื่อไม่มีใครศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้บอกเขาว่าไม่มีใครศรัทธาหลังจากนี้อีกแล้วนะครับซุมมาอักรอกดัลอาคารีนนะอัลลอฮฺสลาได้บอกว่านะครับพระองค์ก็ได้ให้ทุกคนอื่นจากคนที่อยู่ในเรือนะให้ขึ้นเรือนะให้ขึ้นเรือนะครับพระองค์ก็ได้ทำให้ได้ให้ทุกคนจมน้ำตายหมดทุกคนนะไม่เหลือเลยครับที่เราเรียกกันว่าล้างโลกที่เรียกว่าเขาเรียกเซตซีโร่ใหม่นะเหลือไม่ถึง100คนที่อยู่ในเรือนะครับหนึ่งในนั้นพี่น้องครับที่จมลงไปนั่นก็คือลูกของนบีนูห์เช่นเดียวกัน ที่ก็ยังพอมีหวังหรือยังหวังอยู่นะครับว่าให้ขึ้นเรือจะได้รอดนะขึ้นเรือจะได้รอดแต่คำตอบด้วยกับการที่หัวใจไม่ยอมเปิดรับนะคำตักเตือนของผู้ที่เป็นพ่อและเป็นรอซูลนะก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ายไปอาศัยภูเขานั้นก็ได้ก็จะรอดจากน้ำท่วมแล้วสุดท้ายก็เจอคลื่นมหึมานะขั้นไประหว่างการสนทนาในการช่วยเหลือนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าถึงวินาทีสุดท้ายถ้ายังมีคนรอดอยู่นี่นะครับนบีนุก็ยังพยายามในฐานะเป็นรอซูลในฐานะเป็นพ่อด้วยนะครับก็ยังมีหวังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับด้วยกับที่อัลลอฮฺสลาได้บอกไว้นะครับซุมมาอักรองนั้นอาคอรินคนอื่นอัลลอฮฺให้จมน้ำตายหมดเลยนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้บอกว่านี่คืออะไรฮะแนวทางนี่คือวิธีการนะครับนี่คือแบบอย่างนี่คือตัวอย่างที่ในอดีตเกิดขึ้นต่อมาครับอัลลอฮฺสลาบอกว่าอินนามิชีอัติฮิละอิบรอฮีมในซูเราะห์นี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสลาบอกไว้ถึงเรื่องราวของนบีเจ็ดท่านด้วยกันในการใช้ในการปฏิบัติในการเชิญชวนในการทำงานศาสนาแล้วกันฟังง่ายๆเราจะได้รู้ว่าการทำงานศาสนาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวไม่ใช่แค่ปีเดียวของเราไม่ใช่ช่วงระยะหนึ่งเวลาของชีวิตเราแต่ทำอย่างไรดูตัวอย่างนบีนุตลอดชีวิตนะ950ปีนี่คือตลอดชีวิตเราอยู่แล้วนะคนที่ทำงานถ้าเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับตลอดชีวิตกี่ปีล่ะครับถ้าเริ่มตอนอายุ40หลังจบการศึกษาและก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรล่ะครับนะเราอาจจะเคยพลาดมาเราอาจจะเคยไม่เคยนั่นมาหลังจากที่มาศึกษาเรื่องศาสนาเรารู้สึกเราได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เริ่มและกี่ปีถึงจะจบล่ะครับ10ปีเหรอ20ปีหรือ30ปีหรอไม่ใช่ครับจนกว่าไม่เราหรือเขาที่เราพยายามจะต้องจากกันไปนะหมายถึงจากดุนยาคืออายันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าการทำงานตรงนี้นะครับอายันคือจุดจบอายันคือเป้าหมายทำจนถึงวันนั้นทำจนนั้นนะวะอินนามิชีอะติฮิลอิบรอฮีมและนบีอิบรอฮีมนะครับก็มีเรียกว่ามีกลุ่มชนหรือมีประชาชนที่ดำเนินรอยตามแนวทางแบบอย่างของนบีนูอะลัยฮิสสลามก็คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ห่างกันนะฮะ 2,000 กว่าปีครับแต่ยังคงปฏิบัติแนวทางแบบอย่างที่นบีนูได้ยังคงยืนหยัดและปฏิบัติไว้ให้เห็นนะอิดจาอารอบบะฮุบิกอลบินสลีมอันนี้บอกให้รู้ก่อนนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็อยู่ในแนวทางของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ประมาณ2640ปีประมาณนะห่างกันนะระหว่างนั้นก็นบีมีนบีนะนบีซอลเลาะห์นะครับมีนบีฮูดอะลัยฮิสสลามที่มาระหว่างนั้นก็ให้รู้ว่าแต่ละประชาชาติที่เกิดขึ้นนะครับก็มีรอซูลมีบรรดานบีมีบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมาเตือนส่งมาบอกส่งมาสอนเป็นระยะครับไม่ได้ปล่อยให้ขาดจนกระทั่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีครับนะไม่มีดังนั้นเราอย่าไปคิดว่า20ท่าน25ท่านที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะกับระยะเวลาขนาดนี้มันพอเพียงกันไหมมันยังมีอีกมากไปกว่านั้นนะครับแต่ที่เราให้ที่กุรอานได้บอกเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับอุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับที่มาในกลุ่มชนที่กำลังเขาเรียกว่าปฏิบัติหรือการทำชิริกเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อการศรัทธาไปของชุมชนไปแล้วนะอิจาอารอบบะฮูบิกอลบินสลีมนะเมื่อนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้เขาเรียกค้นหาได้ปฏิบัติเ พื่อที่จะต้องมายืนยันนะเขาเรียกค้นหาพระเจ้านะคำว่าค้นหาพระเจ้าไม่ใช่ค้นเองคือในฐานะเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราก็มีความคิดมีการตระหนักนะอัลลอฮ์ก็ให้เห็นเป็นช่วงๆไปได้ประจักษ์เป็นช่วงๆนะครับอิซกอละหลังจากที่เรียกว่า ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลแล้วเนี่ยนะครับอิซกอละลิอาบีฮิวะกอมิฮิมาดาตะบุดุนนบีอิบรอฮีมก็เริ่มเผยแผ่ศาสนาชักชวนเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามารู้จักได้เข้ามาศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลหรือต่ออัลลอฮฺสุตลาเพียงพระองค์เดียวเริ่มจากใครครับคนใกล้ตัวอิซกอละลิอาบีเมื่อนบีอิบรอฮีมได้กล่าวกับพ่อของเขาวะกอมิฮีและประชาชาติของเขากลุ่มชนของเขาเนี่ยนะครับมาดาตะบูดูนเป็นคำถามที่เรียกกันว่าให้คิดไม่ใช่ไหมว่ามีการถามเพื่อโต้ตอบอย่างเป็นคำถามเพื่อให้คิดว่าพวกท่านทั้งหลายกำลังกราบไหว้อะไรบูชาอะไรเชื่อมั่นในอะไรนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับให้รู้ว่าการศรัทธาการอิบาดะห์หรือการบูชาอะไรทั้งหมดเหล่านี้มันมีการสืบทอดมันมีการปฏิบัติตามคนก่อนหน้านี้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วเราสามารถถามได้นะแต่แน่นอนแหละครับถ้าหากว่าเราใจไม่กว้างพอนะครับถ้าหากว่าเราไม่พร้อมที่จะน้อมรับในเรื่องของการศึกษามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่จะทำให้เกิดการทะเลาะเกิดการแตกแยกท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเป็นคำถามที่เรียกว่าเพื่อให้คิดให้พ่อได้คิดให้สังคมได้คิดว่ากำลังบูชาอะไรอยู่กราบไหว้อะไรขออะไรกับใครนะครับอาอิฟกันอาลิฮะตันดูนัลลอฮิตูรีดูนหลังจากที่ไม่มีคำตอบก็บอกว่านะให้เห็นท่านจะได้เอาเรียกสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่พวกท่านต้องการกันนั้นหรือนะนั่นหมายความว่าในยุคก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ทุกคนรู้จักแต่มีการตั้งภาคีเกิดขึ้นนะฮะคิดเองว่าเอาละเราก็เชื่อแล้วนะแต่ว่าอันนี้แต่เริ่มมีแต่ขึ้นมาแต่อันนี้ให้นั่นแต่อันนี้ช่วยนั่นแต่อันนี้มูนั่นมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะนั้นคำถามที่บอกว่าอาอิฟกันอาลิฮะตันดูนัลลอฮิตูริดุนท่านยังต้องการพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อีกกันนั้นหรือนะซึ่งด้วยกับการถ้าหากว่าใจไม่เปิดนะครับไม่พร้อมน้อมรับข้อคิดต่างๆก็จะคิดนะครับว่ามีเยอะดีกว่ามีน้อยนี่เป็นความคิดครับนะแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาดูครับพระเจ้าองค์เดียวที่ผู้ให้ทั้งริสกีให้เป็นให้ตายนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เรามีความจำเป็นพระองค์เป็นผู้ประทานให้และพระองค์เป็นผู้ตอบแทนนะครับในการปฏิบัติในรางวัลต่างๆนะแต่ถ้าเราขอกับสิ่งที่มันไม่สามารถให้เราได้แล้วเราจะเอาจากใครอิฟกันอาลิฮะตันดูนัลลอฮิตูรีดุนเป็นคำถามนะตอกย้ำไปนะครับฟามาซอนนุกุมบิร็อบบิลอาลามีนนะและนี่อีกหนึ่งคำถามที่บอกว่าและมุมมองของพวกท่านทั้งหลายความคิดของพวกท่านทั้งหลายต่อพระผู้บัญชาแห่งสากลโลกเป็นอย่างไรพี่น้องคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามใหม่เพราะทุกคนรู้จักอัลลอฮ์จากการที่จากนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามกับนบีนูอะลัยฮิสลามแค่ 2,000 กว่าปี 2,000 เราอาจจะมองว่าโอ้โหไกล 2,000 2ศตวรรษพี่น้องลองดูวันนี้เนี่ยเราศึกษาเป็นหมื่นๆปีเรายังรู้เลยอะไรเกิดขึ้นและในยุคนั้นคนมีอายุไขมันไม่ใช่แค่20ปีแล้วตายนะบางคนอายุ100ปีนะ80ปียังหนุ่มอยู่เลยนะครับดังนั้น 1,000 ก็ประมาณสัก 10-20 ปีในมุมของพวกเขานะที่มีความรู้สึกดังนั้นที่จะบอกว่า อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะเรื่องราวของอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้านั้นของนบีในยุคของนบีนูอะลัยฮิสสลามในยุคของนบีซอเลห์ในยุคของนบีฮูดมันเป็นเรื่องที่กล่าวขานแล้วก็ฟังแล้วก็ศึกษากันมาโดยตลอดนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงได้ถามที่บอกว่าฟะมาซอนนุกุมบิร็อบบิลอาลามีนนะแนวคิดความคิดของพวกท่านทั้งหลายต่อพระวิบาลแห่งสากลโลกนั่นหมายถึงว่าอะไรที่กำลังจะบอกว่านี่ก็มีพระเจ้านี่ก็เป็นพระเจ้านี่ก็ให้นั่นนี่ก็ให้นี่มันจะได้ถูกตัดทิ้งไปโดยใช้คำว่ารับบุลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกมันจบหมดแล้วทุกอย่างครับไม่มีแล้วครับที่จะบอกว่าต้องอาศัยคนนั้นต้องใช้คนนี้มาช่วยไม่มีครับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นท่านคิดอย่างไรท่านมีความเห็นอย่างไรท่านมองอย่างไรนะครับฟานาซารานาซแน่นอนครับคำถามเหล่านั้นไม่มีคำตอบหรือถ้าจะตอบก็เป็นตอบข้างๆคูๆตอบแบบเพื่อที่จะเอาชนะหรือตอบแบบว่าเป็นเด็กวันซื่นรู้อะไรนะนี่การปฏิบัติของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาเจ้าพึงโตขึ้นมาจะรู้อะไรมันเป็นคำเขาเรียกเป็นคำตอบแบบดิสเครดิตทำให้สังคมมองนบีอิบรอฮีมต่ำลงนะฮะเป็นการที่บอกให้ทุกคนน้อมรับต่ออะไรครับต่อสถานการณ์ของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้มองเลยว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่น่าคิดนะพี่น้องผมอยากที่จะจากเนี่ยคำถามของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงได้ข้อคิดว่าถ้าวันนี้เราต้องการเรานะฮะต้องการรางวัลต้องการสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนนะและเราก็ไปทำอื่นสิ่งอื่นไปขอกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ให้ที่แท้จริงแล้วเราจะได้ไหมถ้าวันนี้เราไปในบริษัทหนึ่งนะที่เราสมัครงานอยากจะได้ค่าตอบแทนผลตอบแทนอย่างนี้อย่างนี้เขาสั่งเขาบอกนะให้เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตัวอย่างว่าทำแก้วสักใบบริษัทนี้ผลิตแก้วแต่เราอยู่ไปอยู่มาเราบอกว่าเราผลิตอย่างอื่นดีกว่านะให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดีขึ้นนะแก้วมันแตกเอาเป็นพลาสติกดีกว่าอยู่ได้นานนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่บริษัทให้นะไม่ว่าจะเป็นเวลาความสามารถอายุขัยใช้ไปในผลิตสิ่งอื่นแล้วหวังว่าจะได้สวรรค์จากได้การตอบแทนจากเจ้าของบริษัทคิดว่าจะได้ไหมเห็นไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่บอกว่านบีอิบรอฮีมก็ได้ตั้งคำถามเพื่อให้คิดไม่ใช่ต้องการที่จะลบลู่หรือไม่ต้องการที่จะได้ด่าว่าหรือบอกอะไรทั้งนั้นเพราะถ้ารู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเข้าใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเราจึงได้เห็นว่าวิธีของแต่ละรอซูลแต่ละท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละชุมชนแต่ละสมัยความรู้ความเข้าใจก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคำถามที่บอกว่าอาอิฟกันอาเลตันดูนัลลอฮิตูริดุนฟามาซอนนุกุมบิร็อบบิลอาลามีนนี่เป็นคำถามของยุคหรือในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทุกคนได้คิดเพราะเห็นภาพทุกคนได้เข้าใจเพราะเมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วและฉะไหนเลยถึงไปกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์แล้วฉะไหนเลยถึงไปขออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟานาซารานาซรตันฟินนูจูมและเมื่อถึงวันนั้นนะครับมันเป็นเทศกาลนะฮะของการที่จะไปเฉลิมฉลองความสุขก็เรื่องของการนี่แหละฮะดูดวงดาวดูอะไรนี่นะครับนบีอิบรอฮีมก็ใช้โอกาสตรงนี้โอกาสที่ทุกคนจะได้รวมทุกคนนั้นรวมตัวกันไปเฉลิมฉลองนอกเมืองนะก็ตั้งเมื่อถึงเวลานั้นนะครับที่ทุกคนจะได้ไปนอกเมืองนบีอิบรอฮีมตั้งเจตนาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นเมื่อพูดเมื่อสอนเมื่อเชิญชวนแล้วตั้งคำถามแล้วอาจจะไม่เห็นภาพจึงจะทางอยากจะทำให้เห็นว่าภาพเหล่านี้เป็นอย่างไรเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดต่อกันนะครับฟังกันในตอนต่อไปนะครับตอนนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัด อาลีนัดดวี
0: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
3: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮะจีอิสมาอิลสมันเอี่ยมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกุบมะเหม็งนายกุบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะ
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนตีนาคุณอิสมาแอนตีนาอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามิยะบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูยอของเด็กโทร0895899418 0895899418
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์บาปใหญ่ที่สุดคือการชิริกต่ออัลลอฮ์และการฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังบิดามารดาการพูดเท็จการเป็นพยานเท็จบาปใหญ่คือบาปที่จะถูกลงโทษในอาคิเราะห์และมีบทลงโทษในโลกดุนยาเช่นบาปการฆ่าบาปดื่มเหล้าบาปทำซินาท่านนบีบอกถึงบาปใหญ่สุด3อย่างคือ 1. ชิริกต่ออัลลอฮ์ 2. ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ 3. พูดเท็จเป็นพยานเท็จที่สำคัญก็คือมีเรื่องไม่เชื่อฟังพ่อแม่รวมอยู่ในบาปใหญ่ด้วยตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาอุกซิมุบิฮาซัลบะลัดوأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: อะกีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียะฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับณขณะนี้เราเองนะครับอยู่ในบาบใหญ่ประการที่33ว่าในเรื่องอัรริยะการโอ้อวดว่าฮุวะมินันนิฟาคนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการกลับกรอกพี่น้องครับการโอ้อวดนะครับถือเป็นบาปใหญ่ที่กัดกินทำลายอามันอิบาดะห์ของเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้อย่างมากมายพี่น้องนะครับเช่นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวนะครับบอกว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนนะและความหายนะความวิบัติจงประสบแก่บรรดาผู้ละหมาดนะคนละหมาดเนี่ยพี่น้องความหายนะความวิบัติเนี่ยจะประสบอัลลอฮ์มาขยายความต่อบอกว่ายังไงนะครับอัลลาซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนคือบรรดาบุคคลผู้ที่เพิกเฉยนะปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยเวลาการละหมาดเนี่ยมันผ่านไปนะครับโดยไม่ได้มีเหตุจำเป็นวัลลาซีนะฮุมยูรออูนนะและบรรดาบุคคลผู้ที่พวกเขาเนี่ยหวังว่าจะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นนะครับคือโอ้อวดนั่นเองนะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับความวิบัติความหายนะจะเกิดขึ้นแก่เขานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะทำไมพี่น้องนะมาดูกันนะครับว่าทำไมอิหม่ามอัสซะฮาบีนะครับจึงพ่วงมานะครับบอกว่าอัรริยะวะฮุวะมินันนิฟาคริยะเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของการกลับกรอกเพราะนะครับในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนยูคอดีอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดีอฮุมแท้จริงมุนาฟิกเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังหลอกลวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หาไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังใช้กลอุบายนะกำลังหลอกพวกเขาเหล่านั้นอยู่ตั้งหากนะครับว่าอิซากอมูอิลัสซอละกอมูกูซาละและเมื่อบรรดามุนาฟิกทั้งหลายเนี่ยนะจะไปสู่การละหมาดเนี่ยนะก็ไปสู่การละหมาดเนี่ยด้วยกับความเกลียดค้านนะด้วยกับความขี้เกียจประวิงเวลาแล้วประวิงเวลาอีกนะไม่อยากที่จะทำละหมาดยูรออูนันนาสวาลายัสกุรุนัลลอฮะอิลลากอลีลานะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะพยายามที่จะทำให้ผู้คนเห็นและพวกเขาเหล่านั้นไม่ทำการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเรียกได้ว่ารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยพอเป็นพิธีเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของมูนาฟิกพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาควรปราศจากลักษณะของมูนาฟิกผู้ศรัทธาเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่น้องอิบาดะห์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์นะเงื่อนไขที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยได้ถูกตอบรับนั้นมี2เงื่อนไข1อิคลาสนะครับมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่โอ้อวดไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นนะครับถ้าหากและเงื่อนไขที่2นี่คืออัลมุตาบะอะห์คือการปฏิบัติตามแบบฉบับของ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอิบาดะห์ของเราปฏิบัติตามนบีเนี่ยแบบเป๊ะๆๆๆเนี่ยพี่น้องนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศทำเพื่อที่จะโอ้อวดต่อคนอื่นเนี่ยพี่น้องอิบาดะห์ดังกล่าวนี้ก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์ดังกล่าวไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะห์นะครับหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุบะติลูซอดะกอติกุมบิลมันนิวัลอะซาพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะอย่าทำให้การบริจาคของพวกเจ้าเนี่ยมันเป็นเท็จมันเป็นโมฆะนะ ถามว่ามันจะเป็นเฮ็ดมันจะเป็นโมฆะหรืออะไรนะพี่น้องบินมันนี่บริจาคแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณนะว่านี่นะให้จำเอาไว้ว่าฉันเนี่ยเคยช่วยนะให้จำเอาไว้ว่าฉันเนี่ยเคยช่วยถ้าไม่ได้ฉันช่วยเนี่ยนะไม่ดีเหมือนอย่างวันนี้หรอกอันนี้นี่คือการล้ำเลิกบุญคุณวันอาซาและก่อความเดือดร้อนนะครับกัลลาซียุนฟิกุมาละฮูลิอาอันนาเปรียบเช่นนะดังผู้ที่ทำการบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นให้คนอื่นเนี่ยได้ชมเชยนะครับอันนี้นี่ถือเป็นการโอ้อวดหะดีษบทหนึ่งนะครับพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอัวลุนนาสยุกดออะลัยฮิยอมัลกิยามะนะคนกลุ่มหนึ่งนะที่เขานั้นเนี่ยนะจะถูกสอบสวนนะถูกคิดบัญชีเป็นคนกลุ่มแรกๆในวันกิยามะเนี่ยนะครับนั่นก็คือรอยูรุนอุสตุชฮิดะคือชายคนหนึ่งที่จบชีวิตลงนะในสภาพของชะฮีดชายคนหนึ่งที่เป็นชะฮีดเนี่ยนะพี่น้องฟาอูติยาบีฮีเขานั้นถูกนำตัวมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอัรฟะฮุลลอฮุนิอามะตะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เขาเนี่ยนะได้รับรู้นะครับถึงความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้มอบให้แก่เขาความโปรดปรานที่พระองค์นั้นมอบให้แก่เขาเนี่ยคืออะไรให้เขาเนี่ยนะได้ตายในสภาพของชะฮีดพี่น้องฟาอัรฟะฮาและเขาเนี่ยก็ได้รับรู้นะครับในสิ่งที่พระองค์เนี่ยต้องการให้รับรู้ฟาก็ละมาอามินตาฟีฮาและพระองค์เนี่ยนะก็ได้กล่าวแก่เขานะบอกว่ามาอามินตาฟีฮาท่านเนี่ยได้ทำอะไรไว้นะท่านเนี่ยได้ทำอะไรไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในนาดุนยาก่อนชายคนดังกล่าวคนนี้ได้กล่าวบอกว่ายังไงกอตันตูฟีกนะฉันเนี่ยนะต่อสู้ในหนทางของพระองค์ฮัตตาอุสตุชฮิตตูนะจนกระทั่งเนี่ยฉันเองเนี่ยได้จบชีวิตลงในสมรภูมิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากะซับตะเจ้าเนี่ยโกหกวะลากินนะกะกอติลตะลิยุกอลาจารีอุนแต่ถ้าว่าเจ้าเองเนี่ยออกไปต่อสู้เนี่ยนะเพื่อหวังว่าผู้คนเนี่ยจะได้ขนานนามจะได้กล่าวกันว่าท่านเนี่ยคือผู้กล้าท่านเนี่ยคือนักรบนะครับฟาก็ดกีละซุมมะอุมิรบิฮีฟาสุฮิบะอาลาวะเจฮีฮีนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะเขาเนี่ยก็ถูกตัดสินนะครับถูกตัดสินและให้หน้าเนี่ยนะได้ขมำกับพื้นฮัตตาอุลกียฟินนาแล้วก็ถูกลากลงไปในนรกนี่พี่น้องคนแรกนะครับจบชีวิตลงในชะฮีดนะใครเห็นเนี่ยก็ว่าน่าจะเป็นชะฮีดแต่ลอสุบฮานะฮุวะตะอาลาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าต่อสู้ไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้กล้าเป็นนักรบเท่านั้นเองนะไม่ได้มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาว่าเราอยู่ลุนตะอัลละมันอินมาว่าอัลละมะนะครับแล้วก็ชายอีกคนหนึ่งที่เรียนนะในเรื่องราวของความรู้ในเรื่องราวของศาสนาว่าอัลละมะแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เรียนที่ได้รู้เนี่ยนะครับมาทำการสอนวะกอรออันกุรอานแล้วก็ทำการอ่านอันกุรอานฟาอูติยาบิฮีตายไปเนี่ยนะครับก็ถูกนำมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอัรฟะฮุลลอฮุนิอามะนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้ทำให้เขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้แก่เขาฟาอารฟะฮาเขาเองก็ได้ทำการรับรู้กอละฟามาอามินตะฟีฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวกับเขาบอกว่าท่านเองเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้เจ้าเองเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้นะในหน้าดุนยาชายคนดังกล่าวนี้บอกว่าตะอัลลัมตุลอิลมะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาเนี่ยฉันเองได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของวิชาการความรู้ต่างๆ วะอัลลัมตุแล้วก็ได้เอาความรู้ที่ได้รำเรียนมาทำการสอนวะกอเราะตุฟีกแล้วฉันวะกอเราะตุฟีกัลกุรอานแล้วฉันเองเนี่ยก็อ่านอัลกุรอานในหนทางของพระองค์นะเพื่อท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากะซับตะเจ้าเนี่ยโกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตะลิยุกอละอาลิมแต่ถ้าว่าแท้จริงเจ้าเนี่ยนะตะอัลลัมตะนะครับเรียน พื่อที่จะให้ถูกขนานนามว่าเจ้าเนี่ยคือผู้รู้ว่ากอรอตันกุรอานลิยูกอละกอรินะครับและเจ้าเนี่ยก็อ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะให้ถูกขนานนามว่าเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานไพเราะนะเป็นนักอ่านโอ้โหตัวยงเลยนะครับฟากอดกีละซุมมาอุมิรบิฮิฟาซุฮิบะอะลาวะญิฮิฮินะแล้วก็มีคำสั่งนะเขานั้นเนี่ยก็ถูกตัดสินนะครับถูกขมำคว่ำหน้าลงกับพื้นฮัตตาอุลเกียฟินนัสแล้วก็ถูกลากโยนลงไปในนรกวะรอยุลุนวัสอัลลอฮุอะลัยฮิและก็ชายคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เขาเนี่ยได้มีความกว้างขวางวะอาตอฮูมินอัสนาฟิลมานแล้วก็ให้เขานะส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินฟาอูติยาบิฮิเขานั้นได้จบชีวิตลงแล้วก็ได้นำตัวเนี่ยมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอัรรอฟะฮูนิอามะห์นะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เขารับรู้ถึงความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้มอบให้แก่เขาฟาอารอฟะฮาเขานั้นก็ได้รับรู้ถึงเนียมะความโปรดปรานดังกล่าวฟากอนเขานั้นได้กล่าวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมาอามินตะฟีฮาเจ้าเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้ในหน้าดุนยากอนชายคนนี้เนี่ยได้ตอบได้กล่าวเอาไว้บอกว่ามาตะรอกตุมินซาบีรินตุฮิบบุอัยยุนฟากอฟีฮิอิลลาอันฟักตุฟีฮิละนะฉันเนี่ยนะไม่ได้ทิ้งหนทางใดเลยที่พระองค์ทรงรักที่จะให้ฉันเนี่ยได้จ่ายไปในหนทางของพระองค์นอกจากฉันเองจะได้จ่ายไปในหนทางของพระองค์เท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอลกะซับตะเจ้านั้นกำลังโกหกอยู่มาตะรอกตูมินวะลากินนะกะฟะอันตะลิยูกอลฮูวะจาวาดนะที่เจ้าทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ถูกขนานนามว่าเจ้าเนี่ยคือคนใจบุญฟากอดกีละซุมมาอุมิรอบิฮีฟาซุฮิบะอาลาวะจิฮิฮิฮัตตาอุลเกียฟินนัสชายคนดังกล่าวนี้ก็ถูกตัดสินให้คำอำความหน้าลงกับพื้นนะแล้วก็ถูกลากโยนลงไปในนรกนี่พี่น้องเห็นไหมครับนะเสียชีวิตในสภาพของชะฮีดออกต่อสู้นะทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอ่านอัลกุรอานนะบริจาคนะครับอย่างมากมายแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพี่น้องเพียงเพราะนะครับหัวใจของเขานั้นมีการโอ้อวดอยู่นะครับหัวใจของเขานั้นมีความโอ้อวดนะอยากจะโอ้อวดอัลลอฮ์ให้โอ้อวดเต็มที่พี่น้องแต่ไม่ได้บุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราเอาไหมพี่น้องไม่อยากจะได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามันซัมมาซัมมาอัลลอฮุบิใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามปรารถนาชื่อเสียงซัมมาอัลลอฮุบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมอบชื่อเสียงให้แก่เขาวะไมยูรออียูรออิลลาฮุบินะครับและใครก็ตามนะที่ปรารถนาที่จะโอ้อวดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผู้คนได้เห็นเขานะคืออยากจะได้อะไรเนี่ยนะครับนะก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เลยนะอินนามันอามาลูบินนียัดแท้จริงการงานทั้งหลายนี่ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมลิอินมานาวาและทุกการงานเนี่ยก็จะได้ตามที่เขานั้นได้เจตนาเอาไว้นะครับอยากจะได้ชื่อเสียงอัลลอฮ์ให้อยากจะได้เงินทองอัลลอฮ์ให้นะอยากจะโอ้อวดให้ผู้คนได้ชมเชยอัลลอฮ์ให้นะครับแต่ไม่ได้ผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่น้องจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอ้อวดนะครับหะดีษบางบทเนี่ยนะบอกว่าเป็นเปรียบเสมือนนะมดดำนะครับที่คานอยู่บนหินดำในช่วงเวลากลางคืนนะในช่วงคืนเดือนมืดด้วยพี่น้องก็เรียกได้ว่ามันเข้าแทรกซึมหัวใจของเราเนี่ยนะครับได้ทุกเมื่อเลยนะถ้าการโอ้อวดนะครับเข้ามาในอิบาดะห์ใดก็ตามพี่น้องมันทำให้อิบาดะห์นั้นเนี่ยนะครับได้พังลงนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับกับบาปใหญ่ประการที่33นะครับก็ในตอนนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ได้เรียนรู้ได้พบกันใหม่นะครับในตอนถัดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ฮะดีษบุญมาเลิศ
1: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮะจีอิสมาเอลสมันเอี่ยมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเรียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกุบมะเหม็งนายกุบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะ
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนตีนาคุณอิสมาแอนตีนาอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุนอิสลามียะบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์ถ้าคุณไม่คิดเบี้ยวหนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือคุณให้สามารถใช้หนี้ได้หมดสำหรับใครที่กำลังเป็นหนี้เขาจงมีเจตนาอย่างบริสุทธิ์ที่จะชดใช้หนี้นั้นคืนเจ้าของแล้วอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือให้สามารถใช้หนี้ได้หมดสิ้นผู้ใดที่มีหนี้สินและเขาตั้งเจตนาแน่วแน่ที่จะชดใช้มันเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และพระองค์จะทรงทำให้เขามีริสกีหรือปัจจัยอย่างชีพวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
10: ขอดูอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอาหรับอันไหนจะดีกว่าพี่น้องครับเราเรียงลำดับแบบนี้เนาะถ้าเป็นดูอาที่อยู่ในอัลกุรอานเช่น40รอบบนาหรือดุอาที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่มีแบบอย่างจากคำอ่านที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือดุอาที่ประเสริฐที่สุดนะครับส่วนดุอาที่เรามีความต้องการมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของแต่ละคนเนี่ยอันเนี้ยศาสนาอนุญาตให้เราใช้ภาษาของตัวเราเองเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยในการขอกับพระองค์เลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงการที่เรานั้นได้ขอออกไปและมันจะได้ความใคร่ควรและความรู้สึกทางจิตใจที่มากกว่า
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

0: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะซีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอเลห์อัชชามีซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวไว้หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงเรื่องราวซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราคงจะได้พูดถึงเรื่องราวของสถานที่แห่งการเรียนรู้สถานที่แห่งความรู้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงยกย่องบรรดาผู้ที่มีความรู้บรรดาผู้ที่เรียนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในซูเราะห์มุจาดะละห์อายะห์ที่11นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดไว้ว่ายัรฟะอัลลอฮุลละซีนาอามะนูมินกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนคอบีรนะครับอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้นั้นหลายชั้นนะครับและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสยืนยันไว้ในองค์ของในอายะนี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงยกย่องบรรดาผู้ที่มีศรัทธามีอีมานและบรรดาผู้ที่มีความรู้นะครับด้วยระดับชั้นหลายๆชั้นด้วยกันดังนั้นนี่คือความประเสริฐของความรู้นะครับแล้วก็ความประเสริฐของคนที่ศึกษาเรียนรู้หะดีษที่รายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละท่านได้กล่าวว่ามาอิจตามะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยะตะซากะรุกิตวะยะตะดารัสูนะฮูบัยนะฮุมว่าบุคคลนะครับที่ได้รวมกันในบ้านของอัลลอฮ์จากบ้านต่างๆของอัลลอฮ์บุคคลที่รวมกันศึกษาอยู่ในมัสยิดยะตะซากะรุกิตบุคคลที่ไม่ควรทบทวนคัมภีร์ของอัลลอฮ์วะยะอารสูนะฮูนะบัยนะฮุมและเป็นบุคคลที่ศึกษาความหมายเรียนรู้นะครับในหมู่พวกเขาละอัลลัตฮุมุลมาลาอิกะตุบิอัจนิฮาติฮานอกจากว่าจะมีมาลาอิกะนั้นมาโอบปีกห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้บุคคลนะครับไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันศึกษาอัลกุรอานเรียนรู้ทำความเข้าใจอัลกุรอานนอกจากว่าจะมีมาลาอิกะห์นั้นโอบปีกห้อมล้อมพวกเขาไว้ฮัตตายะกูดูฟีหะดีษินกอยริฮีจนกระทั่งว่าเขานั้นเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่เขาศึกษานั่นหมายความว่าบุคคลใดก็ตามที่รวมตัวกันศึกษานะครับคัมภีร์ของอัลลอฮ์ทบทวนอยู่ในมัสยิดในบ้านจะมีมาลาอิกะห์นั้นโอบปีกห้อมล้อมพวกเขาไว้จนกระทั่งว่าเสร็จสิ้นการศึกษานั้นวะละตะวะมันซะละกะตอรีกอนยับตะกีบิขึ้นมาและใครก็ตามที่อยู่แนวทางนะครับที่อยู่บนแนวทางฝักใฝ่แนวทางแห่งการแสวงรู้นั้นซะฮะลัลลอฮุตอรีกูมินัลญันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทำให้แนวทางของเขาในการสู่สวงสวรรค์นั้นง่ายดายไปด้วย ว่ามันอับตออบิฮิอามะลูฮูส่วนใครที่ล่าช้านะครับไม่สนใจลัมยุสริอบิฮินัสบูฮูวงตระกูลเชื้อสายของเขาก็ไม่ช่วยอะไร

0: กัดอยู่ที่สายตระกูลใดแต่การที่บุคคลคนหนึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งนั้นทบทวนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานพร้อมทั้งศึกษาความหมายอัลกุรอานนะครับจะมีบรรดามาลาอิกะฮ์ปีกห้อมล้อมพวกไว้ครับและใครก็ตามที่รักษายืนหยัดอยู่บนแนวทางแห่งการศึกษาความรู้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะให้แนวทางแห่งสวงสวรรค์ของเขานั้นง่ายดายเพราะอะไรครับพี่น้องบุคคลที่ได้เรียนรู้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเขาก็ย่อมจะถูกต้องไปด้วยเมื่อความรู้ถูกต้องการปฏิบัติตัวถูกต้องแน่นอนผลทางสวงสวรรค์ของเขานั้นย่อมง่ายดายไปด้วยนั้นนะครับวันนี้ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความเสียหายคนรู้ความเสียหายเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้เราก็ไม่เรียนไม่แสวงหาความรู้ดังนั้นขอให้เรานั้นบนแนวทางแห่งการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้เพราะบุคคลใดก็ตามที่อยู่แนวทางแห่งการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์จะทำให้หนทางสู่สวรรค์ของเขานั้นง่ายดายนะครับอย่าได้ออกจากนอกเหนือจากทางแห่งการศึกษาหาความรู้นะครับและโดยอย่างยิ่งจะหากว่าเรามีในการที่เราจะร่วมเรียนร่วมรับฟังนะครับสถานที่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือที่มัสยิดในการที่จะรวมตัวกันศึกษากุรอานศึกษาความหมายเพื่อที่เราจะได้อยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมทั้งมะลาอิกะฮ์ก็จะโอบปีกห้อมล้อมเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: การเดินเร็วแค่30นาทีทุกวันสามารถช่วยเพิ่มอายุขัยของเราได้จริงการเดินเร็วทำให้หัวใจและปอดทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจด้วยการเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังช่วยร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ลดไขมันและปรับปรุงฮอร์โมนในร่างกายซึ่งทั้งหมดนี้มีผลดีต่อสุขภาพและอายุขัยที่ยืนยาวหากไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเริ่มจากการเดินเร็วสักวันละ30นาทีลองดูแล้วคุณอาจจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตในโลกดุนยาแต่กุรอานสั่งว่าเราต้องรับประโยชน์จากโลกดุนยาแล้วก็ส่งต่อผลประโยชน์ตรงนี้ให้ถึงอาคิเราะห์นั่นเป็นการใช้ชีวิตที่มีกำไรแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่ขาดทุน คนทุกคนนี่นะครับต้องนึกถึงความจริงที่อัลกุรอานพูดนะครับว่าคนทุกคนนี่จะมีวันสำหรับชีวิตอยู่3วันวันหนึ่งก็คือเยามาวุลิตะวันที่เรานั้นได้ถูกคลอดออกมานะเยามาวุลิตุก็ได้นะถูกคลอดออกมาวันนั้นเองเนี่ยเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราคลอดมาสู่โลกนี้เป็นการคลอดออกมาหลังจากที่ได้ถูกบันทึกให้กับชีวิตไว้อย่างครบถ้วนว่าจะอายุจะเท่าไหร่นะครับจะเป็นคนอย่างไรจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถูกบันทึกไว้ทั้งหมดและจากการที่เราถูกบันทึกไว้ทั้งหมดตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บันทึกอะไรตรงนี้เราอย่าไปสับสนเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทไม่ประมาทตรงไหนตรงที่ว่าอัลลอฮ์สั่งให้อิบาดะห์เราก็ทำอิบาดะห์ตลอดไปก็แล้วกันอัลลอฮ์สั่งให้เราดุอาเราก็ดุอาตลอดนะครับตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ชีวิตตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปตกกังวลว่าเอ๊ะเวลาเราถูกคลอดขึ้นมาเกิดอัลลอฮ์บันทึกว่าเราเป็นคนชั่วแล้วก็มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาดิ้นรนทำให้เป็นคนดีคือเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บันทึกอะไรการที่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บันทึกอะไรตรงนี้แหละทำให้เราต้องใช้ชีวิตแบบต้องระมัดระวังเหมือนกับที่เราถูกบันทึกว่าเราจะต้องจบชีวิตนะในวันหนึ่งวันใดที่เป็นที่รับรู้นะอัลลอฮ์แต่เราไม่รู้รู้ว่าเราต้องตายแต่ว่าวันไหนนั้นเราไม่รู้เราจึงต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเหมือนกันว่าเราจะทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ในวันที่สองที่เราจะต้องนึกถึงสำหรับทุกชีวิตที่ต้องมีก็คือว่าเยามายามูตุวันที่เราต้องตายวันนี้เป็นวันที่เราต้องนึกถึงวันที่ต้องตายไปนะโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครเป็นเพื่อนมีแต่อิบาดะห์ที่เราทำบนโลกนี้เท่านั้นที่เป็นเพื่อนเราจะมีอีกนิดนึงก็คือว่าพี่น้องมุสลิมขอดุอาให้ถ้าเราตายแบบเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ได้รับส่วนนี้แล้วมีอีกส่วนนึงก็คือสิ่งที่เราได้ทำวะกัฟไว้ก็ถึงเราและมีอีกส่วนนึงก็คือว่าความรู้ที่เราได้พร่ำสอนคนอื่นและมีประโยชน์เป็นความรู้ที่ไม่ขัดต่ออิสลามเราก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้สุดท้ายก็คือว่าลูกขอดุอาให้กับเรานั่นยามายามูดเราจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้3อย่างที่นบีได้สอน อีกวันหนึ่งที่เราต้องนึกถึงก็คือว่าเยามายุบอสุฮัยยาวันที่จะต้องถูกเกิดมาใหม่คือวันกิยามะตรงนี้แหละครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าถ้าบารซักดีแล้วเนี่ยย่อมเป็นข้อบ่งบอกว่ากิยามะเราก็ดีด้วยคือถ้าถูกฝังไปแล้วในอัลลัมบารซักนะที่ลึกจากแผ่นดินไปท่วมหัวยื่นมือที่เราถูกฝังนะเขาเรียกบารซักถ้าตรงนั้นดีแล้วได้รับเนี่ยมัดดีในกุบดย่อมเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าวันกิยามะเราก็จะได้รับส่วนดีเหมือนวันนี้ที่เราได้รับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตในโลกบนดุนยานี้เราใช้ชีวิตแบบผูกพันกับอิบาดะห์เนี่ยมีหะดีษรายงานบอกว่าคนตายเนี่ยเวลาตายไปแล้วชีวิตก็จะผูกพันกับอิบาดะห์ที่เขาเคยปฏิบัติเวลาถูกฝังไปแล้วมันมืดในกุโบสถ์ก็อยากจะละหมาดมักริบเพราะเคยอยู่บนดุนยานะเวลามืดก็มักริบเวลามืดแสงแดงหมดก็ละหมาดอิซาความรู้สึกเหล่านี้จะฝังอยู่ในรูห์ของเราอยากจะทำเช่นนั้นนั่นคือ3วันของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบนะทุกคนต้องเจอแต่เราจะจัดการกับชีวิตเหล่านี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องพูดถึงว่าข้อระวังในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาในข้อแรกนะครับระวังอย่างไหนข้อแรกก็คือว่าเราต้องหายาที่รักษาไม่ให้หัวใจแข็งกระด้างต้องกินยานะยาที่ทานไปแล้วยาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ทำให้หัวใจแข็งกระด้างเขาเรียกว่าดาวะคอสปาติลกอลบี ยาขนาดนี้เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆต้องกินมากๆแล้วสรรพคุณมันจะทำให้เรานั้นได้นึกถึงวันที่เราจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์มีคนคนหนึ่งนะครับกอลารอยูลุนมีคนคนหนึ่งได้กล่าวกับอุมมิดัดดาว่าอินนีลาอัจิดูฟีกอลบีดาอันลาอัจิดูละฮูดาวาอุนว่าฉันเนี่ยในหัวใจของฉันเนี่ยมีโรคอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นโรคคืออะไรล่ะโรคอะไรโรคของหัวใจที่มันแข็งกระด้างไม่อยากจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันเกิดขึ้นในใจแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายาอะไรมากินให้มันหายแล้วก็โรคเหล่านี้เวลาเป็นแล้วเนี่ยบาอีดันอานินอิบาดะห์มันจะทำให้เรานั้นห่างไกลจากอิบาดะห์คือไม่อยากจะทำอิบาดะห์มันขี้เกียจได้เวลาจะอิบาดะห์ไม่อยากมีเวลาที่จะอ่านกุรอานก็ไม่อยากทำมันขี้เกียจได้เวลาจะละหมาดแล้วก็ประวิงเวลาไว้ได้เวลาจะออกซะกาตแล้วก็ไม่อยากจะทำพบกับพี่น้องมุสลิมแทนที่จะให้สลามซึ่งเป็นซุนนะห์ของนบีแล้วก็ไม่อยากจะทำใจมันเรียกว่าอะไรกอสวะตุกอสวะชะดีดะมันมีความใจมันอะไรมันแข็งกระด้างมันจะรักษาแบบไหนเราจะนวดความรู้สึกตรงนี้ให้มันอ่อนนุ่มมันก็นวดไม่ได้นะมันนวดไม่ได้ก็มีคำตอบแก่คนคนนั้นที่ถามอุมุดัดดะมีคำตอบบอกว่าท่านจงไปมองที่กุโบสถ์นะท่านจงไปมองที่กุโบสถ์คือไปซียารอกุโบสถ์บ่อยๆวัชฮัดอัลเมาตาแล้วก็จงไปอยู่ร่วมในการเยี่ยมศพคือคนตายเนี่ยใครเขาตายที่ไหนเราก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปซียารอกุโบสถ์บ่อยๆนะผู้หญิงก็ไปได้แต่ว่ามีข้อสังเกตมีข้อคำนึงนิดนึงว่าที่จริงแล้วนบีห้ามผู้หญิงไปซียารอกุโบสถ์หะดีษบทแรกห้ามเพราะช่วงนั้นมันมีฟิตนะห์มากคนกำลังบูชาคนที่ตายแล้วกำลังบูชาจะเวทถ้าไปซียารอในส่วนนั้นอาจจะทำให้เสียอีหม่านก็ได้แต่ตอนหลังพออีหม่านพวกเรามากขึ้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่ก่อนนี้ฉันเคยห้ามพวกท่านซียารอกุโบสถ์แต่ถึงวันนี้ฟาซูรูฮาท่านทั้งหลายจงไปซียารอได้แล้วอุลามะได้อธิบายความว่าฟาซูรูฮาเนี่ยเข้ามันกินความถึงผู้หญิงก็ไปซียารอผู้ชายก็ไปซียารอได้แต่ว่าข้อจำกัดของการไปซียารอสำหรับผู้หญิงก็คือว่าไปแล้วไม่เกิดฟิตนะห์ฟิตนะห์อะไรไปแล้วมันก่อให้เกิดความบาปเนี่ยอย่าไปร่วมอย่าเข้าไปก็แค่ศาลาที่เขาทำไว้ที่กุโบสถ์พอแล้วนะฟิตนะห์บนนี้อาจจะแต่งตัวไม่ดีหรืออาจจะไปร้องห่มร้องไห้นะอาจจะไปทุบหัวชกอกอะไรแบบนี้มันเกิดฟิตนะห์เป็นความบาปแล้วอย่าเข้าไปเพราะนั้นบางที่เนี่ยเขาจะจัดศาลาไว้สำหรับเยี่ยมกุโบสถ์ไม่ใช่เยี่ยมชมนะไปซียารอกุโบสถ์พอไปถึงตรงนั้นเราก็ขอดุอาต่อร้องให้สลามกับชาวกุโบสถ์ก่อนนะแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอัลลอฮุมะกฟิรละฮูวะรฮัมฮูอย่างน้อยที่สุดของดุอาเนี่ยเราขออะไรไม่ได้ก็เอาแค่นี้ว่าอัลลอฮุมะกฟิรละฮูวะรฮัมฮูขออัลเลาะห์ได้ยกโทษแก่คนตายในกุโบสถ์แล้วก็วะรฮัมฮูแล้วขอพระองค์ได้ประทานความเมตตาให้กับคนตายที่อยู่ในกุโบสถ์ความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราได้สั่งสมมากขึ้นแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์มันจะเป็นยาแก้หัวใจที่แข็งกระด้างพี่น้องคิดดูความดีเราไม่อยากจะทำลองไปเยี่ยมกุโบสถ์ดูแล้วไปนั่งดูสิมันเป็นยังไงวันหนึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้นะภาพเหล่านี้มันเป็นภาพสอนใจว่ามันเป็นชีวิตจริงๆว่าวันหนึ่งจะมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะนะข้างหน้าจะมาอยู่โอกาสข้างหน้าจะมาอยู่แล้ววันนี้ทำอะไรให้กับชีวิตของเราบ้างเราจะได้คิดได้อัลกุรอานเตือนนะครับกุรอานเตือนว่าคนเรานั่นน่ะเวลาจะเตรียมตัวตายเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติ3ประการทำไมชอบพูดเรื่องตายพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าพอฟังศาสนาที่สันติชนไม่ก้าวหน้าเลยวันก็พูดเรื่องตายสองวันก็พูดเรื่องตายไอเรื่องเป็นที่เราเป็นกันอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องมาตอกย้ำเพราะตรงนี้เราเป็นจนกระทั่งลืมคำสั่งของอัลลอฮ์กันอยู่แล้วนะเราทำมาหากินจนกระทั่งลืมคำสั่งของอัลลอฮ์เราอยู่กับหน่วยงานจนกระทั่งว่าไม่ได้นึกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรมันลืมกันจนหมดแล้วที่นบีห่วงใยแล้วก็เตือนเราอยู่ตลอดว่าถ้าเราอยู่ในโลกดุนยาแบบห่วงทรัพย์นะห่วงเฉพาะทรัพย์สิน เอาแต่สตังค์อย่างเดียวฮาลาลฮารอมไม่เคยคิดขอให้ได้มากันแล้วกันได้เวลาจะละหมาดหรือไม่ได้ละหมาดไม่สนใจขอให้ได้อย่างเดียวจะชอบชนอย่างไรไม่คิดไม่สนใจถ้าความรู้สึกเป็นแบบนี้จิตใจเป็นแบบนี้ตลอดตายไปอยู่กับใครครับไปอยู่กับกอรูนชื่อเพราะกอรูนชื่อดีนะนุ่มๆ นั่นที่ว่าห่วงทรัพย์ห่วงทรัพย์ห่วงทรัพย์ยุ่งกับทรัพย์จนกระทั่งลืมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไปอยู่กับกอรูนแต่ถ้ามีอำนาจวาสนาเนี่ยเขาให้มีอำนาจเราก็หลงกับอำนาจจนกระทั่งว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไม่มีเวลาจะสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่มีเวลาจะทำอิบาดะห์เพราะยุ่งกับอำนาจตำแหน่งนะอำนาจที่เรามีอยู่พวกนี้อัลลอฮ์ก็จัดให้เวลาตายไม่ได้กลับไปไหนครับทุกคนกลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จัดกลุ่มให้อยู่กับใครอยู่กับฟิรอูนนะอยู่กับคุณฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยท่านไปนานแล้วนะท่านไปสมัยนบีมูซาไปแบบแพ้นบีมูซาเลยนบีมูซามือเปล่ามีอิสลามอย่างเดียวมีอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ชนะฟิรอูนผู้มีอำนาจได้ฟิรอูนมีอำนาจสารพัดแต่ถึงวันหนึ่งพี่น้องดูสิจุดจบของคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เป็นยังไงจมน้ำตายแบบไม่มีศักดิ์ศรีแต่ว่ามูซาเป็นไงข้ามทะเลแดงแบบสบายนะสบายทั้งที่นบีมูซามีอะไรไหมไม่มีดาบไม่มีปืนแต่ว่ามีอิสลามก็พารอดไปทุกครั้งอยู่กับคุณฟิรอูนนะแต่นี่ถ้าเราห่วงตำแหน่งได้มาตำแหน่งชั่วคราวบนโลกเนี่ยเขาให้รับมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นแหละอย่าไปติดยึดจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์ไม่เอาบางคนเป็นหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ตำแหน่งใหญ่นะหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ลืมอัลลอฮ์ละหมาดไม่เป็นอัลลอฮ์แค่หัวหน้าวินแค่นั้นแหละละหมาดไม่ได้ถ้าบุคคลท่านนี้นะครับถึงแก่กรรมตายไปอยู่กับใครอยู่กับท่านฮามานเราจัดกลุ่มไม่ให้อยู่กลุ่มนี้นะก็พวก F ลบเนี่ยนะแล้วก็ไปอยู่ถ้าไปทำธุรกิจการค้าแต่ว่าอะไรยุ่งกับธุรกิจการค้าทำอิบาดะห์ไม่ได้นะพี่น้องหลายคนตอนนี้ทำการค้านบีบอกแล้วนะอาคิริสมาเนี่ยการค้าจะรุ่งเรืองผู้หญิงจะทำการค้าเยอะแล้วถ้าไปยุ่งกับมันจนกระทั่งว่าไม่มีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องไปยุ่งเสร็จแล้วตายไหมตายแล้วไปอยู่กับใครนบีจัดกลุ่มไม่ให้อยู่กับอุบัยอิบนุคอลับนบีบอกว่าไปอยู่กับอุบัยอิบนุคอลับเพราะอะไรเป็นนักการค้าที่รุ่งเรืองร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าไม่ได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราก็ไปอยู่กับกลุ่มเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนมีที่อยู่หมดแล้วแต่ว่าวันนี้จะทำอะไรหาที่อยู่ให้กับตัวเองวันนี้เราหาตำแหน่งที่อยู่ตรงไหนให้กับตัวเองวันนั้นเราก็ได้ตามที่เราหาผมบอกกับพี่น้องหลายครั้งมาแล้วว่าจะเลือกสวยเลือกไม่สวยเลือกไม่ได้จะเลือกรวยเลือกจนเลือกไม่ได้จะเลือกขาวเลือกดำเลือกไม่ได้จะเลือกผู้หญิงผู้ชายเลือกไม่ได้นะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะอย่าไปกระดังรางเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปเลือกจะเลือกว่าเป็นลูกของใครมีตระกูลหรือไม่มีตระกูลอย่างไหนเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คืออะไรเลือกที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วนั้นเราเลือกได้พี่น้องเราเลือกได้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์แก่เราเลือกพอถึงวันนี้แล้วเราเลือกให้กับชีวิตของเรานะเราอย่าเลือกเป็นคนชั่วเลือกเป็นคนดีเราเลือกได้ไม่มีใครมาบังคับ
1: สลามอะลัยกุมมาจากที่หน้ามานะ
0: เดี๋ยวก็อิ่ม
1: เดี๋ยวก็อิ่ม
0: นั่นประการแรกพี่น้องเราหายารักษาโรคหัวใจที่แข็งกระด้างไปทำอะไรนะ 1. ไปเยี่ยมกูโบ 2. ไปดูคนตายบ่อยๆ 3. ถ้ามีโอกาสก็ไปอาบน้ำศพแต่ว่าอาบน้ำศพมันต้องดูนะเขาจะเอาญาติใกล้ชิดอาบเขาจะเอาวาริสอะไรอาบก็เป็นอีกเรื่องนึงเราก็อย่าไปรุ่มร่ามแล้วก็ไปดูสองอย่างแล้วก็ไปร่วมฝังศพประการที่สองข้อควรระวังในการใช้ชีวิตดุนยาลายากุรอนนะกุมุดดุนยาอย่าให้ดุนยานั่นหลอกนะอย่าให้ดุนยามันหลอกเราทุกวันนี้เราอยู่กับดุนยานะอยู่กับดุนยาอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับอำนาจอยู่กับตำแหน่งอยู่กับความสุขอยู่กับอาหารการกินอย่าให้มันหลอกเราเราไม่ให้มันหลอกแบบไหนล่ะเพราะทุกสิ่งนั้นน่ะมันเป็นชัยฏอนได้หมดในตัวของมันเป็นชัยฏอนได้อัลมาลทรัพย์ชัยฏอนมันเป็นชัยฏอนได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันไม่รู้จักการได้มามันเป็นชัยฏอน ได้มาแล้วไม่รู้จักใช้จ่ายไปในทางของอัลลอฮ์มันเป็นชัยฏอนแล้วก็เสียเวลาสำหรับการได้มาโดยไม่คำนึงว่าถูกต้องชอบธรรมฮาลาลฮารอมมันเป็นชัยฏอนเพราะมันเป็นชัยฏอนน่ะตัวชัยฏอนน่ะแปลว่าอะไรตัวมันแปลว่าอะไรบางอูดาแปลว่าห่างไกลชัยฏอนมันห่างไกลคืออะไรล่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นชัยฏอนมันจะทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ทุกอย่างละทรัพย์มันทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ได้ได้เวลาออกซะกาตไม่ยอมเวลาใครมาขอเนี่ยเราไม่มีให้เราก็ไม่พูดดีกับเขานะมันก็เป็นชัยฏอนคำพูดมันเป็นชัยฏอนเราอยากให้มันเป็นชัยฏอนให้มันเป็นทรัพย์ที่ว่าเรานำมาใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์จะกินก็นิดหน่อยนะบริจาคไปบางส่วนเก็บไว้บางส่วนท่านนบีบอกไว้เป็นสูตรที่ชัดเจนแล้วอย่าอยู่กับมันแบบมันหลอกเราซาตานมันหลอกเราแบบไหนหลอกยังไงอัลฮากุมุตตะกาซูรฮัตตาซุลตุมุลมากอบิดอัลฮากุมอัตตะกาซุดการสั่งสมทรัพย์สมบัติจำนวนมากนั้นอัลฮากุมทำให้ลืมทำให้เราลืมทุกอย่างหมดเลยพอมีสตางค์ลืมหมดพี่น้องเห็นไหมบางคนแต่ตอนจนๆหูดีเคยให้สลามสลามเลยกุมวาเลงสลามรับพอรวยแล้วหูตึงพี่น้องพอให้สลามไม่รับเคยพูดกันก็ไม่พูดเคยสวนกันยิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วเพราะอะไรล่ะอะไรมันอะไรหูตึงแล้วยิ้มก็ไม่เป็นนะหน้าบึ้งพี่น้องอย่าหน้าบึ้งนะถ้าหน้าบึ้งในกล้ามเนื้อ40มัดมันทำหน้าที่โอ้โหมันต้องขมวดออกมาเป็นริ้วเลยพี่น้องดีนะรอเมตตานะพอยิ้มแล้วมันหายถ้ามันย่นติดแบบกาวตาช้างเลยยุ่งนะ40มัดพี่น้องคนหน้าบึ้งกล้ามเนื้อ40มัดต้องทำหน้าที่บีบหน้าให้มันบึ้งแต่ถ้ายิ้มนะกล้ามเนื้อ17มัดทำหน้าที่แบบสบายๆพี่น้องลองยิ้มให้สบายคนเวลาหน้าบึ้งจะพูดค่อยก็ไม่ได้พอหน้าบึ้งต้องตาก็ต้องบึ้งด้วยนะพอหน้าบึ้งปากหวานตาหวานไม่ได้ไม่เข้าต้องหน้านิ้วขี้ขมวดอีกหน่อยก็เป็นนิ้วคนพวกนี้เครียดอีกหน่อยเป็นโรคหัวใจนะเพราะฉะนั้นทรัพย์เนี่ยอย่าให้มันเป็นชัยฏอนอยู่กับเราแบบว่าเราต้องคุมมันได้อย่าให้มันคุมเราอันนี้มันคุมเราเสร็จเราก็นับเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรมือเข้าให้นับสุภาพนั่นล้อเราก็ตังตังตังตังตังตังตังพอเขาสอนกล้าจะตายหมดเลยเลยล้อเราก็ตังนะมีมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยเดินในหน้าจะได้อยู่แล้วสมัยก่อนเขาโดนยาสั่งไงเขาเรียกยาสั่งจะเป็นไงไม่รู้สมัยก่อนเขาเรียกยาสั่งแต่ว่าตายแล้วไอ้เล็บมันเขียวไปหมดเดี๋ยวนี้อาจจะได้หัวใจล้มเหลวก็ได้เวลากล้าจะตายเนี่ย4 ล้าน 4 ล้านเลยอิละฮิลลอฮ์4 ล้าน 4 ล้าน 4 ล้าน 4 ล้านอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมงั้นเรายุ่งกับมันได้แต่อย่าให้มันหลอกเราดุนยามันหลอกอัลอิลมุชัยฏอนความรู้เป็นชัยฏอนความรู้เนี่ยเป็นชัยฏอนได้เพราะอะไรบางทีเรารู้จริงแต่ไม่ปฏิบัติมันก็หลอกเรารู้ว่าได้เวลาละหมาดต้องละหมาดแต่ว่าในที่สุดเราก็ไม่ละหมาดไอ้ความรู้ที่มีอยู่อย่างเดียวน่ะมันไม่มีประโยชน์ท่านนบีถึงบอกว่าไงล่ะไอ้ความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราในยุคสุดท้ายเนี่ยมีรายหนึ่งอิสลามจะไม่เหลือเว้นแต่ชื่อ อิสลามมันมาหมดนะแล้วเหลือแต่ชื่อยังไงล่ะชื่ออิสลามที่เรารู้อ่ะอิสลามสอนอย่างนี้7วันให้ตัดเล็บ40วันให้ทำอะไรขนรักแร้ไม่ต้องเอาไว้เนี่ยอิสลามบอกนะขนคิ้วไม่ต้องกันอิสลามบอกแต่ว่าตอนหลังมันเหลือแต่ชื่ออิสลามก็อิสลามอยู่แต่ชื่อแต่ว่าเราก็ยังอร่อยของเราอ่ะนะอร่อยของเราก็ว่ากันไปนะเรียนรู้ก็ปฏิบัติกันไปเหลือแต่ชื่อในประการที่สองนบีบอกไงกุรอานจะไม่เหลือเว้นแต่อะไรรอยบันทึกเท่านั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมกุรอานไม่เหลือแต่รอยบันทึกในกระดาษแล้วเหลือในตัวเราไหมเหลือที่จะเก็บมาอ่านแล้วปฏิบัติมีไหมไม่มีไม่ค่อยอ่านกุรอานกันแล้วอ่านว่าดีขึ้นมาหน่อยอ่านก็คืออ่านเอาบุญอ่านแล้วรู้ความหมายรู้ไหมไม่รู้ถามว่าทำไมไม่รู้เพราะไม่เรียนถามทำไมไม่เรียนเพราะขี้เกียจมันมาลงขี้เกียจหมดท่าเลยนะพอมาลงตรงนี้หมดท่าเลยงั้นกุรอานจะไม่เหลือเว้นแต่ว่ามีตัวบันทึกที่อยู่ในคัมภีร์เท่านั้นเองสมัยก่อนใช่ไหมเวลาเขาเลือกว่ากุรอานลบเนี่ยโอ้โหญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่เรียกมาเลยลูกหลานเข้ามาประชุมกันกุรอานมันลบแล้วกิยามะห์จะเกิดแล้วโอ้โหเราตกใจขนาดดูเลยเผอิญกุรอานเล่มนั้นมันไม่ได้พิมพ์ไปหน้าสองหน้าไม่เราก็ตกใจกันจริงๆมันลบไปจากหัวใจของเราลบไปจากความทรงจำลบไปจากการอ่านลบไปจากการที่เราเอามาปฏิบัติทุกวันนี้มันลบแล้วความหายนะประการที่3นบีว่าไงนะมัสยิดนั้นถูกสร้างมาแต่ว่าอะไรคารอบุนมินันฮูดาไม่มีการสอนอิสลามถือว่ามัสยิดนั้นพัง งั้นทุกวันนี้เห็นมัสยิดพังเยอะเลยบางทีสร้างตั้ง40ล้านเป็นมัสยิดพังเอ๊ะพังได้ไงสวยมันมีแต่อิฐแต่ปูนแต่ว่าไม่มีคนไปอิบาดะห์คนละหมาดมีไหมไม่มีอัลเลาะห์น่าสงสารมัสยิดบางมัสยิดสร้าง 44.8 ล้านแต่ว่าคนไปละหมาด4คน4คน5คนอัลเลาะห์เหงามัสยิดเหงามีมาเพื่อให้มุสลิมเลือกเพื่อจะทำการสมรสลูกสาวนะเรายังเลือกไม่ได้เลยตัดสินใจไม่ได้ที่จะเลือกมัสยิดเป็นที่ในการลูกสาวทั้งที่มันดีที่สุดเราไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในสุดมันก็พังภาพไปทุกวันนี้มีแต่โดมสวยสวยสวยถามว่าญะมาอะห์จากมัสยิดนั้นมีความเข้มที่จะต่อสู้กับกระแสรอบด้านไหมไม่มีเลยไม่มีเลยมัสยิดน่ะสร้างคนให้เป็นคนมีนิสัย5อย่าง1อีหม่านต่ออัลเลาะห์2อีหม่านต่อวันกิยามะห์3ละหมาด4ซะกาต5ไม่กลัวใครนอกจากอัลเลาะห์นี่มัสยิดต้องสร้างคนแบบนี้เดี๋ยวนี้มัสยิดสร้างอะไรไม่ได้สร้างเพราะอะไรเพราะอิหม่ามไม่ได้ทําหน้าที่อิหม่ามก็ใครเชิญกินบุญก็กินอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเชิญกินบุญก็ไม่ว่าแต่งานตรงเนี้ยงานที่เป็นอาหารเลี้ยงสมองเนี่ยการติดอาวุธทางปัญญาเนี่ยเราก็ต้องให้กับสบุรุษในมัสยิดด้วยไม่ใช่ให้กับทองอย่างเดียวทุกวันที่มันเสียเพราะอะไรฮิมมะตูฮุมบุตูนูฮุมความสำคัญสูงสุดเรายกให้กับทองขอให้ได้กินกันแล้วกันยังไงก็ขอให้ได้กินกันแล้วกันไม่คิดว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เอาแต่กินเป็นหลักแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมกาเฟตมันก็สร้างสถานที่ให้เราเลือกกินอาหารนู่นอาหารนี่ร้านนู่นร้านนี่มุสลิมบางคนหิวหิวร้านอีสานจะมองเป็นร้านอิสลามเลยกินอย่างเดียวนะตอนแรกก็เอาร้านมุสลิมก่อนต่อไปก็ร้านอะไรก็ได้นะต่อไปก็อีหม่านรสก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ไม่ใส่กระเทียมเจียวก็แล้วกันหมดแล้วพี่น้องขอรอบพังตัวเป็นมุสลิมแต่ว่าใจเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เราต้องคิดว่าเราใช้ชีวิตดุนยาเราระวังแค่ไหนงั้นทรัพย์เป็นชัยฏอนได้ตรงไหนความรู้เป็นชัยฏอนได้ตรงไหนนะเราไปหลงอะไรของมันมีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าผู้หญิงที่แต่งหน้าเนี่ยถ้าหลงการแต่งหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชัยฏอนเหมือนกันคือแต่งสวยแต่งหลอกไงที่จริงหน้าจริงไม่เท่าไรหรอกแต่งหลอกพอแต่งหลอกจริงพอจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันคิดนักอ่ะถ้าอาบหรือแป้งกันลบอะไรกันลบหมดก็ตุนไว้ก่อนนะตุนไว้ก่อนก็ไปละหมาดที่บ้านบางคนก็ไม่ยอมละหมาดนะต้องไปกอดเอาเนี่ยเอามักเรบไปร่วมกับอีซาเอาซะฮุดไปร่วมกับอาซัดไงก็ไปทำที่บ้านนี่แค่ไรมันก็เป็นชัยฏอนเหมือนกันถ้าแต่งเพื่ออะไรหลอกให้คนอื่นได้ชื่นชมนะมากเกินไปนี่ก็ถือว่าการแต่งหน้าเป็นชัยฏอนเหมือนกันแล้วก็ดูให้พอดีนะไอ้มาแบบเมี่ยมไปเลยก็ไม่ดีพอดีคือดีที่สุดนะพอดีคือดีที่สุดบางคนว่าไงนะอายุเยอะแล้วเนี่ยไอ้ย่นก็ย่นแล้วเนี่ยใช่ไหมทาแป้งก็ธรรมดาอย่าไปฟันลึกนั่นเลยขยาวนี่ก็ไม่รุดใช่ไหมเราก็อย่าไปเน้นในส่วนนี้เราเน้นอิบาดะห์แล้วนบีสอนเราเนี่ยพี่น้องเราคิดดูวันนั้นดูทางทีวีอิบาดะห์อะไรที่เราทำตามที่นบีสั่งนะมันเป็นส่วนดีสำหรับชีวิตทั้งหมดเขาสอนวิธีนวดหน้าผู้หญิงผู้ชายเขานวดยังไงรึเปล่าวันนั้นใครดูมั่งนี่นวดแบบเนี้ยเหมือนกับเราอาบน้ำละหมาดใช่ไหมลูบอย่างเงี้ยนวดอย่างงี้นวดอย่างงี้จมูกก็นวดอย่างงี้พอดีเลยวันเรานวดหน้าเท่าไหร่5ครั้งบางคนนวดหน้า10ครั้งบางคนไม่นวดเลยนะบางคนไม่นวดเลยหน้าก็เหี่ยวดุนยาก็เหี่ยวไม่มีราศีอาคิเราะห์ก็เหี่ยวเพราะไม่มีรัศมีงั้นชีวิตดุนยานะต้องระวังในประการที่3ข้อระวังในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาวัสบิรูอะลามาซออิบิดดุนยาต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เราประสบในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าไปเสียใจต่อการสูญเสียพี่น้องคิดดูสินบีอายุไม่สบายไอ้วันที่ไม่เจ็บป่วยร่ำรวยมีลูกเยอะแยะแต่วันที่เจ็บป่วยทรัพย์สมบัติหมดเลยจนหมดเลยแต่ว่านบีอายุไม่กล้าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เพราะอะไรเพราะสบายมาตั้งนานเพราะรู้ว่าเวลาอัลเลาะห์ให้เจ็บให้สูญเสียให้ป่วยให้ประสบกับความยุ่งยากใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลดบาปเล็กๆจากตัวของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นส่วนดีตรงนี้มันมีอยู่หรืออายอัลเลาะห์ไม่กล้าจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์อ่ะขอให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เถอะไม่กล้าจะขอดุอา ไอ้เราไม่อย่างนั้นโดนนิดนึงโอ้โหขอเลยวันเดียวต้องให้ได้นะสองวันไม่ได้โอ้ยรอช้าจังนะเราในขณะเขาเรียกอายินมันมีศัพท์อยู่สองคำพี่น้องนะอายินกับอายินพี่น้องอันนี้ไม่เป็นไรนะอายินอายินแปลว่ารีบอินอายิลุนแปลว่ารีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกตัวนึงคืออะไรอายิลุนใช้อลีฟใช้ฮัมซาอายินแปลว่ารอตามกำหนดที่อัลลอฮ์จะให้คนที่เป็นมุสลิมต้องรอตามกำหนดที่อัลลอฮ์จะให้อย่าไปรีบเพราะอะไรเราประทานความสำเร็จให้กับชีวิตไม่ได้อย่าไปรีบรีบแล้วซีเรียสเครียดแล้วกล้ามเนื้อ40มัดทำหน้าที่แกอย่ารออายินรอตามที่อัลลอฮ์กำหนดจะให้ก็ให้ใช่ไหมนี่ต้องรอเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนคนหนึ่งป่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปดูอาคนป่วยแล้วก็มือไปลูบคนป่วยนบีไปเยี่ยมขอดูอาให้คนป่วยไม่หายแล้วมาอีก 2-3 วันยิวมาเยี่ยมคนป่วยแล้วก็มาลูบๆคำๆปรากฏว่าคนป่วยนั้นหายจากโรคคนก็ว่ากันสิเอ้ยมุฮัมมัดนี่สู้ยิวก็ไม่ได้ยิวมาทำให้หายมุฮัมมัดไม่ได้ทำให้หายจากโรคดูอาก็ไม่หายยิบรีลก็ถามไอ้โรคอ่ะไอ้โรคที่มันอยู่ในตัวคนถามว่าทำไมวันที่นบีขอดุอาทำไมไม่หายแต่วันที่ยิวมาขอทำไมหายโรคก็บอกว่าวันที่นบีมาลูบมาคำมาดุอาให้นั้นน่ะมันยังไม่ถึงกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดว่าจะหายแต่วันที่ยิวมาลูบมาคำน่ะถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้หายพอดีมันก็หายไม่ใช่ยิวเก่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรอายินรอกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดเราอย่าไปรีบร้อนงั้นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นอย่ารีบร้อนเรารอนะแต่ว่าแก้ปัญหาต้องแก้ไหมแก้ไปทำไปนะแก้ปัญหาไปต้องแก้ไม่ได้อยู่เฉยๆที่บอกให้อดทนเนี่ยอดทนเพื่อแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่เอ๊ะใครเข้ามารุกที่ดินอดทนอ๋อฉันที่อดทนเอารุกแค่ประตูไปแล้วพรุ่งนี้อดทนอีกเข้ามาเอาโอ่งในบ้านไปอดทนอดไม่ใช่แบบนั้นเรียกขี้ขลาดไม่เอาอดทนเพื่อแก้ปัญหาแล้วอดทนที่จะต่ออัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่อดทนให้เขาแกล้งเราตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้พี่น้องบางคนอาจจะคิดแบบนี้เคยคิดไหมว่าเออเราทำความดีมาตลอดแล้วทำไมเราต้องป่วยด้วยเราทำความดีมาตลอดทำไมเราต้องจนด้วยคนมันจะตั้งคำถามแบบนี้เอออัลลอฮ์ไม่รักเรายังไงไอ้คนที่เกเรเกตุงทำไมไม่รวยพี่น้องอย่ามองความสำเร็จของชีวิตตรงที่อะไรจนรวยผมบอกแล้วใช่ไหมจนเลือกไม่ได้รวยเลือกไม่ได้สวยเลือกไม่ได้ดำเลือกไม่ได้ขาวเลือกไม่ได้เลือกที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วเราเลือกได้เพราะนั้นจะจนจะรวยไม่ได้ตัวกำหนดว่าคนนั้นเป็นคนดีมันอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นน่ะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หรือไม่ถ้าเอาคนผิวขาวดีนะบิลาลน่ะตกนรกบิลาลดำพี่น้องดำน่าดูเลยเป็นทาสด้วยดำด้วยแต่ว่าอะไรบิลาลเข้าสวรรค์แล้วนบีถามบิลาลว่ามีอามัลใดที่ทำให้บิลาลเข้าสวรรค์มาเดินกุ๊กๆๆในสวรรค์บิลาลว่าฉันละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์โดยไม่ขาดกี่วันกี่วันก็ละหมาดประจำโดยไม่ขาดตอนตรงนี้แหละเป็นอามัลหนึ่งที่ทำให้บิลาลนั้นเดินเออระเหยในสวรรค์นบีเรียกมาถามตรงนี้นบีรู้ไม่รู้แต่ว่าเรียกมาถามเพื่อเน้นให้เห็นว่าคำสอนของนบีนั้นเป็นจริงตามที่ท่านได้เคยสอนมาแล้วและคนที่ประสบความสำเร็จก็คือบิลาลได้ประสบความสำเร็จมาแล้วพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสวรรค์นรกมันมีจริงแล้วเหรอมันมีจริงแล้ววันนี้เรายังไม่ได้รับการตัดสินทำไมนบีไปเห็นตรงนี้แหละครับเป็นอัลลัมมิซานเป็นโลกตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกให้นบีเห็นแล้วนบีก็เห็นทั้งหมดด้วยเหตุนี้เราจึงจะเห็นว่าเมื่อนบีเห็นทุกสิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยการทำงานเพื่ออิสลามของนบีนั้นท่านทุ่มจนกระทั่งไม่คิดชีวิตเพราะเห็นว่าข้างหน้าเป็นแบบไหนเหมือนนบีอะไรนบีอิบรอฮีมอีมานต่ออัลเลาะห์มั้ยอีมานยะกีนต่ออัลเลาะห์มั้ยเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์มั้ยยะกีนมั่นใจต่ออัลเลาะห์ 100% แล้วเวลาโยนไปในไฟเนี่ยไฟก็เป็นไฟเย็นไม่ทําให้นบีอิบรอฮีมร้อนมั่นใจมั้ยว่าอํานาจของอัลเลาะห์มีมั่นใจแต่ถึงขนาดนั้นน่ะอยากจะเห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทํามาว่าให้เป็นให้ตายได้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้สับนกไงแล้วเอานกไปวางในที่ต่างๆแล้วก็เรียกนกนั้นมารวมเป็นตัวในที่สุดนกก็มารวมเป็นตัวทำให้เห็นว่าไอ้ตอนที่ตายก็ตายได้แต่ตอนที่เป็นอัลลอฮ์เอามารวมกันก็เป็นได้นบีประสานกับความร่วมมือของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่าน แม่นบีรับวะฮีอายุเท่าไหร่40ขณะนั้นอบูบักรอายุ37เซนาอุมัรอายุ27นะอุสมานก็อายุอ่อนลงมาไม่ได้บอกอายุอาลีก็เป็นเด็กที่เล็กที่สุดก็ประสานความร่วมมือเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่คือการทำงานที่เราได้รับรู้นะครับจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นต้องอดทนแต่นี่มาดูอีกอย่างนึงว่าเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราอยากจะได้อะไรให้กับชีวิตดูตรงนี้ก่อนว่าชัยฏอนเวลาเราจะทำความดีเนี่ยมันมีชัยฏอนเนี่ยมากระตุ้นให้เรานั้นหลีกเลี่ยงจากความดีแล้วชัยฏอนนี่มันมาครอบงำเราตอนไหนพี่น้องดูนะมันมาครอบงำเรา5โอกาสด้วยกัน1ชัยฏอนจะครอบงำเราดูนะชัยฏอนจะมาครอบงำมาคุมเราได้ที่เรียกว่าผีเรียกอะไรก็แล้วแต่1อัลกอฟิลูนะอันซิกริลละในขณะที่ลืมจากการซิกรุลลอฮ์ชัยฏอนจะเข้าครอบงำงั้นพี่น้องจะเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยละหมาดเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กูยายเดี๋ยวชัยฏอนมันเข้าลืมละมาจาอะไรแหละอะไรก็ผีไปหมดนะบางทีผัวเคาะประตูดังผีเอ้าสามีตัวเองผีคืออะไรล่ะมันคิดเป็นผีไปหมดเนี่ยชัยฏอนเข้าครอบงำแล้วถ้าเราไปเชื่อมันด้วยนะไปใหญ่เลยชัยฏอนมันรู้ใจเราเนี่ยมันรู้ว่าใจเราเป็นยังไงถ้าไปเชื่อด้วยมันเอาใหญ่เลยในขณะที่เราลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าลิ้นคนมุมินต้องซิกุลลอฮ์ประจำลิ้นก็ต้องไม่ลืมนะใจก็ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนมันเข้าไม่ได้สมัยก่อนใช่ไหมเราไม่รู้อิสลามเวลาจะไล่ชัยฏอนทำไงพี่น้องที่เราเคยเอาข้อสารขว้างบางคนเอาเกลือขว้างนี่เจ็บหน่อยไปโดนเสื้อเข้มเลยบางคนเอาถั่วเขียวขว้างรอชัยฏอนไม่กลัวหรอกถั่วเขียวไม่มีกลัวหรอกเกลือจะกลัวไงข้าวสารเนี่ยกลัวมันชอบไปดิใช่ไหมแต่พอมาเรียนคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยวิธีไล่ชัยฏอนทำไงอ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาห์ไม่ต้องข้าวหรอกรอข้าวสารก็แพงใช่ไหมสารก็แพงนี่คืออิสลามแล้วเปลืองสตังค์ไม่เปลืองสบายใจไม่ต้องกวาดสบายทำเลยเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายทำของเสียหายเปล่าๆเกลือก็เต็มหายข้าวก็เต็มปิ๊บนะดีไม่สอนให้ขว้างน้ำตาลปิ๊บได้แปะทั่วบ้านไปหมดที่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้มันกะเละไงถ้าอานายักรุซีสบายเชื่อชัยฏอนชัยฏอนมันสั่งนะชัยฏอนมันสั่งเพราะชัยฏอนกับโต๊ะกินแบบเดียวกันคนตายมาแล้วบางคนมาฝันว่าอยากกินถั่วดำต้มเออเอาตายไม่ได้อยากกินถั่วดำหรออัลลอฮ์ให้ดีๆก็นั่นตั้งเยอะลูกหลานได้อยู่กับถั่วดำตลอดเพราะโต๊ะติดถั่วดำอีกอ้าวยุ่งประการที่สองชัยฏอนครอบงำดูนะเราจะไล่มันออกทำไงไม่ใช่เชื่อนำไล่ไกลอันมุซิรูนะอัลันมาซียะทำมาซียัดประจำความชั่วและถนัดนักไอ้ที่เร็วๆนะดีนักนะไอ้ที่โง่นะฉลาดนักเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไซตอนครอบงำอยู่มัสยิดประจำอยู่กับความชั่วแล้วก็อะไรพอความชั่วมันพัฒนาขึ้นไซตอนก็ขี่คอเลยนะบางคนหน้าสวยไซตอนมาแย่งตรงขาละแย่งที่ตรงขาผ่าแวบใช่ไหมบางคนแต่งคุ้มหิยาบดีพันแบงหลังไซตอนมาแย่งตรงนี้ละแวบอีกเนี่ยเราอยู่กับมัสยิดไซตอนมาครอบงำแล้วมันหาช่องสวยๆนะไซตอนอ่ะมันซูมภาพตรงนี้ปั๊บและพวกนี้ยิ้วถนัดนักสร้างแฟชั่นในถนัดนักนะขณะที่อยู่กับมาสยิดประตำชัยฏอนจะครอบงำแล้วก็จะเป็นเรื่อยประการที่3อัลมุตะกาซิลูนะอันนินอิบาดะขี้เกียจทำอิบาดะชัยฏอนครอบงำพอจะทำความดีขี้เกียจพอจะอ่านกุรอานขี้เกียจมันขี้เกียจไปหมดละผู้ใหญ่ก็เรียกตัวเป็นขนตัวเป็นขนก็คงเหมือนว่าขี้เกียจเหมือนควายแหละเขาไม่ว่านะขี้เกียจตัวเป็นขนอะไรมีขนน่ะควายมีขนนะแมวมีขนพี่แมวมีขนประการที่4ชัยฏอนครอบงำตอนไหนอัลลาซีนาลาตะตะยาฟายูนูบูมานินมาดอเยตรงนี้โดนเยอะเลยพี่น้องคนที่สีข้างของเขาไม่ได้ห่างจากที่นอนเวลานอนกลางคืนชัยฏอนครอบโอ้สาวๆมันไม่ครอบอย่างเดียวนะมันเยี่ยวใสด้วยสาวแก่ๆแล้วมันเยี่ยวใส่สบายคนแก่ก็ต้องฉี่รีบฉี่ใส่มันหมดเวลาแล้วโค้งสุดท้ายแล้ว นะคงสุดท้ายแล้วทำให้มันแจ๋วไปเลยหนุ่มๆสาวๆก็อัดเข้าไปเต็มที่นะสีข้างไม่ห่างจากที่นอนเพราะนั้นเรานอนตอนกลางคืนไม่ตื่นละมาตะฮัจญุดนี่ชัยฏอนครอบงำต้องสลัดให้มันหลุดไปในประการที่5เขาบอกว่าเวลาชัยฏอนครอบงำเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนกับชีวิตของเรานั้นน่ะเหมือนกับแหวนที่มันอยู่ในมือเหมือนเรานั่นเป็นแหวนที่อยู่ในมือของชัยฏอนเหมือนตัวเรายังไงดีเหมือนแหวนที่อยู่ในมือของชัยฏอนเราอยู่ในการครอบงำชัยฏอนทั้งหมดแล้วแหวนเนี่ยชัยฏอนมันจะพลิกไปไหนมันก็บิดได้แหวนวงเนี่ยมันจะหมุนไปไหนก็ได้เราก็เหมือนกันเวลามันครอบงำถึงที่สุดแล้วมันจะหมุนเราไปไงก็ได้ได้ตลอดพระตามันตลอดละซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาได้ตลอดนี่คืออะไรคือวิถีชีวิตของคนที่เวลาชัยฏอนครอบงำดูอาการที่เป็นยังไง1ซิกุลลอฮ์มั้ยไม่ชอบซิกุลลอฮ์2อยู่กับมะซียัตประจํา3ขี้เกียจทําอิบาดะห์4สีข้างไม่ห่างจากที่นอนเวลานอนกลางคืนคือไม่ตื่นละหมาดกลางคืน5เราจะเหมือนกับอะไรแหวนที่ว่าหมุนตรงไหนชีวิตก็จะไปแบบนั้นนั่นคือครอบงำอย่างสนิทแล้วสั่งได้สบายเลยตรงนี้แหละครับพี่น้องที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นมุมินเนี่ยนะครับตั้งความมุ่งหวังที่จะทำความดีต่ออัลเลาะห์บ่ายกี่โมงเนี่ยนะทำความดีต่ออัลเลาะห์แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็ตามอัลกุรอานก็สั่งให้ว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พอนะอย่าว่าอินชาอัลลอฮ์มาคือมาชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ได้อย่าว่าเออโอเคนะโอเคแต่พรุ่งนี้นะสามโมงเช้าโอเคไม่ว่าอินชาอัลลอฮ์โอเคก็ไม่ได้บุญมีอย่างหนึ่งคนที่เป็นมุมินในเวลาสาบานนะเวลาสาบานเราจะสาบานกับต่อหน้ากุรอานใช่ไหมสาบานกุรอานอุลามะบอกว่าเราสาบานกับกุรอานน่ะเราอย่าเนียดว่าเราสาบานด้วยกับกระดาษที่อยู่ในอันกุรอานนะแต่ต้องสาบานด้วยกับอะไรด้วยกับกะลามุลลอฮ์ที่อยู่ในอันกุรอานนั่นคนจะสาบานบางทีมันหลอกสาบานต่อหน้าสาบานต่อหน้ากุรอานเลยแต่มันเนียดว่ากูสาบานบนกระดาษนะสาบานด้วยกับข้อความที่มีอยู่ในอัลกุรอานต้องอย่างนั้นเหมือนกับคนว่าวันลอฮีสาบานด้วยน้ำของอัลลอฮ์วันลอมันว่าไม่ครบหรอกวันลอฮีบิลลาฮีตันลอฮีมันว่าไม่ครบหรอกมันวันลอหลอกเยอะแยะนะเรื่องสาบานเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายอย่าสาบานในการขายของวันลอฮีอาหรับมันว่าประจำติดปากนะเราอย่าไปตามอาหรับเพราะอาหรับไม่ใช่หลักฐานอาหรับไม่ใช่หลักฐานอันนี้มีพอดีจะได้เวลานะมันมาคำถามมาด้วยคุยไม่เลยตอบก็ไม่เลยเมื่อเราหมดประจำเดือนแล้วเราอาบน้ำชำระร่างกายแล้วเวลาจะเข้าละหมาดต้องอาบน้ำอีกหรือเปล่าอาจารย์ช่วยตอบด้วย นะอาบน้ำยกคันดัสใจจริงๆแล้วนะการอาบน้ำตรงนี้นะถ้าเราอาบตามขั้นตอนของวิธีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะเสร็จจากยกฮัดดัสใหญ่ก็ไปละหมาดได้เลยคืออะไรล่ะฮุกมมันได้เพราะฮัดดัสใหญ่ยกฮัดดัสใหญ่มันเป็นฮัดดัสใหญ่แต่ว่าในนั้นมันมีฮัดดัสเล็กที่ผ่านไปด้วยก็ไปละหมาดได้เลยแต่ว่าต้องอาบแบบขั้นตอนที่นบีสอนหมายความไงอาบน้ำยูนุสเนี่ยยกฮัดดัสใหญ่จะเมนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องล้างอวัยวะก่อนนะแล้วก็เริ่มอาบแบบเราอาบน้ำละหมาดมันต้องไปในรูปนั้นนะต้องไปในรูปนั้น สมัยก่อนนี่เราอาบน้ำในคลองเราใช้โดตุ้มอุลามะเขาบอกว่าใช้ได้เพราะอะไรไอการตักเตะมันบัวรัดในมัธยชวีอีเขาเอาใช้ได้ก็โดดตุ้มในคลองคนไม่เข้าใจเขาบอกอะไรนะไอการเนียดว่ายกคันดัสเนี่ยจะต้องขนาดที่น้ำถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายคนก็ไม่เข้าใจก็แสดงว่าเวลาโดนกับน้ำต้องปุ๊บเลยใช่ไหมพอตัวโดนน้ำต้องเนียดปุ๊บเลยเขาคิดอย่างนั้นคนเนียดก็ยาวสิมันไม่ได้เนียดแบบที่เราเนียดมันไปนึกคำเนียดข้าพเจ้ายกคันดัสใหญ่เพื่อล่อสุวรรณตารางเนี่ยมันปั๊บเอาไม่ได้แล้วต้องขึ้นมาใหม่โดดใหม่โอ้โหโดดจนเหี่ยวอ่ะกว่าจะใช้ได้ญาติผมคนเนี่ยอาบน้ำพวกนี้นะอาบจนตัวเขียวอ่ะถามว่ามันเปียกไม่ทั่วไงสาว่าไม่ทั่วโอ้ยสาไม่ทั่วได้ไงน้ำรถไปขันมันก็ทั่วแล้วเราไม่ได้ผิวแบบใบบอนเนี่ยใช่ไหมเขาบอกมันสาไม่ทั่วใส่ตอนมาทำให้วิสวัสแล้วอาบจนโอ้โหเขียวเลยหนึ่งเปลืองน้ำสองเหี่ยวสามจะเป็นลมเอาสี่ตะคิวจะกินนะห้าต้องตายในห้องน้ำไม่ไหวอันตรายถ้าเราไม่เชื่อในหลักการศรัทธาคนหนึ่งก็ได้นะหกประการจะตกมุตตัดหรือไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะไม่เป็นมุสลิมไม่ได้ต้องเชื่อแล้ว คำเชื่อนั้นข้อเชื่อถือเหล่านี้เป็นข้อเชื่อถือที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องว่าอัลเลาะห์มาจับยัดให้เราเชื่อเราดูพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ทั้งหมดอัลกุรอานกับหะดีษจะขัดแย้งกันหรือไม่กับหะดีษไม่ขัดแย้งกันหรอกนะจะอธิบายซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกันนะมองดูเผินๆจะขัดแย้งแต่จริงๆไม่ใช่เป็นคำอธิบายนะอธิบายซึ่งกันและกันถ้าอัลกุรอานกับหะดีษขัดแย้งกันจะถืออะไรเป็นหลักนะจริงๆไม่ขัดแย้งกันมันจะเสริมซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าเรามีมุมมองที่จะอธิบายอัลกุรอานหรือหะดีษจับกันได้ขนาดไหนนะเราจับกันเข้าได้ขนาดไหนตรงนั้นแหละครับมันพอดีไม่ขัดแย้งกันฉันมีอาชีพค้าขายที่ตลาดไม่มีที่ละหมาดใช้กี่ได้ครับจึงทำให้ขาดละหมาดซุฮดและอัสัดกลับถึงบ้านเมื่อละหมาดมักริบแล้วจะละหมาดชดใช้ทั้งสองที่ขาดแบบใดเพราะไม่ใช่เวลาของมันช่วยตอบให้กระจ่างด้วยละหมาดชดใช้ได้หรือเปล่านบีบอกไงนบีบอกว่าชดใช้คือกอดอไม่ชดใช้คืออาดาเขาเถียงกันบางคนบอกกอดอไม่ได้ต้องอาดาบางคนบอกต้องอาดาอย่างเดียวกอดอได้กอดอไม่ได้เถียงกันแต่มีข้อสรุปว่าละหมาดเมื่อยังไม่ละหมาดก็ให้มาละหมาดแม้จะนอกเวลาก็ตามนั่นคือข้อสรุปเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ละหมาดในเวลาซุฮดเรามาถึงบ้านในเวลาอัสัดก็เอาซุฮดมาละหมาดด้วยอัสัดด้วยนะบางคนเรียกว่ากอดอบางคนเรียกว่าไม่กอดอเพราะยังไม่ได้ทำก็แล้วแต่แสดงว่ายังไม่ทำก็ให้มาทำแล้วเนียดยังไงก็เนียดละหมาดซุฮดเพราะเรายังไม่ได้ทำเรารู้นะแล้วก็เนียดละหมาดซุฮดแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขตรงนี้ว่าถ้าเราจะเอาซุฮดมาทำในเวลาอัสัดเพราะเราไม่ได้ทำเนื่องจากเหตุผลประการใดก็ตามมันดูก่อนว่าถ้าเวลาอัสัดยังมีเวลานานพอที่จะละหมาดอัสัดได้ก็เอาซุฮดมาชดใช้ก่อนแต่ถ้าว่าอัสัดมันจะหมดแล้วเดี๋ยวหมดไปอีกก็เอาเจ้าของเวลาก่อนแล้วซุฮดมาทีหลังนะก็ทำแล้วสำหรับคน ที่สนใจตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องละหมาดนั้นมีโอกาสที่จะละหมาดได้ทุกที่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดให้ตะยำมุมบางคนบอกเอาฝุ่นที่ไหนฝุ่นที่ข้างรถนี่แหละนะอุลามะบอกขึ้นเครื่องบินกับฝุ่นข้างเครื่องบินแหละเต็มไปหมดฝุ่นมันเยอะเพราะในอากาศมันจะมีฝุ่นละอองเขาบอกว่าถ้าในอากาศไม่มีฝุ่นละอองในเวลาฉายไฟไปเนี่ยมันจะไม่สว่างมันจะมีฝุ่นละอองแล้วก็ตบมาตะยำมุมเอาสองแบบจะเอาแบบไหนแล้วแต่เลือกเอาตบครั้งนึงเอารูปหน้าแล้วก็ข้อมือแค่ข้อมือนะเอาแหวนออกเอานาฬิกาออกสร้อยเพชรเอาออกก่อนเดี๋ยวมันไม่ทั่วแล้วอีกครั้งอีกอย่างนึงก็ตบแล้วก็รูปหน้าให้ทั่วนะแล้วตบอีกครั้งนึงก็มานี่แล้วก็รูปมานี่อันนี้อย่าเพิ่งนะปล่อยไว้ก่อนมีดินอยู่แล้วรูปมานี่แล้วก็มานี่จบไปละหมาดได้สบายปัญหาเรื่องน้ําแก้ได้แล้วปัญหาเรื่องที่ละหมาดตรงไหนอ่ะถ้าอยู่บนรถเมล์ยืนเบียดๆก็น่าเห็นใจแต่ถ้านั่งได้นะนั่งได้ละหมาดสบายเลยแต่ว่าพอไล่ไปไล่มาแล้วอายอายที่ทำไม่ได้อายผมยังเคยอายเลยผมไปกับอาจารย์นบีดีนอาจารย์ผมมาจากนบีดีนฮัสซันนี่นะอาจารย์นบีดีนวิทยานนท์ไปธุระกันได้เวลาแกสั่งให้เราให้กอมาข้างถนนเลยนะข้างต้นไม้หนังสือพิมพ์ปูโอ้โหเราเนี่ยจริงๆไอ้ไม่ละหมาดหรืออาจารย์อยู่ข้างหน้าไอ้ละหมาดหรือเจ๊กมันนั่นอัลลอฮ์ไม่ตอนนั้นไม่สนเลยอัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้โหละหมาดไปแล้วให้สลามก็ให้สลามจบใจกระตุบตับตุบตับแจ๊กมาแล้วก็โหแต่เขาละหมาดได้เพราะได้เวลาต้องละหมาดก็ต้องไม่อายอะไรเราอายนะอาจารย์ผมไม่ได้เป็นคนที่ว่ารักษามากอะไรที่ไอเรื่องฮาลาลฮารอมแน่นอนแล้วของฮารอมไม่กินเอาฮาลาลชัดๆแต่ของชุบฮัดที่ไม่แน่ใจว่าจะฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยแกสั่งทิ้งเลยมีครั้งหนึ่งนักเรียนเนี่ยไปละหมาดญะนาซะห์เขาเชิญ7 8ลำเรือสมัยก่อนนักเรียนเยอะไปซื้อไอโอเลี้ยงแจ๊กคนละถุงละถุงละถุงนะแกลงมาถามว่าเอาเลี้ยงที่ไหนบอกนี่แปะนี่แกสั่งยนทิ้งหมดเลยบอกอะไรอ่ะโอ้ยนักเรียนปนเนาะนะตังบาทนึงก็แย่แล้วนะละหมาดคนตายสมัยก่อนได้10 บาทล้อนี่ไปค้ามาแล้วละหมาดคนตายนะได้มา10 บาทแล้วเอาเลี้ยงบาทนึงทิ้งโอ้แกบอกว่าเป็นของชุบฮัดไม่แน่ใจว่าจะฮาลาลหรือฮารอมเพราะอะไรภาชนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ชีวิตต้องอยู่แบบนั้นกินฮาลาลจริงๆกินฮารอมอย่าไปเอาชุบฮัดอย่าไปเอาพี่น้องถามจริงๆเวลาเรากินอะไรเรื่องอะไรจะไปกินของฮารอมเคยคิดไหมกินก๋วยเตี๋ยวทีใครดี2 ถ้วยใครกิน7 ถ้วยไม่มีหรอก2 ถ้วยนะก๋วยเตี๋ยวกะทิ2 ถ้วยก๋วยเตี๋ยวประเสริฐ2 ถ้วยแค่นั้นละแล้วเรื่องอะไรจะมากินของที่ฮารอมที่มันเป็นเลือดเนื้อที่เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกเราต้องคิดตรงเนี้ยเราต้องคิดตรงเนี้ยเราจะได้กินของฮาลาลพอกินของฮาลาล ทำอามันอิบาดะห์อัลลอฮ์รับกินของฮาลาลดุอาอัลลอฮ์รับกินของฮาลาลเนื้อหนังมังสาที่งอกงามมาจะไม่เป็นเชื้อเพลิงของนรกก็เป็นความดีสำหรับเราทั้งหมดแล้วกินของฮารอมไปทำไมใช่ไหมสิ่งดังกล่าวข้างต้นนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องในระยะเวลาที่จำกัดจริงๆอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะได้คราวหน้าจะคุยนะเกินไว้ก่อนอยากจะอายุยืนทำยังไงอยากจะพ้นอาสากุบฏทำยังไงอยากจะพ้นจากการรุมทำลายของชัยฏอนทำยังไงอยากจะพ้นจากมาลิกัตอาซาบทำยังไงอยากจะพ้นจากความกระหายในวันกิยามะห์ทำยังไงอยากจะอยู่กับกลุ่มของนบีที่ไม่ถูกขับไล่ทำยังไงอยากจะพ้นจากความมืดครอบงำทำยังไงอยากจะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเอามือมาปัดไฟแล้วไฟจะไหม้เราเนี่ยทำยังไงนะไม่ใช่ว่าอันนั้นนะไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวร้อนนะไม่กลัวร้อนนะไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวร้อนพอแล่นไปเหลือแต่กระดูกนั่นไม่เอาอยากมีคนพูดด้วยจะทำยังไงนะไม่อยากพบกับมาลากัสบานิยาทำยังไงแล้วก็อีกหลายๆข้ออินชาอัลเลาะห์คราวหน้าจะมาบอกว่าความต้องการเหล่านี้ต้องทำบนโลกนี้ต้องทำอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์สำหรับวันนี้นะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ได้โปรดประทานฮิดายะห์ให้กับผมแล้วก็พี่น้องได้ทั่วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนตีนาอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดรอมะตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกูบมะเหม็งนายกูบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีอามัดฮัจญารอมะโต๊ะจูจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดกามารุนอิสลามซอยกองดินใต้ประชาร่วมใจคลอง3วาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮัจญีอิสมาเอลสมันเอี่ยมจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเมงผู้แจ้ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่า

0: 796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำไมเราดูอาแล้วยังไม่ได้สิ่งที่ขอโดยอาจารย์มุนซิดมันติเมาะในวันพุธที่2กันยายนเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณร้านอู้ฟู่คูขวามีนบุรีสอบถามโทร0838444605 0838444605
2: กูนูรับบานียินวะลาตะกูนูรับรอนียินจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาวะลาตะกูนูรอมฎอนียินอย่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ในรอมฎอนเท่านั้นเพราะพระเจ้าที่เรากำลังกราบไหว้ในเดือนรอมฎอนเป็นพระเจ้าของทุกเดือนในรอบปีเป็นพระเจ้าของทุกปีในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าตลอดชีวิตเราเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วการรดน้ำที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรดังกล่าวนี้จะหมายถึงการรักษาละหมาดฟัรฎให้ตรงเวลาการมีวิริดอ่านซิกเก็ตอ่านประจำในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานประจำวันถือศีลอดซุนนะจ่ายซอดาเกาะห์อย่างสม่ำเสมอเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการงานใดๆให้มันหนักหน่วงสำหรับชีวิตของเราให้มันเหนื่อยจนรู้สึกว่าเกินความสามารถของเรามีคำพูดหนึ่งจากพี่น้องของเราพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าในเดือนอื่นนอกจากรอมฎอนเนี่ยเราทุกคนต่างล้วนเหนื่อยกับดุนยาไปมากพอแล้วเขาใช้คำว่าเหนื่อยกับดุนยาแต่พอเวลาเข้ารอมฎอนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาได้เหนื่อยกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำพูดที่ดีแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้านอกรอมฎอนเราก็สามารถทำให้ชีวิตเราเหนื่อยกับเรื่องของอาคิเราะห์ได้เหมือนกันเหนื่อยกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกัน
3: สามพฤติกรรมเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกที่คุณอาจไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรง 1. อาหารไขมันสูงอาหารทอดและของหวานสะสมไขมันในหลอดเลือด 2. นอนน้อยการพักผ่อนไม่พอส่งผลต่อความดันโลหิต 3. ขาดการออกกำลังกายนั่งนานๆหลอดเลือดข้นเลือดไหลเวียนไม่ดีออกกำลังแบบเดินเอื่อยๆตากแดดไม่ต้องถึงขนาดเข้มข้นใช้เดินร่วมกับเดินขณะทำงานและในชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียง 5,000 ก้าวต่อวันแต่ให้ทำทุกวันเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันชีวิตของเราเองเลือกได้ที่จะไม่เป็นภาระต่อครอบครัวสังคมและทำให้ประเทศไทยของเรามั่งคั่งวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
0: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
1: การที่เราจะระบุว่าบุคคลใดตายชะฮีดได้หรือไม
2: ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดคือในคำถามนี้เนี่ยผมอยากจะแยกประเด็นอย่างนี
1: ้ครับ
2: คือเราจะได้ยินแม้กระทั่งในข่าวอาหรับบางอย่างบางทีเนี่ยก็จะใช้คำว่าชะฮีดจนติดปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะสงครามปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้ภาษาอย่างนี
1: ้ครับ
2: หลายคนก็สงสัยว่าการที่เราจะระบุบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่าคนคนนั้นตายชะฮีดได้หรือไม
1: ่ผมอยากให้อาจารย์ได้แยกก่อนนะครับว่าลักษณะของคนที่ตายที่บอกว่าเป็นตายชะฮีดมันมีกี่ลักษณะลักษณะ1 2 3 4
2: ครับทีนี้สมมุติว่าเราจะบอกในกอในขอ
1: ครับ
2: ว่าคนคนนั้นเขาได้ตายเป็นการตายชะฮีดคือให้เข้าใจก่อนว่าการตายชะฮีดเนี่ยผลของมันสูงส่งมากนะคนที่ตายในสถานะของการเป็นชะฮีดเนี่ย
1: ครับ
2: มันมีข้อกำหนดทางศาสนาในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้กลมของเขาเนี่ยคือฝังอย่างเดียวนะ
1: ไม่ต้องอาบน้ำ
2: ไม่อาบน้ำไม่ละหมาดนะ
1: กระฝันไหม
2: อะไรสภาพนั้นเลยครับ
1: สภาพนั้นเลย
2: อยู่ในสภาพนั้นเลยฝังอย่างนั้นเลย
1: ครับ
2: เขาอยู่อย่างนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นชะฮีดอีกลักษณะหนึ่งเช่นคนที่โดนโรคระบาด
1: ครับ
2: โดนแผ่นดินถล่มตึกล้มทับหรือว่า
1: จมน้ำไม่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: เหล่านี้มันอยู่ในความหมายชะฮีดแต่มันจะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของคนตายที่จะต้องได้รับการปฏิบัติคือการอาบน้ำการกระฝันการห่อหุ้ม
1: ละหมาด
2: การละหมาดการฝัง
1: ครับ
2: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อสถานะของมันแตกต่างเข้าใจนะสถานะในการปฏิบัติทั้งในส่วนที่เราจะปฏิบัติกับเขาในดุนยาและผลที่จะได้รับในอาคิเราะห
1: ์
2: มันแตกต่างเนี่ยนั่นแปลว่ามันยิ่งใหญ่ไง
1: มีข้อผูกพันกันที่แตกต่างก
2: ัน ทีนี้ว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมแยกเป็นอย่างนี้คุณอิมคือหนึ่งการที่เราบอกลักษณะการตายว่าอย่างนี้คือชะฮีด
1: ครับ
2: ไม่ผิดเช่นบอกว่าใครก็ตามที่ตายในสมรภูมิรบหรือตายไปในวิถีทางของอัลลอฮ
1: ์ครับ
2: มังกุติละฟีซาบีลิลละฟาฮุวะชะฮีดุน
1: อ
2: ันนี้นี่นบีบอกอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ที่บอกใครก็ตามที่ถูกฆ่าในวิถีทางแห่งอัลลอฮ์เพื่อปกป้องศาสนาของพระองค์ลิตะกูนากาลิมาตุลลอฮิยัลอญยะเพื่อที่จะให้กาลิมาของอัลลอฮ์สูงเด่นคนที่ทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยตายภาพแบบนี้เนี่ยฟะฮุวะชะฮีดถือว่าเขาตายชะฮีดแปลว่าเราบอกอะไรภาษาอาหรับเขาเรียกวัสฟุนเราบอกลักษณะการตายแต่เราไม่ได้บอกว่าในกอในขอเนี่ยได้รับผลของการปฏิบัติโดยเป็นชะฮีดแต่เราบอกว่าการตายลักษณะอย่างนี้เป็นชะฮีดเช่นบอกว่ามันมาตาบิตตอูนฟะฮุวะชะฮีดใครก็ตามที่ตายด้วยโรคระบาด
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเขาชะฮีดเข้าใจนะ
1: เข้าใจคร
2: ับฮะการบอกลักษณะการตายตามที่นบีได้บอกเอาไว้เนี่ยกรณีอย่างเนี้ยไม่ผิดแต่นี้เวลาเรามาดูเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าอัชชูฮะดาคำซะตุนแปลว่าชูฮาดะเนี่ยเป็นรูปหูพจน์ของคำว่าชะฮีดชะฮีดแปลว่าหนึ่งคนที่ตายชะฮีดชูฮาดะแปลว่าบรรดาผู้ที่ตายในสภาพอย่างนี้ในบอกว่ามีอยู่ห้าคนด้วยกันห้าลักษณะด้วยกันห้าลักษณะแล้วกันหนึ่งก็คือมัตอูนมัตอูนแปลว่าอะไรมัตอูนเนี่ยแปลว่าคนที่ตายด้วยกับที่บอกตออูนอ่ะคือตายด้วยกับโรคระบาดมาบุตูนบรรดาฟิลบอตันแปลว่าตายด้วยกับโรคท้องแท้งหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับท้องอ่ะท
1: ้
2: องร่วงท้องอะไรพวกเนี้ยวัลกอรกที่บอกจมน้ำตายซอฮิบุลฮะดัม คนที่ถูกทับด้วยกับตึกถล่มอยู่ๆตึกถล่มมาตาย
1: ดินคนถล่มอะไรเข้า
2: ได้หมดได้หมดแล้วก็อัชชะฮีดฟีซะบิลิลลาห
1: ์
2: สุดท้ายเลยคนที่ตายในวิถีทางแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: ไม่ใช่แปลว่าตายในสงครามอย่างเดียว
2: ฟีซะบิลิลลาห
1: ์ฟีซะบิลิลลาห์
2: ฟีซะบิลิลลาห์คนที่ตายในสงครามเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชะฮีดนะ
1: ครับ
2: เพราะถ้าออกไปเพื่อที่จะอันนี้ระหว่างเข้ากับอัลเลาะห์นะเราพูดภาพนอกนะส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะระหว่างเข้ากับอัลเลาะห์นบีบอกใช่มั้ยคนที่ตายเพื่อที่จะออกไปในสมรภูมิเพื่อที่จะให้ฉันที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้กล้า
1: อยากไปได้ทรัพย์สินสงคราม
2: คนอย่างนี้เนี่ยภาพอาจจะใช่แต่ว่าข้อเท็จจริงณอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยหะดีษบอกว่าไอ้นี่ถูกลากลงนรกนะคนที่ตายแบบเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ได้รับการยกย่องว่าตัวเอง
1: เอง่ายๆก็ตะกับบนล่ะ
2: คือไม่ได้เจตนาเพื่ออัลเลาะห์ตาลาไงไม่ใช่เจตนาลิตะกูนากาลิมุตอลฮีลอยะไม่ได้เจตนาเพื่อให้กาลิมะของอัลเลาะห์สูงเด่นอันนี้อีกเรื่องนึงไปทีนี้ประเด็นมันเนี่ยก็คือว่าเมื่อการตายโดยการที่เราบอกลักษณะ
1: ครับ
2: ลักษณะในบทได้สรุปก่อนว่าไอ้5ประเภทเนี่ยประเภทสุดท้ายเท่านั้นนะที่ผมบอกว่าฝังอย่างเดียว
1: อ
2: ันอื่นไม่ต้องทำนอกจากนั้นทำปกติ
1: อาบน้ำกับ
2: ปกติไม่ว่าจะเป็นตายด้วยกับโรคระบาดตายด้วยกับโรคเกี่ยวกับท้องตายด้วยกับจมน้ำตายด้วยกับถูกอาคารถล่มทับอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อันนี้อยู่ในความหมายของชะฮีดประเภทหนึ่งแต่ข้อปฏิบัติเหมือนกับคนตายปกติ
1: ครับ
2: เหมือนคนตายปกติทีนี้ถ้าเราบอกว่าลักษณะการตายประเภทอย่างนี้เป็นการตายชะฮีดไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเราเจาะจงบุคคลเช่นนายกคนนี้ตายชะฮีด อย่างนี้เนี่ยไม่อนุญาตนอกจากบุคคลที่นบียืนยันว่าคนคนนี้ได้รับสถานะชะฮีดมีคนในอดีตรอซูลุลลอฮ์บอกชัดเจนว่าเพราะเขาคือชาวสวรรค์นะ
1: ครับ
2: นั่นคือชาวนั่นคือเครื่องหมายของชาวสวรรค์หรือคนที่เชคตัยมียะห์บอกว่าอิตติฟากุลอุมมะห์คนที่ประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อัลชะฮาดะติละฮูบิซาลิกในการยืนยันยอมรับว่าคนคนเนี้ยตายชะฮีดแน่นอนเขาเรียกว่าอิตติฟากุลอุมมะห์คือไม่มีใครขัดแย้งเลยเรื่องนี้ทุกคนลงความเห็นว่าไอ้ขัวเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการตายชะฮีดยกเว้น2กรณีนี
1: ้ครับ
2: ยกเว้น2กรณีนี้ท่านอิหม่ามบุคารีเนี่ยได้กล่าวไว้ในบทนึงที่บอกว่าไม่ให้กล่าวว่าฟูลานุนชะฮีดไออะลาซาบีลิลกอตัยแปลว่าไม่อนุญาตให้ระบุบุคคลว่าคนคนนั้นตายชะฮีดเขาเรียกว่าอาลาซาบีลิลกอตัยแปลว่าเจาะจงชัดเจน
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราพูดภาพรวมว่าคนที่ตายลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยเขาเป็นชะฮีดดูจากสภาพของการตายเนี่ยอันนี้ไม่ผิดที่บอกเขาเรียกว่าดูจาก
1: ลักษณะ
2: ของมันแต่จะบอกว่าในกอในขอในคออันนี้ให้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพที่เขาตายเนี่ยเขาเพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ตาลา
1: ครับ
2: เขาถูกคุกรานแล้วเขาปกป้องแล้วเขาเสียชีวิตไปภาพนอกมันคือชะฮีดอยู่แล้วจริงป่ะล่ะฮะวัสดุลักษณะของมันใช่ถ้ามันเข้าข่ายชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์ก็ปฏิบัติเหมือนคนที่ตายในซะบิลิลลาห
1: ์
2: ถ้ามันเป็นชะฮีดลักษณะที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดหรืออุบัติเหตุอะไรที่บอกตะกี้ก็ว่าไปตามสภาพคนนั้นไปแต่ว่าโดยเบื้องลึกจริงๆระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น
1: ครับ
2: ฉะนั้นอย่างกรณีอย่างนี้เราจะเห็นพี่น้องอย่างในกอซะที่ถูกเข่นฆ่าถูกอะไรคนเหล่านี้ก็อยู่ในภาวะสงคราม
1: นี่ตึกถล่มอย่างนี้ก็เข้าเลยใช่ไหม
2: ครับเข้าหมดนะเข้าหมดแม้กระทั่งการสู้รบที่เกิดขึ้น
1: ถือว่าเป็นการป้องกัน
2: ฮะ
1: พื้นที
2: ่คือจริงๆแล้วมันมีหมวดญิฮาดที่ผมอยากจะคุยมาก
1: ครับ
2: ญิฮาดในแง่ของการดิฟะก็คือการปกป้องตัวเองจากการถูกคุกรานหรือญิฮาดในแง่ของการต่อสู้กัน
1: ครับ
2: ล้วก็อีกประเด็นหนึ่งไป
1: มีอันนี้มี
2: แยก
1: แยกแยก
2: เดี๋ยวต้องคุยกันต
1: ้
2: องค
1: ุ
2: ยกันเพราะมันมีฮุกกลมของมันมันมีกฎที่ว่าด้วยเรื่องของการญิฮาดอะไรที่อยู่ในความหมายของคำว่าญิฮาดฟิซาบิลิลละอะไรที่อยู่ในความหมายของเพราะบางคนบอกว่าการพีชีพเป็นหนึ่งในความหมายของญิฮาดใช่หรือไม
1: ่จะประกาศเมื่อไหร่ถึงจะไป
2: เรานี้มีกฎเกณฑ
1: ์
2: คือการญิฮาดมันเป็นบัญญัติมันเป็นหลักการเม
1: ื่
2: อเป็นหลักการเมื่อเป็นบทบัญญัติมีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมาสุ่มคือมาสุ่มแล้วก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในความหมายญิฮาดไม่ได้
1: เอาไปครอบไม่ได
2: ้ต้องเอาหลักการมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาหลักการนี้ไปเทียบเคียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าหลักการเข
1: ้
2: ากฎเกณฑ์หรือไม่อย่างไร
1: อ
2: ันนี้เดี๋ยวเขาว่ากันแต่นี่สรุปความตรงนี้สรุปว่าถ้าจะกล่าวเป็นรายบุคคลเป็นการเจาะจงในคออนุญาตได้ด้วย2ข้อด้วยกัน1คนคนนั้นนบียืนยันสองอิตติฟากุลอุมมะแปลว่าไม่มีข้อขัดแย้งในการที่จะสรุปว่าคนคนนี
1: ้
2: เป็นอะไรเป็นชะฮีดนอกเหนือจากนั้นให้เรากล่าวลักษณะของการตายว่าตายแบบเนี้ยศาสนาบอกว่ามันเป็นการตายชะฮีดก็ที่บอกอัชชูฮาดะคอมซะบรรดาคนที่ชะฮีดเนี่ยจะมี5ประเภท1 2 3 4 5ก็ว่าไป
1: ครับ
2: ระบุในทางวัสในทางลักษณะอนุญาตเจาะจงรายบุคคลไม่อนุญาตยกเว้นเงื่อนไข2ข้อ1นบีบอก2อิตติฟากุลอุมมะห์ก็คือประชาชาติเห็นพ้องต้องกันว่าคนคนนี้ตายชะฮีดนะครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนนักรอมอะไรเงี้ยนะ
2: อ
1: ักรอมชะฮีดชูฮาดะคอยปกป้องดินแดนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ส่วนรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์มีนพูดเรื่องของยีฮาเนี่ยน่าสนใจเพราะหลายคนบางทีพูดในภาพกว้างแต่ว่าไม่ได้มันเอาไปคุมทั้งหมดไม่ได้
2: คือมีคนถามผมมาในเรื่องนี้เหมือนกันผมบอกว่ามันมีรายละเอียดต้องอธิบาย
1: เนี่ยมีคนถามผมเหมือนกันก็บอกว่าเป็นทหารเนี่ยไปรบเนี่ยถือว่าปกป้องดินแดน
2: ไหม
1: จีฮาดไหม
2: เดี๋ยวน่าจะเป็นครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์จะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่ามันบวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยม
1: ัน
2: จะได้มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราต้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านหลักการอย่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านอารมณ์เราจะได้บทสรุปจากอารมณ์แต่ถ้าเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านหลักการเราจะได้บทสรุปจากหลักการซ
1: ึ่
2: งบางครั้งหลักการนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับอารมณ์เราก็ได้แต่เพราะหลักการมาจากพระเจ้าอารมณ์มันคือนับสูมันมาจากเราแล้วก็ชัยฏอนฉะนั้นต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ว่าถ้ามองปรากฏการณ์ผ่านหลักการบทสรุปคืออะไรมองปรากฏการณ์ผ่านอารมณ์บทสรุปคืออะไรแล้วมันจะทำให้เราได้บทสรุปศาสนาทุกอย่างชัดเจนฮะมีกรอบมีกติกามีเงื่อนไขมองผ่านกติกาเหล่านั้นเงื่อนไขเหล่านั้นผมเชื่อว่าเราตอบไม่ยากครับแต่ถ้าเรามองผ่านอารมณ์ทุกคนมีอารมณ์แตกต่างกันคำตอบมันก็จะหลากหลาย
1: อาจารย์พูดแบบนี้นึกถึงฮะดีษลายุมินวะฮาดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตบะอัล
2: ตับะอัลลิมายิตุบิ
1: อันนี้ชัดเลย
2: ใช่ฮะ
1: คือยังไม่เป็นผู้ที่อีหม่านศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าอารมณ์ความรู้สึกจะคล้อยตามในสิ่งคือนบีบอกทุกอย่าง
2: ถูกต้อง
1: แต่บางทีเราเหมือนกับไปรับไม่ได้กับหลักการหรือว่าบทบัญญัติที่นบีได้บอก
2: อย่างง่ายๆเลยคนที่เราไม่ชอบอ่ะ
1: ครับ
2: ศาสนาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เราไม่ชอบนะ
1: ต้องให้สลับ
2: อย่าไป
1: นะ
2: อย่าไปอาธรรมกับเขา
1: อัน
2: เราจะอดีลูคืออย่าไม่ให้ความยุติธรรมคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีกับเราก็ตามการเกลียดชังของคนหนึ่งคนใดอย่าเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องไปละเมิดหรือไปกระทำสิ่งที่ไม่ให้เกิดความยุติธรรมกับคนนั้นนี่คือหลักการบางทีอารมณ์มันอยากจะทำนะก็ไอ้คนที่ฉันไม่ชอบอ่ะฉันอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะฉันไม่ชอบแต่ศาสนาบอกไม่ได้ถ้ามันเป็นการละเมิดมันเป็นความอยุติธรรมมันเป็นความไม่ยุติธรรมกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ท่านไม่ชอบท่านก็ทำกับเขาไม่ได
1: ้เดี๋ยวเขาบอกว่ามีด้วยเหรอคนที่เราไม่ชอบรู้สึกว่าก็คนนี้ไม่ชอบหน้าเลยจริงมันมีนะอาจารย์นะนบีเองยังเคย
2: เรื่องของเรื่องของความรู้สึก
1: คนที่เอาหอกพุ่งลุงท่านนบีท่านอัมซาสุดท้ายหนีไป ปไหนตอนไหนกลับมาเจอนบีรับอิสลามใช่ไห
2: ม
1: วันหนึ่งเจอหน้านบีนบีบอกว่าท่านอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าบ่อยเพราะเวลาเห็นแล้วฉันนึกถึงแต่ว่านบีชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะเพราะว่าเห็นหน้าแล้วจะนึกถึงลุงไงนี่อารมณ์ก็มีแต่ว่าอย่างที่อาจารย์มีนบอกว่าไม่ใช่ไปเหมือนเวลาเราไม่ชอบเราไปซอนเด่นเขาอันนี้มัน
2: ไม่ได้ไม่ได้
1: อ
2: ันนี้ผิดหลักการ
1: อันนี้ผิดหลักการ
2: คืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะปฏิบัติก็ต้องอยู่บนฐานแห่งความยุติธรรมนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราผมบอกได้เลยว่าเราเอาหลักการเป็นตัวตั้งแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านหลักการปฏิบัติจากสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านหลักการไม่ยากครับ
1: ครับ
2: ไม่ยาก
1: ครับคุณลินนะโอ้คำถามนี้น่าจะเข้ากับช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์ในกอซานะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายคนกำลังพุ่งเป้าในการที่จะประกอบอามัณอิบาดะห์ของตัวเองก็คือก็ถามว่าท่านรอซูลหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำฮัจญ์และอุมเราะห์กี่ครั้งกับช่วงชีวิตหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ฮะคือถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าอุมเราะห์เนี่ยนบีทำอุมเราะห์4ครั้งด้วยกัน
1: อุมเราะห์4
2: อุมเราะห์4ครั้ง1ใน4นั้นอยู่ในฮัจญ์
1: อืม
2: นะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยอุมเราะห์ทุกครั้งเนี่ยอยู่ในซุลกอดาห์หมดเลย
1: ฮัจญ์1ครั้ง
2: แล้วกัน อุมเราะห์ซุลฮัจญะห์ก็คือเดือนที่11
1: อาจารย์ถามเป็นองค์ความรู้นิดนึงฮะฮุกกลมเรื่องฮัจญ์อุมเราะห์อะไรเงี้ยลงที่มะดีนะห์หรือว่าที่มักกะห
2: ์คืออย่างนี้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของคือโดยภาพเดิมก่อนภาพเดิมของการทำฮัจญ์มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
1: ก่อนที่นบีจะเป็นนบีด้วยซ้ำ
2: ก่อนแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนการปฏิบัติในการปฏิบัติของญะฮิลียะห
1: ์เปลี่ยน
2: ใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนไปแต่เมื่อบัญญัติศาสนาถูกประทานลงมาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์คือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยหลังจากที่อพยพจากมหานครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เนี่ย
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะคือแรกๆเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนทำอุมเราะห์ก่อนอุมเราะห์เนี่ยเดี๋ยวผมบอก1ก็คือครั้งที่1เนี่ยในสงครามฮุดัยบียะห
1: ์ฮุดัยบียะ
2: ห์เค้าเรียกว่าอุมเราะห์มินัลฮุดัยบียะห์คือในซุลกอดะห์อันที่2ก็คือในปีถัดมานะครับแล้วก็อุมเราะห์ที่นบีมาขอให้รอมที่ยะรอนะคือที่แห่งหนึ่งนะเราเห็นนะว่าและอุมเราะห์สุดท้ายคืออุมเราะห์ที่นบีทำพร้อมกัน
1: น
2: ะทีนี้เวลามาดูฮัจญ์เนี่ยนบีทำครั้งเดียวในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราช
1: ครับ
2: เวลานบีทำมันมีหะดีษแต่ว่าอิมามตัรมีซีบอกว่าเป็นอันนี้เป็นหะดีษดออีฟที่บอกว่านบีทำฮัจญ์3ฮัจญ
1: ์
2: ก่อนที่ท่านจะ
1: วะฟาต
2: 2ครั้งก่อนอพยพ1ครั้งหลังอพยพเข้าใจนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าอันนั้นหะดีษมันดออีฟสรุปความก็คือฮัจญ์นบีทำ1ครั้ง
1: ครับ
2: ส่วนอุมเราะห์นบีทำ4ครั้งทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดเลยก็คือว่าการทำอุมเราะห์เนี่ยในทุกครั้งที่นบีเดินทางในทุกครั้งที่นบีเดินทางนบีไม่เคยทำอุมเราะห์เกิน1ครั้งเลย
1: หมายถึงว่าไปครั้งนึงนะอาจารย์
2: ใช่ครับไปครั้งนึงเนี่ยคือเราจะมาให้ความสำคัญหรือพยายามที่จะมากระตุ้นว่าให้ทำอุมเราะห์เยอะๆในการเดินทาง1ครั้งให้ทำอุมเราะห์เยอะๆแต่เวลาเราไปดูแนวปฏิบัติเนี่ยไม่มีเลย
1: อ๋อนั่นแสดงว่าไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วต้องไปทำหลายๆครั้งจะได้บุญหลายครั้ง
2: ใช่คือรอซูลุลลอฮ์คือต้นแบบของการปฏิบัติอิบาดะห์รอซูลุลลอฮ์ทุกครั้งที่เดินทางในการที่จะไปทำอุมเราะห
1: ์ครับ
2: นบีก็ทำอุมเราะห์ครั้งเดียวซอฮาบะห์เดินทางไปก็ทำครั้งเดียว
1: ตะวาฟ7รอบแซ่7จบ
2: ต่อ1การเดินทางท่านก็ตะวาฟมากมากไงทีนี้เราเนี่ยมาให้ความสำคัญว่าถ้าไป1ครั้งต้องทำอุมเราะห์เยอะๆตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คือผมอยากจะให้เราเข้าใจว่า
1: เดี๋ยวนิดนึงอาจารย์ ชุรูดหรือว่าการทำให้ครบกระบวนการของอุมเราะห์ก็ตะวาฟ7แล้วก็มาสะแอ
2: ใช่
1: แต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่สามารถที่จะไปตะวาฟได้ไม่ต้องสะแอตะวาฟได้เรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ใช่
2: ครับคือการตะวาฟเนี่ยหลังจากที่เราตะวาฟอุมเราะห์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: เราสามารถตะวาฟซุนนะ
1: ห์ได้เรื่อย
2: ๆคือสะแอเนี่ยมันมีคู่กับคือถ้าทำอุมเราะห์ก็1ครั้ง
1: ใช
2: ่ฮัจญ์ก็1ครั้งแต่ว่าตะวาฟที่เป็นซุนนะห์เนี่ยได้ตลอดวันนึง
1: ต้องเป็นเลขคู่เลขคี่มั้ยอาจารย
2: ์ครั้งละ7รอบนะครั้งนึงคือ7รอบนะแต่ว่าวันนึงกี่ครั้งแล้วแต่อ๋อ
1: เดี๋ยวว่าต้องขยายได้เพราะตะวาฟไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ได้นับรอบเลยเดี๋ยวจะยุ่งใหญ่แล้ว
2: ทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ให้เข้าใจว่าแน่นอนถ้าไม่มีรูปแบบผมอยากจะให้เราได้ยึดเอารูปแบบเพราะว่าสังคมต่อปัจจุบันเนี่ยมันปลุกเร้ากันในสิ่งที่มันไม่อยู่ในรูปแบบของศาสนา
1: ครับ
2: รอซูลและซอฮาบะห์จริงอยู่อาจจะมีทัศนะมีความเห็นที่แตกต่างของปราชญ
1: ์
2: บนความแตกต่างของปราชญ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับไปหาคือตัวบท
1: ครับ
2: ว่าอินตนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลอฮ์วะรอซูล
1: ครับ
2: แปลว่าเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นบทสรุปของมันก็คือกุรอานและหะดีษงั้นคนที่เป็นคำตอบได้ดีที่สุดในการปฏิบัติเรื่องนี้หรือเป็นคนเดียวที่นบีบอกว่าคูซูอันนีมานาซิกุมเป็นคนเดียวกันที่นบีประกาศว่าจงเอาฮัจญ์ไปกับฉันแล้วก็เป็นคนเดียวที่นบีประกาศว่าฮัจญ์มะบรูดไลซะละฮูญะซาอ์อิลลัลญันนะฮัจญ์ที่ดีไม่มีสิ่งใดตอบแทนยกเว้นสูงสวรรค์นบีพูดอย่างนี้แล้วนบีก็ปฏิบัติให้เห็น
1: ครับ
2: เมื่อนบีปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันไม่มีคำตอบอื่นอีกแล้วมันไม่มีคำตอบอื่นอีกแล้วบางคนบอกว่ามีฮะดีษบอกว่าอัลอุมเราะห์อิลัลอุมเราะห์อุมเราะห์หนึ่งไปยังอุมเราะห์หนึ่งกับฟาร์ห์ลิมาไปนู่นมาเป็นการกับฟาร์ห์เป็นการถ่ายโทษลดโทษลดความผิดที่อยู่ในระหว่างนั้น
1: ครับ
2: ผมถามว่าถ้าจะเอาเหตุผลของการกับฟาร์ห์ต่อว่าก็มีกับฟาร์ห
1: ์
2: จริงป่ะเท้าข้างหนึ่งที่ยกขึ้นเท้าข้างหนึ่งที่เหยียบลงอันหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่มผลบุญอันหนึ่งอัลลอฮ์ลดโทษ
1: อันนี้มีรายงานแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีคีลาฟด้วย
1: โอ้
2: ไม่มีคีลาฟด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเอาสิ่งที่ไม่ต้องคีลาฟบางคนถามผมต่ออาจารย์แล้วมันยังไม่มีโอกาสไปฮัจญ
1: ์
2: ทำอุมเราะห์ก่อนได้ไหมนบีทำอุมเราะห์ก่อนฮัจญ์นายฮุดัยบียะห์
1: ชัดเลยนะพออาจารย์ไล่ให้ดูเนี
2: ่
1: ยม
2: ัน มีทําอุมเราะห์ก่อนฮัจญ
1: ์
2: นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจจะไปแหละแต่วันไปไม่ได้ฮัจญ์อ่ะนะแล้วในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชไล่จากนั้นลงไปอ่ะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างเรื่องปีที่ประทานลงมาแต่ว่าฮุดัยบียะห์นั่นแหละคือหนึ่งจุดเริ่มต้นนะครับก็เกิดขึ้นในปีที่6ฮะ
1: ครับ
2: ฮุดัยบียะห์สงครามฮุดัยบียะห์นี่แหละนะครับอันเนี้ยวิเคราะห์สถานการณ์จากฮุดัยบียะห์น่าสนใจนะซึ่งถ้ามีโอกาสเพราะว่ามันเป็นการทำสนธิสัญญานะครับเขาเรียกว่าซุลฮ์ฮุดัยบียะห์ในสนธิสัญญาดังกล่าวนี้ให้บทเรียนกับเราอย่างมากในการที่จะดำเนินการบางสิ่งบางประการที่เป็นข้อตกลงซึ่งบางครั้งจะดูเหมือนเสียเปรียบแต่ในที่สุดได้เปรียบซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมีโอกาสเอาฮุดัยบียะห์เป็น
1: บทประเด็นต่อเนื่องด้วยนะอาจารย์มีพี่น้องถามมาเกี่ยวกับจริงๆเราเคยคุยไปแล้วแต่ว่ามันจะเข้าสู่ช่วงที่หลายคนจะเดินทางไป
2: uh-huh.
1: สัมผัสเขาบอกว่าเขตของมัสยิดฮารอมอ่ะจริงๆเราเคยคุยแล้ว
2: uh-huh.
1: เขาบอกว่าละหมาดตรงนี้เนี่ยจะได้แสนไหมอะไรประมาณนั้นคือบางคนไปไม่ทันใช่ไหม
2: uh-huh.
1: ละหมาดข้างนอกจะได้แสนไหมละหมาดที่บ้านจะได้แสนไหมอะไรประมาณนั้น
2: คือไหนๆเอาสรุปให้ฟังกันแล้วกันไหนๆคุณนายอิมถามแล้วเพราะเป็นประเด็นที่
1: ตามทุกคน
2: ต้องครูที่ไปที่นู่นเนี่ยก็จะถูกถามจะถูกถามที่บอกว่า 1,000 ที่มาดีนะ 100,000 ที่มักกะเนี่ยตกลงมันยังไง มันตรงไหนมันหมายถึงแผ่นดินฮารอมมันหมายถึงมัสยิดรอบๆมัสยิดที่ถ้าเป็นที่มักกะเขาเรียกมัสยิดอัลกะอบะห
1: ์
2: แปลว่ามัสยิดที่มีกะอบะห์นะหรือถ้าเป็นมัสยิดนบีก็เรียกว่ามัสยิดนบีก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เห็นแตกต่างในปัจจุบันนะ
1: ครับ
2: ในอดีตก็เห็นแตกต่างตั้งแต่ยุคอดีตมาแล้วแตกต่างยังไงอ่ะมี3ทัศนะใหญ่ๆอันที่1คือตัวมัสยิดเลย อันที่หนึ่งคือตัวมัสยิดคือมัสยิดนบีมัสยิดนบีก็คือตัวมัสยิดนบีมัสยิดอัลกะบะห์ก็คือมัสยิดอัลฮารอม
1: ครับ
2: อันนี้คือประกาศทัศนะที่หนึ่งที่บอกว่าได้ผลบุญ 1,000 หรือ 100,000 น่ะ
1: ครับ
2: ตัวมัสยิดที่สองบอกว่าตัวมัสยิดและมัสยิดรอบ
1: ด้วยอ๋อ
2: ทัศนะที่สามบอกดินแดนที่เป็นดินแดนฮารอม
1: พื้นที่ทั้งหมดเลย
2: พื้นที่ที่เป็นเขตฮารอม
1: โอ้สามอย่างเลยนะ
2: สามทัศนะนี้เขาก็มีตัวบท
1: บ
2: ในการที่จะมารับรองเขาไม่ได้มาเดาๆนะ มีตัวบทในการที่จะรับรองว่าทัศนะไหนอย่างคนที่เห็นทัศนะแรกเขาก็เอาตัวบทมารอง
1: ครับ
2: ทัศนะที่สองก็มีตัวบทมารองที่สามก็มีตัวบทมารองปัญหาว่าแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคเรามันมีความเห็นแตกต่างมาตั้งแต่อดีตแล้ว
1: ครับ
2: ปัญหาคือวันนี้เรามีความพยายามแค่ไหนในการที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจณดินแดนแห่งนั้น อยู่ที่เราละบางคนบอกว่าคือเราไปที่นั่นนะคุณเอ็นเป้าหมายคืออะไร
1: อิบาดะห์จ้ะ
2: อิบาดะห์ในวันที่เราปกติดีเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่เราจะไม่ไปมัสยิดฮารอ
1: ม
2: มันมีเหตุอะไรที่เราจะไม่ไปมัสยิดนบี
1: ใช่
2: จริงป่ะแต่ในภาวะที่มีอยู่ครั้งเกือบจะทุกสุขเวลาละหมาดวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยประมาณไม่เกิน10นาฬิกาหรือ10นาฬิกาครึ่ง4โมงครึ่งเช้าอ่ะ
1: ประตูปิดแล้ว
2: ประตูปิด SMS ผ่านเข้ามาในมือถือบอกแล้วว่าตอนนี้มัสยิดฮารอมปิดแล้ว
1: ละหมาดกลางถนน
2: คนที่ต้องการจะละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดมัสยิดใกล้เคียงที่พักของท่านกรณีอย่างเงี้ยเราพยายามมันไปไม่ได้อ่ะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการที่มีความเห็นแตกต่างอย่างนี้แล้วมีฐานรองรับทางวิชาการอย่างนี้ผมบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราละวันที่เราภาวะปกติมันมีเหตุอะไรที่เราจะไม่ไปอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถอย่างน้อยที่สุดก็ให้สบายใจว่ามีป่าส่วนหนึ่งบอกว่านั่นก็อยู่ในความหมายของหนึ่งสายเหมือนกันบางคนบอกว่าฉันป่วยไปไม่ได้ฉันละหมาดที่ห้องเพราะฉันไม่ไหวเข้าใจนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งอันหนึ่งอันสองอันสามมันอยู่ที่ว่าสภาพของเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นผมผมบอกว่าถ้าคุณไม่มีอุปสรรคไม่มีอุโซดไม่มีอะไรไปที่มัสยิดครับ
1: ไปละหมาด
2: ที่มัสยิดฮารอม
1: เขาถามว่าเคยไปเขาถามว่าถ้าไปจะแนะนำยังไงดีวันนี้ผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้เขาทำนู่นทำนี่ด้วยนะสภาพอากาศมันอาจจะร้อนฝุ่นอาจจะเยอะทำยังไงให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงตลอดที่จะทำอิบาดะห์ได้อิบาดะห์ได้เต็มที่เนี่ยผมว่าแนะนำอันนี้ส่วนตัวนะพี่น้องไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับหลักการอะไรนะอันนี้ผมวิเคราะห์ตามพื้นที่จริงของมักกะด้วยทุกพี่เราไม่ละหมาดปกติในมัสยิด
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยท่านกลับมาพักผ่อนได้เต็มที่เลยซูรีท่านอาจจะละหมาดที่บ้านแดดอาจจะร้อนฝุ่นอาจจะเยอะอัสรีมักริบอีชาท่านละหมาดที่มัสยิดไปเลย3วันอยู่ที่นั่นเลยช่วงเวลาไม่นานนะอาจารย์นะอัสรีมักริบอีชาเนี่ยจริงๆมันไม่นานท่านอยู่ที่มัสยิดละหมาดเสร็จอ่านกุรอานละหมาดสุนัตก็ได้เว้นไว้สักช่วงหนึ่งหรือท่านมีเวลามีแข็งแรงก็ไปไม่ได้ว่า
2: คืออย่างนี้ด้วยนะคุณเอมถ้าสังเกตดี
1: ๆ
2: ถ้าสังเกตดีๆบรรดาตึกที่เป็นทางผ่านของเราที่ไปมัสยิดฮารอมมันจะมีมุซอลลาอย
1: ู่ใช่ครับ
2: มันจะมีที่ละหมาดอยู่เพราะเขารองรับคนที่ไกลๆแล้วเดินไปไม่ทันหรือว่าที่มัสยิดมันแน่นมากลงจากตึกมาบางทีเดินไปแค่สองตึกมีที่ละหมาดละ
1: ใช่
2: อันเนี้ยเราแก้ปัญหาได้เลย
1: ละหมาดได้เลย
2: ก็ไปละหมาดซึ่งบางทีแดดร้องอย่างเงี้ยเราไปไม่ได้มันไกล
1: ไม่รู้ล่ะพี่น้องเวลามันซื้อเข้าไปเนี่ยมันแสบถึงข้างใน
2: ใช่
1: เวลามันร้อนมันเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ไปสัก 2-3 วันเนี่ยจะรู้เลยว่าโพรงจมูกเราแห้งและนั่นแหละมันจะเป็นที่ก่อเกิดทำให้ร่างกายเราไปได้เลย
2: ครับ
1: อันนี้ก็ส่วนตัวนะครับผมแล้วแต่พี่น้องอาจจะแข็งแรงกว่า
2: คือผมพยายามบอกพี่น้องที่เดินทางไปเนี่ยวันที่30เนี่ยก็จะอบรม
1: ครับ
2: อบรมที่ดาน่าแล้วฮะอบรมเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการทำฮัจญ
1: ์ครับ
2: เพราะว่าที่ผ่านมาทุกวันเสาร์เขาก็มีการอบรมตลอดแล้วผมจะปิดท้าย
1: ครับ
2: ปิดท้ายก็ถือว่าเชิญแล้วกันเชิญพี่น้องที่จะไปร่วมรับฟังนะครับเป็นการสรุปการประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนที่จะเดินทางเพราะชุดผมเนี่ยเดินทางวันที่4วันที่4กันยาเนี่ยจะเดินทางนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่มะดีนะห์ก็จะมีการเรียนการสอนทุกวัน
1: ครับ
2: ทุกวันหลังซุบฮีหลังอาหารเช้าครับก็จะมีการอบรมให้ความรู้ละ ในแง่มุมต่างๆซึ่งก็จะเน้นไปในเรื่องของภาคปฏิบัตินะแล้วก็ในส่วนภาคพิธีกรรมก็อยากจะบอกว่าการเตรียมพร้อมอุมเราะห์หรือฮัจญ์เป็นอิบาดะห
1: ์
2: ผมให้หลังไว้ก่อนอิบาดะห์ท่านจะทำท่านต้องมีความรู้จะทำลักษณะประเภทตามเขาเหมือนกับสมัยก่อนบอกว่าโตแซ่เป็นคนนำฉันไม่ต้องรู้อะไรหรอกตามอย่างเดียว
1: อ
2: ันนี้เข้าใจผิด
1: อ
2: ันนี้เข้าใจผิด
1: ต้องรู้บ้าง
2: ต้องรู้อย่างน้อยที่สุดรู้เหมือนเรารู้ละหมาดอ่ะคุณอิมเราจะละหมาดเราต้องรู้ไหม
1: ทุกคนมีอะไรบ้าง
2: โดยพื้นฐานของมันซุบฮ์มีกี่รอกอะซูรีมีกี่รอกอะไอ้ที่รุกลมันคืออะไรที่วาญิบมันคืออะไรคือเราต้องรู้ในภาพรวมในอิบาดะห์นั้นๆฮัจญ์เหมือนกันฮัจญ์เป็นอิบาดะห์เราจะประเภททำแบบหลับหูหลับตาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรือแซ่รับผิดชอบไม่ได
1: ้
2: คือถ้าตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าพลาดละฉะนั้นตรงนี้จึงเน้นการให้ความ
1: แต่ว่าไปฟังได้นะแต่ถ้าอยากไปปีนี้ไปไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ้ไปฟังเอาความรู้ได
2: ้ไปฮะคือท่านที่อยากจะไปร่วมรับฟังเอาความรู้แล้วก็เป็นวันที่จะตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลายคนสงสัยประเด็นต่างๆก็พาไปนะครับเสาร์ที่30เป็นเสาสุดท้ายที่จะปิดการอบรม
1: ครับ
2: ซึ่งผมจะเป็นผู้ให้การอบรมสถานที่ก็คือที่บริษัท
1: ดาน
2: าคุปของอาจารย์พักดีแล้ว
1: ครับผม
2: นะที่นั่นบางคนถามว่าถ้าไม่ได้ไปกับดานาไปฟังได้ไหมถ้าท่านมีโอกาส
1: อยู่ใกล้
2: ด้วยก็ไปร่วมรับฟังกัน
1: ได้ครับคำถามต่อไปนะถามว่าสิทธิและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอยากให้อาจารย์อธิบายแบบละเอียดนิดนึงครับ
2: ครับในข้อที่3เนี่ยคือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินชีวิต
1: ครับ
2: อายะกุรอานอายะนึงที่น่าสนใจคุณเองอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสที่บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะวะบิซิลกุรบะวัลยะตามะวัลมะซากินوالجاري ذي القربى والجاري الجنوب والصاحب بالجم แล้วก็กล่าวจนจบในอันนิซาอายะที่36
1: อัน
2: นี้เอาส่วนที่เกี่ยวข้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะนี้ถึงสิ่ง2ประการที่สำคัญประการที่1ก็คืออัลลอฮ์ได้บอกได้สั่งที่บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าได้ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์
1: ครับ
2: อันนี้เป็นคำสั่งหลักอยู่แล้วจริงไหมในทุกนบีทุกรอซูลเวลาพูดถึงเรื่องการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าเนี่ยขึ้นอายะห์แบบนี้เลยวะอะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะห์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์
1: ครับ
2: นั้นคำสั่งคืออิบาดะห์คำห้ามคือชิริก
1: อ
2: ันนี้เกิดขึ้นในทุกยุคสมัยแห่งการเป็นนบีและรอซูล
1: ครับ
2: แต่ที่เป็นสาระสำคัญคือมันมาพ่วงกับการทำความดีต่อมนุษย์อันหนึ่งพูดถึงสิทธิระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกประการหนึ่งพูดถึงระหว่างสิทธิมนุษย์ต่อมนุษย์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะจงปฏิบัติดีต่อบุพการีทั้งสองนะไม่เพียงเท่านั้นว่าบิซิลกุรบาใครอะซิลกุรบากุรบาแปลว่าใกล้ชิดและญาติใกล้ชิดพ่อแม่ญาติใกล้ชิดวาลียาตามาเด็กกำพร้าวัลมาซากินคนมิสกินคนขัดสนวัลญารีซิลกุรบาเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะวัลญารีจุนุบเพื่อนบ้านที่ห่างไกลอันนี้พูดถึงเพื่อนบ้านแล้วนะ
1: ครับ
2: ไม่แค่นั้นนะวะซอฮิบีวะซอฮิบีบิลจัมย้ําแปลว่าอะไรข้างๆแปลว่าคนที่อยู่ข้างท่านน่ะคือร่วมเดินทางก็ได้ร่วมทํางานก็ใช่อยู่ในความหมายอะไรอิห์ซานอยู่ในความหมายของการทําดีต่อบุคคลเหล่านี้เวลาเราดูอายะห์เนี่ยผมบอกเลยว่ากุรอานเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วเราทําความเข้าใจเนี่ยเราจะพบว่าอิสลามมันครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินชีวิตจริงๆ อายะต้นพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ
1: ์ในต่าง
2: บ่าวต้องปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไร
1: ครับ
2: แต่พอเวลาอายะเดียวกันเชื่อมโยงมาพูดถึงเรื่องอะไรการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์เริ่มตั้งแต่พ่อแม
1: ่
2: เรื่องญาติใกล้ชิดเด็กกำพร้าคนยากคนจนเพื่อนบ้านที่ใกล้เพื่อนบ้านที่ไกลและเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเดินทางโอ้โหมันแปลว่าแต่ละบุคคลที่ถูกกล่าวในเรื่องของคุณธรรมที่พึงปฏิบัติต่อเขานั้นมันมีกรอบกติกาทั้งสิ้นเลย
1: ในอายะนี้ระบุไหมอาจารย์ว่าเฉพาะมุสลิมอย่างเดียว
2: อายะนี้ครอบคลุมทั้งมุสลิมันกานะเอากาฟิรัน
1: เพราะว่าสมัยนบีก็มี
2: หรือกาเฟรก็ตามกอรีบันอัมกอรีบันจะใกล้หรือจะไกลนะครับเป็นญาติใกล้ชิดหรือว่าคนที่ห่างไกลออกไปมูลาซิกอนอัมบะอีดันแปลว่าตะกี้พูดถึงความห่างไกลในเรื่องของสถานภาพบุคคล
1: อ
2: ันนี้พูดถึงบ้านละบ้านใกล้บ้านไกลพอเวลามองอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าคำว่าเพื่อนบ้านมันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นมุสลิมอย่างเดียวคนที่อยู่ในความหมายเพื่อนบ้านไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเขาอยู่ในความหมายของคำว่าเพื่อนบ้าน
1: คุมอยู่ในอายะนี้อ
2: ยู่ในอายะนี้ครับเพียงแต่เขาเรียกอะไรระดับความใกล้ชิดและการให
1: ้
2: การช่วยเหลือมีการตาฟ้าวมีความแตกต่างกันตามสถานะเข้าใจนะมีความแตกต่างกันตามสถานะแต่มันก็อยู่ในความหมายอย่างเช่นปฏิบัติกับพ่อแม่กับญาติใกล้ชิดเนี่ยให้ทำดีเหมือนกันแต่ถามว่าต้องเหมือนกันไหมไม่ต้องเหมือนนะคนที่เราจะทำดีกับพ่อแม่ก็อย่างนึงนะทำดีกับญาติใกล้ชิดก็อย่างนึงนะทำดีกับเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมก็อีกอย่างนึงนะทำดีต่อเด็กกำพร้าต่อคนขัดสนก็อีกอย่างนึงนะทำดีญาติใกล้ญาติไกลก็อีกอย่างนึงนั้นสถานะของการปฏิบัติแตกต่างกันได้
1: คร
2: ับ ไม่แปลกแต่มันอยู่ในความหมายมันอยู่ในความหมาย
1: อาจารย์พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็เรากำลังรณรงค์เรื่องของกุรบานด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นคนพุทธให้ได้ไหม
2: ให้ได้ครับ
1: ได้เหมือนกันเลย
2: เขาอยู่ในความหมายของคนยากคนจนเนี่ยเราให้เขาได้หมดก็จากฐานของอัลกุรอานอายะห์นี้แหละมันเป็นกุญแจดอกสำคัญ
1: ครับ
2: ที่จะทำให้เราสามารถที่จะตอบคำถามนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์จากสิทธิของเพื่อนบ้านได้ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เราเข้าใจนิดหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้คำว่าซิลกุรบานะครับวัลจาร์ซิลกุรบาวัลจาร์อัจจุนุบวัสซาฮิบจัมอัสซาฮิบบิลจัมสองคำจาร์ซิลกุรบากับจาร์จุนุบสองคำเนี่ยอาจจะมีการอธิบายความที่แตกต่างแต่ว่าอุลามะตัฟซีรส่วนใหญ่บอกว่ายาร์ที่บ้านพื้นบ้านอะซิลกุรบาเนี่ยแปลว่าอัลลซีไบนะกะวะไบนะฮูกอรอบะแปลว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มีความเป็นเครือญาติกันอยู่นะเป็นเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เป็นญาติใกล้ด้วย
1: ครับ
2: ส่วนคำว่ายาร์ยูนุบแปลว่าอัลกอรีบลากอรอบะใบนากาวะใบนาหูคำว่ากอรีบเนี่ยที่นี่แปลว่าไม่ได้มีสถานะของความเป็นความใกล้ชิด
1: ไม่ได้เป็นญาติ
2: อาจจะเป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะของความใกล้ชิดลักษณะเครือญาติ
1: ครับ
2: ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นกุรอานใช้สองอันนี้เนี่ยท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรได้อธิบายว่าคำว่ายาร์ตะกี้ที่คุณอิมถามยัชมุลมุสลิมวัลกาฟิรครอบคลุมไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรอาบิดวัลฟาซิกว่าเป็นคนเคร่งครัดหรือว่าเป็นคนไม่ดีก็ตามหรือแม้จะข้างความหมายอัสซอดิกวัลอาดูว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูอยู่ในความหมายอันนี้ทั้งหมดเพียงแต่ที่ผมบอกแล้วว่าสิทธิที่เขาจะได้รับจากเรานั้นในภาษาวิชาการเขาเรียกมูตาฟาวิชแปลว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบิฮัสบีตาฟาวุติอะฮวาลิฮิม มันจะแตกต่างตามสถานภาพของเขาที่เราพึงปฏิบัติคำถามคือสถานภาพที่พึงปฏิบัติเนี่ยมันมีกี่สถานภาพ
1: ช่วยได้แค่ไหน
2: เขาบอกว่าคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีอยู่3สถานภาพใหญ่ๆด้วยกันสถานภาพบางคนบอกอาจารย์เอาคำว่าเพื่อนบ้านครอบคลุมกาเฟตมาจากไหนกุรอานในอายะเดิมเลยอัญญาร์ซิลกุรบากับวัลญาร์อัจญุนุบ
1: อ
2: ุลามาตัฟซีรบางท่านบอกว่าอันนี้หมายถึงเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมยูนุบแปลว่าเพื่อนบ้านที่เป็นกาเฟต
1: สุรอันนิซะอายะที่30นะพี่น้อง
2: สามสิบหก
1: สามสิบสาม
2: สามสิบหก
1: ขอมาอัพด้วยนะสามสิบหกถ้ามีกุรอานแปลไทยลอง
2: ลองเปิดดู
1: ครับ
2: หรือบางท่านแปลว่ายาซิลกุรบาแปลว่าญาติใกล
1: ้
2: แปลว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้อัลจุนูบีแปลว่าอัลมุญานีแปลว่าที่อยู่ไกลออกไปหน่อยนะครับบ้านอาจจะห่างไกลไปนิดในตัฟซีรเหล่านี้เนี่ยบอกภาพรวมของความเป็นเพื่อนบ้านแต่เวลามาลำดับสถานะมาลำดับสถานะแล้วสิทธิที่พึงจะได้รับจากเรามันมี3สถานะใหญ่ๆด้วยกัน
1: ครับ
2: สถานะที่1ก็คือมีเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านประเภทที่หนึ่งมีสถานะ3สถานะอยู่ในคนคนเดียวกัน1สถานะแห่งการเป็นมุสลิมแล้วก็ใกล้ชิดด้วยนะเป็นญาติเป็นมุสลิมนะแล้วก็กอรีบเขาได้สิทธิอะไรรู้ไหมสิทธิของเพื่อนบ้านสิทธิของมุสลิมสิทธิของความใกล้ชิดเพื่อนบ้านประเภทที่หนึ่งเนี่ยมี3ลักษณะเลย1เป็นเพื่อนบ้าน2เป็นมุสลิม3เป็นความญาติใกล้ชิดเวลาเขามี3สถานะแปลว่าสิทธิที่พึงได้รับจากเราก็3อย่าง
1: ครับ
2: 1ก็คือสิทธิแห่งเพื่อนบ้านสิทธิของอิสลามของความเป็นมุสลิมสิทธิแห่งความเป็น
1: ญาติพ
2: ี่
1: น
2: ้
1: อง
2: เห็นไหมอันนี้ครบเลย
1: ครับ
2: อันที่2เพื่อนบ้านประเภทที่สองมีสองสถานะสถานะอัลญาร์วัลมุสลิมแปลว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านและก็เป็นมุสลิมแต่อาจจะไม่ใช่กอรอบะไม่ใช่ญาติใกล้ชิดก็ปฏิบัติกับเขาในสองสถานะเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านบางประเภทอยู่ในสถานะเดียวคือสถานะของเพื่อนบ้าน
1: เพื่อนบ้านอย่างเดียว
2: ก็คือชนที่เป็นกาเฟรนั้นเราจะเห็นว่าความหมายของเพื่อนบ้านเนี่ยครอบคลุมไม่ว่าคนคนนั้นจะมีสิทธิที่เราพึงปฏิบัติกับเขา3สถานะหรือปฏิบัติกับเขา2สถานะหรือปฏิบัติกับเขา1สถานะไอ้คำว่า1สถานะเนี่ยมันคือคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิม
1: ก็อยู่ในความหมายของเพื่อนบ้าน
2: อยู่ในความหมายของคำว่ายาร์หรือแปลว่าเพื่อนบ้านเวลาเรามองจากตรงนี้เราจะพบว่านี่คือศาสนาแห่งมนุษยชาติอิสลามห้ามอายุติธรรม
1: ซอลเลมคำที่เราใช้ซอลเลมก็คืออายุติธรรมแหละที่อาจารย์อธิบาย
2: ห้ามซอลเลมอายุติธรรมถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่คือสิ่งที่เป็นหลักของศาสนา
1: เมื่อก่อนได้ยินอะไรนะไปโกงเจ๊กกัน
2: โอ้โหรักขนม
1: รักขนมเจ๊กไม่บาป
2: รักขนมอาแปะนี่ไม่บาป
1: อ่
2: ะไม่บาปปุ๊บก็ของแสนแสบสิเล่นน้ำกันวางอุบายอีกคนมีอยู่หัวเรืออีกคนอยู่ท้ายเรือเมื่อก่อนคนแสนแสบนี่ตอนผมเล็กๆนะ
1: ผมยังทัน
2: คุณนายเอ็มเขาจะขายของทางเรือ
1: ผมจะว่ายน้ำเป็นของแสนแสบ
2: เสร็จแล้วก็ผู้ใหญ่สอนนี
1: ่
2: นะว่าถ้าเกิดไม่ใช่มุสลิมแล้วก็รักไม่บาปสนุกสิตอนนี้มึงจะไปคืนใครเลย
1: อันนั้นหลักกูเนี่ย
2: มันตอนเล็กอ่ะมันตอนวัยรุ่นเนี่ยมันไม่รู้นี่ใช่ไห
1: ม
2: เกลือเขาจะมีขนมเต็มเลย
1: ดักเรือ
2: ไปอีกคน
1: อะไรว่าอะไรนะเบ่งความสนใจ
2: ใช่ก็นั่งก็เกาะเรือแล้วคุย
1: มัน
2: อยู่เรือมันมาเทียบฝั่งก็คุยหัวเรือไอ้ท้ายเรือเอาขนมลงน้ำ
1: อ
2: ันนั้นความรู้เท่าไม่ถึงการจริง
1: ไม่ใช่หลักการ
2: ไม่ใช่
1: ครับ
2: แล้วก็หมาตัวไหนวิ่งเข้ามาในเขตสุราเนี่ย
1: เรียบร้อย
2: ไม่มีการคือมาเนี่ยมีชีวิตออกไปเนี่ยคือไปปลูกฝัง ไปสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอันนี้ต้องบอกเลยนะ
1: ครับ
2: ต้องบอกเลยว่าเราเองต้องให้ความยุติธรรมกับสิ่งนี้แล้วก็สิทธิของเขาไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมห้ามละเมิดห้ามละเมิดเราไปละเมิดไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่มุสลิมอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความการให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ผิดต่อหลักการของศาสนาการซอลิมการอธรรมเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์นะเราเลี้ยงสัตว์ก็ต้องให้อาหารเขา
1: อดน้ำอดข้าว
2: ปล่อยให้เขาหิวโหยตายเนี่ยมีบาปนะ
1: ครับ
2: คนที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงจะดูแลยาเพราะคุณกำลังอธรรมต่อเขากำลังซอลิมต่อเขานั่นสัตว์นับภาษาอะไรกับมนุษย์อ่ะ
1: โดนหนักเลย
2: ไม่ได
1: ้
2: ฉะนั้นไอ้ทัศนคติที่บอกว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมแล้วก็โกงได้
1: อันนี้ผิด
2: หักหลังได้ทรยศได้ไม่ใช่
1: อ
2: ันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดต่อหลักการอย่างมากซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วอย่างน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออิสลามมีกรอบในการปฏิบัติในทุกเรื่องในทุกเรื่องนะผมเน้นนะในทุกเรื่องนะแม้ว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดข้อสงสัยอะไรเนี่ยกลับไปหาคำตอบจากกุรอานหะดีษกลับไปหาคำตอบมีหลายครั้งครับผมกำลังขับรถอยู่บางทีพี่น้องเราสนใจฮะสนใจแล้วติดตามรายการคนที่สนใจและต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็ถามคำถามผมกำลังขับรถอยู่โทรมาผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยว
1: ถูกปรับนะครับ
2: ตอนนี้ยังอาจจะคุยไม่ได้เดี๋ยวผมไป
1: ตอบถึง
2: ที่ก่อนหรือเอาข้อมูลส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะมาตอบเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทั่วๆไปด้วยนะบางท่านก็สอบถามมาบางทีก็ทิ้งคำถามไว้ตอนที่ผมยังไม่สะดวกก็ตอบกลับไปเขาก็ได้รับประโยชน์จากการที่คือเวลามีข้อสงสัยในศาสนาเนี่ยมันไปหาข้อยุติจากบุคคลหาข้อยุติจากอารมณ์หาข้อยุติจากคำบอกเล่าไม่ได้มันต้องไปจบที่กุรอานมันต้องไปจบที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันต้องไปจบจากสองสิ่งนี้ที่ผ่านความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเข้าใจต่อตัวบทหลักฐานว่าอย่างไรก็ต้องพยายามนำให้เขานำมาสู่จุดนี้ให้ได้เพื่อที่จะลดเขาเรียกบรรยากาศของความขัดแย้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจหรืออารมณ์ที่มันอาจจะห่างไกลจากหลักการไปเราก็พยายามดึงกลับมาบางเรื่องเนี่ยบางคนถามบางคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีภูมิคือแต่ว่าไม่ใช่ลองดีแต่ถามอยากจะรู้เพราะเขาอาจจะเข้าใจมาอย่างหนึ่ง
1: ครับ
2: อันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าทุกท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้และเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่สำคัญที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือพอเวลามีตัวบทหลักการมารองรับเนี่ยมันยุติถึงแม้ว่าเขาจะเห็นต่างแค่ไหนพอเวลามีตัวบทหลักการมารองรับก็อัลฮัมดุลิลละ
1: มีการหนึ่งอาจารย์น่าสนใจเลยพี่น้องถามเขาบอกว่าเนี่ยแหละการช่วยเหลือเพื่อนบ้านอุ้ยอย่าไปช่วยมันเลยอย่าไปให้มันเลยพวกนี้มันคณะใหม่พวกนี้มันบิดาอะไรแบบนี
2: ้คือ
1: เพื่อนบ้านนะ
2: ผมว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนจนเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะว่าเขาจะอะไรเขาละหมาดด้วยนะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เขาได้รับด้วย
2: คือจริงๆแล้วน่าจะใช้การช่วยเหลือเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การที่เราจะให้ความรู้กับเขาคือการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นประตูบานแรกก็ดูสิหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตอ่ะใครล่ะอัลมุอัลลัฟฟิกุลูบิฮิมคนที
1: ่กำลังสนใจนะ
2: เพียงหัวใจโน้มเอียงมาหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าคณะที่ถ้าเราดึงเข้ามาได้หนึ่งคนก็จะมีคนตามเข้ามาได้อีก
1: ครับ
2: คนที่เริ่มสนใจศาสนาเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทีนี้ประเด็นมันเนี่ยไอ้คนที่มันไม่ดีที่มันหยำเปรที่มันถามว่าถ้าเกิดคนประเภทนี้เนี่ยสังคมกันออกทุกประเด็นทุกประตูเลยไม่ให้โอกาสเลยเนี่ย
1: หลุดแน
2: ่มันก็ยิ่งไปไกลห่างไงแต่ถ้าเราให้โดยมี
1: การตัดบียาด้วย
2: มีการให้ที่ติดตามผลงานอ่ะก็อย่าสักแต่ให
1: ้
2: อย่างน้อยทุกครั้งที่เราช่วยเหลือก็ต้องนำศาสนาไปให้เขาด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่วิธีคิดและความเข้าใจในศาสนาในตัวเขาเปลี่ยนผมเชื่อมั่นว่าชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นประตูบานแรกในการที่จะเข้าไปเข้าไปสู่บุคคลเหล่านี้ ไม่แน่หรอกบางทีอาจจะทำให้การช่วยเหลือไมตรีจิตที่เรามีต่อเขามันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจยอมรับหลักการแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาก็ได
1: ้
2: นั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังไอ้ส่วนว่าคนที่ดีอยู่แล้วแล้วมันยากมันจนเราจะให้การช่วยเหลือมากกว่าคนอีกคนหนึ่งหน่อยก็ไม่ใช่ผิดอะไรแต่อย่ากันแล้วก็อย่าบอกว่าคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ
1: ์ครับ
2: เพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่ละนะครับบางทีเราใช้วิธีการช่วยเหลือเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การนำอิสลามไปสู่เขาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราบางทีเราเองก็ควรที่จะให้โอกาสกับบุคคลอื่นด้วยนะครับ
1: คำถามต่อไปครับอาจารย์ซื้อสินค้ามีตำหนิสามารถคืนผู้ขายได้ไหมตามหลักการอิสลาม
2: นะในอิสลามเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขายมากจริงๆเรื่องนี้เป็นภาคมุอามะลาตเป็นภาคการทำธุรกรร
1: ม
2: ทางการเงินการซื้อการขายมันเป็นภาคธุรกิจ
1: การตกลงอะไรต่างๆ
2: ที่เราควรต้องศึกษา
1: ครับ
2: นบีพูดหลักไว้อย่างนึงว่าอัลบัยยานบิลคิยารการซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่การเลือกการตัดสินใจมาละมียะตะฟัรรอกอเขามีสิทธิ์เลือกจะซื้อไม่ซื้อตราบใดที่ยังไม่แยกจากกันแปลว่ายังไม่ออกจากณที่แห่งนั้นแปลว่าสำเร็จการซื้อการขายดูนะฟาอินซอดอกอแปลว่าหากทั้งสองพูดจริงซื่อสัตย์วะบัยยะนาแล้วก็อธิบายรายละเอียดของมันเห็นไหมการซื้อการขายที่อยู่บนฐานการโกหกผิ
1: ด
2: การซื้อการขายที่อยู่บนพื้นฐานของการปิดบังข้อตำหนิผิด
1: อ
2: ันนี้บอกก่อนเลยนะ
1: ครับ
2: ยาตีมีสินค้าหลายอย่าง
1: มีฮะอันนี้ต้องระวัง
2: ฉะนั้น

0: สิ่งที่เราประกาศให้กับพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามแล้วที่จะให้พี่น้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าการที่เราพูดจริงไม่โฆษณาชวนเชื
1: ่อ
0: การที่เราบอกสภาพของสินค้านั้นๆอย่างครบถ้วนตามความรู้ของเราที่มีเกี่ยวกับเรื่องนั้น
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นเลยไหมบูริกาลาฮูมาอัลลอฮ์จะให้บารักะห์กับทั้งสองวะอินกาซาบะวะกาตามาแต่ถ้าหากว่าโกหกแล้วก็ปกปิดของเนี่ยมันมีตำหนิแทนที่จะบอกกับเขาก็ไม่บอกเราปิดเอาไว้เพราะเดี๋ยวราคาไม่ได้ที่ตั้งไว
1: ้
0: ของนี้ตั้งไว้ราคา 1,000 บาทเวลามันมีตำหนิราคาต้องลดดิไม่บอกตำหนิอยากจะขาย 1,000
1: แต่ราคาเท่าเดิมแหละ
0: อันนี้แปลว่าโกหกและปิดบังมูฮิกัตบารากาตุใบฮิมาอัลลอฮ์จะลบบารากะไม่ให้มีบารากะในการซื้อการขายนั้น
1: ครับ
0: บุคอรีมุสลิมคำถามก็คือว่าหากคนคนหนึ่งซื้อสินค้าไปแล้วเขาไปพบสิ่งที่เป็นข้อตำหนิบกพร่องจากสินค้านั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเอาสินค้านั้นมาคืนผู้ขายและผู้ขายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในการที่จะไม่รับคืน
1: นี่หลักการอิสลาม
0: นี่หลักการอิสลามถ้าในกรณีเจตนาปกปิดสิ่งที่เป็นข้อตำหนิหรือข้อบกพร่องในสินค้าอันนี้ฮาราม
1: ปกปิดเลย
0: ปกปิดเลยฮะปิดบังเลยเพื่อที่จะกลัวว่าเดี๋ยวราคาของสินค้ามันจะลด
1: เนี่ยอาจารย์เห็นสต็อกจะตีมมีของที่ชำรุดอะไรเงี้ยเราก็กันไว้เลยไม่ได้มาขายนี่เราก็จะแยก
0: หรือใช้วิธีนี้ก็ได้คุณเอมไอ้ของที่ชำรุดเนี่ยไอ้ของที่มันบกพร่องเนี่ยหรือมันไม่ครบสมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่มันพึงม
1: ีแต่ยังใช้ได้อยู
0: ่ประกาศขายบอกว่าอันนี้มันมีคุณสมบัติ 80% จาก 100% เนี่ยเราขายราคาเท่านี้นะใครอยากจะซื้อบางคนเป็นช่างนี่
1: ใช่
0: เขาซื้อไปแล้วเขาไปซ่อมแซมเขาอาจจะใช้ได้เหมือนเดิมเอามาประกาศขายแต่ต้องบอกข้อตำหนิอย่าเอามารู้อย่าเอาสินค้า10อย่าง10ชิ้น8ชิ้นสมบูรณ์2ชิ้นมีตำหนิรวมกันแล้วขายยกหรือว่าให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยไม่บอกไม่ได้ตะมียะห์บอกว่าอย่างไรตะมียะห์บอกว่ากรณีที่ไม่ได้เจตนาคือผู้ขายเนี่ยไม่เจตนาคือไม่รู้ข้อตำหนิ
1: ครับอันนี้ของเรามีบางทีมันมาล็อตใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วไปนั่งเช็คทั้งหมด
0: เป็นคือมันไม่รู้ว่าเราแล้วไม่มีไม่ได้เจตนาในการที่จะปิดบังอะไรหรอก
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเวลาซื้อขายไปแล้วเนี่ยตะมียะห์ยังให้ไม่ได้เจตนาหลอกลวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อผู้ซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยแต่ว่าถ้าเขาจะเอามาคืนเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ขายเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาในการปกปิดก็รู้เท่านี้เหมือนกันแต่พอไปรู้ว่ามันมีตำหนิที่หลังเนี่ยก็ถือว่าการซื้อขายมันขาดแล้วนะอัลฮะดีษที่บอกว่าบิลกิยาร
1: ์
0: มาลามีตะฟัรรอกอเขามีสิทธิ์เลือกที่จะรับไม่รับตามใดที่ยังไม่ออกจากที่นั้นไปเพราะว่าไม่สิ้นสุดการซื้อการขายแต่ว่าสปิริตของผู้ขายเนี่ย
1: ส่วนใหญ่จะคืน
0: รับคืนฮะผมว่ามันไม่ใช่ได้ของอย่างเดียวมันได้ใจเขาด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ถ้ามันบกพร่องมันไม่สมบูรณ์ตามราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยรับคืนมาเถอะนะครับแล้วเอาของใหม่ให้เขาไป
1: แต่ว่าสงสารน้องๆทีมงานฝ่ายขายมากเลยจัง
0: ว่า
1: บางทีของมีตำหนิเนี่ยแหละขอของคืนขอเปลี่ยนของแหละแต่ว่าบางทีเจอคำหยาบบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องอันไหนที่ท่านส่งกลับมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้
0: ครับผม
1: มีเปลี่ยนไปอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะอันนี้เราก็รับผิดชอบนะอาจารย์อย่างกรณีของแท็บเล็ตเมื่อก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะใช้ไม่เป็นชาร์จไฟไม่ครบตามเวลาที่กำหนดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาท่านส่งกลับมาเราก็จะทำการเซอร์วิสส่งกลับไปให้ทุกทีอันไหนที่มีข้อตำหนิเราก็สามารถที่จะส่งคืนให้พี่น้องตลอดเหมือนกัน
0: ครับก็ผมสรุปความนี้ว่ากรณีที่ผู้ขายเจตนาปกปิด
1: ครับ
0: ไม่ยอมบอกข้อชำรุดหรือข้อตำหนิของสินค้า
1: อ
0: ันนี้สิทธิ์ของผู้ซื้อสามารถที่จะเอามาคืนและจำเป็นที่ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าหรือลดราคาตามสัดส่วนของมัน แต่ถ้าไม่เจต

0: แล้วไม่ได้รู้เลยว่ามันมีตำหนิอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่จำเป็นสำหรับผู้ขายแต่อยู่ที่วิจารณญาณในการที่เขาจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองแล้วก็ในการที่จะตอบสนองผู้บริโภคในสิ่งที่เขาควรจะรับสิ่งที่ดีที่สุดไปหรือไม
1: ่
0: แต่อย่างเดียวอย่างไรก็ตามแต่ผมอยากจะให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายแหละฮะอยากจะได้เข้าใจว่าจะอะไรก็ตามแต่อยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยกับความเข้าใจแล้วก็การมีมารยาทต่อกันอย่างที่คุณอิมบอกบางทีอาจจะเสียอารมณ์มานะ
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้คำพูดอะไรก็หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ต้องอดทนนะ
1: ฟังใช่
0: แล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เรายืนยันว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีตำหนิที่มันบกพร่องเราจำเป็นต้องบอกให้กับผู้บริโภคได้รับรู
1: ้
0: แล้วให้เขาสมัครใจในการที่จะซื้อสิ่งนั้นหรือจะไม่ซื้อสิ่งนั้นเพราะว่าเขามีสิทธิ์ในการเลือกหน้าที่ของเราก็คือต้องทำสิ่งนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนที่มันนอกเหนือความรู้ของเราไปแล้วนี่อันนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบละ
1: อ
0: ย่างเช่นเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ดูแล้วมันไม่มีปัญหาก
1: ินได้แก้ว
0: พอไปใส่น้ำปุ๊บมันรั่วอย่างเงี้ยเราไม่รู้นี
1: ่
0: อันนี้ก็อยู่ที่สิทธิ์ว่าเขาเอามาคืนคุณจะคืนให้เขาไหมอ่ะแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วคุณปกปิดอันนี้วายิบอยู่แล้ว
1: มันมีข้อนึงแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วอาจารย
0: ์
1: ผมเลยจะขอต่อเรื่องการค้าขายนิดนึงเพื่อให้พี่น้องได้เพิ่มเติมในประเด็นนะครับอย่างเช่นกรณีของตอนนี้มีการก็เรียกว่าค้าขายกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากมายพอสมควรอาจจะไม่เห็นของที่อยู่ตรงหน้าการค้าขายในลักษณะแบบนี้นี่เป็นถือว่าเป็นที่อนุญาตนะ
0: คืออันนี้มันการไม่เห็นของการซื้อขายแบบไม่เห็นสินค้าเนี่ยโดยหลักแล้วไม่อนุญาตเพราะว่ามันต้องชัดเจนใบยนาซอดกอว่าใบยนาแปลว่าของต้องจริงคือของไม่เห็นน่ะไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะมันซื้อลมมาสิ
1: ใช่
0: เพราะว่ามัน
1: อาจจะถ่ายรูป
0: ทำไมคือไอ้นั่นแปลว่ารู
1: ้อ๋ออ
0: ย่างนั้นน่ะแปลว่ารู้แปลว่าเห็นแต่ไม่เห็นก็คือ
1: ส่งไปให้แล้วไม่ถูกใจอย่างเงี้ยคือภาพที่เห็นสมมติว่าเดี๋ยวนี้มีขายในอินเทอร์เน็ตยังไงอาจจะถ่ายรูปมันออกมาดูดีสวยผมสนใจผมก็สั่งซื้อพอของมาถึงเอ้าทำไมมันไม่เหมือนในรูป
0: ปัญหาคือคุณสมบัติคุณแจกแจงครบหรือเปล่าหนึ่งสินค้าชิ้นนี้มันมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วคนซื้อเนี่ยได้เห็นสินค้าได้รับรู้ได้รู้ความเป็นตัวตนของสินค้าทุกอย่าง
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ในประเด็นที่บอกว่าก็ถือว่าเป็นการซื้อขายได้แต่ถ้าประเภทที่บอกไม่เห็นเลย
1: ครับ
0: ประเภทแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ครอบครองด้วยนะ
1: อันนี้
0: ใครเรียกจับสื่อมือเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: ต้องเป็นเจ้าของ
0: ต้องเป็นเจ้าของแล้วคุณจะขายอะไรเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้าของก่อนนะไม่เป็นเจ้าของนี่ขายไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่อักรอมบอกว่าจะขาย iPad
0: แต่ยังไม่มีอ่ะ
1: เขามีอยู่ไงเรารู้นะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อมาจากเขาเลยไปบอกขาย
0: ไม่ได้เรายังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นเราไม่มีสิทธิ์ผู้ขายต้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นคุณต้องเป็นเจ้าของอ่ะถ้าอย่างว่าคุณไม่เป็นเจ้าของคุณเอาอะไรไปขายเขาล่ะ
1: ที่ถามเงี้ยเพราะอะไรไหมอาจารย์คือผมจำผ้าพันคอที่เป็นเซฟกาซ่านี่แหละก็มันก็จะเป็นแค่ภาพที่น้องๆเขาออกแบบมาเป็นเวิร์ดเป็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปหลายคนบอกจองยังจองยังผมบอกยังไม่จองของยังไม่มา
0: ถูกต้อง
1: สำหรับผมเนี่ยแต่ของมาเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้เห็นนี่มาเป็นแบบนี้แล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: ตรงกับในแบบไหมถ้าแบบจะผมจะประกาศให้แบบมาละสนใจไหมสนใจไปสั่งกันคือของยังไม่มาเรายังไม่ขาย
0: มันขายไม่ได้เพราะเรายังไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั่นจะไป
1: เนี่ยพี่น้องมาถามว่าก็งงนี่บอกนี่เนี่ยคือหลักการนี่คือหลักการการค้าขายบางทีเราต้องเรียนเรื่องของเนี่ยบางทีหลายคนไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยอาจารย์หนังสือเป็นเล่ม
0: ใช่
1: รายละเอียดเยอะมาก
0: คือมันอยู่ในบาบมูฮัมมัดมันคือภาคหนึ่งของวิถีชีวิตมุสลิมอ่ะมันมีเรื่องอิบาดะห์มีเรื่องอะกีดะห์ในนั้นคือมูฮัมมัด
1: ครับ
0: แล้วก็ในมูฮัมมัดมันก็เป็นบทบัญญัติก็จำเป็นจะต้องมาเรียนมารู้มาทำความเข้าใจกันว่าถ้าจะทำธุรกิจจะทำธุรกรรมจะซื้อการขายหลักการศาสนาว่ายังไงต้องเอาตรงนั้นมาเป็นหลักเมื่อเอามาเป็นหลักแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ผิดเพี้ยนไง
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามันจะได้เกี่ยวข้องแล้วไม่แน่ต่อไปเราอาจจะขยายบทเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหรือธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามในมิติต่างๆ อาจจะเปิดช่องให้พี่น้องถามมาแล้วเรานั่งคุยกันเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มันควรจะรู้เพราะวันนี้มุสลิมก็เข้ามาทำธุรกิจเยอะแยะในกิ่งในงานสาขาต่างๆก็ควรจะต้องรู้กรอบของศาสนาว่าถ้าจะต้องทำอะไรในศาสนาว่ายังไงนะครับ
1: ได้ครับชอบแล้วนะครับ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอิสมาแอนตีนาคุณอิสมาแอนตีนาอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดรอมะตุนอิสลามิยะบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูยอของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกูบมะเหม็งนายกูบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามีนหรือคุณสมชายโต๊ะจูนายอามีนหรือคุณสมชายโต๊ะจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีอามัดฮัจญะรอมะโต๊ะจูจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดกามะลุนอิสลามซอยของดินใต้ประชาร่วมใจคลอง3วาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮัจญีอิสมาแอนสมันเอี่ยมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 16:00 นณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนาธรรมในหัวข้อทำไมเราดูอาแล้วยังไม่ได้สิ่งที่ขอโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะในวันพุธที่2กันยายนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปณร้านอู้ฟู่คูขวามีนบุรี สอบถามโทร083-844-4605 083-844-4605
6: กินผักหลากสีมีดีกว่าที่คิดสีของผักแต่ละชนิดคือรหัสของสารพฤกษเคมีที่แตกต่างกันสีเขียวคลอโรฟิลล์ล้างพิษสีแดงไลโคปีนป้องกันมะเร็งสีม่วงแอนโทไซยานินต้านอนุมูลอิสระสีส้มสีเหลืองเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตากินผักให้หลากหลายสีในแต่ละวันเหมือนเติมกรอบป้องกันให้ร่างกายจากธรรมชาติกินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
7: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: ณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะร็อบบิซิดนาอิลมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกินาฟิดดีนวะอัลลิมนาบิตะอ์วีนอะมาบะอ์ดวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการฟะซะกิรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาที่เรานั้นได้มีโอกาสกำลังที่จะได้เข้ามาใช้ชีวิตในเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ในรอบปีอีกเดือนหนึ่งนั่นคือเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเดือนซุลฮิจญะห์อย่างที่พี่น้องได้ทราบว่าใน10วันแรกเป็น10วันที่มีความยิ่งใหญ่มากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าไม่มีการงานใดที่ลูกหลานอาดัมที่ปฏิบัติไปในช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์นั้นนะครับการทำงานของเขาอิบาดะห์ของเขานั้นประเสริฐดีกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าการทำญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งท่านรอซูลถูกซอฮาบะห์ท่านถามว่าที่บอกประเสริฐที่สุดนะครับในบรรดาวันทั้งหลายนะครับก็คือว่าในรอบปีเนี่ยไม่มีการปฏิบัติอิบาดะห์ใดเนี่ยเป็นที่รักนั่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วเช่นละหมาดใน10วันแรกอ่านกุรอาน10วันแรกการถือศีลอดพวกเนี้ยนะครับซอฮาบะห์ถามว่าแม้แต่การทำญิฮาดในหนทางอัลลอฮ์กันนั้นหรือท่านรอซูลบอกใช่แล้วมันยิ่งใหญ่กว่าเว้นแต่ชายคนหนึ่งที่เขาคอรจาบินับซีฮีวะมาลีฮีซุมมะลัมยัดเยบิชัยเว้นแต่ชายคนหนึ่งเขาออกไปแล้วด้วยกับชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับอะไรออกมาแล้วนั่นก็คือเขาเสียชีวิตในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในช่วงบรรยากาศของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยพี่น้องก็จะได้ยินได้ฟังถ้อยคำหนึ่งที่บรรดาฮุจญาตจะประกาศอย่างกึกก้องนะครับด้วยสำนวนที่ว่าลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวันมุนลาชะรีกะลักอันนี้เป็นถ้อยคำที่บรรดาฮุจญาตหลังจากที่พวกเขาได้ของอิหร่อมไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะกล่าวคำอย่างนี้ในทุกๆขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนเข้ามายังนครมักกะนะครับเขาออกจากมักกะสู่ทุ่งมีนาเขาออกจากมีนาไปอารอฟะออกจากอารอฟะมามุดดะลิฟะจากมุดดะลิฟะมาที่มีนาหรือแม้แต่กลับมาอย่างมักกะทำการตะวาฟอิฟาดะแล้วก็ระหว่างที่เขาเดินไปขว้างเสาหินนะครับเขาก็จะกล่าวถ้อยคำนี้ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการได้ยินจากหัวใจของบรรดาฮุจญาตแล้วก็เป็นถ้อยคำที่กล่าวในการตอบรับคำเรียกร้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในถ้อยคำนี้

0: คำตอบรับคำเชิญของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ท่านลาชารีกะลักเป็นการตอบรับโดยมาด้วยแบบไม่มีการเชื่อการยอมรับเจ้าใดอีกแล้วบนดุนยานี้มาแบบไม่มีภาคีใดๆเลยในหัวใจของเขามาด้วยกับการศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวมาด้วยศรัทธาว่านี่คือบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาด้วยการเสียสละทรัพย์มาด้วยการยอมเรียกว่าทิ้งความสุขความสบายทิ้งภารกิจดุนยาทุกอย่างมาแบบด้วยคำว่าอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งในทุกสิ่งแล้วก็มาด้วยกับคำว่าอะไรครับอัลลอฮุอะฮัดกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดแล้วก็ลับไบกะได้ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ท่านแล้วแล้วก็กล่าวว่าชมเชยพระองค์ว่าอินนันฮัมดะแท้จริงการสรรเสริญวันนิอมะตะความโปรดปรานลักเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีการสรรเสริญใดๆไม่มีความโปรดปรานใดๆเว้นแต่ความโปรดปรานนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุลและสิ่งที่เป็นอำนาจลาชารีกะลักไม่มีการทำภาคีใดๆสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่อยากจะบอกกับบรรดาคุณญาติว่าทุกครั้งที่พี่น้องกล่าวให้พี่น้องกล่าวจากหัวใจจริงๆว่าลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชารีกะลักลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะลักวัลมุนลาชารีกะลักว่าเรานี่มาด้วยคำเชิญแสดงว่าที่เรามาวันนี้เรามาในฐานะแขกผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแขกของอัลลอฮ์ตะอาลามีอยู่3กลุ่ม1คนทำฮัจญ์2คนทำอุมเราะห์และ3คือคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแขกพระองค์นั้นมีอยู่3กลุ่มเพราะฉะนั้นใครที่ประกอบพิธีฮัจญ์ใครทําพิธีอุมเราะห์ใครออกไปญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนกําลังจะบอกพี่น้องว่าเราออกไปทําฮัจญ์เราออกไปทําอุมเราะห์เสมือนว่าเรากําลังออกไปทําสงครามในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นคนทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์จึงเป็นคนที่มีความสําคัญในกลุ่มพิเศษในดุนยานี้แล้วถ้อยคํานี้ที่พี่น้องกล่าวออกไปขอให้พี่น้องนึกเลยว่าพี่น้องมาด้วยไม่ใช่มาประสงค์อื่นเลยนะครับขออนุญาตบางคนทำฮัจญ์ก็คิดว่าทำแล้วเราจะได้เป็นฮัจญีกลับมาผู้คนจะได้ฮัจญีไม่ใช่มาด้วยกับการที่เราอยากจะไปเรียกว่าเยี่ยมชมความสวยงามของเมืองมักกะนะครับหรือบางคนไปเพราะว่าเรียกว่าเพื่อนชวนไปหรือใครชวนไปคือด้วยกับปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นก็ตามแต่ให้มันจบลงก้าวเท้าแรกออกจากบ้านว่าลับไบกัลลอฮุมะลับไบลับไบกะลาชารีกะลักลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะลักวันมุลลาชารีกะลักมาด้วยคำเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็ตอบรับว่าเราบอกว่ามาสิมาเยี่ยมข้าแล้วเราก็บอกว่าพระองค์ฉันบ่าวคนนี้ได้มาเยี่ยมพระองค์แล้วตามคำเชิญพระองค์มาวันนี้ไม่มีภาคีใดๆอีกแล้วมาด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ยอมรับว่าการสรรเสริญความโปรดปรานอำนาจทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีอะไรที่จะมาเรียกว่าเราบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเจ้าคู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพลังอำนาจไม่มีศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาเท่าเทียมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วแล้วเราก็พยายามให้การทำฮัจญ์ของเรานั้นในทุกขั้นตอนทุกอิริยาบถเป็นไปด้วยการที่เรานั้นอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวทำด้วยกับนี้เป็นบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าฮัจญ์คือวาญิบเป็นอารกานอิสลามจริงๆและเมื่อพี่น้องได้มีหัวใจอย่างนี้ก็หวังเหลือเกินว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องได้เติมเต็มในทุกก้าวในทุกการกล่าวเป็นการลบล้างความผิดให้กับพี่น้องเป็นการเพิ่มตระยัดกับพี่น้องและมีโอกาสที่ทำให้พี่น้องนั้นได้บรรลุถึงฮัจญ์มะบรูรก็ฝากบรรดาพี่น้องคุณญาติทุกท่านนะครับว่าขอให้เราพยายามกล่าวด้วยการเป่งเสียงพลังจริงๆด้วยกับอีหม่านศรัทธาของเราด้วยกับการที่ปฏิเสธชิริกทั้งหลายทั้งมวลด้วยมากับด้วยกับอิลาฮุลวาฮิดอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวก็หวังว่าพี่น้องที่ไปฮัจญ์ปีนี้ก็จะได้กล่าวถ้อยคำนี้ด้วยกับหัวใจด้วยกับอีหม่านศรัทธาและขอให้พี่น้องได้ประสบกับฮัจญ์อันมะบรูรฮัจญ์ที่ไม่มีอะไรเป็นผลตอบแทนเว้นแต่ฮัจญ์ที่นำพาสู่การเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งเขาสะสมทรัพย์สมบัติและหมั่นนับมันอยู่เสมอ
1: يحسب أن ما له أخلد
0: โดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดไป
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: มิใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกอัลฮุตอมะ
1: وما أدراك ما الحطمة
0: และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าไฟนรกอัลฮุตอมะนั้นคืออะไร
1: นารุลลอฮิลมูกอดะ
0: คือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน
1: อัลลาตีตัตตะลิอุอะลัลอัฟอิดะ
0: ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ
1: อินนะฮาอะลัยฮิมมุศอดะ
0: แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิดอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนายกูบมะเหม็งนายกูบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่2กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะ
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีอามัดฮัจญารอมะโต๊ะจูจะละหมาดจะนาซะในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกามะลุนอิสลามซอยกองดินใต้ประชาร่วมใจคลองสามวา
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันท์หรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตัมฟอมักผลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮะจีอิสมาอิลสมันเอี่ยมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดามิงผู้แจ้ง
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุล
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحابة أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาอีกครั้งนะครับในชีวประวัติบางส่วนของชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะของท่านนบีนะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับถึงฮะดีษบทหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่นบีเนี่ยถามบรรดาซอฮาบะนะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกท่านเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีเสื้อผ้าใส่หลายๆชุดนะครับได้มีอาหารที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เนี่ยนะพวกท่านคิดยังไงล่ะกับถ้าพวกท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตแบบนี้เนี่ยซอบะก็กล่าวว่าอ๋อแน่นอนแล้วว่าถ้าเรามีชีวิตแบบนั้นเนี่ยจะดีกับเรามากกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือเวลาซอบะอยู่กับความยากลำบากนะครับต้องอดทนนะครับซอบะเลยก็บอกว่าเราเนี่ยจะดีกว่าวันนี้แน่นอนเพราะทำไมครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเนี่ยมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มที่มันเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถทำอิบาดะห์ต่อรอบซาตาลาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซอบะก็เลยคิดแบบนี้ก็คิดว่าเนี่ยจะต้องดีกว่าทำไมดีกว่าในการที่เราเนี่ยอยู่แบบนี้แต่ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนนะครับได้บอกกับบรรดาซอบะตรงนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพวกท่านวันนี้เนี่ยอันตุมุลยอมคอยรุนมินดาลิกนั่นก็คือพวกท่านที่เป็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยดีกว่าที่พวกท่านเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบคนรวยจะใช้ชีวิตอยู่แบบมีเสื้อผ้ามากมายมีอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือที่นบีเนี่ยได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองเพราะว่าทำไมนะครับทำไมถึงดีกว่าเพราะว่านบีเนี่ยกำลังอธิบายกับเราอะนะครับว่าการที่เราเนี่ยมีอาหารมากมายการที่เรามีชุดใส่ต่างๆมากมายเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะต้องวุ่นวายอยู่กับโลกดุนยามากยิ่งขึ้นนะครับต่างกันกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็คือท่านน่ะบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นคนที่มีความพอเพียงนะครับพอเพียงอยู่แล้วทั้งที่ตัวเองอาจจะมีหิวบ้างนะครับเสื้ออาจจะขาดบ้างแต่ท่านเนี่ยมีความพอเพียงท่านบรรดาซอฮาบะห์มีความพอเพียงมีความพอแล้วนะครับสำหรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยดังนั้นนบีกำลังจะบอกว่าการที่รู้สึกมีการพอเพียงเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าเขาอ่ะก็จะได้ไม่ต้องไปขวนขวายนะครับตะเกียกตะกายเพื่อที่จะได้ให้เขาเรียกว่าอุมูรดุนยาก็คือเรื่องราวต่างๆของโลกดุนยานั่นเองนั่นก็คือเป็นการที่นบีได้สำทับให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังนะครับแล้วนั่นก็คือเป็นชีวประวัตินะครับบางส่วนของท่านมุสอับอิบนูเมดที่เราได้ผ่านกันไปในครั้งที่แล้วนะครับแล้วท่านมุสอับอิบนูเมดเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้ตายชะฮีดลงนะครับซึ่งฉายาของท่านมุสอับอิบนูเมรเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็คือเป็นทูตนะครับเป็นผู้ส่งสารคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนั่นก็คือท่านมุสอับอิบนูเมรแล้วจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ติดกันในครั้งหนึ่งนะครับติดค้างไว้ในเรื่องของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อท่านซะอิบนูมุอาซนะครับที่เราเคยบอกไว้ว่ามุสอับอิบนูเมดเนี่ยกับท่านซะอิบนูมุอาซ2คนนี้เนี่ยเขามีประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับเรามาดูว่า2คนนี้เนี่ยเขามีประวัติเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอะไรล่ะที่จะโยงเขา2คนเนี่ยทั้งที่อยู่กันคนละเมืองเนี่ยนะครับอยู่ห่างไกลกันเนี่ยโคจรทั้ง2คนเนี่ยมาพบกันนะครับวันนี้นะครับจะนำเสนอนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อท่านซะบินมุอาซนะครับท่านซะบินมุอาซเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าของบันีอับดุลอัชฮัลหรือว่าอีกเผ่าหนึ่งก็คือเป็นไซยิดุลอัลส์ก็คือเป็นชนเผ่ากลุ่มอัลส์เนี่ยนะครับแล้วท่านนี้เนี่ยซาอิบนุมอาร์ตเนี่ยรู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนดังๆคนใหญ่ๆในเผ่ากุเรชตั้งสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านไม่ว่าจะเป็นอุมัยยะคนนี้ใครครับอุมัยยะคนนี้ก็คือคนที่ทำร้ายท่านบิลาลนั่นแหละนะครับเพราะว่าอุมัยยะคนนี้เนี่ยที่เราเคยบอกไปแล้วนี่ที่ทำร้ายท่านบิลาลคนนี้ก็เป็นหัวหน้าใหญ่ๆนะครับของกุเรชแล้วก็เป็นเพื่อนกับท่านซะอิบนุมุอาซแล้วก็อุมัยยะเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็น้องชายอุมัยยะคนนี้เนี่ยท่านก็เป็นบุคคลเดียวนะครับที่ได้รับตำแหน่งก็คือเป็นคนที่ถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฆ่านะครับเป็นคนเดียวก็คือน้องชายของท่านอุมัยน้องชายของอุมัยยะนี่แหละนะครับที่ถูกท่านนบีฆ่าดังนั้นท่านซะอิบนุมุอาซก่อนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนกว้างขวางแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองมักกะฮ์นะครับเป็นคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะฮ์ตอนนั้นเป็นเมืองยัสริบนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับ ท่านท่านซาอิบนุมูอาซเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกตินะครับดำรงตำแหน่งหัวหน้าซึ่งการดำรงตำแหน่งของท่านเนี่ยก่อนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะครับเป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าเผ่านะครับเป็นหัวหน้าชนเผ่าที่คนใต้การปกครองของท่านเนี่ยปกครองของท่านเนี่ยรักนะครับแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกมีความห่วงใยนะครับมีความรักกับท่านซาอิบนุมูอาซอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยการปกครองของท่านเนี่ยก็เป็นการปกครองที่มีความยุติธรรมเป็นการปกครองที่ดีเหมือนแบบคนในครอบครัวปกครองกันเลยนะครับกับท่านซาอิบนุมูอาซแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านมุสอาบอิบนุเมดนะครับเริ่มที่จะโคจรมาเจอกันละท่านมุสอาบอิบนุเมดเนี่ยก็ได้รับภารกิจจากท่านนบีมุฮัมมัดเดินทางมาที่เมืองยัสริบเมืองมะดีนะห์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าพักนะครับเข้าพักกับท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอท่านอัสอัดที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือคนนี้เนี่ยเป็นคนคอยต้อนรับท่านมุสอับอิบนุเมดเพื่อที่จะได้ทำภารกิจเป็นคนพื้นที่นั่นแหละเพื่อที่จะพาท่านมุสอับเนี่ยเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอเนี่ยก็พาท่านมุสอับอิบนุเมดเนี่ยนะครับมาที่เผ่านะครับในพื้นที่ของท่านซาอิบนุมูอาซแล้วก็เรื่องก็รู้นะครับไปถึงหูของท่านซาอิบนุมูอาซซึ่งท่านซาอิบนุมูอาซเนี่ยพอได้ยินดังนั้นก็ได้กลัวนะครับว่าเดี๋ยวสองคนนี้เนี่ยจะมาทำร้ายหรือว่าจะมาหลอกลวงคนในใต้การปกครองเขาด้วยกับความเป็นห่วงนะครับท่านซาอิบนุมูอาซก็จึงส่งใครครับส่งท่านอุเซดบินฮูเดสไปนะครับซึ่งท่านอุเซดบินฮูเดสคนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนหัวหน้ารองนะครับเป็นเขาเรียกว่าลูกน้องลูกมือนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดของท่านอิบซาอิบนุมูอาซนั่นเองท่านซาอิบนุมูอาซกล่าวอย่างนี้นะครับกับท่านอุเซดบินคูเดสนะครับว่าอินตอลิกอิลาฮาไซนีรอจูไลนี่จงไปหาคนสองคนนี้สิอัลลาไซนีก็อัตยาดารอนาซึ่งไอ้สองคนนี้เนี่ยมันมายังบ้านของเราแล้วเนี่ยนะทำไมลิอุสฟิฮาฮาดูอาฟาอานาเพื่อที่จะได้หลอกลวงนะเพื่อที่จะได้โกหกคนยากคนอ่อนแอในกลุ่มของเราหรือเปล่านะฟัสจัดฮูมาจงไปเตือนเขาทั้งสองจงไปเตือนมันทั้งสองนี่นะทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือท่านมุสอับอิบนุเมดกับท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอนั่นเองที่ต้องการจะมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับเนี่ยฟาอินนะฮูลาลาอันนะอัสอัดอิบนุซุรอรอมินนานะครับท่านซาอิบนุมูอาซเนี่ยท่านเนี่ยกับท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอคนที่ช่วยเหลือท่านมุสอับเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นญาติกันเพราะว่าท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอคนนี้เนี่ยเป็นอิบนุคอและเป็นลูกของน้านะครับของท่านซาอิบนุมูอาซท่านซาอิบนุมูอาซเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าถ้าอัสอัดอิบนุซุรอรอคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มาจากญาติฉันไม่ใช่เป็นคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขตระกูลเดียวกับฉันแล้วก็ฉันเนี่ยจะไม่แค่เตือนนะฉันเนี่ยจะฆ่าเขาเสียนะครับแต่ทีนี้เกี่ยวกับการเป็นกอรอบะก็คือการเป็นญาติใกล้ชิดกันนะครับท่านซาอิบนุมูอาซจึงบอกกับท่านอุเซดบินฮูเดสเนี่ยไปแค่ไปเตือนเฉยๆไปบอกแล้วก็จงออกไปจากหมู่บ้านฉันเสียนะครับต่อมาวันต่อแล้วก็อุเซดบินฮูเดสอิลาดาริซาอิบนุอัสอัดอิบนุซุรอรอทีนี้พอท่านอุเซดบินฮูเดสเนี่ยได้มาพบนะครับได้เจอกับท่านอัสอัดบินซุรอรอแล้วก็ท่านมุสอับอิบนุอุเมรเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวนะครับได้บอกไปนะครับว่าหัวหน้าฉันเนี่ยสั่งมาแบบนี้ให้ท่านทั้งสองเนี่ยออกไปได้แล้วนะครับอย่าได้มาหลอกลวงอย่าได้มาโกหกนะครับอย่าได้นำศาสนาอะไรใหม่ๆเนี่ยมาหลอกลวงคนภายใต้การปกครองของฉันเนี่ยนะครับต่อมาแต่เมื่อท่านมุสอับอิบนุเมรได้ยินดังนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้โมโหหรือว่าไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะครับท่านกล่าวกลับไปนะครับว่าถ้าลองนั่งก่อนสินะท่านมุสอับอิบนุเมรเนี่ยกล่าวว่านั่งก่อนสิแล้วก็ฟังในสิ่งที่ฉันพูดก่อนถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันดีสำหรับท่านก็บิลตะฮูท่านก็รับมันไว้นะครับแล้วก็ตะวะอินกะรีฮะแต่ละหากว่าท่านไม่ชอบเนี่ยท่านก็ทำไมทิ้งมันไปเสียนะครับท่านเมื่อท่านอุเซดบินฮูเดสได้ยินดังนั้นก็มันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ที่จะนั่งฟังเนี่ยมุสอาบอิบนุเมดสักแป๊บนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านมุสอาบอิบนุเมดเนี่ยก็ได้พูดคุยนะครับกับท่านอุเซดบินฮูเดสก่อนซึ่งท่านอุเซดบินฮูเดสเนี่ยถูกส่งมาโดยท่านซาอิบนุมูอาซนะครับแล้วก็ท่านมุสอัดเนี่ยก็อ่านอัลกุรอานให้ฟังนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของศาสนาอิสลามว่า ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นมายังไงนะครับมีระเบียบในการนับถือศาสนาอิสลามเมื่อท่านอุเซดบินฮูเดรเนี่ยได้ยินดังนั้นนะได้ยินคำสอนได้ยินอัลกุรอานนะครับถ้อยคำอันสละสลวยเนี่ยก็เกิดการศรัทธานะครับอีมานเนี่ยมันก็พรั่งพรูนะครับเข้าไปในหัวใจของท่านอุเซดบินฮูเดรนะครับต่อมาเมื่อท่านอุเซดบินฮูเดรเนี่ยได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกพึงพอใจว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้มาจะโกหกคนในหมู่บ้านของเราไม่ได้จะมาหลอกลวงคนในหมู่บ้านของเราเลยแต่สิ่งที่ท่านทั้งสองเอามาบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่างหากนะครับแล้วท่านอุเซดบินฮูเดรเนี่ยก็ได้ถามกับท่านมุสอับนะครับว่าถ้าเกิดว่าฉันต้องการจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอ่ะจะทำยังไงฉันควรจะทำตัวแบบไหนถ้าอยากจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกอเลฮุมุสอับท่านมุสอับอิบนุเมรก็ได้บอกกับเขานะครับว่าตั้งแต่สิ้นฟาตตอฮัดก็คือให้เจ้าเนี่ยไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นน่ะตะชะดุชะฮาดะแล้วก็จงกล่าวชะฮาดะนะครับหลังจากนั้นซุมมาตุซอลลีหลังจากนั้นท่านเนี่ยก็ไปละหมาด2รอกาตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อท่านอุเซดบินฮูเดรเนี่ยได้ยินดังนั้นนะครับก็ทำตามที่ท่านมุสอาบอิบนุเมรได้ทำการแนะนำนะครับก็คือไปล้างเนื้อล้างตัวทำความสะอาดเสื้อผ้านะครับแล้วก็ได้กล่าวชะฮาดะนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์นั่นเองแล้วก็ได้ทำการละหมาดนะครับ2รอกาตหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนะครับท่านอุเซดบินฮูเดรเนี่ยก็ได้บอกกับท่านมุสอับว่านะหลังจากที่ท่านเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วท่านบอกว่าอินนะวะรออีรอจุลันแท้จริงเนี่ยข้างหลังฉันเนี่ยก็คือว่าฉันเนี่ยรู้จักคนๆนึงแหละอินอิตตะบะกุมาลัมยะตะคอลลัฟอันฮุอะฮะดุนมินกอมิฮิถ้าหากว่าคนๆนี้เนี่ยที่ฉันรู้จักคนนี้เนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเราก็ทำไมคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยจะต้องเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามตามเขาแน่นอนวะซาอุรซิลูฮูอิไลกุมอลอานนะครับท่านอุเซบินฮุเดบอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะส่งคนๆนั้นน่ะมาหาท่านทั้งสองก็คือท่านซาบินมูอาดเนี่ยผู้เป็นหัวหน้าเผ่านะครับที่มีความยุติธรรมที่เป็นคนดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะส่งมาหาท่านทั้งสองครับวะรอจาอุเซดอิลากอมิฮิฟานาดีก็คือหลังจากนั้นท่านอุเซดบินฮุเดเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่พำนักนะครับก็คือเป็นสถานที่รวมนะครับของกลุ่มชนของเขานะครับฟอกอตการอัสซายันตอติรูฮูนากะแต่แล้วก็คนที่ส่งท่านอุเซดบินฮุเดไปเนี่ยท่านซาบินมูอาดเนี่ยก็นั่งรออยู่รอว่าไอ้ที่ส่งไปเนี่ยได้ข่าวเป็นไงมั่งไปจัดการหรือเปล่านะครับไปห้ามปรามทั้งสองเนี่ยสำเร็จไหมนะครับเวลากินนะฮูให้หน้ารออาฮูกอและลิมันเฮาละฮูแต่ครั้นเมื่อท่านซาอิบนุมูอาดได้เห็นใบหน้าของท่านอุเซดบินฮูเดดเนี่ยคนที่ส่งไปหาซอบาสองท่านแล้วก็ให้หยุดเผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านกล่าวว่าไงครับอัลลิฟูบิลลาฮิท่านซาอิบนุมูอาดกล่าวว่าขอสาบานต่อเราเถอะแล้วก็ดะจาอากุมอุเซดบิกอยริวัจฮิลละดีดะฮะบะบิฮิมินอินดิกุมเขาบอกว่าแท้จริงอุเซดบินฮูเดดเนี่ยได้มานะครับได้มาด้วยกับใบหน้าที่ไม่ใช่ใบหน้าที่เขาเนี่ยเป็นใบหน้าตอนไปก็คือหมายว่าตอนไปเนี่ยท่านอุเซดบินฮูเดนเนี่ยก็ไปด้วยกับความฮึกเหิมนะครับไปด้วยการได้รับหน้าที่นะได้รับภารกิจให้ไปเตือนนะครับไปด้วยกับหน้าโหดๆนั่นแหละแต่พอตอนกลับมาเนี่ยกลับมาด้วยกับใบหน้าอีกแบบนึงเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าเหมือนมีอะไรของดีที่อยากจะบอกคนอื่นนะครับแล้วก็ท่านซาอิบนุมูอาดเนี่ยผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยที่เป็นคนส่งไปเนี่ยก็ถามเลยนะครับมาดาฟันต์ก็คือไปจัดการมาเป็นไงมั่งฟะกอลกัลลัมตูรอจุลัยนฟะวัลลอฮิมารอยตุบิฮุมาบะซันนะครับท่านอุเซดบินฮุเดบอกว่าอ้าวฉันคุยแล้วกับคนสองคนนั้นน่ะแต่ว่าฉันก็คิดว่าคนสองคนนั้นเนี่ยไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่น่าเป็นพิษเป็นภัยอะไรนะวะกอดนะไฮตุฮุมาแต่ว่าฉันก็ได้ห้ามเขาทั้งสองไปแล้วฟะกอลาฟัฟอัลมาอะห์บับตะก็คือคน2คนนั้นก็บอกอ่ะโอเคจะคน2คนนั้นก็คืออ่ะโอเคนะฉันก็คือจะหยุดละจะไม่ทำในสิ่งที่ท่านทั้ง2เนี่ยรู้สึกว่าจะที่ท่านเนี่ยจะห้ามปรามใช่ละกันหลังจากนั้นนะครับซึ่งเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วใช่มั้ยครับว่าท่านซะบินมูอาซกับท่านอัสอัดอิบนุซอรอรเนี่ย2คนนี้เนี่ยเค้ามีเป็นญาติกันนะครับมีความใกล้ชิดขึ้นทีนี้ท่านอุเซดบินฮูเดนน่ะจะทำยังไงอ่ะให้ซาอิบนุมูอาซผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยเดินทางไปหาท่านซอบะสองท่านนี้เนี่ยครับเพื่อที่ได้ฟังศาสนานะครับจะทำยังไงให้เดินทางไปจะพูดตรงๆก็ไม่ได้นะครับทีนี้ท่านอุเซดบินฮูเดก็ใช้นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการบอกนะครับว่า แต่ว่าเนี่ยฉันน่ะได้ข่าวมานะว่ามีเผ่านึงเนี่ยมันได้ยินน่ะว่า2คนเนี่ยคือท่านมุสอับอิบนุอุมัยกับท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอเนี่ย2คนนี้เนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามมาศาสนาใหม่ศาสนาของมุฮัมมัดเนี่ยแล้วก็มีคนเนี่ยต้องการที่จะมาฆ่าเขาเนี่ยนะท่านเนี่ยโปรดรีบไปดูเถอะเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็ลูกของน้าชายท่านเนี่ยก็คือลูกพี่ลูกน้องกับท่านเนี่ยนะอาจจะเป็นอันตรายได้จงรีบไปดูเถอะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านซาอิบนุมุอาซได้ยินดังนั้นว่าญาติของท่านเนี่ยกำลังจะโดนทำร้ายด้วยกับความเป็นห่วงนะครับก็เลยรีบไปหาคนสองคนนั้นนะครับแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านอุเซดบินฮูเดดได้พูดไปเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ท่านซะบินมูอาซเนี่ยเดินทางไปหาท่านมุสอับเองแล้วก็ไปฟังศาสนาจากท่านมุสอับอิบนุอุมัยหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านซะอิบนุมูอาซเนี่ยได้พบได้เจอหน้ากับท่านทั้งสองนะท่านอัสอัดอิบนุซุรอรอแล้วก็ท่านมุสอับอิบนุอุมัยเนี่ยท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าลาลามาไบนีวะไบนะกะมินัลกอรอบะติหากว่าฉันกับท่านเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันแล้วเราก็มารุมตูฮาดามินีฉันนั้นก็จะไม่เดินมาหาท่านคือก็จะไม่เป็นห่วงท่านอย่างนี้หรอกอัตกชานาฟีดารินาบิมานักรอท่านทั้งสองเนี่ยได้มาขู่ได้มาทำให้เรากลัวในเมื่อเขาเจอกันนะเขาก็พูดคุยกันนะครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยมาในบ้านของฉันแล้วก็จะมาขู่เข็นคนของฉันกันนั้นหรือก็คือท่านซะเนี่ยก็คือยังไม่เข้าใจนะครับยังเข้าใจผิดอยู่ว่าซอบาสองท่านนี้เนี่ยมาในหมู่บ้านของเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับกับคนในหมู่บ้านของเขานะครับท่านซะบินมูอาซก็ยังไม่เข้าใจจุดนี้นะครับยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับแต่ท่านมุสอับอิบนุอุมัยก็เหมือนเดิมนะครับกล่าวกับท่านซะบินมูอาซนะครับว่าลองนั่งก่อนไหมนะครับลองนั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันน่ะจะพูดอะไรให้ฟังหากว่าท่านโอเคท่านชอบก็ท่านรับไว้แต่ถ้าท่านไม่โอเคท่านก็ปล่อยมันไปทิ้งมันไปเสียแล้วฉันก็จะกลับไปสู่หนทางของฉันแหละนะครับหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยท่านมุสอับอิบนุอุมัยก็ได้พูดนะครับพูดเรื่องของศาสนาพูดถึงเรื่องของอัลกุรอานให้ท่านซะบินมูอาซฟังทีนี้ท่านซะบินมูอาซเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นอายะอัลกุรอานมันเป็นคำพูดที่สละสลวยมันก็ทำให้ท่านซะบินมูอาซเนี่ยรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะท่านซะเนี่ยด้วยกับหัวใจที่เต็มไปด้วยอีหม่านนะครับก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามโดยผ่านท่านมุสอับอิบนุอุมัยนั่นเองแล้วท่านก็นะครับได้ทำตามในถิ่งที่ท่านมุสอับอิบนุอุมัยได้แนะนำนะครับของการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ๆก็คือการที่ต้องไปอาบน้ำนะครับทำความสะอาดเสื้อผ้านะครับแล้วก็กล่าวชะฮาดะแล้วก็ทำการละหมาดสุนัต2รอกาตนั่นเองหลังจากนี้ต่อไปนะครับท่านซะบินมูอาซเนี่ยกับท่านมุสอับอิบนุอุมัยท่านจะมีผลงานอะไรต่อจากนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรกันต่อจากนี้เดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
10: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
11: ์ฮูเซนฉิมกุล
10: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกูบมะเหม็งนายกูบมะเหม็งอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอาดัมหรือบังเบิดมะเหม็งจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอินดารุนมีนาหนองจอกสอบถามโทร0816272797 0816272797คุณการีมสลามเตะ
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอามีนหรือคุณสมชายโต๊ะจูนายอามีนหรือคุณสมชายโต๊ะจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีอามัดฮัจจารอมะโต๊ะจูจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกามาลุนอิสลามซอยกองดินใต้ประชาร่วมใจคลองสามวา
5: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวปิยานันหรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันหรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตอมฟอมักผลจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกา หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดนูรุนยะซานคลอง 14 สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินหรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮะจีอิสมาอิลสมันเอี่ยมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้ง
6: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
13: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาฮ์บิลลาฮิลอาลีอัซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบนะครับเดี๋ยวพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้กลับมาพบเจอนะครับเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาผ่านทางวิทยุเสียงอิสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในเรื่องราวของเราที่จะพูดคุยนะพี่น้องก็คือสิ่งที่พูดคุยกันมาต่อเนื่องในการอธิบายหนังสือของท่านเชคโซลาฟาซานนะที่ชื่อว่าอิตฮาฟุลกิรอมนะก็ในหะดีษบทนี้หรือว่าบทเรียนนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะมีชื่อบทว่าไลซันมุอ์มินบิตออานนะครับไลซันมุอ์มินุบิตออานนะครับก็คือมุมินเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าตออ่านคือบุคคลที่พูดจาเหยียบหยามทิ่มแทงดูถูกคนอื่นนั่นเองนะครับมุมินจะต้องไม่เป็นบุคคลลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจากชื่อบทเรียนหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้รับรู้นะว่าหนึ่งในลักษณะของมุมินจะต้องเป็นบุคคลที่ดูแลคำพูดของตัวเองนะควบคุมคำพูดของตัวเองนะครับไม่ให้เป็นคำพูดที่ไปดูถูกคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเองนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ตามก็ไม่อนุญาตในการที่เราจะไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเพราะนั้นไม่ใช่ลักษณะที่ดีงามนั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ศรัทธาก็ต้องยิ่งระมัดระวังมากกว่านะ คนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขายังระมัดระวังที่จะไม่ไปเหยียดหยามดูถูกคนอื่นนะเขายังไม่พอใจในการที่จะดูถูกดูถูกคนอื่นเหยียดหยามฉะนั้นเช่นกันผู้ศรัทธาต้องยิ่งเน้นย้ำในเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับหะดีษบทนี้นะพี่น้องนะครับเป็นหะดีษนะที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรอฟาฮูครับและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับก็นําหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับบอกว่านํามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าไลซันมุอ์มินุบิตออานนะครับไลซันมุอ์มินุบิตออานนะครับ
14: ท่านนบีกล่าวว่ามุมินเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าตออานคือเหยียบย่ำดูถูกคนอื่นวะลัลลาอานและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่สาปแช่งคนอื่นไปเรื่อยวะลันฟาฮิชและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่พูดจาลามกหรือว่าการกระทำที่ลามกวะลันบะซีและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่พูดจาหยาบคายด่าว่าคนอื่นนั่นเองนะครับเราว่าฮุตเตอร์มีดีวะฮัสซานะฮูนะครับหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ถึง4ลักษณะที่มุมินเนี่ยไม่สมควรที่จะมีมัน1ก็คือตออ้านนะครับคือการดูถูกคนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นละอ้านคือการสาปแช่งคนอื่นอันฟาฮิชก็คือคนที่ลามุกพูดจาลามุกการกระทำที่ไม่ลามุกต่างๆวันบะซีและก็คนที่มีคำพูดที่หยาบคายนะครับคำพูดที่ด่าว่าคนอื่นนั่นเอง4ลักษณะนี้ท่านนบีบอกมุมินจะต้องไม่มีมันนะมาดูในคำอธิบายพี่น้องนะครับท่านเชคศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าไลซันมุมินไม่ใช่มุมินเนี่ยนะไม่ใช่มุมินซึ่งเมื่อเราฟังจากความหมายเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่มุมินเนี่ยหมายความว่าแสดงว่าลักษณะเหล่านี้เนี่ยถ้าใครมีมันเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาอย่างนั้นหรือเปล่าแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธไปเลยหรือเปล่าไลซันมุมินเนี่ยไม่ใช่ผู้ศรัทธาแสดงว่าเป็นผู้ปฏิเสธหรือเปล่าแต่ในความหมายที่บรรดานักวิชาการเข้าใจเนี่ยนะครับเชคศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นกันเนี่ยท่านกล่าวว่าคำว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยยะอานีหมายถึงกามิลันอีมานหมายถึงไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยก็คือถ้ากล่าวว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วอธิบายว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาแสดงว่าคนที่มีลักษณะทั้ง4นี้เนี่ยคือกาเฟรหรือเปล่าเปล่าเลยเชื่อว่าบรรดานักวิชาการเข้าใจว่าคำพูดที่ท่านนบีพูดเนี่ยหมายถึงคนที่มี4ลักษณะนี้เขายังเป็นมุมินเขายังเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเป็นมุสลิมแต่อีมานของเขาการศรัทธาของเขามันไม่สมบูรณ์การศรัทธาของเขามันไม่สมบูรณ์นะลายัตตะซิฟุลมุมินบิฮาซิซิฟาตชะบัวมุมินที่สมบูรณ์เนี่ยจะไม่มีลักษณะเหล่านี้จะไม่มีลักษณะเหล่านี้ฟะอินิตตะซอฟะบิชัยอินมินฮาดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมี1ในลักษณะทั้ง4นี้فإنه يكون ناقصا إيمان แสดงว่าเขาเองมีอีหม่านที่บกพร่องนั่นเองแสดงว่าเขาเองมีอีหม่านที่บกพร่องอีหม่านของคนเรามีขึ้นและมีลงอีหม่านของคนเรามีอีหม่านที่สมบูรณ์และมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์ที่บกพร่องฉะนั้น4ลักษณะนี้ถ้าใครมีก็แสดงว่าอีหม่านของคนนั้นไม่ได้หายไปหมดแต่อีหม่านของคนนั้นกำลังไม่สมบูรณ์หรือว่ามีข้อบกพร่องนั่นเองซึ่งจะต้องปรับปรุงซึ่งจะต้องปรับปรุงและแน่นอนก็จะต้องทำให้มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะครับลักษณะแรกที่ท่านนบีได้บอกว่าเมื่อมีมันแล้วเนี่ยอีหม่านเราถือว่าเป็นอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์ก็คืออัตตออานคําว่าตออานเนี่ยชะบัวอัลลซียะดอูนฟินนาสคือคนที่มีลักษณะในการที่ชอบทิ่มแทงผู้คนอื่นทิ่มแทงผู้คนอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอามีดหรือว่าเอาสิ่งแหลมคมไปทิ่มแทงเขาแต่ใช้พวกยักษ์โอนูฟีอันซาบิฮิมคือการที่ไปทิ่มแทงคนอื่นในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติตระกูลของเขาว่าคนนี้เนี่ยมาจากชาติตระกูลที่ไม่มีชื่อมาจากชาติตระกูลที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีอำนาจเป็นชื่อวงตระกูลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยที่เราใช้ดูถูกคนอื่นในเรื่องราวของเชื้อสายวงตระกูลมาจากนามสกุลไหนชอบถามคนอื่นแบบนี้มาจากตระกูลไหนล่ะพอถามเสร็จแล้วก็ไปเยียดหยามเขาไม่ได้ถามเพื่อที่อยากรู้จักไม่ได้ถามเพื่อที่จะอยากสืบเสาะในเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเรารู้จักหรือว่าเราเคยมีสิ่งที่ดีงามเคยทำร่วมกันหรือเปล่าในอดีตแต่ถามเพื่ออะไรเพื่อดูถูกเยียดหยามว่าเมื่อมาจากวงตระกูลที่ไม่รู้จักก็จะเบือนหน้าหนีก็จะปฏิบัติอีกแบบนึงแต่ถ้ามาจากวงตระกูลที่ดีงามก็จะปฏิบัติอีกแบบนึงใครก็ตามที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยเรียกว่าตออานคือทิ่มแทงคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อสายวงตระกูลของเขานั่นเองนะครับฉะนั้นท่านนบีจึงบอกกับเราเนี่ยไว้ในหะดีษบทนึงว่านะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ดูเราเนี่ยนะครับที่รูปร่างไม่ดูเราที่ทรัพย์สินไม่ดูเราที่เกียรติยศชื่อเสียงแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูคืออะไรคือการงานของเราคือความยำเกรง จะเป็นอาหรับจะไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้มีความแตกต่างในความประเสริฐนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่นบีไม่ใช่บรรดาซอฮาบะห์ก็มีอีมานหรือว่ามีความรักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เท่ากันถ้าหากว่าเขาเองปฏิบัติดีเท่ากันไม่ได้วัดกันที่เชื้อสายไม่ได้วัดกันที่ว่าจะอยู่ประเทศเมืองไหนนะคนมักกะคนมะดีนะห์หรือว่าคนไทยหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนมักกะห์จะประเสริฐกว่าคนที่อยู่ประเทศไทยถ้าว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อีมานไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาดูถูกและเหยียดหยามกันนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกนะที่ท่านมีได้บอกอัตตออานคือเหยียบย่ำและดูถูกคนอื่นในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติตระกูลท่านเชคกล่าวต่อวะยัตอูนูฟีอัคลากิฮิมนะลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวหมายถึงการเหยียดหยามการทิ่มแทงในเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมด้วยนะการที่ไปดูถูกพฤติกรรมคนอื่นบอกว่าคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมแบบนั้นคนนู้นมีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าเราไม่ต้องคบหาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนั่นคือการดูถูกเหยียดหยามเขาทั้งสิ้นนะซึ่งอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนเช่นนั้นท่านนบีบอกคนที่มีลักษณะในการดูถูกเหยียดหยามในพฤติกรรมมารยาทของคนอื่นเนี่ยนะแน่นอนนั่นคือคนที่ยังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์นะวะยัตอูนูฟีอูมูริฮิมดูถูกเหยียดหยามในเรื่องราวกิจการของพวกเขาต่างๆนานาลายายูซูลินมุสลิมอันยับอานาฟีอิควานีฮินมุสลิมีนเชื่อจริงเหรอว่าดังนั้นเนี่ยไม่อนุญาตที่มุสลิมคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไปดูถูกจะไปเหยียดหยามจะไปทิ่มแทงพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมเช่นกันหรือแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะแต่ท่านเชคกล่าวต่อว่าอิดาอัซรออะลาชัยอินฟะอินนะฮูยัสตูรุฮูและสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเราจะไม่ดูถูกและเหยียดหยามพี่น้องเนี่ยก็คือเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งหนึ่งของพี่น้องของเราหน้าที่เราคืออะไรพี่น้องนำไปประจานถ้าเรานำไปประจานเรานำไปบอกกล่าวคนอื่นในเรื่องราวที่เราไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีที่พี่น้องเราไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยถ้าเรานำไปพูดต่อไปบอกต่อเนี่ยแน่นอนนั่นแหละคือการทิ่มแทงในรูปแบบหนึ่งนั่นแหละคือต้ออานที่นั่นมีได้บอกมุมินไม่มีลักษณะเช่นนั้นแต่มุมินจะทำอะไรเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องที่เขาไม่ต้องการให้ใครเห็นเนี่ยเช่นเราเห็นว่าพี่น้องของเราเนี่ยนะครับทำสิ่งที่ผิดพลาดเขาอาจจะยืนสูบบุหรี่อยู่ซึ่งแอบสูบในที่ลับๆเลยในบ้านของเขาแต่นอกบ้านเนี่ยไม่มีใครเคยรู้ว่าเขาสูบบุหรี่เราก็บังเอิญไม่เห็นไม่ได้ตั้งใจด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจเราก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะเขาแอบเขาไม่ได้สูบต่อหน้าสถานที่สาธารณะแล้วเราถ้ามีโอกาสเราก็จะตักเตือนเขาหรือว่าบอกแนะนำให้คนอื่นไปตักเตือนเขาแทนไม่ได้ประจานไม่ได้นำเรื่องนี้ไปกล่าวให้เขาเสียหายไม่ได้ไปพูดจาไปเรื่อยเพื่อให้เขาเสียเสื่อมเสียเกียรติหรือว่าหมดความน่าเชื่อถือเนี่ยเราปกปิดเรื่องนี้ไว้ให้กับเขาเนี่ยนั่นแหละคือลักษณะของมุมินแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราทำตรงนู้นข้ามเรานำไปบอกคนอื่นไปประจานคนนู้นเราเห็นมันทำแบบนี้แบบนู้นแน่นอนนั่นแหละคือต่ออานคือการดูถูกคือการประจานคนอื่นและแน่นอนมุมินไม่มีลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วเชคกล่าวต่อว่าหากว่าเราไปเห็นสิ่งหนึ่งของพี่น้องที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปกปิดมันวายูนาซิฮูวายูนาซิฮูมันฟาละหูดูนอันยับอานาฟีซอฟีฮิซอฮิรอนอามามันนัสสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเมื่อเราปกปิดแล้วเนี่ยใช่บอกก็คือเราจะต้องตักเตือนในการกระทำนั้นของเขาถ้าเรามีความสามารถเราเห็นพี่น้องของเราแอบสูบบุหรี่หรือว่าเห็นเด็กลูกหลานของเขาแอบสูบบุหรี่ผู้ปกครองไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่เรานำไปประจานเพื่อให้พ่อแม่เขาเสื่อมเสียว่าลูกคนนี้มันแอบสูบบุหรี่แต่เราต้องเตือนเด็กคนนั้นหรือว่าไปบอกพ่อแม่ของเขาไม่ใช่นำเด็กคนนี้จูงไปหน้าตลาดหรือว่าไปให้คนได้เห็นว่านี่มันแอบสูบบุหรี่นะเพื่อให้บ้านเขาเสื่อมเสียไม่ใช่เช่นนั้นนั่นไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธานั่นคือการประจานนะครับบัญญัติตุรุอะลาคีฮีเชฟบอกนั่นแหละคือการที่เราจะต้องปกปิดเรื่องราวของพี่น้องที่พี่น้องเขาทำแบบลับๆไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าอยู่หน้าซีฮูฮูและก็ตักเตือนเขานั่นเองและก็ตักเตือนเขานั่นเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความผิดของพี่น้องเนี่ยมันเป็นความผิดที่เขาทำแบบเปิดเผยแบบชัดเจนต่อหน้าผู้คนมากมายการที่เราไปพูดต่อนั่นไม่เรียกว่าการประจานนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเปิดเผย ฉะนั้นการเตือนของเราการบอกของเราก็ต้องบอกกล่าวอย่างเปิดเผยเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและอนุโลมไม่นับว่าเป็นการนินทาเมื่อเราเห็นคนหนึ่งเนี่ยไลฟ์สดณปัจจุบันนี้เรื่องราวของออนไลน์ไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดในการทำสิ่งที่ไม่ดีกินของฮารอมต่างๆหรือว่าสูบบุหรี่อย่างที่เราว่าไปก็ได้ไลฟ์สดให้คนได้เห็นมากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมาใช้กฎเกณฑ์เมื่อสักครู่ว่าเราจะต้องปกปิดความผิดของเขาเนี่ยไม่ได้แต่เราจะต้องเตือนเขาหรือว่าเราอาจจะบอกลูกหลานของเราบอกคนนู้นคนนี้ให้ได้รู้ว่านี่คือการกระทำที่มันผิดและการบอกกล่าวแบบนี้ไม่ได้ว่าประจานไม่ได้ว่านินทาแต่มันคือการเตือนนั่นเองคือการเตือนนั่นเองนะครับนี่แหละคือลักษณะแรกที่ท่านนบีบอกคืออัปปะอานคือการทิ่มแทงคือการประจานคนอื่นคือการเหยียดหยามคนอื่นซึ่งมุมินจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นะลักษณะที่สองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือวะลันละอานมุมินจะมีลักษณะละอานคำว่าละอานเนี่ยมาจากคำว่าละอนุนซึ่งคำว่าละอนุนหรือว่าละอานะเนี่ยละอานะเนี่ยแปลว่าการสาปแช่งซึ่งละอานเนี่ยใช้บอกยะอานีกะซีรุลละคือคนที่มีลักษณะในการสาปแช่งมากมายคือชอบในการพูดจาสาปแช่งคนอื่นอัลลดียัสตามิรุลละคือใช้คำพูดในการสาปแช่งคนอื่นเป็นว่าเล่นวะยูอาวิดูลิซานะฮูอัลลาเนี่ยแล้วก็ลิ้นของเขาเนี่ยมันก็คุ้นชินหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ชินกับปากเนี่ยชอบสาปแช่งอะไรนิดอะไรหน่อยก็สาปแช่งคนอื่นวายันลาหนูกุลละใช้แล้วก็สาปแช่งทุกสิ่งเห็นสิ่งอะไรไม่ชอบก็สาปแช่งไปหมดก็ยันลาหนูนับสหูบางทีเนี่ยก็อาศัยสาปแช่งตัวเองวายันลาหนูซาอุจตะหูหรือว่าสาปแช่งคู่ครองของตัวเองวายันลาหนูเอาลาดะหูสาปแช่งลูกหลานของตัวเองวายันลาหนูดาบะตะหูสาปแช่งสัตว์เลี้ยงของตัวเองฮาซานากิซุนอีมานเชฟบอกคนที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยพูดจาสาปแช่งไปเรื่อยเนี่ยนี่คือลักษณะที่บ่งชี้ว่าอีมานบกพร่องไลซะบิมุมินไม่นับว่าเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์นั่นเองนะยะนีลัมยะฮยัซฮูอีมานูอะลิลลานีเพราะถ้าหากว่าเขามีอีมานที่สมบูรณ์เนี่ยเชฟบอกว่าอีมานของเขาเนี่ยมันก็จะยับยั้งเขาจากการสาปแช่งเหล่านี้นั่นเองอีมานของเขามันก็จะยับยั้งเขาจากการสาปแช่งเหล่านี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยพี่น้องนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยนะเราอาจจะโกรธโมโหแล้วก็สาปแช่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นสาปแช่งผู้คนเหล่านั้นไปเรื่อยเนี่ยนั่นไม่ใช่ลักษณะที่ดีงามนั่นไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเขาจะอดทนในการผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเขาจะรู้ว่าถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นประสบกับเขามันจะยากลำบากหรือว่าจะมีผู้คนมาทำให้เขาประสบกับความยากลำบากนั้นขนาดไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาอดทนผลตอบแทนที่อัลเลาะห์เนี่ยจะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาไปสาปแช่งไปเรื่อยเนี่ยในทุกสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดความเสียหายนะครับในการกระทำของเขานะมากอย่างแน่นอนนะครับซึ่งใช้อธิบายต่อในพี่น้องวันละอนุการสาปแช่งเนี่ยมันหมายความว่าอัตตอรดูวันละไอบินอาดูอันรอฮ์มะติลลาการสาปแช่งเนี่ยมันหมายถึงการขับไล่สิ่งที่เราสาปแช่งเนี่ยให้ออกห่างให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตวันนี้เราสาปแช่งใครล่ะลูกหลานของเราเราสาปแช่งคู่ครองของเราสาปแช่งสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบเนี่ยนั่นคือการที่เราขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาดาอะลาฮะดินบิลลานะดังนั้นเนี่ยเมื่อคนหนึ่งคนใดสาปแช่งอีกคนหนึ่งฟะกอดกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าอย่างไรลานุลมุมินกะกอตลิฮิการสาปแช่งผู้ศรัทธาเนี่ยมันเปรียบเสมือนการเข็นฆ่าเขาไม่ได้เหมือนการที่ไม่ได้หมายเขาว่าฉะนั้นถ้าเหมือนการเข็นฆ่าเราก็เอามีดไปฟันเขาได้ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ถ้าจะมีหมายเขาว่าความเลวร้ายของมันเนี่ยเปรียบเสมือนการเข็นฆ่าผู้คนคนที่ไปแทงคนอื่นคนที่ไปเข็นฆ่าคนอื่นด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยเลวร้ายเท่ากับการที่คนหนึ่งเพียงแค่พูดสาปแช่งอีกคนหนึ่งนั่นเองนี่คือความเลวร้ายนะซึ่งแน่นอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นจากลักษณะเช่นนี้พ้นจากลักษณะคำพูดที่ชอบสาปแช่งสิ่งต่างๆไปเรื่อยนะครับ หรือว่าสาปแช่งผู้คนไปเรื่อยนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และอีก2ประการนะพี่น้องก็คือสิ่งที่เราได้อธิบายไปในหะดีษก่อนหน้าแล้วนะนั่นก็คือลักษณะที่เรียกว่าฟาฮิชคือคนที่ชอบพูดจาหรือว่าการกระทําที่ลามกนะครับนั่นคือลักษณะที่ผู้ศรัทธาจะต้องละทิ้งมันนั่นเองและสุดท้ายอันบะซีคือคนที่มีคําพูดที่หยาบคายชอบพูดจาด่าทอว่ากล่าวคนอื่นนะชอบนินทาใส่ร้ายคนอื่นนั่นคือบะซีทั้งสิ้นนั่นเองฉะนั้นนี่คือ4ลักษณะพี่น้องนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ห้ามไว้ตั้งแต่ตออานคือการดูถูกเหยียดหยามทิ่มแทงคนอื่นหรือว่ารวมไปถึงการประจานด้วย2ก็คืออัลละอานคือคนที่ชอบสาปแช่งคนอื่นไปเรื่อยไม่ว่าเจอเรื่องใดก็ตามก็ชอบสาปแช่งคนอื่นประการที่3ก็คืออัลฟาฮิชคือคนที่มีคำพูดหรือว่าการกระทำที่น่าเกลียดหรือว่าลามกและสุดท้ายอันบะซีคือคนที่มีคำพูดที่หยาบคายนะครับชอบว่ากล่าวด่าทอคนอื่นนั่นเองทั้ง4ลักษณะนี้เนี่ยจะต้องเป็น4ลักษณะที่เราจะต้องออกห่างนะไม่ใช่เพียงแค่ละทิ้งมันแต่เราจะต้องออกห่างจากลักษณะเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีลักษณะ1ลักษณะใดในนี้เนี่ยแสดงว่าบ่งชี้ว่าเรากำลังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราเห็นบุคคลใดมีลักษณะเช่นนี้หรือว่า1ในนี้เนี่ยก็ต้องตักเตือนให้เขาได้ละทิ้งนะครับพฤติกรรมเหล่านี้นั่นเองเพราะมันคือพฤติกรรมที่มุมินจะต้องไม่มีมันนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะกับพี่น้องทุกท่านนะในการที่จะนำไปปฏิบัตินำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและก็บอกกล่าวผู้คนต่อๆไปนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็คงต้องจากลาไปเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์คงได้พบเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
10: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
15: ์บุคอรีเหมฮีม
10: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
16: เพื่อพวกเจ้าจะได้นั่งอยู่บนมันอย่างมั่นคงแล้วพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระเจ้าของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้นั่งบนมันอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงทำให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เราและเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้และแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนซูเราะห์อัซซุครุฟอายะห์ที่13และ14
10: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
17: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
18: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอะรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุดฮิรอดีนิกุลลิฮ์วะลาวกะฮัลมุชริกูนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการเรียนรู้การทำความเข้าใจนะครับในหลักการของอิสลามในแนวทางที่เราจะได้นำสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งในงานสู่การปฏิบัติแล้วก็จะมีหลายแนวทางด้วยกันนะครับที่เราสามารถจะเลือกได้ด้วยกับความรู้ด้วยนะไม่ใช่เลือกโดยไม่รู้อันนี้แมวเราเลือกด้วยความรู้ของเราความรู้เกิดได้ก็จากการที่เราศึกษาทำความเข้าใจซักถามข้อมูลต่างๆนะครับนำสู่การปฏิบัตินะนี่คือแนวคิดจังนะครับเราจะไม่ตีกรอบว่าต้องแบบนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่อิสลามเนี่ยมีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมากมายและสู่การปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติเราเนี่ยไม่ขัดต่อหลักการของอิสลามไม่ขัดต่อกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์อิสลามไม่ขัดต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับฉะนั้นเวลาเราที่หันกลับมามองในสู่การปฏิบัติของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้นะครับหรือเราจะเห็นพี่น้องเราปฏิบัติเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่ามีแนวทางในการปฏิบัติได้หลายแนวทางที่จะเลือกนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีที่รับรู้กันก็สี่มัสยิดด้วยกันในการปฏิบัตินะครับก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับของการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจดังนั้นเมื่อเราหันกลับมาพูดเรื่องของการนมัสทีละสองทีละสองอย่างที่หลายคนเคยได้ยินนะว่านบีจะละหมาดทีละสองทีละสองนะครับเป็นการเขาเรียกพักนะครับเหมือนละหมาดเลยนะฮะเหมือนละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยละหมาดทีละสองทีละสองเห็นไหมแล้วก็พักนะครับไปเรื่อยๆนะทีละสองทีละสองบางคนละหมาดสี่เลยเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าหลายคนไม่ทำความเข้าใจประชาชนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขายังไม่รู้ก็ละหมาดมาเรื่อยๆทีละสองวันนี้เรามาละหมาดสี่โดยไม่บอกใครหรือว่าทำความเข้าใจก่อนก็จะเกิดความสับสนแล้วก็ฟิตนาต่างๆอาจจะตามมาได้นะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นที่จะทำอะไรโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความรู้กับพี่น้องของเราก่อนนะครับหรือว่าอะไรสัปปุรุษของเรานะครับให้เข้าใจว่ามีแบบไหนอย่างไรบ้างทำแบบไหนได้บ้างนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างน้อยนะครับที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำแล้วก็สิ่งที่เราบีบสัมก็นมาดทีละสองนะครับสบายๆนะครับอ่านนี่ก็ไม่ต้องอ่านยาวนะอ่านสบายๆอ่านเท่าที่เรามีความสามารถที่จะอ่านได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการนมาดก็มีความสนุกสนานมีความพิถีพิถันด้วยแล้วมีการที่ทำให้เราเกิดความสบายใจนะครับนะบางทีนมาดเสร็จแล้วอาจจะพักนะบางคนเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมานมาดใหม่ก็ยังได้นะอันนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าการนมัสไม่ยาวเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปไม่เกิดความลำบากยืนนานเกินไปอะไรทำนองนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่จะมีความสบายเพราะอิสลามเนี่ยทำอะไรที่มันง่ายแล้วก็สะดวกนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราก็ทำแบบด้วยความยากลำบากเหมือนหลายคนบอกโอ้ละหมาดนี่ยากมากเลยนะครับอ่านก็ยากนู่นก็ยากยากกันหมดเลยนะจะละหมาดทีก็ต้องอะไรแหละต้องสะอาดต้องอาบน้ำนมมารู้สึกว่ามันยากอะไรฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ให้เข้าใจทุกอย่างจะง่ายหมดไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนบอกจะละหมาดทั้งทีต้องไปอาบน้ำก่อนมันก็เกิดความยากนะครับในหลักอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้ไปอาบน้ำนะเขาไปอาบน้ำละหมาดนะครับไม่ได้ไปอาบน้ำเจ้าร่างกายอาบน้ำละหมาดเฉยนะฮะการละหมาดก็คือเป็นแนวทางเป็นประตูแรกในการสู่การละหมาดเพราะถ้าไม่มีน้ำละหมาดมันละหมาดไม่ได้ต้องไปอาบน้ำละหมาดก่อนถึงแม้จะอาบน้ำมาครบทาน้ำหอมมาอย่างดีถ้าไม่มีน้ำละหมาดก็ละหมาดไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะแล้วต้องไปอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับนี่เราจะทำงานมาก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดได้นะครับอย่าไปต้องอาบน้ำเพราะว่าร่างกายของเรานี่สะอาดไม่มีนายิสไม่มีฮัดดัสไม่มีนายิสไม่มีฮัดดัสนะครับอะไรทำนองนี้นะฮะที่เราเรียนรู้เรื่องของการนมาดนะครับต้องมีความสะอาดตรงไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจัดไว้อย่างมีระบบทุกอย่างจะง่ายตามที่อิสลามบอกนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการนมาดการนมาดหรือว่าการที่เรานั้นจะทำให้เสียนมาดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เรามีความระมัดระวัง เรื่องราวต่างๆหรือเอาไว้เพื่อทำให้การนมัสของเรามีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการนมัสแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรต่ออะไรนะครับทุกคนก็พยายามปฏิบัติแล้วก็สามารถนมัสได้เขานมัสกันมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะเรียนรู้ก็มีพ่อแม่ก็จะพาไปมัสยิดไปร่วมนมัสญะมาอะห์ต่างๆครับเนี่ยเขาซ้อมกันมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเติบโตมาเลยครับก็มีความเข้มแข็งมีความเข้าใจทั้งนี้เนี่ยต้องหมายถึงคนที่รักษานมัสมาโดยตลอดนะแต่ถ้าไม่รักษามาละหมาดมาโดยตลอดเนี่ยมันก็

0: ในช่วงกลางคืนนี่ก็ให้มีการรับประทานอาหารได้ไม่ใช่ว่าให้อดไปโดยตลอดนะครับก็จะเหมือนคนรุ่นก่อนเนี่ยมันจะยากลำบากมากงั้นเราขอดุอาอยู่แล้วว่าให้เราเนี่ยนะครับอย่าเป็นภาระของพวกเราทั้งหลายที่พระองค์ให้มาอย่าให้เป็นภาระกับพี่น้องบรรดามุสลิมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนชนรุ่นก่อนที่แบกรับภาระกันไม่ไหวแล้วก็การกระทำก็มีข้อยากลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยวันนี้เรามีแต่ความง่ายในการปฏิบัติศาสนกิจต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็พวกเราทุกคนเร่งรีบในการปฏิบัติคุณงามความดีรักษาการนมัสการในห้าเวลาขอดุอาต่อพระองค์แล้วเราจะปลอดภัยและได้ความการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูนายอามีนหรือคนสมชายโต๊ะจูได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีอามัดฮัจญะรอมะโต๊ะจูจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกามะลุนอิสลามซอยกองดินใต้ประชาร่วมใจคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวปิยานันหรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์นางสาวปิยานันหรือคุณแพรหรือคุณยารินดาพันธานนท์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของบังศักดิ์นิรีหวังดีเป็นหลานของตัมฟอมักผลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยะซานคลอง14สายกลางองครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอาจารย์สุรินทร์หรือคุณอับดุลลอฮ์รุ่งศรีอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณลัดดารุ่งศรีเป็นบิดาของคุณสุทธาหรือบังอุ๋ยรุ่งศรีและเป็นพ่อตาของฮัจญีอิสมาอิลสมันเอี่ยมจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่2กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุตตะกีนคูถนนเลียบวารีหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดามิงผู้แจ้ง

0: ภรรยาไม่มีสิทธิ์ออกซะกาตเองต้องให้สามีออกให้เท่านั้นจริงหรือไม่ครับอาจารย์ครับนี่แหมคำถาม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรา
0: ะฮีมจะฟังไหนนะครับทั้งภรรยาและสามีแต่ก็ถามมางี้อาจารย
2: ์ครับ
1: คำถามแบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ในกรณีความเชื่อที่ว่าเงินทองทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายภรรยาเนี่ยพอแต่งกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นของสามีอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะเป็นความเข้าใจของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่บอกว่าทรัพย์สินใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในความดูแลของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงเองเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ชายก็ให้ถือว่าทรัพย์สินนั้นให้อยู่ในความดูแลของผู้ชายไปโดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นหลักการที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวอันนี้ให้เป็นทรัพย์สินของคนคนนั้นไปทรัพย์สินที่พ่อแม่เขายกให้กันมาหรือว่าเขามีครอบครองในกรรมสิทธิ์กันมาก่อนแล้วของสามีก็เป็นของสามีของภรรยาก็เป็นของภรรยาในกรณีที่ทำมาหากินด้วยกันเนี่ยนะครับการตัดสินใจอาจจะมอบให้เป็นการตัดสินใจของผู้เป็นสามีอันนี้ใช่นะยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยทำมาหากินค้าขายกันมาด้วยกันเวลาจะออกซะกาตเนี่ยก็ต้องให้ผู้ชายเป็นคนดูแลเพราะผู้ชายมีกุรอานมีสิทธิในการที่จะตัดสินใจในการที่จะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินฉะนั้นทรัพย์สินเมื่อเป็นของผู้ชายนะครับงั้นเวลาผู้ชายจะรับผิดชอบก็ต้องจัดสรรเรื่องของนาฟกะฮ์ฝ่ายชายเป็นคนจัดให้ค่ากินอยู่ค่าเลี้ยงดูค่าบ้านค่าช่องค่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขาจะจัดให้เองตอนนี้พอเขาจัดเขามอบไปแล้วอันนี้เป็นนาฟกะฮ์ส่วนตัวของเธอนะอันนี้เป็นค่าบ้านอันนี้ค่านี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการตัดสินใจการมอบของฝ่ายชายเพียงอย่างเดียวตอนนี้ที่เขาบอกว่าที่พี่น้องสอบถามว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ออกซะกาตของตัวเองอันนี้ไม่ใช่เลย
0: มีสิทธิ์
1: ตอนนี้อุลามะบ้านเราในข้อค่อนข้างจะเคร่งครัดที่ผมได้ทราบก็คือสมมติเราไปเจอภรรยาเขาสงสารในภรรยาจนจะให้ซะกาตเนี่ยก็บอกให้ซะกาตเมียไม่ซอต้องไปให้ซะกาตกับสามีเพราะเวลาให้ไปแล้วเนี่ยให้ไปก็เท่ากับว่าคือผู้หญิงเนี่ยเขายังมีสามีเลี้ยงอยู่ยังไม่ถือว่าจนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นของอะไรของผู้ชายเป็นสิทธิ์ของผู้ชายมันก็มีมุมมองของนักวิชาการที่เขามองจุดเนี่ยก็เลยบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ผ่านสามีให้ผ่านสามีแต่ว่าในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเธอก็เป็นของเธอถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ผู้หญิงจะไม่มีโอกาสมีมรดกเลยเพราะทุกสิ่งอย่างกลายเป็นของ
0: สามีหมด
1: สามีไปหมดไม่ใช่งั้นเวลาเสียชีวิตเนี่ยสมมติภรรยาเสียชีวิตหน้าที่ของเราหรือหน้าที่ของสามีจะต้องจัดการเคลียร์เรื่องทรัพย์ของผู้หญิงในส่วนที่เป็นทรัพย์ส่วนตัวของเธอนะทรัพย์ที่เป็นวาซียะห์ทรัพย์ที่เป็นอะไรก็แล้วแต่เหลือถึงจะกลายมาเป็นมรดกได้ฉะนั้นแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าจะมีทรัพย์สินส่วนตัวของเธอก็ต้องเป็นของเธอซะก่อนนะครับไม่ใช่จะไปเหมาว่าเอาเธอมาอยู่กับฉันแล้วแต่งงานแล้วเป็นของฉันแล้วฉันจะเป็นผู้รับผิดชอบเธอแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฉะนั้นผู้หญิงถ้ามีทรัพย์สินของตัวเองก็ให้เธอออกซะกาตของตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้สามีมาไอ้นั่นแต่ว่าในกรณีที่ว่าจะให้ซะกาตเนี่ยก็ต้องให้ซะกาตกับสามีอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการนะอย่างเช่นในมัธยันเราเนี่ยเขาถือกันเวลาเราจะให้ซะกาตนี่ไปให้กับสามีเพราะสามีเขาจะได้เอามาเลี้ยงดู
0: ภรรยาน
1: ะครับ
0: ก็แล้วก็อย่างพี่น้องคงจะถามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่ได้ชินแล้วก็ได้ฟังกันอย่างทั่วๆไปในเรื่องของกฎหมายบ้านเราอะนะสามีภรรยาเวลาเลิกกันนะครับแบ่งคนละครึ่งอย่างนั้นไหมจ๊ะ
1: อันนี้เรื่องของสินสมรสสินสมรสที่ทำมาหากินมาด้วยกัน
0: แบ่งคนละครึ่งไหมจ๊ะ
1: คือในกรณีที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในการทำมาหากินร่วมกันเนี่ยใครเป็นฝ่ายทำอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าพิสูจน์ได้อันนี้แบ่งครึ่งไม่ได้ก็ต้องแบ่งไปตามข้อเท็จจริงเช่นสมมติอยู่ด้วยกันเนี่ยภรรยาเขาดูแลหอพักของเขานะเขาสร้างของเขามาหากินด้วยกันจริงอยู่แต่ว่ามันเป็นทุนเป็นอะไรของเขาก็ต้องแบ่งไปตามน
0: ั้
1: นถึงแม้เขาจะมาใส่ชื่อของคนนี้ใส่ชื่อของคนนั้นก็ตามแต่ถ้าในความเป็นจริงเราตัดสินตามข้อเท็จจริงไม่ได้ตัดสินตามเอกสารฉะนั้นเราจะไม่มาแบ่งคนละครึ่งเป๊ะๆดูตามข้อเท็จจริง
0: คร
1: ับ สามีมาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาช่วยทำมากินแต่ทุนทั้งหมดเป็นของผู้หญิงทำไง
0: คร
1: ับนั้นมันก็มี
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าๆมาได้สามีรวยแล้วก็มาทำมาหากินด้วยกันจะแบ่งกันยังไงจะเอาครึ่งนึงไปเลยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะครับ
0: ครับใช่ครับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับวันนี้พูดเรื่องครอบครัวกันเยอะนะครับพี่น้องถามเข้ามานะครับก็บอกว่าเขาทะเลาะกันแล้วสามีก็บอกว่าอยู่กันแบบเนี้ยเลิกกันดีกว่าอยู่กินกันแบบเนี้ยเลิกกันดีกว่าเซ็ง
1: ครับ
0: ไม่รู้สาเหตุอะไรนะแต่พูดอย่างเงี้ยเซ็งอยากถามว่าสามีพูดแบบนี้จะถือว่าเป็นการตลาดไหม
1: ยังไม่ถึงเป็นการต่อรักเขาได้แต่เพียงบอกว่าดีกว่าตันก็บอกว่าฉันหย่าเธอฉันเลิกกับเธออะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือว่าเหมือนกับไม่สุริย
1: ะไม่ชัดเจนนะครับในกรณีบอกอยู่กันไปกับไม่มีอะไรดีขึ้นเลิกกันดีกว่า
0: ถือว่ายังไม่ชัดเจน
1: คือมันยังไม่ได้แสดงจุดประสงค์หรือการตัดสินใจ
0: ว่าจะเลิกกันจริง
1: เลิกกันจริงหรือไม่จริงอาจจะเป็นการเสนอเลิกกันดีกว่าไหม
0: ใช่อาจจะเป็นมันแฝงในยะ
1: เรื่องตัวนี้ต้องไปขึ้นศาลนะครับ
0: นะ
1: ไอ้กรณีเขาเรียกมาสอบนะครับเร
0: ีย
1: กมาสอบ
0: จุดประสงค์ยังไงที่คุณถามคุณพูดอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับผมอยู่หนองจอกจะไปธุระไปประชุมที่บางบัวทองคุณ
1: ร
0: ับฟังเลยนะบางบัวทองนี่ตะวันออกตะวันตกนะแล้วก็หนองจอกนี่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับอยากถามอาจารย์ว่าผมจะละหมาดย่อรวมแบบไหนได้บ้างครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ทั้งย่อทั้งรวมนะครับมีสิทธิ์แล้วเพราะถือเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรแล้ว
0: ไกลนะ
1: ไกลมากแล้วครับ
0: ไกลนะครับก็สุดนะสุดฝั่งเลยนะครับ
1: สำคัญคือคนละจังหวัดกันแล้วด้วยนะครับพี่น้องจะจากน้องจอกพี่น้องจะต้องผ่านเขตมินบุรีจากน้องจอกหน้าเขตมินบุรีข้ามไปรามอินทราไปแต่ละชาติเป็นพี่น้องเซนอย่างนี้หรือถ้าวิ่งถ้าออกทางมอเตอร์เวย์ไปอยุธยาไปเข้าสุพรรณบางบัวทองนู้นยิ่งไกลเป็นกันใหญ่เลย
0: คร
1: ับ ระยะทางน่ะถือว่าไกลพอสมควรแล้วนะครับให้พี่น้องสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะย่อและรวมได้หรือจะย่ออย่างเดียวก็ได้โดยไม่รวมก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องที่ว่าอันไหนที่เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องอนุญาตให้ทําได้ทั้งคู่เลยครับ
0: ครับนะนี่เป็นคําตอบนะแต่พี่น้องถามมานะครับอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดญุมอะห์นะครับเขาบอกว่ามัสยิดใหญ่อยู่ไกลมากคือมัสยิดญามิอะห์นะอยู่ไกลมากเกือบ20กิโลครับแต่ว่ามัสยิดใกล้เนี่ยนะมีคนละหมาดทั้งหมดไม่ถึง40คนอย่างนี้จำเป็นที่เราจะต้องละหมาดวันศุกร์หรือไม่คือบ้านอยู่ใกล้มัสยิดก็มีแต่ว่าเวลาละหมาดแล้วเนี่ยไม่ถึง40คนถ้าตามชุรูตามเงื่อนไขของตามมัซฮับบ้านเรามัซฮับชาฟีนี่ก็บอกต้อง40คนขึ้นไปเนี่ยนะอย่างนี้จะต้องละหมาด
1: ในมัซฮับชาฟีกับทัศนะหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดอิบเนฮัมบัลเข้าถือการครบจำนวนมัซฮับชาฟีก็ตั้งไว้40นะครับหลักๆ40ตอนนี้ทัศนะเนี่ยยังเป็นทัศนะที่คือยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยเป็นเอกฉันท์ว่าทัศนะนี้แข็งแรงอะไรงั้นนะครับคือมันมีทัศนะอื่นที่บอกว่า ถึงแม้จะไม่ถึง40ก็สามารถที่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะห์ลียุมอะห์เป็นบุคคลซึ่งที่มีความรับผิดชอบสามารถที่จะละหมาดยุมอะห์ซอแล้วนะครับก็ถือว่าละหมาดได้ถึงแม้จะไม่ครบ40ซึ่งก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดอิบเนฮัมบัลที่บอกว่าถึงแม้จะมีเพียงแค่2คนนะครับหรือ3คนก็ได้แต่ว่าทัศนะอิหม่ามอะห์มัดที่เป็นที่มัชฮูรเลยก็คือ12คน
0: 12ค
1: นก็ถือว่าสามารถที่จะจัดตั้งเป็น ละหมาดยุมอะห์ได้แล้วแต่มันก็ต้องดูนะว่าการที่เราเดินทางต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยแล้วมันได้ละหมาดที่มันจะมีเป็นญามิอะห์มากกว่ามีผู้คนร่วมชุมนุมมากกว่าเนี่ยมันจะสะท้อนถึงการตอบโจทย์ที่เป็นเจตนารมณ์จริงๆของการบัญญัติเรื่องละหมาดวันศุกร์เพราะต้องการให้บุคคลเนี่ยมาร่วมชุมนุมกันมากที่สุดพอหลายๆศุกร์หลายๆญามะอะห์รวมกันพอถึงอีดให้ไปที่มุซัลลาใหญ่เลยทีเดียวต้องการให้เป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าซอยตรงนั้น5คนตรงนี้20คนอย่างเงี้ยมันจะกระจายแล้วก็จะไม่เป็นกิจจลักษณะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธทัศนะ40ทัศนะ12อะไรเพราะถือว่าทุกคนต่างก็มีเจตนาในการที่จะให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดแต่ว่ามันมีอยู่บางครั้งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดกับซอฮาบะห์กันเพียงแค่12คนถ้าเราบอกว่าจำนวน40เท่านั้นที่จะถือว่าใช้ได้ถ้าต่ำกว่า40ใช้ไม่ได้มันก็เท่ากับว่าต้องเชื่อว่าละหมาดประสุของรอซูลกว่านั้นใช้ไม่ได้
0: พระนบีละหมาดเคยละหมาด12คน
1: มีหะดีษยันที่ซอฮีฮ์ยืนยันแล้วก็สาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานว่าตะรอกูกะกออีมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นนะครับแห่กันไปที่กองคาราวานหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้เจ้ายืนปราศัยอยู่เพียงลำพังนำละหมาดอยู่เพียงลำพังไม่มีใครอยู่ด้วยนอกจาก12คนเท่านั้น
0: แล้วก็ตัวเลข40มาจากไหนอาจารย์
1: ตัวเลข40ก็คือเป็นความตั้งใจของท่านอิหม่ามอัชชาฟีว่าถ้า40เนี่ยถือเป็นจำนวนที่เยอะแล้วถือเป็นจำนวนที่เยอะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ในกรณีนี้นะพี่น้องถ้าเห็นว่าเนี่ยที่มันอยู่ไม่ถึง40เนี่ยก็คือมันมีแค่นี้แล้วเขตเมืองของพี่น้องเนี่ยก็มันมีเขตอยู่แค่นี
0: ้
1: เช่นนั้นทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วมันมีคนที่สามารถกุตบะห์ได้สามารถนำละหมาดได้ก็พี่น้องก็อยู่ตรงนี้ แต่ถ้าพี่น้องจะมานะอีกสักนิดนึงแล้วไปที่มัสยิดที่มันใหญ่กว่ามีคนละหมาดเยอะมากกว่าก็ถือเป็นการดีกว่านะครับแต่ว่าทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟิอีหรือว่านักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าทำบนไม่ถึงก็ไม่ต้องละหมาดเลยแต่ว่าจำเป็นจะต้องละหมาดซุฮรีแต่ผมเองเนี่ยผมเลือกว่าถึงแม้มันจะมีอยู่เพียงแค่30กว่าคนแค่นี้หมายถึง40แค่38คนค่ะอีก2คนไม่เป็นไร
0: ถ้าบอกไม่จำเป็นต้องละหมาดญุมะห์ก็ตลอดไปจนกว่าเราจะมียะมะห์ครบ
1: นะครับมันก็เป็นช่องว่างเป
0: ็
1: นช่องว่างก็ทำให้คนขาดญุมะห์กันไปทั้งที่มีถึง30กว่าคนแล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกทัศนะเนี่ยเอาแค่นี้แหละแต่เราได้ละหมาดกุตบะห์ได้ละหมาดได้กุตบะห์กันพอสุกต่อไปคนเขารู้อ้อที่นี่เขาละหมาดวันสุกเดี๋ยวก็มาสมทบ
0: ม
1: าร่วมมาพลอยเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ได้จำนวนฉะนั้นถ้าเราจะตั้งหลักวันแรกต้องเอาให้ได้40เลยแล้วเมื่อไหร่จะพร้อม40
0: หรือมันก็เหมารถกันไปเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าถ้าพูดถึง20กิโลเนี่ยนะครับ15นาทีนะครับ20นาทีแป๊บเดียวถ้าหากว่าเหมารถก็มี
1: คือในความรู้สึกของในความรู้สึกของคนเดินทางเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวต้องไปแวะ
0: มัน
1: กว่าจะไปกว่าจะกลับอะไรเงี้ยมันใช้เวลาแสดงทางว่
0: า
1: เป็นผู้บังคับบัญชาเขาอาจจะในที่สุดมาอนุญาตก็ได
0: ้
1: มันก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าในพื้นที่ของเราตอนนั้นสามารถจัดละหมาดได้วันนี้38แค่2คนไม่เป็นไรอัลเลาะห์ทรงรู้แหละ
0: ครับ
1: เพราะไอ้การตั้งเงื่อนไขต้องเท่านั้นคนเท่านี้คนน่ะเป็นเรื่องของมนุษย์ตั้งกัน
0: ครับ
1: แต่อัลเลาะห์น่ะสั่งให้ละหมาดนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัม
0: เขาบอกว่าได้รับเงินชดเชยจากการลาออกจากที่ทำงานนะครับอยากออกซะกาตจะทำอย่างไรดียังไม่ครบรอบครับอาจารย์ครับหมายถึงยังไม่ครบรอบปีครับอาจารย์คร
1: ับ เงินชดเชยจากการ
0: คงจะพอจากการ
1: ลาออกจากที่ทำงานเนี่ยต้องถามว่าเป็นเงินที่ออมไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเงินที่ออมเอาไว้เพื่อเป็นสวัสดิการในช่วงที่เขาเรียกว่าเงินครับผมเรียกเป็นกองทุนอะไรผมจำไม่ได้กองทุนช่วยเหลือผู้ตกงานอะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งคือมันจะหักมาจากเงินออมที่เราเข้ากองทุนเอาไว
0: ้
1: นะครับก็จะให้เป็นจำนวนเท่านั้นถ้าในกรณีแบบนี้ก็ต้องไปดูว่าเราทำที่เราเข้าเป็นสมาชิกแล้วเริ่มส่งออมไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับส่วนกรณีที่เป็นเงินที่เขาจ่ายให้เนื่องจากการลาออกนะครับโดยตรงเลยเนี่ยอันนี้ก็ผิดมันก็ไม่ถือว่าไม่จำเป็นจะต้องออกสกาดเพราะมาใช้เงินที่ออมไว้นะครับเป็นเงินที่เหลือเกินจากเงินที่เป็นความจำเป็นเพราะว่าเงินที่จะออกสกาดก็ต้องเป็นเงินที่ครบนิสอบนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเงินทั้งหมดที่ชดเชยเนี่ยมันครบนิสอบหรือเปล่าถ้าครบนิสอบแล้วรอให้มันครบรอบปีถ้ามันครบรอบปีอันนี้ก็จ่ายเป็นเงินออมนะครับผมเข้าใจแบบนี้นะ
0: ครับชี้ทางว่าเป็นเงินออม
1: เงินออมก็ต้องรอให้ครบรอบปีและเงินที่ได้มาก้อนนี้ก็ต้องรอให้ครบรอบปีถึงจะออกซะกาตสมมติเขาให้มาล้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่เงินล้านเนี่ยมันไม่มีสาเหตุต้องออกนะครับต้องรอให้ครบรอบปีฮาวาลานอะไรฮอนก่อนนะครับอิลาฮาละอะไรฮิลฮาวลุถึงจะเป็นจะต้องออกซะกาต
0: ครับจ้ะเลือดกำเดาครับนะเลือดกำเดาคือเลือดที่ไหลออกทางจมูกเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับสาเหตุอะไรก็ตามบางทีโดนกระแทกหรือว่าเพราะว่าของเราเนี่ยในจมูกของเราเนี่ยนะครับมีสันจมูกแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยเยอะแยะเลยนะครับบางทีเราไปแกะเราไปเกานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเนี่ยนะครับก็มีน้ำมูกมีอะไรก็เยื่อบุในจมูกนะครับก็จะเป็นอ่อนแอนะบางครั้งก็ทำให้
1: ไม่แข็งแรง
0: นะก็ทำให้บางทีเลือดออกง่าย
1: อักเสบแตกออกมา
0: บางทีก้มๆหน่อยบางทีเนี่ยไหลนะครับเลือดออกไหลออกมา
1: ที่ความดันอากาศสภาพอากาศ
0: ใช่บางทีอากาศเย็นๆมากๆข้างในแห้งมากๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้นะครับท่านพี่น้องถามมาบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ครับเมื่อเลือดกำเดาไหลเสียนักละหมาดไหมครับจัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดผมเองตอนที่เดินทางไปศึกษาต่อที่มหานครมาดีนะห์นะครับวันแรกที่ไปถึงก็เลือดกำเดาออกเลยก็ถือว่าช่วงนั้นอากาศร้อนมาก
0: ครับ
1: นะครับก็แปลกนะร้อนมากนะครับก็เลือดกำเดาออกอากาศเย็นจัดมากก็เลือดกำเดาออก
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์แต่จะด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบรรดานักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันว่าในกรณีที่เป็นเลือดเป็นอะไรที่ออกมาจากร่างกายของคนเรานะครับถ้าออกมาที่ไม่ใช่ออกจากทวารทั้งสองทวารหน้าแล้วก็ทวารหลังเนี่ยนะครับออกจากปากออกจากจมูกแล้วก็แล้วแต่ไม่ทำให้เสียอะไรเสียน้ำละหมาดนะครับเขาไปอาศัยกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ในสมัยบรรดาคอลีฟะห์เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเยอะเลยนะครับอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลและท่านรอซูลรับทราบมีชายคนหนึ่งนะครับถูกเครียกว่าถูกอะไรถูกได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บกำลังละหมาดอยู่เนี่ยปรากฏว่า ได้รับบาดเจ็บมีอาวุธเนี่ยนะครับมันมาแทงเข้าที่บริเวณแขนหรือบริเวณส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนะเขาก็ละหมาดต่อโดยการที่เขาดึงเอาอาวุธนะครับที่มันทิ่มหรือมันแทงตรงอวัยวะในร่างกายเนี่ยดึงออกแล้วก็ละหมาดต่อทั้งที่เลือดเนี่ยมันไหล
0: อ
1: ุลามะเขาบอกว่าที่มันจะทำให้เสียละหมาดเนี่ยเสียละหมาดหรือเสียนละหมาดก็เฉพาะเลือดที่มันไหลออกมาจากทวารหน้ากับทวารหลังเพราะนั้นถ้ามันออกตามส่วนอื่นของร่างกายนะออกที่หูของเราออกที่จมูกของเราออกที่ปากของเราออกที่แขนออกที่ไหนก็แล้วแต่ถือว่าไม่ทำให้เสียนละหมาดเพราะว่าถ้าเสียนละหมาดรอซูลต้องบอกกับชายคนที่ไปเล่าให้รอซูลฟังแล้วว่าเอ็งต้องละหมาดไหมนะละหมาดของเอ็งเสียแล้วนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การยอมรับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นในกับตัวคอลีฟะห์เองนะครับท่านคอลีฟะห์อุมัรละหมาดในสภาพที่มีเลือดแล้วก็ไหลออกจากบาดแผลของตัวเองก็ละหมาดต่อไปทั้งอย่างนั้นถ้าเลือดออกแล้วทำให้เสียน้ำละหมาดก็ต้องอุมัรต้องละหมาดใหม่หรือไปอาบน้ำละหมาดใหม่แต่นี่ไม่ทำก็กลายเป็นหลักการเบื้องต้นเลยว่าถ้าออกนอกเหนือจากทวารหน้าทวารหลังแล้วไม่ทำให้เสียละหมาดนะครับน้ำละหมาดก็ไม่เสีย
0: ครับก็พยายามจะทำคำถามให้เยอะนะครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคุณรุสลันถามมาบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าอิหม่ามที่นำละหมาดนะครับเขาเป็นเหมือนกับทำบิดอะห์นะครับจำเป็นไหมที่เราจะต้องละหมาดตามเขาหรือต้องปฏิบัติอย่างไรดีครับถึงจะถูกต้องคือผมอยู่ท่ามกลางหมู่ชนที่ส่วนมาก
1: คือ
0: บิดอะห์กัน
1: อิหม่ามคนนั้นเราก็ต้องดูระดับความบิดอะห์ของเขาอะนะเป็นบิดอะห์ประเภทไหนถ้าเป็นบิดอะห์ประเภทมุฟัสซิกก็ให้ทำหน้าที่ในการชี้แจงตักเตือนเขาไปก่อนแล้วก็ละหมาดตามเขาในกรณีที่บิดอะห์นั้นไม่ส่งผลกระทบกับการละหมาดของเราถ้าบิดอะห์นั้นส่งผลกระทบกับการละหมาดเช่นทำให้ละหมาดเสียละหมาดก็ตามไม่ได้เขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบิดอะห์ที่เป็นกรณีคีลาฟทางวิชาการแบบนี้นะเช่นอันนู่นอันนี่เติมในละหมาดอันอุซัลลีอันไซดีนานนักวิชาการเขาคีลาฟมันจะถึงส่งผลถึงขั้นเสียละหมาดเลยหรือเปล่าทัศนะวิชาการเขายังคีลาฟกันอยู
0: ่
1: ในกรณีแบบนี้เราก็ละหมาดโดยไม่ตามเขาในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์นั้นนบีก็เลยบอกกับพวกเราเวลาเราละหมาดตามเขาฟะอะลัยฮิบิดอะตุฮูบิดอะห์ของเขาเขาก็รับผิดชอบของเขาไปฉะนั้นอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยยังต้องละหมาดตามหลังอิหม่ามคอลฟะกุลลิบะรินวะฟาจิรินอิหม่ามจะดีหรือไม่ดีก็ให้เราดูตัวเนี้ยแต่ถึงแม้เขาจะไม่ดีเขาจะเป็นคนที่ชั่วช้าแค่ไหนถ้ามันไม่ถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยยังละหมาดได้ฉะนั้นเราก็ต้องถามว่าคนคนนั้นน่ะเขาละหมาดเพียงลำพังของเขาน่ะเราหุกกลมไม่ว่าละหมาดของเขาซอหรือไม่ซอใช่ไหมครับถ้าเราดูภาพไหนอิหม่ามต้องยืนละหมาดให้ฉันดูสักสองรากาซิแล้วก็นั่งดูนั่งสังเกตตั้งแต่แรกยันจบเลยถ้าเราเห็นละหมาดของเขาไม่ซอเราตามเขาไม่ซอแต่ถ้าละหมาดของเขาดูแล้วของเขาซ
0: อ
1: หลักของฟิกนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในบรรดาปวงป่าทั้งหมดเลยมันซอฮัสซอลาตูซอฮัดอิหม่ามตูฮูใครที่ละหมาดของเขาเองส่วนตัวถือเป็นการซอก็สามารถที่จะนำคนอื่นละหมาดได้นั้นพี่น้องก็ดูตัวนี้ถ้าปรากฏว่าอ๋อดูไรตายหาเลยอิหม่ามคนนี้เป็นทำบิดอะห์ประเภทบุกัฟฟีร
0: อ
1: ก็ทำแล้วตกศาสนาเลยอย่างนี้ตามไม่ซออยู่แล้วเช่นอิหม่ามของเราเนี่ยไปเชื่อตามชีอะห
0: ์
1: ไปเชื่ออะไรที่ตะมาตกอะกีดะห์อย่างเงี้ยนะแขวนอะไรในละหมาดอย่างเงี้ยแขวนเครื่องรางของขลังเนี่ยแล้วนำละหมาดอย่างนี้บิดอะห์ประเภทนี้ตกศาสนาอยู่แล้วตามไม่ซอนะครับ
0: นะ
1: แต่เราต้องเตือนนะจะบิดอะห์ไหนก็แล้วแต่ต้องเตือนต้องบอกครับ
0: ครับ
1: อิหม่ามต้องพยายามเปลี่ยนแปลงต้องเลิกนะต้องชี้แจงเขาด้วย
0: ครับจังครับแหมคนที่ไปตลาดเนี่ยจะเห็นนะพี่น้องท่านนี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของไก่ที่เขาขายตามตลาดเนี่ยจังครับเพราะว่าผมเองไปตลาดก็เห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านนี้สังเกตเห็นแล้วก็แม่บอกว่าบางทีไม่สบายใจเหมือนกันในการที่จะซื้อไก่เชือดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไก่ที่เชือดมีรอยเชือดประมาณแค่ครึ่งนิ้วเองอาจารย์มาถึงเหมือนกับเจาะนะถ้าเป็นมุสลิมเชือดจะถือว่าใช้ได้ไหมครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตตามแผงตลาดสดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผงคนที่ขายที่มุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรอยเชือดมันเหมือนกันเลยอาจารย์มันเหมือนกับรอยเจาะเล็กๆเนี่ยนะครับ
1: คือตอนเนี้ยยิงใกล้ช่วง
0: ใกล้มาจากบริษัท
1: ใกล้ช่วงตุรกีใกล้ช่วงไอ้พวกเนี้ยนะมันก็จะเป็นความต้องการของตลาดโดยเฉพาะลูกค้าจีนเนี่ยเขาจะไม่ให้ปาดคอไม่ให้มีตำหนิอะไรนะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ช่วงที่เขาเกี่ยวเขาล้วงลงไปเนี่ยเขาปาด เส้นปาดครบทั้ง3ส่วนหรือเปล่าหลอดลมหลอดอาหารแล้วก็เส้นเลือดใหญ
0: ่3อัน
1: ถึงแม้ว่ารอยแผลข้างนอกที่หนังเนี่ยมันจะดูนิดเดียวก็ตามแต่ถ้าข้างในมันขาดหมดเลยนะมันอาจจะมีมีดอะไรที่
0: มันเกี่ยว
1: แย่เข้าไปแล้วมันเกี่ยวมันขาดไปทั้งหมดเลยก็ต้องดูให้ละเอียดแต่คือผมเข้าใจในเรื่องนี้คือผู้ประกอบการนะเขาก็ต้องทำให้มันรักษาลูกค้าเขานะแปะอาซิมเขาบอกว่าไม่อยากได้คอขาดนะว่าอยากได้คอเต็มๆอ่ะใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำวิธีของเขาอ่ะนะเพื่อให้มันได้
0: ให้มันสมบูรณ
1: ์ให้มันสมบูรณ์แบบนั้น
0: ซอ
1: แต่ว่าผมเข้าใจว่าคนที่เป็นพ่อค้าผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมที่มีอามานะห์จริงๆก็ต้องรักษาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเราเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาหารที่เราจำหน่ายให้กับเขาไปกินมันไม่ฮาลาลเลยยุ่งเลยมันกลายเป็นการขายซากสัตว์ขายไมตะของที่เรากินเองไม่ได้ก็ไม่ฮาลาลขาย
0: แต่นี่ต้อง
1: แม้จะไปขายให้คนต่างศาสนาก็ไม่ฮาลาล
0: ก็เข้าใจอย่างนึงครับนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เขาขายไก่ตามตลาดเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาไปซื้อไก่มาดันหรือคนแถวบ้านผมที่เขาขายไก่ทอดเนี่ยเขาไปซื้อไก่มาแล้วก็มาเชือดเองเขามีเครื่องปั่นขนปั่นอะไรเองอาจารย์นะแล้วก็ไปขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะอย่างเช่นผมมีแผงที่ตลาดนะ
1: ไปรับ CP มา
0: ผมก็ไปรับมาบริษัทเขียนตาฮาลาลนะครับผมก็ไม่ได้ขายของเนี่ยมันก็ฮาลาลอยู่แล้ว
1: คือส่วนหนึ่งในบริษัทที่เป็นเขาเรียกมีฟาร์มใหญ่ๆนะมีมาซาเรียพวกนี้ส่วนมากเขาก็ไปขออนุญาตรับรองฮาลาลจากสำนักจุฬาคณะกรรมการเขาก็จะส่งคณะกรรมการไปสุ่มตรวจเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ไปอ้ออันนี้มันขั้นตอนกระบวนการเชือดมันถูกนะมันยังไงนะเขาก็รับรองตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะมันเป็นระบบสายพันธุ์ผลิตออกมาแบบนี้ก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับแล้วก็ดูคือเวลาเราไปซื้อแล้วก็ดูคนที่เราไว้ใจได้มากที่สุดสมมติว่าไปเจอไหนล่ะอาจารย์บ้านอยู่ที่ตลาดไหน
0: ทุ่งครุ
1: เพราะที่ทุ่งครุเนี่ยมันมีผู้ประกอบการหลายร้านดูร้านเนี่ยคนขายคุมฮิญาบละหมาดศาสตร์อะไรดีกับอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมบกอเฉยๆละหมาดก็ไม่เอาเคี้ยวแต่ใบกระท่อมอย่างเงี้ยขายไปปากเขียวตัวดำอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องเลือกคนที่อาจารย์ถือก้อนมากที่สุดถึงแม้ว่าออกพอมาดูแล้วคอมันแหวงๆนิดๆเท่านั้นเองอาจารย์ก็ต้องไปแหวกดูสักนิดนึงตอนซื้ออ๋อนี่มันขาดหมดเลยหลอดอาหารก็ขาดหลอดลมก็ขาดหลอดเลือดก็ขาดอ๋อทั้งนี้ก็ครบใช้ได้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ระวังก่อนแล้วกันเพราะเราคนซื้อนะถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปซื้อมีปลามีวัตถุดิบอย่างอื่นที่จะบริโภค
0: ครับผมก็เข้าใจนะว่าพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เป็นมุสลิมก็พยายามนะผมว่าผมเชื่อในอามานะของท่านนะครับในการที่จะรักษาในเรื่องตรงนี้นะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับเพราะพี่น้องเนี่ยถามมานะตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับอาจารย์ครับการแต่งกายของการแต่งกายในละหมาดของผู้หญิงนะครับที่บอกว่าให้เห็นใบหน้าและฝ่ามือเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าใส่ตะละกงไปแล้วเนี่ยมันปิดทั้งติดมาปิดมือไปด้วยจ้ะนะ
1: เขาไม่ได้บอกว่าให้เห็นเขาบอกว่าอนุญาตให้เปิดในละหมาดเนี่ยอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าเท้าเปิดไม่ได้หลังไม่ได้คอไม่ได้อะไรไม่ได้อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะ
0: อนุญาตแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องปิด
1: นั่นของอิหร่ามน่ะต้องเปิดถ้าของอิหร่ามต้องเปิดฝ่ามือกับใบหน้า
0: พี่น้องก็ถามบอกว่าถ้าว่าตอนนอนละหมาดเนี่ยนะพี่น้องคงนึกภาพออกเวลาใส่ตะละกงไปแล้วเนี่ย
1: คุม
0: แ
1: ล้วไปย
0: าคุมหมดเลยทีนี้เขาบอกว่าไหนที่บอกว่าอนุญาตให้มันก็อนุญาตนะให้เปิดหน้าแล้วก็ฝ่ามือได้นี่แสดงว่ามือก็ปิดไปดิเพราะอะไรครับเพราะก็บอกว่าถ้าหากว่าเราเทียบเหมือนเดินตะวัฟเนี่ยนะครับใบตุลลอนเนี่ยก็ต้องให้เห็นใบหน้าแล้วก็ไม่ให้ใส่ถุงมือด้วยนะอย่างนี้แสดงว่าละหมาด
1: คนละเรื่องกัน
0: คนละเรื่อง
1: แต่คนละอย่างตรงกันข้าม
0: ครับ
1: ละหมาดอนุญาตให้เปิดได้
0: ครับ
1: คำว่าอนุโลมคือเดิมทีเขาห้ามไม่ให้เปิดแต่ตอนนี้เขาอนุโลมให้เปิดได้เฉพาะฝ่ามือกับใบหน้า
0: ครับ
1: แต่ในขณะที่ของอิหร่ามต้องเปิดท
0: ั้
1: งมือแล้วก็ใบหน้าห้ามปิดคนละอย่างกัน
0: นั่นแสดงว่าตอนละหมาดเนี่ยเราปิดก็ได้ปิดมือก็ได
1: ้ปิดครับ
0: ครับแต่ว่าตอน
1: งั้นสวมถุงมือซะละหมาด
0: ครับนะอันนี้เป็นที่เข้าใจนะครับคุณกัลยาถามมาครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังมีความเชื่อที่จะต้องทำบุญ7วันนะทำบุญให้กับคนตายนะครับในฐานะลูกจะเปลี่ยนความคิดของท่านได้อย่างไรครับ อย่างไรคะผู้หญิงนะเครียดมากนะแต่พูดทีไรแล้วก็แหมมันทะเลาะกันทุกทีเลยอาจารย์แล้วก็เราก็บอกแม่เรานะ
1: เดี๋ยวหนูเอาไปทำให้มาเอาตังค์มาจะทำเท่าไหร่มาบอกมี3,000มาบอกครับสร้างโรงเรียน
0: มาไม่เชื่อหรอก แล้วจะออกไปอย่างนั้นจะทำให้ที่บ้าน
1: เขาจะทำให้ที่บ้านแล้วก็ต้อง
0: ทำที่บ้าน
1: ต้องทำให้เขาเข้าใจใหม่พิสูจน์ให้เขาเห็นใหม่ว่าการทำเนี่ยมาทำแบบนี้นบีสั่งไว้แบบนี้นะถ้าจะทำบุญให้คนตายในทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะแล้วมะลองคิดดูมะทำเนี่ยผมขโมกไปถังหนึ่ง 3,500 เนี่ยกินครึ่งวันเองเพราะไม่อร่อยไอ้คนที่มาดูออมก็บ่นให้พอหมดไม่พอมันก็บ่นแต่ธรรมะเอาไปทำเนี่ยทำกับมัสยิดทำกับโรงเรียนเนี่ยโต๊ะเราแชร์เราหยังเรากี่เราเนี่ยนอนกินผลบุญของมะไปยันตายเลยมะจะเอายังไงแบบเนี้ยถ้าท่านมะอยากให้หนูทำให้บุญให้มะทำมะตายนะมะให้หนูทำยังไงมาอยากได้ระยะยาวมาอยากได้ระยะสั้นก็คุยกับเขาให้เขาเข้าใจนะวันนี้เขายังไม่ยอมไม่เป็นไร
0: ใจเย็นเพราะบางทีแหมลำบากเหมือนกันนะคนแม่แล้วก็
1: คือเปลี่ยนความเชื่อของคนที่เขาอยากจะทำความดีเขาอยากจะทำความดีแล้วไปบอกว่ามันไม่ใช่ความดีเนี่ยเขารับยากนะครับเขารับยาก
0: ก็ขอดุอาให้นะครับให้
1: นั้นมันก็ต้องใช้วิธีที่ดีเราจึงบอกว่าอย่าดิ้นรุมบิ้นแล้วติยาสันเวลาจะเถียงกับเขาต้องเอาของที่ดีกว่าของเขาเนี่ยไปเถียงและอะไรที่ดีกว่าเขาล่ะอัลกุรอานดีกว่าสุนนะของรอซูลดีกว่าถ้าอัลกุรอานกับสุนนะดีกว่าแต่ถ้าวิธีไม่ดีก็ไม่เป็นผลเอากุรอานไปตะคอกใส่เขาเอาฮะดีษไปตะคอกใส่เขาม
0: าดูสินี่แหละกุรอานจะมีเนี่ย
1: มาไม่เอากุรอานใช่ไหมมาตรงมุตัดนะอย่างเงี้ยวิธีไม่ดีพอวิธีไม่ดีก็ไม่เป็นผลพอวิธีดีวิธีดีหลักฐานข้อมูลดีอายะห์กุรอานดีฟัยซัลลีใบนะกะวะใบนะฮุอะดาวะตุนในที่สุดเดี๋ยวมะก็เปลี่ยนมาเป็นคณะใหม่มันเราละ
0: วันนี้เดี๋ยวมะไม่เปลี่ยนเลยวันนี้น่าใหม่
1: ทั้งวิธีที่ดีแล้วก็ด้วยเรื่องข้อมูลที่ดีด้วย
0: ครับ
1: ต้องอิกนะให้ได้
0: ครับก็แหมสำคัญนะบางทีเป็นศาสตร์เหมือนกันนะ
1: แต่บอกกับเขานะมาถ้าเป็นหนูถ้าเป็นหนูนะหนูไม่ทำให้มะนะแบบนี้เพราะถ้าทำแบบนี้มะได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยแต่ถ้าหนูจะทำนะหนูจะทำแบบนี้อย่างนี้คุยกับเขาแบบนี้นะ
0: เอาเงินไปบวกกับนะให้เด็กกำพร้า
1: สร้างโรงเรียน
0: ครับสร้างเสร็จยังไงตกลง
1: ยังอีกหน่อยนะอีกสัก 2-3 ล้านจะเสร็จอินชาอัลเลาะ
0: ห์อันนี้นะครับก็เนี่ยนะวิธีที่ดีที่สุดนะครับยั่งยืนนะครับนะครับอาจารย์ครับก็บอกว่าดิฉันเคยป่วยด้วยโรคร้ายและบ่นกับอัลเลาะห์ไว้ว่านะนะซัรไว้นะครับว่าถ้าหายจะไปทำอุมเราะห์แต่ดิฉันเป็นผู้หญิงไม่มีมะห์รอมจะไปด้วยนะต้องจ้างให้เขาไปด้วยดิฉันจะทำอย่างไรดีอยากให้อธิบายหน่อย
1: บิสมิลลาฮ์เรามาซัลลิอะลานบีนะอุมเราะห์นั้นเป็นแค่ซุนนะห์แต่เวลาพี่น้องพูดหลุดปากไปแล้วว่าถ้าหายแล้วจะไปอุมเราะห์มันก็กลายเป็นความจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบนี่ปรากฏว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยเค้ามีข้อจํากัดเรื่องของมะห์รอมในการเดินทางไกลใช่มั้ยครับทีนี้ตัวเองไม่มีมะห์รอมไปก็เท่ากับว่าติดละข้อนึงแล้วก็มะห์รอมที่จะไปต้องจ้างให้ไปด้วย
0: จ้าง
1: เลยบางทีมารอมเขาไม่มีสตังค์ไป
0: โอ้ใช่
1: ไอ้บางไปกระชั้นหน่อยไอ้บางก็ลูกนี่แหละเมียนี่แหละตัวเองก็ไม่มีไอ้เรารวยอยู่คนเดียวแล้วนั่นเองนี่แหละ
0: จะไปยังไง
1: บางออกตังค์เองนะจะไปมารอมให้เราอ่ะงั้นเราก็ต้องออกให้เขาพอออกให้เขาไอ้สตังค์เราก็ไม่พอ
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นปัญหาดิฉันจะทำอย่างไรก็ไม่ต้องไปก็แก่นรัตของตัวเองนะครับโดยการยอมกัฟฟาร์ยอมจ่ายโทษปรับไปเท่านั้นก็ถือว่าจบกันนะครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราพิจารณาดูถ้าหากว่าเห็นว่าวิธีอื่นมันดีกว่าการที่เราจะต้องทำตามนะรัตไปแล้วเราต้องเสียหายมากกว่าเนี่ยฟันยะตินละดีหัวคอยรอซูลบอกให้หันไปทำวิธีที่ดีกว่าก็แล้วกันฟะกัฟฟารุตุอิตอามุอัชรอติมัสซากีนเลี้ยงอาหาร10คนนะครับเอากิสวาตูฮุมหรือไม่ใช่นั้นก็จ่ายอาหารจ่ายจัดสรรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามสมควรให้แก่เขาสามารถใส่ปกปิดเอารอมิชิดได้นะครับเอากิสวาเอาตาฮารีหรือรอกบ้าหรือไม่ใช่นั้นก็ถ้ามีทาสก็ปล่อยไปคนหนึ่งนะครับไม่มีก็ฟัสยามุสลาเตติอายามให้ถือศีลอด3วันซาลิกะกัฟฟาระตุอัยมานิกุมอันนี้คือเป็นกัฟฟาระของนะซัรกัฟฟาระตุนนะซัรกัฟฟาระตุนยามีนกัฟฟาระเดียวกันนะครับตกลงถ้าตาไปนี่ต้องเสียค่าจ้าง
0: ค่าจ้างของเงินด้วยเพราะอย่างนี้ว่าไอ้บางมือเทียบางก็ทำงานด้วย
1: ครับ
0: นะลำบาก
1: ไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรอเข้าใจ
0: ก็เสียกาแฟไป
1: ยอมกาแฟรออ
0: าจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการเดินไปเข้าหรือเสริมซอฟว่างหน่อยนะว่าเดินอย่างไรทีละ2 ก้าวหรืออย่างไรเดินติดกันเกิน3 ก้าวทำให้เสียละหมาดจริงหรือไม่รอฟังอยู่ครับก็อยากจะถ้าหากพูดงี้พี่น้องอาจจะงงๆก็คือว่าบางทีเราละหมาดอยู่นะครับคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเสียในละหมาดเขาก็เดินออกไป นะเราจะทำยังไงบางทีซอฟมามัสยิดเนี่ยซอฟเนี่ยใกล้กันนะเดิน2ก้าวถึงบางทีซอฟไกลนะบางทีซอฟไอ้นะพรมเขาเนี่ยอย่างห่างนะก็ต้องเดิน2ก้าว3ก้าวนี่พี่น้องท่านนี้คงจะเห็นว่าเออเฮ้ยแล้วก็พอบางทีไปเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าก้าวเกิน3ก้าวนี่ติดกันเนี่ยเสียนะละหมาดนะยังไงครับครับพี่น้อง
1: ก็บอกว่าเราฟังกันครับอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดอันนี้เป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นความเชื่อของบ้านเรานะครับที่สังกัดในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะบอกว่าถ้ามีฮารอกาตใหญ่ๆนะครับที่เป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะใหญ่ๆเป็นขาเป็นแขน3ฮารอกาตติดต่อกันเนี่ยมีผลกระทบต่อการละหมาดเพราะถือว่าแต่มันไม่ใช่อัฟอานในละหมาดเพราะอัฟอานในละหมาดเนี่ยมันมีบัญญัติให้กระทำอยู่แล้วยกมือยืนตรงก้มหรือกั้วโค้งเงยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยอัฟอานในละหมาดพออัฟอานอื่นที่อยู่นอกเหนือในละหมาดแล้วเราเอามาทำต่อเนื่องกันถ้าทำเกิน3อันนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่นอกละหมาดทำให้เอานอกละหมาดมาทำในละหมาดมันเสียเหมือนกับคำอ่านคำอ่านในละหมาดถ้ามีอยู่แล้วเราไปเอาคำอื่นนอกคำอ่านละหมาดเอามาอ่านปนในละหมาดอันนี้ทำให้เสียดังนั้นเขาก็เลยค่อนข้างจะมาระมัดระวังผมเคยได้นั่งอยู่นั่นแล้วก็มีคนมาละหมาดกลางๆก็อิหม่ามเนี่ยเขานั่งดูคนคนนี้นะครับเวลาละหมาดแล้วเวลายกมืออัลลอฮฺอักบัรซามีอัลลอฮฺมหามิดานแขนจะแกว่ง
0: แขนแกว่งมันก็มี
1: เขาเดินมาจับแขนเลยนักเรียนเด็กก็โตแล้วเดินมาจับแขนให้แกว่งเขาบอกแกว่งไปหนึ่งครั้งกว่างมาแกว่งไปกลายเป็น3ครั้งบางทีมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เราไม่ได้ระวังอันนี้เราก็ต้อง ต้องยอมรับแต่ว่ามันไม่อุลามะเขาบอกว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานแม้แต่ตัวบทเดียวที่ยืนยันว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามกระทำการใดก็แล้วแต่ที่อะไรที่ไม่ใช่กับอัฟอานของการละหมาดเนี่ยเกิน3ครั้งแล้วรอซูลเคยบอกว่าถ้าทำเกิน3แล้วมันจะเสียละหมาดหรือทำให้ขาดละหมาดมันมีแต่หลักฐานที่พูดแล้วในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าสามารถทำเกิน3ได
0: ้
1: เช่นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ตีตะขาบตีอะกรอบแมลงป่อมหรือแมลงป่องหรืออะไรพวกนี้ซึ่งการตีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตีแค่2ครั้งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่มีใครทำใช่ไหมครับตีก็ตีไปเลยมันตายครั้งสองครั้งสามครั้งตีรัวไปเลย
0: ละหมาดอยู
1: ่ในละหมาดอิรอซูลสั่งให้ทำอิรอซูลบอกอินอับบาฟันยัดฟะฮุอะไรอิดามัรอฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเดินละหมาดฟันยัดฟะฮุฟันยำนาฮุฟันยำนาห้ามเขานะฟะอินอับบาฟันยัดฟะฮุแต่ถ้าหากเขายังจะตะแบงผ่านอีกฟันผักไปเลยฟาอินอาบาฟันอยู่กอตินหลุทักสามครั้งแล้วห้ามแล้วผักแล้วใช่ไหมสู้กับมันไปเลยเอาสู้ยังไงสู้ทีละสองครั้ง หนึ่ง สองหนึ่งสองอย่างเงี้ยไม่ทำไม่มีใครทำกันหรอกไหมครับกอดรัดปะจะปั้มอะไรก็ทำกันตั้งเสร็จเห็นไหมฉะนั้นหลายๆอย่างเราซูลบอกเดินไปเปิดประตูตอนนี้มันมีหลักฐานว่าเราแต่ละอาลัมนะผมเคยเจอมาตั้งนานแล้วหลานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอุมามะห์นะครับรอซูลอุ้มละหมาดเขาก็เอามาบอกเอาหลักฐานตัวนี้มาอ้างว่าถ้าเขาอ้างว่ามันต้องทิ้งระยะถึงจะถือว่าใช้ได
0: ้
1: รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านยืนอ่านเนี่ยท่านจะอุ้มเอาไว
0: ้
1: อุ้มเอาไว้ใช่ไหมครับพอท่านลงไปสุญูดท่านจะตั้งท่านจะตั้งพอเสร็จแล้วพอละทุกขึ้นมันท่านจะอุ้มขึ้นมาใหม่เขาบอกการอุ้มสองครั้งเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกัน
0: ตรงนี้มา
1: อ้างเขาบอกมันมีการขั้นระยะโดยการรอซูลเอาไปวางก่อนถ้าทั้งอมด้วยอะไรด้วย
0: มันจะเก
1: ิดพันกันไปหมดเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่นี่รอซูลไม่ได้ทำแบบนั้นรอซูลวางก่อนก็เป็นการทิ้งระยะหนึ่งครั้งเสร็จแล้วรอซูลก็ไปสุญูดอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะขึ้นมาอุ้มใหม่เขาก็บอกเนี่ยตัวเนี้ยรอซูลทิ้งระยะในการทำสอง
0: ทำให้เห็นว่า
1: ไม่ต่อเนื่องก
0: ันไม่ต่อเนื่อง
1: ก
0: ็ทำต่อเนื่อง
1: แต่ว่าทัศนะของอาจารย์ส่วนใหญ่เขาบอกไม่มีหลักฐานตัวนี้ก็ไม่ใช่หลักฐานว่ารอซูลทำแล้วหยุด
0: ทำแล้วหยุดใช่
1: คือรอซูลที่รอซูลหยุดก็เพราะรอซูลสุญูดไม่ได้ใช่ไหมครับรอซูลเลยต้องหยุด
0: ครับ
1: เราจะละอะไร
0: เพราะเป็นคำถามที่
1: แต่ว่าทีดีก็คือพี่น้องอย่าไปทำอะไรรุมรามก็แล้วกันพยายามครูรุษมีท่านกี่ล้านก็คือเขาบอก2เราก็พยายามเดินให้แค่2ก้าวให้มันยาวถึงนู่นไปเลย
0: อย่าง
1: เช่นบางทีถ้าเราทำ3แล้วคนเขาเห็นคนที่เขาถือโอ้เอ็นี่มันเสียละหมาดแทนที่เขาจะยามาอ้ากับตามเราเขาก็ไม่ตามกลายเป็น
0: ฟิตนากลายเป็นอะไรไปอีกและอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของตมะนี่นะเรื่องของเวลาเรื่องการละหมาดถ้าขยับบ่อยมันรู้สึกว
1: ่
0: า
1: คนอื่นด้วยนะใช่อันนี้มันก็เรียกมันคีรับสุนนะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับเราทำอะไรช่วยๆกันแล้วกัน
0: จารย์ครับเวลาตอนที่อิหม่ามเสียในละหมาดเนี่ยนะเข้าใจได้นะอิหม่ามเดินออกคนนึงเป็นอิหม่ามแทน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะซึ่งก็เข้าใจได้อย่างนี้แล้วข้อเต็มอาจารย
1: ์ข้อเต็มก็มีโอกาสเสียนะ
0: นะข้อเต็มอินนัลฮัมดุลิลลอฮ์เสียละหมาดเก้าฮะเขาบอกว่าถ้าข้อเต็มพี่น้องถามดีมากเลยคำถามนี้ใหม่มากนะไม่เคยเลยนะครับพี่น้องถามว่าถ้าข้อเต็มเสียน้ำละหมาดขณะที่อ่านคุตบะห์อยู่เนี่ยจะต้องทำอย่างไรจะต้องให้คนอื่นมาทำแทนหรือเปล่าคุณล้อมาฉันเสียละหมาดลงไปเงี้ยเหรอนะหรือต้องเป็นข้อเต็มคนเดิมเนี่ยไปอ่านละหมาดแล้วกลับมาคนอื่นนั่งคนดูมะมานั่งรออย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ทำยังไงครับอาจารย์
1: บิสมิลลาห์เรามาสอนเรื่องอะไรนบีนะมุฮัมมัดคือเป็นมัสลิดที่มีความเป็นไปได้เพราะว่าข้อเต็บก็สมมติขอดคุณบ้านนานๆครึ่งชั่วโมงแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียนละหมาดได้ในกรณีที่เกิดการเสียนละหมาดขึ้นนะครับทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะเขาตั้งอิสติรอดเอาไว้ว่าต้องมีนละหมาดนะต้องอยู่ในสภาพที่ตอฮารอนะครับต้องมีนั่นละหมาดนั้นตอฮารอก็คือทั้งฮะดัสเล็กและฮะดัสใหญ่ถ้าคุตบะห์เสียนั่นละหมาดก็เท่ากับว่าคุตบะห์นั้นมันจะใช้ไม่ได
0: ้
1: นั้นก็ต้องลงจากคุตบะห์ไปเพื่ออาบนั่นละหมาดหรือถ้าหากว่าเราไม่สะดวกที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ก็เชิญคนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่แทนเราไปเลยก็จบกันแต่ถ้าคนอื่นเห็นแล้วใครไม่มีใครนะเดี๋ยวรอฉันก่อนฉันลงไปอาบนั่นละหมาดว่าฉันเสียนั่นละหมาดอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าว่าเลย
0: บอกได้ใช่ไหม
1: บอกไปเลย
0: เป็นคุณตบ้าพูดได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ละหมาด
1: ครับไม่ใช่ละหมาดบอกเขาไปเลยว่าฉันเสียนั่นละหมาดนะเดี๋ยวฉันจะลงไปอ่านแต่ทัศนะนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งเขาไม่ได้วางเงื่อนไขว่าละหมาดเนี่ยมันจะต้องมีตอฮารอมีนั่นละหมาด
0: ก็ไม่ใช่ละหมาด
1: เพราะมันไม่ใช่ละหมาดแต่ว่า
0: คนที่เห็นว่าต้องมีตอฮารอนี่
1: เขาถือว่าสองคุณตบ้านี่แทนสองรักการละหมาด
0: ตรงนี้เองนะครับนั้นก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอาจารย์มองไงอาจารย์อาจารย์เอง
1: ผมเองนะผมแนะนำให้
0: ลงไปอ่านละหมาด
1: ลงไปอ่านนั่นละหมาดมาใหม่นะครับดีกว่า
0: ครับ อาจารย์ครับเขาบอกคุณย่าของผมเนี่ยนะครับเป็นคนพุทธเอาเงินส่วนตัวมาให้ผมช่วยทำบุญเลี้ยงอาหารหรืออะไรก็ได้ให้กับพ่อของผมที่เสียชีวิตแล้วอยากทราบว่าอย่างนี้ทำได้ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ได้สิครับคือเราพูดมาตั้งแต่แรกแล้วทำบุญเลี้ยงอาหารอุทิศให้คนตายทำไม่ได
0: ้
1: แล้วนี่ยิงเอาทางคนพุทธมาคนพุทธได้บุญไหม
0: ไอ้บุญเนี่ยไม่ได้แล้วมั้ง
1: แค่นั้นคือเราทำ
0: ได้ในส่วนที่เขาคิดว่าในส
1: ายได้ความคือเขาได้ความสบายใจได้ความโล่งใจอิ่มใจของเขาแล้วก็รับเข้ามาเขาจะมาร่วมทำบุญแล้วมาทำเป็นพิธีเลี้ยงอาหารเชิญลาแบมาอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วคุยกับเขาย่าผมแนะนำให้ย่าเนี่ยทำบุญของย่าไปเธออะไรก็ว่าไปนะเราจะแล้วท่านเท่าเราถ้าเราเป็นซุนนะย่าไปทำบุญกับดีกว่าให้กันใหญ่เลย
0: ขอพัก
1: เลยบอกกับย่าไปย่านี่เรื่องศาสนาเทศใครอยากจะให้อยากให้พ่อผมลูกย่าเนี่ยได้ผลบุญย่ามาเป็นอิสลามกับพ่อดีกว่าย่าจะได้ทำอะไรเลยถึงพ่อเอาอย่างเงี้ยชวนมาเป็นแบบนี
0: ้แต่ย่าก็เชื่อว่าเขาก็คงจะได้ผลบุญของเขาอะนะในส่วนของเขา
1: ก็ได้แค่ดุนยานะโลกนาไม่มีให้ย่านะดาวะย่าซะนะครับเดี๋ยวนี้ถึงขั้นเอาคนพุทธมาช่วยทำบุญให้คนมุสลิมละนะขอให
0: ้มีไปถึงเคยได้ยินไหม
1: มีเยอะแยะไป
0: นะแล้วก็อย่างคนที่เขามาร่วมกับเราล่ะอาจารย์ อย่างเช่นสสอบต
1: อะไรไม่มีอะไรให้ครับ
0: ที่เขาบางทีเขามาร่วมก็เห็นก็ทำแบบว่างานอย่างที่บางทีก็ทำเมาดิสทำอะไรกันอาจารย
1: ์จะสรรงบมาให้ไงไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องงบก็เรื่องงบจะมาเอาผลบุญอะไรก็ไม่ได้นะครับบิดาไม่มีผลบุญให้อยู่แล้ว
0: ครับการวางมีดหรืออะไรไว้บนท้องคนตายนะหมายถึงอย่างสิ่งอื่นนะนอกจากมีดนะครับไว้บนท้องคนตายทำได้หรือไม่มีหลักฐานอย่างไรชี้แจงให้หน่อยครับอาจารย
1: ์บิสมิลลาห์ลอมาซัลลิอะลา
0: เพื่ออะไรอาจารย์ถาม
1: มันก็ต้องไปถามคนที่เขาวางคือตอนที่เรียนยะนาซะห์ตอนสมัยก่อนอะโดยเฉพาะคนที่จะต้องอยู่ในแวดวงเรื่องคนตายนะจัดแจงคนตายนะเขาจะต้องมีวางมิดพกมีวางมิดพกนะมิดพับอาจารย์รู้จักมิดพับใช่ไห
0: ม
1: มันมิดพับนะหรือว่าโลหะอื่นๆเป็นกระจกก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได
0: ้น
1: ะ
0: คร ับ
1: กล่องแว่นตาเรียกได้โลหะชนิดบางอย่างที่มัน
0: ไ
1: ม่หนักคือป้องกันท้องให้อืดเร็วเพราะคนตายนี่เวลาท่านนอนหงายในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดคือส่วนท้อง
0: ครับ
1: อาจารย์นอนอาจารย์เสียชีวิตแล้วนอนยืดไปเนี่ยขาก็ไม่พองไม่โป่งไอ้ที่มันโป่งขึ้นมาตรงคือบริเวณส่วนท้อง
0: เพราะมีลำไส้
1: มีลำไส้มีแก๊สมีอาหารที่มันอาจจะช่วงในที่มันสันดาปตรงนี้มันอาจจะเกิดเป็นปฏิกิริยามีเคมีอะไรแบบนี้นะก็เลยวางเอาไว้จริงๆแล้ว ให้วางยังไงมันก็ทำมันจะป่องก็ป่องมันจะอืดก็อืดตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนคนปั้นดินมาขนาดเท่านี
0: ้
1: นะครับมาวางเอาไว้มีหินลับมีดก็หินลับมีดวาง
0: ไม่ถ้าวางจริงมันต้องใหญ่ๆหนักๆนะ
1: เขียงเขียงทำปลาใหญ
0: ่ๆนะ
1: เขียงสับ
0: เขียงไม้ตัวไหนไม้ไม้มะขามอ่ะโม
1: ่
0: นะโม่แป้งนะ
1: มันอุจาดไปเขาก็ต้องดูทำให้คือเจตนาที่เขาสอนให้ทำเรื่องนี้เพื่อเป็นเกียรติกับศพทั้งหมดเลยไม่ได้มีเจตนาเรื่องความเชื่อกันผีเข้าอะไรมีก็ไม่มีละคนผู้ใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนี
0: ้
1: แต่คือต้องการไม่ให้คุณไม่ใช่เอาอะไรมาตั้งเอาแก้วไปตั้งเอาอะไรไปตั้งแล้วปองโดอยู่เนี่ยแล้วก็เอาของที่มันดูแล้วมันกลมกลืนเนียนไปกับศพเหตุผลที่ไปอ่านจากหนังสือฟิกก็คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ท้องเนี่ยมันเกิดอาการอืดได้โดยง่ายเพราะมันแรงกดมันมีอยู่ใช่ไหมครับแรงโน้มถ่วงมันมีแต่หากมันจะมีอะไรออกมันก็ออกข้างล่างมันไม่ออกขึ้นข้างบนแต่ถามว่าหลักฐานมีไหมหลักฐานจากนบีไม่มีเลยหนังสือฟิกระดับมาตรฐานทั่วๆไปเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้แต่ว่าเป็นร่องรอยคำแนะนำของอุลามะถ้าจำไม่ผิดอ้างไปถึงซอฮาบะท่านหนึ่งผมจำไม่ได้นะว่าชื่ออะไรที่ว่าซอฮาบะสั่งเอาไว้ให้เอาฮะดีดะไปวัลเล็กนะมาวางบนท้องของคนตาย
0: ครับเจ้า
1: แต่ว่าอุลามะส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่ซุนนะ
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่ซุนนะไม่วางก็ไม่เป็นไรถ้าจะวางก็ต้องอธิบายว่าวางด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้ามาบอกซุนนะให้วางแล้วอันนี้ไม่ได้ละทะลึ่งละ
0: ครับอาจารย์ครับเรื่องของการทำบุญวันโกนผมไฟเนี่ยให้หลานชายเขาบอกวันทำบุญเนี่ยนะครับวันโกนผมไฟหลานชายเนี่ยเขาบอกเราจะให้แต่งตัวสวยๆได้หรือไม่ใส่สร้อยใส่กำไรหลานชายนะนะใส่สร้อยใส่กำไรให้หลานเนี่ยนะครับใส่แหวนทองนะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าขอให้ใส่ให้หลานเขาว่าอย่างนั้นแม่เราเองก็ไม่จะใส่หรอกก็เลยต้องเดือดร้อนมาถามอาจารย์นะว่ามันยังไงอาจารย์นะ
1: จริงแล้วอย่าไปใส่ให
0: ้
1: นะครับคือแล้วเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่อย่างที่พูดถามสอบถามมาแหละครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราใส่แต่งตัวให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดแบบไหนน่ะเด็กมันจะเป็นแบบนั้นแต่งให้มันรวยแต่ให้มันรวยเด็กมันก็จะได้รวยคาบเหมือนกับคาราคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดตอนนี้ตอนคลอดมันไม่มีคาบออกมาก็ต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่อประกาศอย่างน้อยๆเป็นความภูมิใจของพ่อของแม่เวลาเดินมรดบานเดินแห่เนี่ยโอ้โหทองเต็มตัวเลย
0: คนอื่นจะอิจฉากลายเป็นเอ็นไปอีก
1: ก็ส่วนมันก็อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ครับก็อยากให้แต่งตัวให้สวยบางทีเนี่ยใส่แหวนเอาแหวนผูกที่แขนที่อะไรนะครับมันเป็นความเชื่อเฉยๆแต่ว่าความเชื่อแบบนี้ไม่ถูกต้องในที่สำคัญก็คือมันผิดซุนนะห์อยู่แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขออนุญาตให้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรส่งเสริมให้ทำแบบนี
0: ้
1: อุลามะปรามเสียด้วยซ้ำว่าถ้าเราไปแต่งแบบนั้นนะมันจะทำให้ลูกเราติดนิสัยบางทีเราลูกผู้ชายน่ะใส่กำไรที่ขาเป็นทองเป็นนาคเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ที่คอให้ใส่อะไรให
0: ้
1: ลูกมันจะติดนิสัยต้องมีทองติดตัวเวลาโตขึ้นมา3ขวบ4ขวบยังใส่ทองให้อยู่เลยแบบเนี้ย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยคือเราไม่ว่านะว่าเด็กใส่นะมันบาปหรือไม่บาปเพราะเด็กมันยังไม่หมกกันละมันไม่เป็นเรื่องหรอกแต่ไอ้คนที่จับใส่ให้อ่ะนั่นแหละต้องรับผิดชอบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทั้งทองคำแล้วก็ไหมฟะอินนะฮาไซนีมุฮัรรอมุนอะลาซุกูริอุมมะตีทั้งทองคำทั้งไหมเนี่ยฮารามนะที่ผู้ชายจะไปใส่เนี่ยแล้วใส่ให้มันตั้งแต่เด็กระวังมันจะติดนะครับแล้วพอถึงไปแก้ทีหลังหลังมาทีหลังไม่ใส่แล้วไม่ได้ละเดี๋ยวจะให้นั่นนะครับเสียนิสัย
0: อาจารย์ตอนนี้ถ้าหากว่าตามใน Facebook ตามในข่าวต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็นิยมนะคนบางทีจบปริญญาตรีมาไม่ได้ทำงานในบริษัทไม่ได้อะไรนะเขาจะมาประกอบมาเป็นผู้ประกอบการเองทำเกษตรบ้างทำนู่นทำนี่บางคนก็ขายของใน Facebook นะขายของออนไลน์อ่ะนะ
1: ขายเครื่องสำอางขายเครื่องไม้เครื่องมือทำมาอาชีพ
0: ทีนี้ก็บางคนก็บอกมีนะบางคนเขาเกษตรกรเนี่ยทำนาทำไร่โอ้โหมันไม่ดียางตกเขาบอกว่าตอนนี้เกษตรอำเภอเนี่ยเสนอให้เข้าโครงการเลี้ยงกบเนื้อขายกบเนื้อนะวันก่อนเลี้ยงหนูนาโอ้โหคนนึง
1: ในข่าวนะ
0: ในข่าวกันเลี้ยงหนูนาเดี๋ยวถามไปทีเดียวเลยอ้าวนี่กบเอากบก่อนให้เลี้ยงกบเนื้อนะขายมุสลิมทำได้หรือไม่อำเภอเขาจะออกค่าใช้จ่ายลงทุนให้ก่อนทั้งหมดเลยนะแล้วไม่มีดอกเบี้ยด้วยเขารู้มุสลิมเนี่ยดอกเบี้ยไม่ได้แต่กบเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวถามหนูนาเอากบก่อน
1: ไปถามในอำเภอเนี่ยจัดสรรงบมาเนี่ยจะดึงงบมาใช้กันหรือเปล่า เอาไอ้นุ่นเอาไอ้นี่มาให้ประชาชน
0: กบจะให้ไอ้ถังนี่เดี๋ยวเอาให้
1: พอเสร็จแล้วจริง แต่ว่างบน่ะดึงออกมาแล้ว
0: ก็ต้องให้กระจายไป
1: งบเก่านั้นเท่านี
0: ้
1: 13% อะไรแต่ละทีก็ได้กันมันอาจจะมีเรื่องของคอร์รัปชันอะไรอันนี้เราไม่ยุ่งนะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องกบในกบเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้ฆ่าใช่ไหมครับที่เราเคยอ่านฮะดีษของรอซูลที่มีในแพทย์มีหมอนะครับหมอมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอายุจะอาลูฟิดเดียวฟิดดาวะจะแบบนึงมันจะจ่าไ
0: อตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนนะเย็นลง
1: ไอสองสามวัน
0: อ
1: ะไอเยอะ
0: อากาศเย็นลง
1: จะเอากบเนี่ยมาใส
0: ่
1: ในยาได้หรือเปล่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ทำแสดงว่าเราซื้อห้ามขาตอนนี้พอเราซื้อไปเดี๋ยวซื้อไปทำอะไรตอนเราเลี้ยงเนื้อยิงแต่เลี้ยงเนื้อเนี่ยไปยำกบไปตาดไปซื้อยำกบข้างทาง
0: นะ
1: อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนื้อเนี่ยนะ
1: ก็ในเมื่อเราเลี้ยงที่มันเป็นพันเนื้อแสดงว่าเขาต้องเอาไปประกอบอาหารไปยำไปทอดไปต้มไปอะไรก็แล้วแต่ก็ต่างกับว่าเราเนี่ยเขาคือโรมันเนี่ยที่ผมเคยเจอเขาอาจจะไปเทียบกับเรื่องของสัตว์อื่นนะที่ศาสนาห้ามปกปึงบอกอะไรพวกนี้คือมันมีเจตนาว่าเราขายเข้าไปเพื่ออะไรถ้าขายเพื่อไปฆ่าอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเพราะนบีห้ามไม่ให้ฆ่าอยู่แล้วในบางรายงานเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลเสียงอบอบของมันนักอ้าของมันเนี่ยตัสบีหุนรอซูลมันเป็นตัสบีรอซูลไม่ให้ฆ่าแต่เนี้ยเขาบอกว่าที่จะอนุโลมให้ขายได้ก็มีเฉพาะบางกรณีที่เป็นความจำเป็นโดยวิชาการเช่นอาจารย์มีแลบจะผ่าตัดเอาอะไรล่ะเอาอะไรทดลองล่ะเอากบอย่างนี้อาจารย์ก็จับกบไปขายให้เขาจับอะไรไปขายให้เขาเพื่อทดลองเพื่อให้เกิดประโยชน
0: ์
1: เป็นการพัฒนาอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยขายได้แล้วถ้าผลิตเป็นฟาร์มมาเป็นวันมา500 ตัวให้ร้อยตัวให้เขาไปเชือดอย่างเงี้ยไม่อนุญาต
0: คร
1: ับเราแต่ละเรารู้แค่นี้นะเรื่องผมไม่เคยได้ยุ่งเลย
0: จะกินได้ไหมจะกิน
1: ไม่ได้เลยครับต้องว่าจะกินต้องฆ่ามันไง
0: หนูนา
1: ธรรมดาอยู่แล้วนะครับฟูไวซิกก
0: ็
1: รสชาติมันเป็นฟาวาซิก
0: นะ
1: สั่งให้ฆ่าไม่ใช่สั่งให้กิน
0: นะโอ้ข้างทาง
1: เป็น
0: พ
1: าหะ
0: คนที
1: ่แล้วเวลาเยอะๆแล้วมันก
0: ็
1: กัดข้าวกัดอะไรของเกษตรกรเขาเลี้ยงแล้วก็ไอ้นั่น
0: ขายซะอาจารย์ครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่เอาคงจะปิดท้ายนิดนึงครับอาจารย์เพราะก็ถามมาแล้วเนี่ยอาจารย์นะมุสลิมเรียนวิทยาศาสตร์และเชื่อตามวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่อาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะฮัมมัดเรียนได้มุสลิมเรียนวิทยาศาสตร์ได้เรียนพละได้เรียนเคมีเรียนอะไรได้หมดส่วนจะเชื่อทั้งหมดหรือไม่เชื่ออันนี้อยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็กรอบ
0: วิทยาศาสตร์เป็นการทดลองเป็นการให้รู้ให้เห็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดจากตรงนั้นอันนี้เกิดจากตรงนี
1: ้สอนให้รู้จักเหตุผล
0: มี
1: เหตุเป็นเหตุมีผลแบบนั้นส่วนการจะเชื่อตามวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูว่าวิทยาศาสตร์นั้นมันมีข้อเท็จจริงอย่างไร
0: ครับ
1: ไม่อยากพูดเรื่อง
0: ทำไม
1: ใครมาถามแล้วก็เดี๋ยวก็โดน
0: ที่โรงเรียนมีในวิทยาศาสตร์มีไหม
1: ก็บางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจภาพชัดเจน
0: คร
1: ับ คือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ฟาริดเมื่อกลางวันนี่เองเรื่องที่เป็นทฤษฎีอะไรเนี่ยนะ
0: คือ
1: จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเปลืองตัวนะก็ให้การฮีราบมันอยู่ในวงจำกัดซะแล้วก็อยู่ข้างนอกตอนนี้บางทีลูกศิษย์ลูกหาไลน์มาถามเนี่ยอาจารย์คนนี้เขาว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้อาจารย์ว่าไง
0: บิ๊กแบง
1: พอเราก็ต้องระวังในการตอบผมกับอาจารย์ฟาริดก็คุยกันบอกว่าคือบางเรื่องบางอย่างที่วิทยาศาสตร์มันไปตรงกับอัลกุรอานเราก็ต้องเชื่อตามนั้นเพราะมันมีหลักอยู่ที่กุรอานอยู่แล้วเราเชื่อถามกุรอานแล้วเราก็ดีใจเพื่อได้ซ้ำวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เราเห็นได
0: ้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆแต่บางเรื่องบางอย่างวิทยาศาสตร์อธิบายมาแต่มันไปขัดกับกุรอานเราจะไม่เชื่อวิทยาศาสตร์เราจะเชื่อกุรอานของเรานั่นมันก็มีทั้งอย่างที่รับได้และรับไม่ได้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์รับได้ทุกเรื่องแล้ววิทยาศาสตร์ปฏิเสธทุกเรื่อง
0: อ
1: ันไหนวิทยาศาสตร์กูไม่เชื่
0: อ
1: กูสาบานตอนแรกกูจะไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ผมไม่มีอาจารย์ฟาริดไม่มีคุยกัน
0: อ
1: ันไหนที่มันตรงกับกุรอานเราเชื
0: ่อหลักนี้แล้วกันเราเชื่อความให้เห็นอย่างนี้แล้วกันว่า
1: เราเชื่อเพราะมันมีกุรอาน
0: มารองรับ
1: ไม่ใช่กุรอานรองรับกุรอานเป็นหลักอยู่แล้วว
0: ิทยาศาสตร์มาตรงกับของเราเอง
1: เรารับเพราะมันมาตรงกับกุรอานเราไม่ได้รับเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์
0: มันเป็นวิทยาศาสตร์ใช
1: ่แล้วไอ้ที่มันที่เราไม่รับเพราะมันไม่ตรงกับกุรอานต่อให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รับ
0: ถึงแม้ว่ามันจะพิสูจน์ยังไงก็ตามมันเถอะแต่มันค้านกับหลักของกุรอาน
1: ต่อให้มันสรุปได้แล้วว่ามันวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันตรงกันข้ามกับกุรอานก็ไม่มีวันเชื
0: ่อ
1: ยกตัวอย่างเช่นแบบเนี้ยทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์นะ
0: อ
1: ันกุรอานบอกสร้างมาเป็นอย่างนี้ตรงไหม
0: มินอัลกาติน
1: ตรงหรือเปล่าล่ะตรงรับไหม
0: รับ
1: วิทยาศาสตร์อาจารย์ดาร์วินบอกมนุษย์มาจากลิง
0: ไม่ตรง
1: แล้วรับไหม
0: ไม่รับ
1: ก็เรื่องเดียวกันเรื่องวิทยาการมนุษย์นี่แหละ
0: ครับอาจารย์
1: แล้วก็ไม่รับเพราะอันนั้นมันไม่ตรงเราก็ไม่รับต่อให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ต่อให้มัน
0: กัน
1: คนกะโหลกลิงกะโหลกอะไรมาก็แล้วแต่
0: เชื่อไม่ต
1: ามเราก็ไม่เชื่อเพราะอัลเลาะห์บอกเราอย่างนี้อย่างนี้เราจะเชื่อแบบนี
0: ้เป็นทฤษฎีคาดเดาเหมือนกันเป็นทฤษฎีที่ยังไม่เหมือนกัน
1: นั่นแหละต่อให้มันพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันตรงกันข้ามกุรอานไม่เชื่อ
0: ครับ
1: และอันไหนก็แล้วแต่ถ้ามีกุรอานอยู่แล้ววิทยาศาสตร์มารองรับโอ้แจ๋วเลยพิสูจน์ได้แล้ว
0: นี่คือบทสรุปกว้างๆให้เห็น
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลอง

0: ของประเทศไทย
1: อยากดูแลหัวใจของคุณให้แข็งแรงหรือไม่ทุกอย่างเริ่มต้นจากอาหารที่คุณเลือกทานเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเล็กน้อยก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจของคุณได้มากมายลองควบคุมปริมาณแคลอรี่กินในสัดส่วนที่เหมาะสมและลดอาหารแปรรูปลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและของทอดของหวานที่ไม่ดีต่อสุขภาพแทนที่จะเลือกอาหารเหล่านั้นเติมจานของคุณด้วยไฟเบอร์ผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดและโปรตีนจากไข่ต้มเนื้อปลาจำไว้ว่าการกินเพื่อสุขภาพไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการบำรุงร่างกายของคุณให้แข็งแรงและรู้สึกดีที่สุดในทุกๆวันรีบลดน้ำหนักก่อนที่จะสายเกินไปเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับท่านพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็เคร่งครัดอยู่กับความประพฤติของตัวท่านเองคอยระมัดระวังไม่ให้มันเฉออกไปนอกทางของสัจธรรมนะครับแต่ว่าขอให้มองนิดนึงว่าอันใดคือสัจธรรมที่แท้จริงอันใดที่เป็นสัจธรรมจอมปลอมและสัจธรรมที่แท้จริงก็เป็นไปตามร่องรอยของบทบัญญัติศาสนาแล้วก็มีหลักฐานรองรับชัดเจนแต่สัจธรรมที่ไม่แท้จริงก็คือสัจธรรมที่เอามาสำอ้างมาอ้างโดยความรู้สึกของตนเองของกลุ่มเองและบางครั้งก็ถึงกับลงทุนกรุหลักฐานเท็จขึ้นมาอันนี้ก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากวงจรของอิสลามวงจรของมุสลิมด้วยเถิดวันนี้ก็จะนำเสนอกับพี่น้องถึง3ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำของคนเรานะครับแน่นอนได้เคยบอกกล่าวไปแล้วว่าหลักๆในเรื่องของความประพฤตินั้นไม่ใช่ศูนย์เปล่านะครับความประพฤตินั้นมันมีผลตามมานะครับไม่ใช่จบแล้วไปแล้วก็แล้วกันซึ่งในความเชื่อของคนบางกลุ่มมันมีอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าคนเราก็เกิดหนเดียวตายหนเดียวเกิดแล้วก็แล้วกันตายแล้วก็จบมีความเชื่ออยู่อย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงในอิสลามนั้นคนมุสลิมจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้นะครับเมื่อจบชีวิตแล้วก็ยังมีช่วงที่จะต้องสอบสวนเป็นช่วงแรกก่อนนั่นคือหลังจากฝังร่างไปแล้วนะครับและยังใช้ระยะอยู่ตรงนั้นอีกนานแสนนานนะครับและจะถึงช่วงสุดท้ายก็คือวันเกียรติมาถึงก็เป็นการสอบสวนใหญ่คิดบัญชีใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีความเชื่ออยู่กันอย่างนั้นทีนี้ว่าในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะทำตัวทำใจปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่ว่าใช้ชีวิตมาอย่างเนี้ยนานละหลายคนบอกว่ามันนานขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนได้หรือไม่มีอะไรห้ามครับไม่มีอะไรห้ามถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมันไม่ใช่มันไม่เยินเยอะยาวไปถึงความกว้างไกลของระยะเวลาที่จะตกเกิดขึ้นกับตนมันไม่ใช่จะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับโดยเฉพาะในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแน่นอนในกุรอานบอกเอาไว้นะครับว่าถูกจดถูกบันทึกดังในซูเราะห์กอฟบอกว่ามายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละดัยฮิรอกีบุนอะตีดไม่ว่าจะพูดเปล่งวาจาคำหนึ่งคำใดออกมานะครับแต่ละคนนอกเสียแต่ว่าเขาจะมีการบันทึกจากผู้บันทึกซ้ายขวารอกีบุนอะตีดุนที่บันทึกตามที่มีพฤติกรรมนั้นถ้าดีก็มีโชคไปถ้าชั่วก็ฝ่ายตรงข้ามกันละไม่มีโชคใดๆก็จะอับโชคโดนลงโทษนะครับนั่นก็ว่ากันไปทีนี้ในหะดีษที่ผมจะพูดถึงนี้บอกว่าบทบาทสำหรับคนก็คือการบันทึกของปากกาที่บันทึกนะครับนบีบอกว่ารูฟิอัลกอลามูปากกาจะไม่บันทึกไม่จดไม่เอาเรื่องคน3ประเภทนะครับโอ้โหระทึกใจอยากจะรู้แล้วคน3ประเภทนี่คนประเภทไหนบ้างนะครับ3ประเภทรูฟิอัลกอลัมอันซาลาอันอุมมะตีซาลาส ประชาชาติของฉันเนี่ยจะไม่ถูกบันทึกเอาเรื่องสามพวกสามคนสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คืออัลคอตะคอตะนี่แปลว่าการพลาดพลั้งผิดพลาดพลั้งโดยไม่ได้เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการมีไหมครับก็อาจจะมีแหละครับเพราะยังไม่รู้กฎกติกาหรือมันพลาดไม่ได้ตั้งใจอันเนี้ยปากกาจะไม่บันทึกไม่เอาเรื่องไม่มีบาปว่ากันอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารู้ว่ามันผิดแล้วรู้ว่ามันพลาดแล้วก็ยังไม่ถอนตัวยังไม่ถอยจากสิ่งผิดนั้นมาสู่ความถูกต้องมาชดเชยด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงนี้แหละครับจะเป็นเรื่องจากไม่ถูกเอาเรื่องกลายเป็นโดนเอาเรื่องอย่างหนักเพราะรู้แล้วเพราะเข้าใจแล้วเพราะเห็นแล้วก็ยังไปในทางที่ผิดที่เป็นโทษที่จะโดนทุกทรมานอีกอันนี้ก็จะโดนนะครับเพราะนั้นคำว่ายกหรือไม่เอาเรื่องหรือให้อภัยนั้นอัลคอตะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ได้ถูกบอกสอนในเรื่องที่ดีที่ถูกต้องนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับยุคปัจจุบันนี้ยุคไฮเทคยุคโลกไร้พรมแดนนะครับฉันไม่รู้ศาสนาในเรื่องนี้เลยฉันไม่รู้กฎกติกาเลยอ้างอย่างนี้ได้ไหมครับแม้กระทั่งอยู่ในป่าในเขาก็ยังมีวิวัฒนาการรู้ได้นะครับไม่มีมุมมืดของโลกที่ไหนอีกต่อไปนะครับเว้นแต่ว่าจะรู้ช้าหรือรู้เร็วเท่านั้นเองแต่เงื่อนไขก็คือพอรู้แล้วก็ต้องรีบจัดแจงกับตนเองรีบเปลี่ยนแปลงกับตนเองให้ไปในทางที่ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรอดปลอดภัยฉะนั้นประเด็นคำว่าผิดพลาดนี้แน่นอนครับถูกยกแต่เมื่อรู้ความผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะพ้นจากความผิดพลาดนั้นได้นะครับดังฮะดีษบอกว่ากุลูบานีอาดัมคอตออูนคนทุกคนมักจะมีการกระทำที่พังพลาดหรือผิดได้นะครับวัวคอยรูลคอตออินและคนที่ผิดพังพลาดนั้นที่ดีที่สุดก็อัตตาอีบูนหรืออัตวาบูนคนที่กลับตนจากสิ่งที่ผิดพังพลาดนั้นไปสู่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกทวงติงจากความถูกต้องหรือผู้ที่รู้ความถูกต้องมาทวงมาติงนะครับเป็นคนที่ดีที่สุดประเด็นที่หนึ่งนะครับอัลคอตะนะครับประเด็นที่สองอันนิสยานก็แปลว่าลืมเผลอหรือลืมก็จะไม่เกิดโทษจะไม่เกิดโทษเพราะลืมนะครับอย่างกับเช่นการถือศีลอดนี่ลืมไปรับประทานอาหารจนอิ่มก็ถือว่าเป็นริซกีที่ได้รับกันแล้วกันก็ถือศีลอดต่อเห็นไหมครับประกาศจะไม่บันทึกเอาเรื่องแต่แกล้งทำเป็นลืมนี่ไม่ได้แหละครับแกล้งทำเป็นไม่รู้นี่ไม่ได้แหละครับก็คือลืมบริสุทธิ์นะครับลืมอย่างจริงๆนะครับก็มีครับบางคนลืมที่จะรับประทานยาลืมแม้กระทั่งรับประทานอาหารลืมแม้กระทั่งว่าตนเองกำลังจะทำอะไรอยู่ก็มีเป็นไปได้นะครับเพราะมนุษย์มีความรู้สึกสมองแคบๆไม่ได้กว้างสักเท่าใดนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดวาระของการหลงและก็ลืมนะครับก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนที่หลงหรือลืมก็เช่นเดียวกับคนที่เกิดความพังพลาดหรือผิดแล้วเมื่อถูกเตือนถูกบอกก็สำนึกแล้วก็กลับไปสู่สิ่งที่ถูกต้องได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีมนทินหรือบาปนั้นก็จะพ้นไปนะครับคนที่สามหรือพวกที่สามก็คืออัลอิสติกรอวะมัสตุกริฮูอะลัยฮะดีษบอกว่ารูฟิอานอุมมะติซะลาซันอัลคอตะวันนิซยานวะมัสตุกริฮูอะไรประเด็นนี้กว้างหน่อยนะครับก็คือประเด็นถูกบีบหรือบังคับให้กระทำในสิ่งที่ไม่เต็มใจทำแต่จำเป็นต้องทำเนื่องจากโดนบังคับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะไม่ถูกเอาเรื่องกุรอานก็เคยมีระบุพูดไว้นะครับว่าคนที่ถูกบีบบังคับให้ทำชั่วคนที่ถูกบีบบังคับให้ทำการฝ่าฝืนนั้นก็ทำเพื่อให้รอดซึ่งชีวิตแล้วก็จิตใจก็ยังมั่นคงอยู่กับแนวทางที่ถูกต้องมั่นคงอยู่กับหนทางที่ซื่อตรงนั้นก็จะไ ไม่เกิดโทษทันอันใดนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนก็ยังพอจะทำให้จิตใจสงบแล้วก็โล่งถึงแม้ว่าจะอยู่บนความไม่ถูกต้องอยู่บ้างอยู่เป็นการกระทําที่เป็นการหลงไปจากทางที่ถูกอยู่บ้างแต่พอสำนึกแล้วก็รู้สึกได้ก็ให้รีบกลับตนให้รีบถอยจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นมาสู่สิ่งที่ดีเสียนะครับจะได้ย้ายจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีและบันทึกก็จะลงแต่สิ่งที่ดีที่ได้นั้นซึ่งมลาอิกะห์ทั้งซ้ายทั้งขวามาลักเจ้าหน้าที่นะครับทำดีพูดดีนึกดีบันทึกเลยนะครับแต่พอนึกไม่ดีเนี่ยยังไม่บันทึกนะครับนึกไม่ดียังไม่บันทึกแล้วก็เสร็จแล้วรู้ว่ามันไม่ดีผิดก็เนียดนึกที่จะไปทำดีได้ผลบุญแล้วได้บันทึกแล้ว1ขีด1เท่านะครับเห็นไหมครับในเรื่องที่เป็นความดีนั้นน้ำหนักมันมากกว่าความไม่ดีนะครับนึกทำดีได้แล้วเท่านึงพอทำดีได้10เท่าแต่นึกชั่วยังไม่บันทึกเปลี่ยนจากนึกชั่วให้มาเป็นดีบันทึกแล้ว1เท่าแล้วไปทำดีก็ได้10เท่าเห็นไหมครับผลบุญมันทวีคูณเต็มมันก็น่าประหลาดทำไมในหลักฐานของกุรอานบอกว่าในขุมนรกนั้นมีมนุษย์มากเหลือเกินนะครับก็เนื่องจากว่าไม่สามารถจะถอยจากความไม่ดีได้นั่นไงไม่สามารถจะปลดเปลื้องจากการครอบงำของอารมณ์ต่ำได้นั่นไงก็จึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบตรงที่ว่าศึกษาแล้วเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วก็พยายามทำให้ได้ตามที่รู้เรื่องตามที่ศึกษาตามที่เข้าใจนั้นเผื่อว่าบันทึกที่อาจจะหนักไปในทางที่ไม่ดีนั้นเปลี่ยนมาเป็นบันทึกซูฮุฟที่ถูกบันทึกไว้นั้นมาในทางที่ดีได้นะครับแล้วก็ตามหลักฐานนั้นในวันกิยามะห์คนก็จะมีหลายประเภทหลังจากสอบสวนแล้วบุคคลก็อาจจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่โดนไม่มีการสอบสวนก็พวกหนึ่งเป็นชาวาดุลอาลอมกลุ่มดำใหญ่นะครับไม่มีมนทินใดๆทั้งสิ้นก็ได้เข้าสวรรค์เลยนะครับบุคคลที่สอบสวนแล้วถึงกับต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักอย่าได้คิดว่าคนที่อ้วนร่างกายใหญ่โตมีน้ำหนักร้อยกว่าโลมาชั่งแล้วขีดน้ำหนักความดีจะขึ้นไม่ใช่นะครับฮะดีษบอกว่าในทัศนะของนักวิชาการรูปมายุตาบิโรยุลินจามีนินเอาคนที่อ้วนท้วนเนื้อหนังบังสาอิ่มเต็มมาชั่งฟาลายาดินุจนาฮาบาโอดเขาชั่งแล้วหนักไปเท่าปีกข้างหนึ่งของยุงเลออีเลฮะอิลลัลลอฮ์ความดีน้ำหนักมันไม่มีอยู่เลยเพราะเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันกิยามะห์ก็ขอให้เป็นกลุ่มที่ได้รับการสอบสวนและผ่านโดยไม่ต้องชั่งโดยไม่ต้องมาจัดกลุ่มจัดอะไรเสียใหม่นะครับและพวกที่ร้ายกว่านั้นก็คือพวกที่ยังไม่ไปทางไหนต้องยืนรอกลุ่มนี้เรียกว่าอัศฮาบุลอะรอบรอให้สอบสวนอื่นๆหมดก่อนแล้วก็ค่อยกลับมารอบต่อไปจากคนพวกนี้ก็ในการรอที่แสนที่จะทุกข์ระทมนะครับร้อนที่สุดหิวที่สุดกระหายที่สุดรองเท้าก็ไม่มีจะใส่ร่มก็ไม่มีจะบังเงาแดดแล้วก็อาหารเครื่องดื่มหมดเลยครับยกเว้นคนที่จะได้รับร่มเงาในวันนั้นสะดวกสบายจริงๆก็คือคนที่เป็นคนเคยทำทานช่วยเหลือบริจาคก็จะมีร่มเงามาให้เคยให้น้ำคนเดือดร้อนก็จะได้ผลบุญจากตรงนั้นมาเป็นน้ำชุ่มฉ่ำนะครับเคยให้อาหารก็จะได้รับในวันนั้นกันอย่างพร้อมเพียงอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ตามหลักฐานเพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกนี้ก็ดูความเผื่อแผ่จากจิตใจหยิบยื่นเพื่อไปในวันที่ร้อนที่สุดหิวที่สุดกระหายที่สุดนะครับก็จะได้รับส่วนค่าตอบแทนตรงโน้นกันจริงๆนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
4: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอันอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชานเนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชานเนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง 3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดกอพิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015มัสยิดนูรุ่นยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอ่านกุรอ่านกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 หัวข้อโอลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูรอขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะนวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬาณตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
7: เวลาอัลลอฮ์ให้ศาสนามาที่เราเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าศาสนาที่นบีมูฮัมมัดได้นำมานั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ
8: ์อัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วนะครับ
7: บางอาบิดีนเวลาเราแปลว่าสมบูรณ์เนี่ยมันแปลว่าเพิ่มก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้
8: ครับ
7: นี่คือสมบูรณ
8: ์
7: นั่นแปลว่าแล้วเรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนสองโลก
8: ครับผม
7: เราในที่นี้คนที่เป็นมุสลิมเราเชื่อว่าเราคือคนสองโลกและการกระทำของโลกดุนยาจะผูกพันและเชื่อมโยงและมีผลเกิดขึ้นในโลกหน้าด้วย
8: โลกหน้าเราเชื่อเลย
7: เราเชื่ออย่างนี้
8: ด้วย
7: ทีนี้ถามว่าความเชื่อเหล่านี้มันมาช่วยอะไรในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
8: ครับผม
7: มันมาช่วยให้เราได้ตระหนักและระมัดระวังในแง่ของการดำเนินชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่โลกนี
8: ้ครับผม
2: ชัยฏอนชอบมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราเศร้าหมดหวังท้อแท้โดดเดี่ยวเพราะเป็นช่วงที่อ่อนแอเป็นช่องว่างให้ชัยฏอนวิ่งจู่โจมเข้าหาเราวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
9: หลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกแย่หลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกไม่สบายใจและอีกหลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกขับข้องใจลองหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยไปไหมวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติขึ้นความรู้สึกผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอารีฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: ซูเราะตุนูห
10: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: แท้จริงเราได้ส่งนูไปยังหมู่ชนของเขาโดยบัญชาว่าเจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา
1: ก็ละยากอุมอินนีละกุมนะดีรุมมุบีน
0: เขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน
1: อะนิอ์บุดุลลอฮะวัตตะกูฮูวะอะตีอูน
0: พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน

0: พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านในความผิดของพวกท่านและจะทรงผ่อนผันพวกท่านจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงวาระของอัลลอฮ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาต่อไปอีกหากพวกท่านได้รู้
1: กาลรับบีอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอน
0: เขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวัน
1: ฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอีอิลลาฟิรารอ
0: แต่การเรียกร้องเชิญชวนของข้าพระองค์ไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดแก่เขานอกจากการหลบ

0: แต่แท้จริงทุกครั้งที่ข้าพระองค์เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมืออุดรูหูของพวกเขาและเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโป่งและพวกเขายังดื้อรั้นและยิ่งยโสด้วยความจองหองครั้นแล้วข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผ
1: ย
0: แล้วข้าพระองค์ก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยอีกทั้งข้าพระองค์ยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยข
1: ้
0: าพระองค์ได้กล่าวว่าพวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง
1: ยุสิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอ
0: พระองค์จะส่งหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน
1: วะยุมดิดกุมบิอัมวาลวะบะนีนวะยัจอัลละกุมจันนาตุวะยัจอัลละกุมอันฮารา
0: และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีสวนมากหลายแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีลำน้ำมากหลายแก่พวกท่านทำไมพวกท่านจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห
1: ์วะกอดคอละกุมอัตวารา
0: และโดยแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านตามลำดับขั้นตอน
1: อะลัมตะรูกัยฟะคอละกัลลอฮุซะบะอะสะมาวาติฏิบาก
0: พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7เป็นชั้นๆอย่างไร
1: วะจะอะลัลกอมรฟีฮินนะนูรอวะจะอะลัชชัมซะซิรอจา
0: และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า
1: วัลลอฮุอันบะตะกุมมินัลอัรฎินะบาตา
0: และอัลลอฮ์ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินเช่นพืชผัก
1: ตุมมะยุอีดุกุมฟีฮาวะยุคริจุกุมอิครอจา
0: แล้วจะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่ในแผ่นดินและจะทรงให้พวกท่านออกมาอีกเพื่อคืนชีพ
1: อัลลอฮุจะอะละละกุมุลอัรฎบิซาตาน
0: และอัลลอฮ์ทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบกว้างใหญ่สำหรับพวกท่าน
1: ลิตัสลุกูมินฮาซุบุลันฟิจาจา
0: เพื่อพวกท่านจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้น

0: نصارى
1: นูห์ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มทูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุนและพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่

0: และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาดพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสัวและยะรูสและยะอูและนัสเป็นอันขาด
1: วะกอดอฎัลลูกะซีรอวะลาตะซิดิซซอลิมีนอิลลากอลาลา
0: และโดยแน่นอนพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงผิดดังนั้นขอพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้น

ันเนื่องมาจากความผิดมากหลายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกจมน้ำตายและนูห์ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงนั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวสาพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

0: ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และพ่อแม่ของข้าพระองค์และผู้ที่เข้ามาในบ้านของข้าพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหะดีษนะครับหรือบทเรียนที่เราจะเรียนกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการขจัดหรือทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในมัสยิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรืออื่นๆก็ตามนะครับซึ่งในหะดีษบทนี้ทอรอซูลได้บอกถึงวิธีการชำระล้างนจิสในมัสยิดนะครับและเมื่อใดก็ตามที่เกิดนจิสในมัสยิดถ้าหากว่าพื้นดินพื้นนั้นเป็นดินนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องขุดหลุมนะครับให้ใช้น้ำเพียงอย่างเดียวก็พอนะครับหะดีษบทดังกล่าวนะครับรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าอันอารบียันบาลฟินมัสยิดฟะกามูอิไลฮีนะครับมีวันหนึ่งมีอาหรับชนบทนะครับคำว่าอารบีหมายถึงอาหรับชนบทเรียกว่าอาหรับชนบทเพราะอะไรพี่น้องเพราะอาหรับชนบทเนี่ยเขาอาศัยอยู่ชนบทแต่เราจะเรียกกันเป็นภาษาบ้านๆก็คืออาหรับบาดาวีหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าอาหรับบิดูอินนะครับซึ่งคำว่าบาดาวีหรืออารบีนั้นหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ตามชนบทเลี้ยงแกะใช่ไหมครับเลี้ยงอูฐซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศาสนาพ่อเลยพี่น้องเพราะเขาอยู่ห่างจากผู้คนก็เลยไม่ได้เรียนรู้พอคราวนี้มามัสยิดนะครับในวันนั้นก็เกิดอาการปวดปัสสาวะนะครับพอปวดปัสสาวะแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นในมัสยิดนั่นแหละหันเข้าไปข้างๆมุมหนึ่งของมัสยิดก็เลยปัสสาวะในมัสยิดนะครับพอปัสสาวะแล้วขณะที่กำลังยืนปัสสาวะขณะที่กำลังปัสสาวะอยู่นั้นซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็ลุกขึ้นไปต้องการที่จะไปยับยั้งไปห้ามนะครับว่าปัสสาวะในมัสยิดได้ยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าลาตุซริมูฮูนะครับลาตุซริมูฮูในบางรายงานบอกว่าดะอูฮูปล่อยเขาปล่อยเขานะครับให้เขาทำให้เสร็จก่อนอย่าไปขัดจังหวะเขาสำหรับส่วนผู้เช่นนั้นพอคนคนนั้นปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ซุมมาดาอาบิดันวินมินมาอินฟะซับบะอะลัยฮิก็บอกให้บรรดาซอฮาบะห์บอกว่าไปเอาน้ำมาถังหนึ่งแล้วก็ราดลงไปบนพื้นที่เขาปัสสาวะนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกอาหรับชนบทคนนั้นเข้ามาแล้วก็บอกว่านี่เป็นมัสยิดไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาทำสกปรกเช่นนี้นะครับมัสยิดมีไว้สำหรับการละหมาดอ่านกุรอานการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสอนให้เรารู้ถึงกฎเกณฑ์ที่สำคัญของศาสนากฎเกณฑ์ที่สำคัญของศาสนาคือศาสนาของเราเนี่ยตั้งอยู่บนรากฐานของมัสลาฮะห์หรือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ใช่ไหมครับเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องสองเรื่องซึ่งเรื่องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสองอย่างเลยศาสนาบอกว่ายังไงพี่น้องให้เราเลือกในสิ่งที่ดีกว่าเช่นอะไรเช่นเราไปสมัครงานใช่ไหมครับไปสมัครงานปรากฏว่าเราได้งานสองอย่างงานสองที่ซึ่งงานสองที่เนี่ยเจ้าของงานเขาบอกแล้วว่าเราสามารถที่จะละหมาดได้ใช่ไหมครับแสดงว่าสองงานเนี่ยดีใช่ไหมครับไม่มีข้อห้ามแถมละหมาดได้ทั้งสองงานเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่งานหนึ่งเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอยู่ใกล้กับมัสยิดแสดงว่าอะไรมันจะต้องดีกว่าอีกงานนึงฉะนั้นศาสนาบอกว่าไงพี่น้องให้เราเลือกในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ที่มากกว่านี่คือเรื่องในสิ่งที่ดีสองถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ดีมีผลร้ายมีผลเสียทั้งสองเรื่องเหมือนในหะดีษบทนี้นะครับผลเสียแรกคืออะไรเรื่องแรกคือผู้ชายคนนั้นปัสสาวะในมัสยิดทำให้เกิดมัสยิดเปื้อนมีนจิสเสียหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีพี่น้องไม่ดีใช่ไหมครับผลเสียที่สองคือหากว่าเราลุกขึ้นไปแล้วไปห้ามเขานี่หยุดหรือจะไปทำร้ายเขาใช่ไหมครับเอาไม้จะไปตีเขาแบบนั้นถามว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะผลเสียที่ตามมาเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าด้วยเหตุนี้ทารุณจึงบอกว่าปล่อยให้เขาฉี่นะฉี่อยู่คนตรงนั้นเปื้อนอยู่แค่จุดเดียวแต่ถ้าหากว่าเราไปห้ามเขาไปขวางเขาไปกั้นเขาบางทีคนที่ลุกขึ้นไปเนี่ยหนึ่งอาจจะโดนปัสสาวะกระเด็น
2: สองไอชีที่ชีอยู่ที่นิ่งๆเฉยๆนะมันอาจจะกระเด็นไปโดนส่วนอื่นของมัสยิดสามบางทีคนที่ชีเองนะอาจจะกระเด็นมาโดนผ้าหรือโดนขาตัวเองสี่บางครั้งด้วยความตกใจแล้วเนี่ยเอาร้องก็ไม่ได้ทันระวังคนที่ลุกขึ้นไปห้ามก็ไปเห็นเอาร้องของคนคนนั้นฉะนั้นผลเสียที่ตามมาเนี่ยมันมากกว่าท่านรอซูลเลยบอกว่าปล่อยให้เขาปัสสาวะให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนฉะนั้นนี่จึงเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญของศาสนานะครับประการถัดมาเมื่อไรก็ตามที่มัสยิดเปื้อนมีนัยยะศาสนาสั่งใช้ให้เราทำยังไงพี่น้องจำเป็นที่จะต้องชำระล้างสิ่งสกปรกในมัสยิดนะครับซึ่งคนที่เห็นจะต้องเป็นคนลงมือกระทำหรือไปบอกคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนะครับให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในมัสยิดนะครับประการถัดมาการทำความสะอาดสิ่งสกปรกนั้นนะครับหากว่าบนพื้นดินนะครับศาสนาบอกว่าให้เราเอาน้ำเนี่ยราดเพียงแค่ถังเดียวขันเดียวถ้ามันหมดไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนอกเสียจากว่านะจิสนั้นเป็นนะจิสที่เป็นไม่ได้เป็นน้ำเช่นเป็นอุจจาระเราจะต้องขจัดส่วนนั้นเสียก่อนแล้วค่อยเอาน้ำเนี่ยราดแต่ถ้ายังราดไม่ออกแล้วก็ให้เอาอะไรขัดถูๆให้มันนะครับเศษของมันนะครับหลุดหมดไปนะครับและประการสุดท้ายการทำความสะอาดสิ่งที่สกปรกนั้นเราสามารถที่จะชำระล้างสิ่งนั้นด้วยกับน้ำหรือสิ่งอื่นที่ทดแทนน้ำเช่นอะไรเช่นไม่มีน้ำมีเจลแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยแอลกอฮอล์อยู่เอาราดลงไปเลยมันหมดไหมเอามันหมดก็ถือว่าจบไปนะครับหรือจะหากเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยข้างนอกนะน้ำมันเบนซินโอ้ใครมาฉี่ไว้ตรงนี้เนี่ยเอาเบนซินราดเลยฟืดมันหมดไหมมันไปไหมมันไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ไปเอาน้ำเปล่ามาเนี่ยเพราะมันเป็นการขจัดสิ่งสกปรกในยุคสมัยนั้นที่ง่ายแล้วก็ไวที่สุดนะครับด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ไปนำน้ำมา

0: หนึ่งเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับและเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพราะมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่ได้รับกับความอินดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัม
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ชิดพอเครื่องไมค์ดีครับก็ใครที่มีก็ดูกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวแจกตามหลังหัวข้อความประเสริฐเอาฮะดีษก่อนนะฮะที่พิมพ์ก่อนตัวพิมพ์ก่อนฮะ ความประเสริฐของมุสลิมผู้อยากไรพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าผมพยายามเอาเรื่องจนๆนะฮะไม่ค่อยพูดเรื่องรวยเลยผมก็กลัวว่าถ้ารวยแล้วก็ไม่มาสันนิชนนี่ก็เลยเอาจนๆไว้ก่อนเพื่อมาขอดุอากันที่นี่นะครับ ต้องขอพูดก่อนว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องจนนะฮะไม่ใช่เลยนะนบีไม่เคยบอกว่าจงจนนะนบีนี่บอกว่าคนที่ดีคือคนที่ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงครอบครัวทำมาหากินไม่เลี้ยงครอบครัวก็ไม่ใช่คนดีไปเลี้ยงพวกหนูหนูจะหนูจ๋านั่นก็ไม่ใช่คนดีนะฮะบางคนโฉนดหมดเป็นร้อยร้อยไร่ไม่ใช่หนูนากินนะหนูจ๋ากินนะฮะไอ้ความจนเนี่ยนบีเคยพูดไว้ในหะดีษของบุคอรีวันที่อบูอุบัยดะห์เนี่ยนำเอาสวยมาจากประเทศบาห์เรนในตอนเช้าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซึ่งสมัยนั้นจนมากนะครับก็ฮือฮาแล้วว่าอบูอุบัยดะห์มาก็คงจะมีข้าวของมาเยอะผมเคยเล่าให้น้องฟังกันมันนึกเหมือนสมัยอยู่บ้านนอกเด็กๆนะฮะเวลาแม่กลับมาจากกรุงเทพเนี่ยซื้อขนมปังปอนมาเนี่ยเราก็ดีใจแล้วก็จิ้มน้ำตาลปี๊บเนี่ยก็ดีใจนะสมัยก่อนนะฮะได้กินก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยก็นับว่ายอดแล้วนะในสมัยก่อนนบีพูดเนี่ยสวนทางกับนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายนะนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าโลกต่อไปเนี่ยปัจจัยมันจะน้อยแต่นบีบอกไม่ใช่ปัจจัยมันจะเยอะพี่น้องลองสังเกตสิครับอาหารการกินเนี่ยสมัยก่อนเราจำกี่ชื่อสมัยเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยชื่อและการค้าขายที่เราเคยขายไม่ได้นะสมัยนี้ขายได้นะฮะสมัยนี้ขายได้นะครับผักบุ้งข้างๆบ้านเนี่ยเด็ดไปขายได้สมัยก่อนก็ไม่ขายแล้วไม่มีใครซื้อด้วยฉะนั้นของที่ขายไม่ได้ก็ขายได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโลกนี่มันได้จนนะแต่ความรวยเนี่ยมันจะไปอยู่กับคนบางคนเพราะละที่นายทุนมันจะมีมากยิ่งขึ้นตราบใดที่ประเทศชาติเนี่ยนะฮะใช้ระบบประชาธิปไตยไม่มีขอบเขตคนที่จนก็จะจนลงคนที่รวยก็จะรวยลงไม่รวยขึ้นไม่รวยลงนะฮะพี่น้องสังเกตไหมครับว่านักการเมืองบางคนที่ตีแผ่ออกมาแล้วนะบางคนมีแสนล้านบาทนะแสนล้านนะฮะแสนรวยถึงแสนล้านบาทถ้าเป็นมุสลิมรวยแสนล้านบาทเนี่ยถามว่าซะกาตเท่าไหร่ฮะจากของเขาไม่ต้องพูดถึงซะกาตนะฮะคนอินเดียเนี่ยรวยติดอันดับโลกนะครับแล้วก็จนก็ติดอันดับโลกด้วยฉะนั้นไอ้ความโชคร้ายก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ใช่เรื่องจนหรือเรื่องรวยนะครับในสมัยของรอซูลนั้นคนจนเยอะแต่คนอยากจะจนเนี่ยไม่มีอยากจนอยากไรจริงๆมีแต่คนปัจจุบันเนี่ยอยากจนมีบางคนไม่ต้องผมสังเกตนะครับที่มาขอซะกาตของสันติชนที่มีเนี่ยได้ยินเนี่ยมาขอซะกาตเมื่อสักศุกร์ที่แล้วนะผมสังเกตนะมีผู้หญิงคนมาแต่ท่าน่ะเมามาผู้หญิงนะฮะท่าน่ะเมาดูหน้าในรู้ว่าแอลกอฮอล์มันขึ้นนะฮะดูแล้วเมาก็มาขอสกาดด้วยนะฮะเหมือนผมเคยเล่าของเราซักว่ารูปกลอีหมานมีเท่าไรเขาบอกมี20คือบวกพุทธคิดอิสลามกับครบ20พอดีนะฮะรวบ3ศาสนาเลยอย่างนี้นะครับทีนี้สกาดจริงๆเราก็พยายามเช็คนะครับว่าควรจะให้คนที่ละหมาดและมีพฤติละหมาดแทงหวยเนี่ยก็ไม่ควรจะได้นะเพราะว่า เงินสกาดเป็นเงินบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เงินจากสิ่งที่สกปรกนะครับใครที่ไม่มีก็ดูกับคนข้างๆก่อนแล้วครับวันนี้เรื่องฟัดุดูอาฟาอินมุสลิมีนความประเสริฐของมุสลิมที่ยากได้ลองดูฮะดีษก่อนแล้วจะสรุปด้วยอัลกุรอานนะครับฮะดีษแรกกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับอูนีอัดดูอาฟาแปลว่าท่านทั้งหลายจงไปหาคนยากจนให้มาหาฉันหน่อยคือนบีเนี่ยจะถามหาทั้งคนยากจนนะฮะและนบีเคยขอดุอานะครับเคยขอดุอาอัลลอฮ์มาจีนีมิสกีนันวะตะวัฟฟานีมิสกีนันวะชูรนีฟีซุมรตินมาซากินท่านนบีบอกว่าขอให้ฉันมีชีวิตแบบคนขัดสนแล้วก็ให้ตายในฐานะคนขัดสนแล้วก็ขอให้ฉันได้ไปอยู่ในสวรรค์พร้อมกับคนขัดสนตรงนี้เนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายนะครับว่ามุสลิมนี่มีบ้านใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแต่อันไหนที่มันเกินขอบเขตของศาสนาเหลือเฟือเช่นนบีจะพูดว่าถ้าเรามีที่นอนเนี่ยนะฮะที่นอนเนี่ยสิหนึ่งที่นอนของเราของลูกเราของแขกมีสามที่นอนนะฮะอันที่สี่เนี่ยที่เก็บไว้โชว์เฉยๆเนี่ยเป็นของชัยฏอนฟังแล้วเจ็บนะฮะฟังแล้วลำบากนะมีหมอนเก็บโชว์ไว้ในตู้ผมเพิ่งอ่านฮะดีษเจอนะครับไออะไรเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงๆทั้งหลายต้องเสียซะกาตนะครับซึ่งไม่มีคนพูดผมก็เพิ่งเจอจากฮะดีษละเป็นฮะดีษที่ซอแห้งเลยนะฮะเพราะคนนิยมของเก่ามีเยอะถามว่าสตังค์เนี่ยโอเคเอาของเก่าไว้ไม่เป็นไรนะฮะซื้ออะไรสวยๆมาประดับบ้านราคา 30,000 สมมุติราคา 30,000 ต้องตีราคา 30,000 นั้นออกเป็นซะกาตเพราะธรรมดาว่าตั้งอยู่เนี่ยสวยเนี่ยใครได้รับผลประโยชน์ครับไม่มีเราสาโก้อย่างเดียวนะบางบ้านเนี่ยมีอะไรอิฐเก่าๆอะไรของเก่าๆถ้าเราจ่ายซะกาตจากอันนั้นเนี่ยคนจนได้รับผลประโยชน์แต่ถ้าเราตั้งไว้เฉยๆล่ะผลบุญได้ไหมตั้งของเก่าๆไว้ที่บ้านเนี่ยผลบุญได้ไหมฮะไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจ่ายเป็นสกาดอัลฮัมดุลิลลาห์มันได้ต้องจ่ายเพิ่งเจอฮะดีษนะฮะวันหลังจะมีฮะดีษหนึ่งที่ผมอ่านเขาใช้คำว่าอัซกาฟิลบาซนะฮะศัพท์นี่มันศัพท์ที่ผมเองก็เพิ่งเจอนะฮะบาซตัวนี้แปลว่าเครื่องประดับมาตาอุลบุยูดเครื่องประดับในครอบครัวนะที่ของเก่าตั้งไว้คนสมัยก่อนชอบมีเครื่องประดับเยอะนะฮะฟังนี้แล้วก็ฟังแล้วต้องเสียนี่ไม่สบายใจนะแต่ว่าพี่น้องครับเราลองมาคิดกันว่าวัยตั้งของเก่ามากๆราคาแพงๆนะฮะหนึ่งเงินของเราแทนที่จะไปใช้ลงทุนจะไปใช้ผลประโยชน์ก็ไม่ได้รับมันก็ไปติดอยู่นั่นแหละสมมติว่าของอะไรใช้ไม่ได้ตั้งไว้สำหรับเราคิดว่าสวยนะบางทีมันสวยสำหรับเราไม่ได้สวยสำหรับคนอื่นนะฮะแต่ผมอาจจะติดนิสัยสมัยผมอยู่บ้านนอกแม่ผมนี่ไม่ปลูกต้นดอกไม้นะฮะแกบอกว่าปลูกดอกไม้กินไม่ได้วะปลูกกล้วยปลูกที่มันมีดอกไม้มันมีลูกเนี่ยเพื่อชาวบ้านจะได้มากินด้วยแกไม่ปลูกดอกไม้ทั้งแกเป็นผู้หญิงผมอาจจะรับอิทธิพลว่าแข็งก็ได้นะแต่จริงดอกไม้ก็ต้องปลูกไว้เพื่ออะไรมันเครื่องประดับซีนะตุดดุนยามันเป็นเครื่องประดับของโลกนี้นะฮะแต่แม่ผมบอกว่าปลูกดอกไม้ชาวบ้านมันกินไม่ได้ปลูกกล้วยชาวบ้านยังกินได้นะผมไม่รู้นะผมก็นิยมอย่างนี้แหละฮะท่านนบีบอกไปหาคนจนๆมาทำไมล่ะครับฟาอินนามาตุซากุนเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าได้ช่วยคนจนแล้วพวกท่านทั้งหลายจะได้รับริสกีมากยิ่งขึ้นวาตุนซารุนบิดาดูอาฟาอิกุมและพวกท่านจะได้รับการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากคนอ่อนแอพี่น้องหมายความว่าไงสมมติว่าเรารวยเรามีเราเข้มแข็งเราแข็งแรงเราจะได้หนึ่งรับริสกีจากอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นสองอัลลอฮ์จะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยอันเนื่องมาจากเราในช่วยคนจนนะฮะการช่วยคนจนนี่ไม่ได้เสียหายนะฮะครั้งหนึ่งฮะดีษของบุคอรีบอกว่ามีพี่น้องคู่หนึ่ง คนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับนบีไม่ทำมาหากินฮะไปเรียนกับนบีไปเรียนฮะดีษไปเรียนอะไรไอ้คนหนึ่งทำมาหากินไอ้คนที่ทำมาหากินก็มาฟ้องว่าท่านรอซูลไอ้น้องชายของฉันเนี่ยมันไม่เคยช่วยฉันเลยมันจะมาเรียนศาสนาอย่างเดียวเนี่ยฉันน่ะแย่อยู่ทำงานอยู่คนเดียวนบีตอบว่าไงรู้ไหมฮะนบีตอบว่าลาอัลละกะตุซักูบิฮีนบีบอกว่าหวังว่าเจ้าจะได้รับริสกีอันเนื่องมาจากน้องชายของเจ้าหมายความว่าไงครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าการที่เราส่งลูกไปเรียนศาสนาไปอ่านกุรอานไปทำการศึกษาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันไม่ได้ทำงานอายุมา18แล้วก็ยังไม่ได้ทำงานมันก็ลูกชาวบ้านเราก็คิดว่าอะไรนะเราก็คิดว่ามันอะไรมันทำลายริสกีของเราจริงๆไม่ใช่ครับมันไปเพิ่มริสกีให้เราเพราะริสกีของคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ว่าอย่าฆ่าลูกของพวกท่านเพราะกลัวความยากไร้ใช่ไหมฮะอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่เจ้าและแก่เขานะครับอีกอันหนึ่งให้แก่เขาและให้แก่เจ้าหมายความว่าไงครับพี่น้องลองทดสอบบางคนเนี่ยยังไม่แต่งงานเนี่ยเก็บเงินเก็บทองไม่ได้เงินเดือนนั้นเดียวกันนั่นแหละพอมามีครอบครัวนะพอมีครอบครัวมันก็อยู่ได้ผมว่าผมใช้ตัวผมเป็นมาตรฐานวัดไอ้สิ่งเหล่านี้เองนะฮะไอ้ตอนไม่มีลูกเงินเดือนแพงไอ้ตอนมีลูกเองนะฮะตอนที่ผมไม่มีลูกเนี่ยผมทำงานทั้งบริษัทด้วยแล้วก็สอนหนังสือสอนสื่อ3วันทำงานบริษัท3วันเงินเดือนเยอะฮะเงินเดือนมากแต่เราก็ให้ใช้ไปเป็นค่าแท็กซี่แต่ตอนมาเป็นครูสอนนะนี่ขึ้นรถเมล์ก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้นะฮะเราก็ให้แตกต่างกันนะฮะลองดูดีนะครับว่าลองต้องสังเกตอีหม่านของเรานะว่าที่เราสัญญาเราเนี่ยมันจริงไหมเราจะให้ริสกีแก่เขาและให้แก่เจ้านะฮะเดี๋ยวจะดูอายะห์กุรอานฉะนั้นตรงนี้นะครับนบีบอกกับเราว่าถ้าเราจะได้ริสกีเพิ่มเราจะได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยให้อะไรเมตตาคนจนแต่ต้องเป็นคนอ่อนแอนบีไม่ได้บอกว่าคนจนนะคนอ่อนแอคนอ่อนแอในที่นี้เช่นไหนคนพิการคนไม่มีทรัพย์จะทำมาหากินขยันแต่ว่าไม่มีทรัพย์ที่จะทำมาหากินแต่ประเภทจนเลยยังแทงหวยจนเลยยังเล่นการพนันบอกเท่าไหร่ให้ซะกาตไปแล้วกี่หนก็ไม่เลิกอย่างนี้ก็เราช่วยเรา3ครั้งก็พอแล้วแล้วก็บอกว่าขอให้แกรวยเพราะหวยก็แล้วกันนะฮะขอดุอาต่อไปให้มันแล้วกันขอดุอาแบบแดกเถอะนะฮะให้มันจบคืออะไรล่ะคนบางคนเนี่ยผมเคยเล่าพี่น้องฟังนะฮะจุคําเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะสันติชนเนี่ยยังอยู่ตรงนู้นนะฮะที่ผุๆตรงนู้นน่ะจุคำเคยให้ญาติแกง่ายคนหนึ่งผู้ชายให้มาดูแลสันติชนให้มาทำความสะอาดผมสาวว่าจะให้ 2,000 บาทหรือไงเนี่ยนะแต่ว่าขอร้องว่าให้ละหมาดนะขอร้องให้ละหมาดแต่คนคนนั้นว่าไงมันจะให้เรามาอยู่สันติชนมันจะให้ไอ้เราไม่ได้ว่าอะไรดันจะให้เราละหมาดนะดันจะให้ละหมาดแปลว่าอะไรพี่น้องครับก็คือละหมาดกูละหมาดไม่ได้นะฮะนี่แหละคนบางคนมีนะฮะคนที่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกหลานอบูญะฮัลมันจบแล้วฮะเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าเราไม่พะดุงคนดีสังคมก็ไม่เหลืออะไรนะครับดูหะดีษที่2ครับนบีบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกิลุดดุคูลอะลัลอักนิยานบีบอกว่าไปหาคนรวยเนี่ยน้อยหน่อยอย่าไปหาคนรวยมากหน่อยไปหาคนรวยน้อยหน่อยก็ว่าไปได้แต่ว่าไอ้จำเป็นจริงๆค่อยไปหาตะกี้ชาวปากีสถานมาคนนะมาขอ 1,500 บาทคือคนปากีสถานเนี่ยผมตั้งสมมติฐานไว้อันดับแรกว่าโกหกไอ้พวกนี้ตอแหลแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็เห็นจริงนะเป็นอินสตรัคเตอร์เป็นครูสอนคือทำงานอยู่บริษัทที่อรัญญประเทศแล้วก็โชว์ที่ท้องผ่ามาต่างๆแล้วพอเราพูดผมก็บอกผมพูดภาษาอังกฤษว่าประชาชนของคุณเนี่ยมันชอบตอแหลนะไอ้ทางเราเนี่ยอยากจะให้แต่ว่าพวกคุณเนี่ยส่วนใหญ่มันโกหกเขาร้องไห้แล้วฮะตะกี้น้ำตาเขาไหลเขาบอกผมไม่ใช่งั้น ผมจะมาขอเขาว่านะผมจะมาขอก็เขาไม่ต้องการจะตายในประเทศไทยเขาต้องการมีตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วนะได้แล้วก็ผมบอกไม่เป็นไรหรอกคนโกหกผมน่ะได้นะแต่หกพระเจ้าเขาก็ยิงฉุนใหญ่เขาพูดไปด้วยร้องไปด้วยตะกี้นะน้ำตาไหลฉะนั้นลำบากใจฮะเพราะไอ้ตอแหลมันเยอะปากีสถานนี่ตอแหลฮะมาสารพัดรูปแบบนะฮะเคยเห็นไหมพวกพม่าอย่างชอบเดินมาขอจะสร้างโรงเรียนสร้างไม่เซ็นน่ะมันไปขอมีใบลายเซ็นอิหม่ามต่างๆเยอะแยะนะเคยมาหาผมให้ผมเซ็นมันไม่รู้ว่ารู้มาจากไหนนะฮะผมบอกว่าโอ้ยผมไม่มีใครรู้จักหรอกมันบอกมีคนรู้จักแสดงว่ามันไปถามคนมาสิมันจะเอาลายเซ็นให้ได้ผมบอกไม่ได้ผมเขียนภาษาไทยไม่ได้มันก็คือยวนมันน่ะยวนจนกระทั่งมันเลิกตื้อมันก็ไปของมันเองคือถ้าเราเซ็นให้มันก็เอาไปให้คนที่รู้จักกับเรามันก็ไปโกหกต่อยันพี่น้องถ้าจะช่วยมันใกล้ๆจะไปช่วยถามมันว่าโรงเรียนตรงไหนสร้างไม่เสร็จเราจะยกขยงกันไปจะไปดูที่เราจะไปสระกอมันไม่เอาหรอกครับปล่อยพวกนี้มันเป็นรายได้ของมันคือพวกเราเนี่ยมันมีอาชีพที่คนอื่นก็ไม่ทำอย่างพวกบังกลาเทศนะฮะมาเช่าบ้านสาวๆลำซาลีเนี่ยก็มีเยอะนะฮะและแถวเนี้ยเป็นขบวนการอะไรออกเป็นอะไรมีการบริหารนะมีหัวหน้าอยู่คนได้มาเท่าไหร่เอามากองอย่างในปากีสถานนะมีสมาคมขอทานนะมีสมาคมขอทานผมยังจำได้ว่าคนขาขาดคนหนึ่งเป็นประธานสมาคมมีรถไอ้ตุ๊กๆเนี่ยให้เช่าประธานสมาคมขอทานนะตัวเองขอทานพอเย็นๆเนี่ยจะสะสมเรียกพวกสักว่า20รายเนี่ยเอามากองไว้ได้เท่าไหร่เอามาเป็นของกลางค่าจ้างที่ไปขอมาวันละเท่าไหร่ให้แบ่งทุกคนใช้ได้ตามเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นสมาคมนะไม่ใช่สมาคมเหมือนหนังจีนอย่างเดียววันนี้พกอะไรเนี่ยนะจริงๆมันไม่เกิดขึ้นนะท่านนบีบอกว่าเข้าไปหาคนรวยน้อยซะหน่อยนะฟาอินนะฮูอะรออัลลาตัซรูเนี่ยนิอัมัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ท่านทั้งหลายไม่ดูแคลนความโปรดปรานของอัลเลาะห์พี่น้องเข้าใจไหมฮะอย่าเข้าหาคนรวยบ่อยฉะนั้นการที่ไม่เข้าหาคนรวยบ่อยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ดูแคลนเนี่ยมัดความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงฮะเข้าใจไหมฮะคือถ้าคนรวยให้เราบ่อยๆเนี่ยเราจะลืมริสกีของอัลเลาะห์เรานึกว่าคนรวยเนี่ยช่วยเรามาถึงเอามาให้นบีจึงบอกว่าการให้ยืมเนี่ยดีกว่าซะดะเกาะห์นะพี่น้องนะถ้าคนมันรูปร่างแข็งแรงพี่น้องอย่าซะดะเกาะห์พี่น้องบอกเอาไปเลยเนี่ยให้แกยืมทำมากินนะถ้าเขาเอาไปทำมาหากินเนี่ยดีกว่าซะดะเกาะห์เพราะซะดะเกาะห์เนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเพราะมันได้ฟรีฉะนั้นสังคมของเราเนี่ยอย่าสอนให้คนได้ฟรีนะผมจึงเสนอกับสันนิชนเนี่ยผมเสนอว่าควรจะให้กับคน2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือคนไปทำมาหากินนะฮะไปทำมาหากินกับอีกคนหนึ่งที่เขาศึกษาถึงไม่ลงทุนแต่การศึกษาเหมือนการลงทุนเนี่ยนี่นั่งข้างหลังหันไปมองได้ฮะนี่ที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะขยิมไปไม่ใช่ขยิมเอาไป 1,200 พอได้ดีเขากลับมาให้ 3,000 แต่พอดีอุบัติเหตุทางครอบครัวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่คนอย่างนี้ร้อยมีสักหนึ่งไหมไม่มี 1,000 ยังมีสักหนึ่ง ไม่ใช่สันติชนต้องการให้ไปแล้วก็กลับมาไม่ใช่เงินเหล่านี้มันเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะได้หมุนไปในหนทางที่ถูกต้องนะครับเขาก็ยิ้มไป 1,200 พอเขาร่ำรวยได้จากการค้าขายเขาไม่ให้ผมก็ไม่ทราบนะฮะถ้าให้เกินซะกาตเกินไปก็ไม่ควรให้มันก็ควรให้ในลักษณะซะกาตเพราะที่นี่เรารับซะกาต นะฮะอย่างนี้เนี่ยควรจะสนับสนุนกันนะฮะแต่จะให้ฟรีๆนะฮะมาในกรณีบางคนเนี่ยที่เล่าคราวที่แล้วสุกกรที่มาละหมาดที่นี่นะก็เห็นสภาพของคนหนึ่งแต่งตัวก็ดูไม่ได้นะฮะแล้วก็ลักษณะก็ที่ว่าละเมานะฮะแล้วจะมาขอซะกาตซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ที่พี่น้องจ่ายมาเนี่ยมันผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้หรือเปล่านะฉะนั้นอย่าเข้าหาคนรวยบ่อยเพราะการเข้าหาคนรวยบ่อยเนี่ยมันทำให้คนอะไรเป็นอะไรครับคนนั้นนึกว่าอัลลอฮ์ก็ไม่จำเป็นเห็นไหมฮะเพราะว่าคนรวยช่วยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่จำเป็นแล้วเพราะมันนึกว่าชีวิตมันอยู่ได้เพราะว่ามีคนรวยอยู่นะฮะอันนี้เราได้ประเด็นตรงนี้นะครับว่า 1. อย่าเข้าหาคนรวยบ่อย เพราะการเข้าหาคนรวยจะดูแคลนริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษที่3ครับท่านนบีบอกว่าอักบารุอุมมะตีอัลลซีลัมยุอ์ตาฟายับตารูวะลัมยุกอตตัรอะลัยฮิมฟายัสอะลูแปลว่าประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันได้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้รับริสกีไม่ได้ถูกประทานนะในสิ่งใดจากอัลลอฮ์จนพวกเขาละเลยต่อบุญคุณแห่งอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่ขาดแคลนจนถึงกับขอคือคนที่ดีเนี่ยหมายความว่า1สรุปภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาสำนวนเขาเรียกว่าเชิงปรัชญานะครับว่าประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดของท่านนบีก็คือว่า1ไม่ลืมบุญคุณอัลลอฮ์2ไม่แบมือง่ายๆที่จะขอใครนบีเคยสอนอบูซารินนะฮะสอนไว้7อย่างด้วยกันแต่ใน7อย่างเนี่ยนบีสอนไว้ว่าอย่าคิดขอความช่วยเหลือจากใครแม้กระทั่งว่าแส้ตกก็อย่าไปบอกเฮ้ยคนนี้จับมาให้หน่อยพี่น้องเข้าใจไหมฮะเราเนี่ยถ้าหากเป็นคนขอคนหรือชายคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้พึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นลูกก็เหมือนกันนะครับถ้าลูกเราเนี่ยเราเลี้ยงโดยที่อะไรไม่ให้มันทำอะไรเลยนะเราบริการทุกรูปแบบเลยนะ 7-8 ขวบแล้วก็ยังอะไรล้างจานก็ยังไม่เป็นนะกวาดบ้านก็ยังไม่ได้บ้างเนี่ยผมว่านะมันเหมือนกับเขาเรียกปล่อยลูกเป็นเทวดาแล้วต่อไปเนี่ยลูกมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในความเป็นครูของผมเนี่ยนะผมสังเกตนะฮะว่าบางทีผมรักเด็กดื้อนะไอเด็กที่มันมีความรู้สึกว่ามันถูกของมันเนี่ยคือจะมาจากครอบครัวที่มันช่วยตัวเองแต่เด็กที่ชี้ง่ายๆเนี่ยเราชี้ลงตะกร้ามันก็ลงตะกร้าฉะนั้นเวลาผมไม่พูดผมบอกถามได้เลยแล้วถามผมนะถามอย่างยวนๆก็ได้นะแต่ถ้าผมตอบไปยวนมั่งนะก็อย่าโกรธกันก็แล้วกันนะแค่นั้นว่าถ้าถามเดามาแล้วก็ตอบข้างๆครูบ้างอะไรก็อย่าโกรธกันคืออะไรครับพี่น้องเมื่อรู้ความจริงและให้ปฏิบัติเมื่ออัลเลาะห์ใช้ชัดเจนแล้วก็ไม่มีคำถามเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าจงออกซะกาตเมื่อเงื่อนไขเท่านั้นแล้วไม่ต้องมีข้อเถียงนะได้เวลาละหมาดแล้วเฮ้ยไม่ละหมาดก็ได้นี่ไม่ใช่ข้อเถียงแต่ในสิ่งที่มันเป็นความคิดที่ไม่ใช่หลักการของศาสนาเนี่ยควรจะมีความคิดเห็นนะครับนะอยู่สังคมไหนก็ตามแต่ควรจะมีความคิดเห็นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นแพะอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ใช้สมองถ้าเราไม่ใช้สมองต่อไปสมองก็รีบการจะเชื่อใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผู้จริงทางพุทธเนี่ยสอนไว้อย่างดีนะเขาไม่ให้เชื่อเพราะว่าได้ยินนะฮะเขาไม่ให้เชื่อเพราะเพียงว่าได้เห็นพี่น้องเข้าใจไหมฮะไม่ได้เชื่อว่าใครมาเล่ามาเพราะอะไรเพราะหูได้ยินแล้วเชื่อแล้วเราเห็นแต่ทางเขาเนี่ยสอนมากกว่านั้นว่าเมื่อเห็นเราต้องพิจารณาด้วยว่าของนั้นเป็นของจริงหรือไม่นะฮะในสังคมของเราที่อ่อนแอเนี่ยเพราะใช้หูมากกว่าเขาบอกว่ามีนักปราชญ์คนหนึ่งเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงสวยเนี่ยนะฮะได้เปรียบผู้หญิงไม่สวยเพราะอะไรรู้ไหมตอบได้ไหมฮะทำไมผู้หญิงสวยได้เปรียบผู้หญิงไม่สวยทำไมน้องป๊อปได้คะแนนดีกว่าน้องเบอร์ฮะทำไมรู้ไหมนักปราชญ์เขาบอกว่าเพราะผู้ชายนะมันใช้แต่สายตาเข้าใจไหมเพราะผู้ชายมันใช้แต่ตามันไม่ได้ใช้หัวใจไม่ใช้คิดพอมองว่าสวยก็นี่กล้าด้วยก็ไปเจอแร่เห็นไหมฮะถ้าผู้ชายไม่ใช้สายตาอย่างเดียวยังใช้พิจารณาด้วยเหมือนนบีเนี่ยคนมหานบีมาบอกว่าอินนีวะฮับตุนัฟซีละอินนีวะฮับตุลักะนับซีฉันขอมอบตัวของฉันให้กับท่านหมายว่าขอเป็นเมียนบีนบีก็ดูแล้วก็พิจารณานบีท่านหัวนบีก็เฉยไม่นบีไม่ได้บอกเฮ้ยเบอะอย่างนี้ใครจะมาเป็นนบีไม่พูดนะนบีไม่พูดให้เสียใจนบีมองแล้วก็นบีก็เฉยพอเฉยอีกคนนึงก็ยกมือว่านบีไม่เอาฉันเอาเองนะฮะแต่ฉันเอาเองเนี่ยนะไม่มีมาฮัดนะจะเอาไอ้สรงที่มีตัวหนึ่งนะจะให้นบีบอกให้เขาละแกจะเอาที่ไหนนุ่งนบีพูดถึงขั้นนั้นนะ ในที่นี้ก็หมายความว่าคนเราไม่ใช่เพียงสายตาแล้วก็นอกจากจนกว่าจะได้พิจารณานะฮะนั่นแหละผู้หญิงที่สวยได้เปรียบผู้หญิงไม่สวยก็ตรงที่ว่าเราจะเห็นว่าทำไมมุสลิมาดีๆไม่มีคนขอเพราะว่าผู้ชายมันใช้สายตามากกว่าใช้สมองนะครับอยู่แค่นั้นอย่าไปโทษอะไรเลยครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าถึงเขาจะจนประชาชาติที่ยิ่งใหญ่อันในที่นี้ก็หมายว่าประการแรกก็คือว่าถึงเขาจะรวยเขาไม่ลืมอัลลอฮ์ถึงเขาจะจนเขาก็ไม่แบมือขอใครนี่คือประชาชาติที่ยิ่งใหญ่นะประชาชาติที่ยิ่งใหญ่เราก็มาดูในสังคมเราสิครับสังคมเรามีอาชีพแปลกๆนะพี่น้องนะอาชีพแปลกๆคนอื่นเขาเลี้ยงฟาร์มงัวพวกเราเลี้ยงฟาร์มยินเห็นไหมเลี้ยงยินไว้เป็นหมอผีช่วยหมอผีนะเลี้ยงยินยินมีนะฮะเลี้ยงมันหรือมันเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าล่ออะไรมานะ อาชีพเฝ้ากูโบมีไหมนอกจากสับเปลือแต่ในมุสลิมนี่มีอาชีพเฝ้ากูโบนั่นก็หมายความว่าเวลาคนตายเนี่ยมีการจ้าง40วันให้ไปอ่านกุรอานนะอ่านจริงหรือเปล่าวะลาวาลัมถามจริงๆว่าถ้าจะอ่านกุรอานให้จริงๆนะครับอ่านที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราส่งผลบุญให้เนี่ยมันไม่ได้ส่งไปในหลุมนะฮะมันไม่ได้ส่งไปในหลุมนะมาส่งหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถามว่าทำไมจะต้องไปนั่งและการนั่งบนหลุมฝังศพนบีบอกว่าใครที่นั่งบนหลุมฝังศพเนี่ยเอาไอ้เหล็กไฟเนี่ยจี้เนื้อยังดีเสียกว่านะครับบางทีจี้บนศีรษะเนี่ยแล้วก็ถูกศีรษะเนี่ยยังดีเสียกว่ามันยังเป็นไฟที่ไม่ร้อนเท่ากับไฟที่นั่งบนหลุมฝังศพฉะนั้นอาชีพเราจึงเป็นอาชีพที่แปลกนะพี่น้องนะอาชีพที่แปลกศาสนาอื่นไม่มีนะคริสเตียนก็ไม่มีนะครับไปเฝ้าอะไรให้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเราไปเข้าใจผิดว่าเราเป็นเพื่อนของคนที่ตายเพื่อนของคนตายเนี่ยเพื่อนตรงไหนครับหลังจากฝังแล้วนะฮะขอให้พี่น้องยืนอ่านดุอาขอดุอาจะอ่านจะเรียกว่าตะละเกนจะเรียกว่าตัสบีดจะเรียกอะไรก็ถ้าเรียกไปเถอะขอให้ยืนขอดุอาตรงนั้นเนี่ยเท่ากับเชือดอูฐตัวหนึ่งทำอูฐตัวหนึ่งอูฐตัวหนึ่งนี่ก็คงไม่ใช่5นาทีนะฮะอย่างน้อยก็คงจะครึ่งชั่วโมงนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นเพื่อนเพราะท่านมีบอกว่าเสียงรองเท้าที่เดินออกจากหลุมฝังศพไปศพได้ยินไม่ได้หมายความว่าศพรู้เรื่องอะไรจะให้รู้ไว้ว่าคนตายใหม่ๆเนี่ยต้องการอะไรต้องการเพื่อนเพราะหลังจากการสอบสวนพ้นไปแล้วเนี่ยใครเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรล่ะครับถ้าถูกบ้อมตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้นะไม่มีใครช่วยใครได้นะถ้าเราจะลงโทษตรงนั้นเนี่ยกูโบคำว่ากูโบบีบไม่ได้แปลว่าจะนี่ขุดให้มันใหญ่เลยกูโบจะไม่บีบไม่ใช่คำว่ากูโบบีบนั่นก็หมายว่าเหมือนเราฝันเนี่ยเวลาเราฝันร้ายเนี่ยมันเหมือนกับหัวใจนั่นใช่ไหมอึดอัดไหมอึดอัดไหมฮะเวลาเราฝันร้ายเนี่ยอึดอัดชั้นใดก็ชั้นนั้นคนชั่วที่อยู่ในหลุมเนี่ยจะเห็นภาพของนรกตลอดเวลาเลยและคนดีก็จะเห็นภาพของสวรรค์ทั้งเช้าทั้งเย็นฉะนั้นความลำบากตรงนั้นคือลำบากที่อะไรเวลาทุกเนี่ยหน้าอกมันแคบใช่ไหมฮะมันอึดอัดหายใจไม่ออกสังเกตเห็นไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นคนในหลุมฝังศพเป็นทั้งนั้นแหละครับนะฮะหะดีษที่4นะครับอินนัลลอฮุตะอาลายูฮิบุอับดะฮุลฟะกีรอันมุตอัฟฟิฟอะบัลอียานนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์อัลฟะกีรคนจนจนอย่างเดียวไม่พอมุตอัฟฟิฟคนจนที่ไม่ทําชั่วจนแล้วไม่คิดรวยทางลัดนะฮะจนแล้วไม่คิดรวยทางลัดคําว่ารวยทางลัดไม่ใช่การพนันอย่างเดียวนะฮะไปกู้เงินแล้วเสียดอกเบี้ยแล้วเพื่อจะมาสร้างความรวยนั่นก็ไม่ใช่ความถูกต้องผมพบคนจีนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อค้าแกพูดกับผมว่าลูกสาวแกเรียนปริญญาโททางการบริหารแกสั่งเลยเขาบอกลูกสาวเนี่ยสั่งกับเตี๋ยเลยว่าเตี๋ยถ้าจะลงทุนใหญ่ๆต้องลงทุนเยอะต้องไปกู้แล้วก็เตี๋ยจะทำแกบอกกับผมเลยว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ายิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันชนะเงินทุนหมายความว่าไปกู้มาเนี่ยเราไล่ดอกเบี้ยไม่จนหรอกนะฮะบางคนนี่ดอกเบี้ยเป็นล้านนะฮะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทำคอนโดอยู่แถวสนามบินดอกเบี้ย1ล้านผมบอกถ้าแกเซมอะไรนะไอ้1ล้านจะทับแกตลอดแล้วไม่มีทางโผล่นะในคนจีนพูดมันได้มีอากีดะห์คนจีนบอกเขาจะไม่ทำแต่แค่เราแปลกนะเรามีที่เป็นร้อยไร่นะฮะ ต่เวลาจะทำอะไรต้องเอาที่ไปไว้ธนาคารแล้วก็ไปลงทุนผมเคยพูดแซวๆให้รู้ว่าสูตรของเราเป็นวัฏจักรอย่างเพชรบุรีตัดใหม่ที่ของมุสลิมส่วนใหญ่นะพัฒนาการที่มุสลิมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พระราม9ที่ของมุสลิมส่วนใหญ่มุสลิมขายที่เอาเงินไปฝากธนาคารคนจีนมากู้เงินมุสลิมที่ฝากนั่นแหละกลับไปสร้างไนท์คลับบาร์และคนที่เข้าก็คือแขกนะเป็นวัฏจักรนะแล้วจริงๆนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อผมลองดูทดสอบไปกับผมก็ได้นะแต่ผมน่ะไม่เข้านะผมจะไปยืนปากประตูนะลองไปดูที่แถวพัฒนาการนะฮะเป็นคลับของลูกชายของสุรพลสมบัติเจริญนะฮะอยู่แถวพัฒนาการเนี่ยไอ้พัฒนาการเนี่ยลองไปดูที่ว่าลองไปอัสสลามุอะลัยกุมมันต้องมีคนรับสลามนะฮะก็ไปดูได้นะแถวนั้นนะฮะแล้วมันเป็นความจริงมาตั้งแต่ต้นต้องคอนเพชรบุรีตันใหม่นี่คนที่เข้าคนที่นั่งโรงแรมมรกตนานที่สุดมากที่สุดคือแขกรู้จักไหมโรงแรมมรกตใกล้ๆของตันฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าไปเนี่ยคนที่นั่งนานที่สุดคือแขกแล้วก็มากที่สุดก็คือแขกตรงนั้นแหละนะฮะแล้วมีอาชีพหนึ่งตอนสมัยอาหรับเจริญเนี่ยนะอาชีพรับจ้างแต่งอาหรับกับอีตัวแล้วคนที่แต่งนะครับขอโทษที่เรียนศาสนานะฮะภาษาอาหรับเฟี้ยวเลยแล้วคนผมรู้ได้ไงล่ะเพราะไอ้พยานมาเล่าหลังจากเลิกไปแล้วพยานมาบอกว่าสมัยก่อนนั่งมรกตไม่เสียตังค์เป็นพยานทีได้300 500พยานนิก้าเฉยๆพยาน2คนไอ้คนแต่งนั้นได้ 2,000 นะฮะเนี่ยอาชีพพวกเราอาชีพแปลกนะฮะฮะ ฮะดีษที่ฮะดีษนี้นะอับัลอียานแปลว่าและมีลูกเยอะนะคนมีลูกเยอะเนี่ยอัลเลาะห์สงสารอัลเลาะห์รักนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราเนี่ยนะครับจะไปคิดว่าอยากจะมีลูกเท่าไหร่ก็มีไม่ใช่อัลเลาะห์ให้ไม่แต่บางคนอยากจะมีลูกแล้วไม่มีลูกไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงแล้วรักพอรักพอโตไปแล้วพอมารู้ว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองมันทรยศเสียใจเยอะฮะตัวเองมีแล้วในอดีตนี่แหละครับใกล้ๆบ้านผมอดีตนะฮะในอดีตผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว11ล้านนะครับเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วลูกบุญธรรมได้จากแม่บุญธรรมเนี่ย11ล้านและ11ล้านเนี่ยนะภายใน5ปีวินาศที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาขับรถเนี่ยลูกน้องจะต้องเวลาเลี้ยวจะต้องดังถ้าไม่แวะไม่ซ้อต้องถอยใหม่ถอยใหม่แล้วก็ต้องให้อย่างนั้นแหละ5ปีเต็ม11ล้าน11ล้านเอา10คูณนะครับ100กว่าล้านปัจจุบันเนี่ยเพราะสมัยก่อนเงินแพงนะแต่แล้วก็วินาศก็ไม่วินาศยังไงซื้อบ้านให้กับเมียกี่คนไม่ต้องพูดถึงครับซื้อไว้แถวเพชรบุรีตัดใหม่เวลาเมาดีๆวันนี้เลี้ยงฟรีหมดไป 50,000 นะฮะแล้วมันไม่หมดให้มารู้ไปที่11ล้านนะฮะแล้วเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นคนที่มีลูกเยอะเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์นะผมคือยุคของมันเนี่ยคนสมัยก่อนมีลูก 5-6 คนได้แต่สมัยนี้นะฮะอัลเลาะห์ก็ไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมานะครับว่าคนยุคนี้มีลูกเกิน6คนนี่ก็หมื่นจะมีสัก1แสนจะมีสักรายนึงแต่คนสมัยก่อนอาจจะมี10มี12แต่เขาเลี้ยงได้นะเพราะเขาเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงหนูนะฮะไอ้คนที่เลี้ยงลูกไม่ได้เพราะมันเลี้ยงหนูเยอะนะฮะไม่ใช่หนูกาละโรคที่อินเดียนะไอ้หนูที่ว่าเนี่ยแหละนะฮะหนูมาจากดอกคำใต้นะฮะหะดีษสุดท้ายฮะหะดีษที่5อินนัลลอฮะยูฮิบบุกอลบุลฮะซีนอันนี้ที่ห้ามสุดท้ายมันมีอัลลอฮ์รักคนที่หัวใจสลดเอ๊ะดูฮะดีษนี่มันฝืนกับเรานะอัลลอฮ์รักใครฮะข้อห้ามันหายไปเนี่ยแปลไม่มีนะฮะนี่คนพิมพ์ผิดแปลด้วยนะฮะแท้จริงอัลลอฮ์รักหัวใจของคนที่คุณคิดอยู่เสมอฮะซีนเนี่ยแปลว่านึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เอ๊ะเราในบาปเยอะขนาดไหนอัลลอฮ์นึกถึงนี่นะฮะคือหมายความว่าไม่รักคนที่หัวใจเหลิงหรือว่าระเริงไปกับโลกนี้ฮะซีนนี่แปลว่าหัวใจที่ค่อนข้างเศร้าเราอาจจะมีคำสอนที่แตกต่างกว่าเขานิดนึงนะครับว่านบีบอกว่าให้ร้องไห้เยอะๆนะแล้วหัวเราะน้อยๆสงสัยไหมฮะคำว่าร้องไห้เนี่ยนะไม่ได้เสียใจนะเวลาเรานึกถึงอัลเลาะห์แล้วน้ำตามันไหลคำว่าร้องไม่ใช่ร้องโหนะ คำว่าไม่ใช่ร่ำไห้นะฮะร้องไห้กับร่ำไห้แตกต่างกันนบีห้ามการร่ำไห้พอเปาะตายอู้ร้องอันนี้เขาเรียกร่ำไห้ร้องไห้หมายถึงนึกถึงอัลลอฮ์นั่งคนเดียวน้ำตาไหลหัวใจเราเนี่ยจะชุ่มฉ่ำด้วยอีมานแต่คนหัวเราะก้ากาชอบดูไอ้เด้อไอ้ดีไอ้ดองอะไรเนี่ยนะหัวเราะก้ากาเลยเนี่ยนะหัวเราะแรงๆอ้าปากอ้ากาเนี่ยนะพี่น้องวันหนึ่งตายนะฮะเพราะนบีบอกหัวใจจะตายด้านพิสูจน์ได้นะครับให้พิสูจน์กับหมอได้เวลาเราหัวเราะมากๆเนี่ยนะครับการสูบฉีดโลหิตเข้าหัวใจเนี่ยมันจะผิดปกติมันจะผิดปกติไม่เชื่อลองถามหมอดูก็ได้นบีจึงให้ยิ้มนะฮะนบีให้ยิ้มให้ส่งยิ้มเวลาเจอหน้ากันให้ยิ้มยิ้มกับลูกยิ้มกับเมียเป็นซะดะเกาะห์นะยิ้มแล้วเป็นซะดะเกาะห์ด้วยทำไมถึงเป็นซะดะเกาะห์ครับนบีหัวเราะยิ้มอย่างมากนบีใช้คำว่ายิ้มยิ้มเนี่ยจะเห็นฟันกรามเนี่ยข้างเดียวข้างเดียวนั่นก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในเดือนบวชเนี่ยมาบอกกับรอซูลว่าฉันตายแล้วฉันพังแล้วท่านรอซูลหน้าตาตื่นมาหารอซูลเลยรอซูลทำอะไรทำให้แกพังอันนั้นบอกฉันลืมไปนอนกับเมียตอนกลางวันนบีก็บอกอ้าวอย่างนั้นปล่อยทาสอันนั้นบอกอุ้ยจะเอาทาสที่ไหนล่ะฉันก็จะเป็นทาสก็ใช่ไหมอ้าวอย่างนั้นบวช2เดือนติดต่อกันฉันจะบวชได้ไงล่ะทำงานเลี้ยงทำงานหนักเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้ให้อาหารคน60คนจะเอาที่ไหนล่ะโจรอยู่จะกินก็ไม่มีนบีก็เฉยคือนบีตรงนี้เนี่ยหาคำตอบให้ไม่ได้นะนบียังไม่มีคำตอบนบีก็นั่งเฉยคือนั่งเฉยของนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งคำตอบมานะคือนบีเนี่ยคนอัลลอฮ์ให้นะฮะจะส่งคำตอบมาคำตอบก็คือในขณะที่นั่งเนี่ยเผอิญมีไม่เผอิญอัลลอฮ์ส่งมานะจะว่าเผอิญไม่ได้กระเช้าคนถือกระเช้าอินทผลัมมาให้รอซูลว่าคือคนสมัยก่อนเนี่ยพอเขามีอะไรเขาจะไปหารอซูลรอซูลเอานี่ไปให้หน่อยรอซูลเอานี่ไปให้หน่อยก็ถือกระเช้ามาพอถือกระเช้ามามาให้รอซูลรอซูลก็บอกอ้าวแกเอาไปให้คนที่จนไอ้นั่นบอกว่าหน้าแผ่นดินเนี่ยมีใครจนกับผมครับท่านรอซูลรอซูลยิ้มนั่นแหละรอซูลยิ้มที่สุดกว้างที่สุดก็คือเห็นฟันกรามแล้วบอกอย่างนั้นไปให้ลูกให้เมียแกกินแล้วกันจบนะฮะตกลงไอ้นั่นได้ผลประโยชน์นะลืมนอนกับเมียในตอนกลางวันสบายไปแล้วสองแทนที่จะต้องจ่ายอะไรไม่ได้จ่ายสามได้อินทวารัมอีกเพราะจนที่สุดแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปถือฮะดิษตัวนี้เป็นหลักไม่ได้นะตัวฮะดิษสุดท้ายนะฮะอินนัลลอฮะยูฮิบุอับนาอัสซะบะอีนวะยัสตะฮีมินอับนาอิสซะมานีนเดี๋ยวช่วยกันคิดฮะดิษตัวนี้นบีบอกว่านบีเนี่ยรักคนอายุ70แต่อายละอายกับคนอายุ80หมายความว่าไงฮะกุรอานคงจะไม่ทันนะฮะมีเวลาอีก10นาทีลองคิดเถอะฮะลองช่วยกันคิดนะฮะว่าอัลลอฮ์รักคนอายุ70และอายคนอายุ80มันหมายความว่าไงฮะลองช่วยคิดมาเรียนนะลองดูทีว่าอัลลอฮ์รักคนอายุแค่70นะตายตอน70แต่ว่าละอายเหลือเกินว่าคนมันอยู่ยาวถึง80หมายความว่าไงล่ะฮะมันแปลกันหลายด้านนะแต่ว่าอยู่ยาวไม่มีอีหม่านหรือว่าแม้นี่มันอยู่ทนเหลือเกินนะ มันน่าจะตายตอนแค่70คือนบีเคยบอกว่าถัวเฉลี่ยอายุประชาชาติของฉันเนี่ยแค่70นะฮะแค่70แต่มันไม่ได้แปลว่า80ไม่ดีนะแปลว่าอัลเลาะห์ให้คืองี้คนจะอายุยืนเนี่ยนะถ้าแปลงี้พ่อผมก็ยุ่งสิพ่อผม81แล้วนะฮะจริงๆคนอายุยืนเนี่ยนบีเคยบอกว่ามีวิธีทำนะใครต้องการหนึ่งให้อายุยืนให้มีริสกีดีให้ทำอะไรให้ทำดีกับเครือญาติถ้าเราทำดีกับเครือญาติเนี่ยเราจะให้อายุยืนแต่นี่การอายุยืนหรืออายุสั้นเนี่ยมันมีดุอานะครับเช่นคนอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยให้อ่านดุอาตัวนี้อย่าไปฆ่าตัวตายอัลลอฮุมะอะฮจีนีมากานติลฮายาตุคอยรลีวะตะวัฟฟานีอิงกานติลวะฟาตุคอยรลีแปลว่าโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตยืนยาวตราบเท่าที่ชีวิตของฉันมีประโยชน์กับฉันและฉันตายเถิดถ้าหาว่าการมีชีวิตของฉันการตายของฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับฉันหมายความว่าไงฮะถ้าจะอยู่ยาวก็ขอให้มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ก็ ลูกต้องมาล้างขี้ล้างเยี่ยวบ่นไปด้วยอะไรแถมลูกเกิดบาเวกเพราะอะไรจะตายสักทีมรดกก็ไม่มีสักชิ้นยาวยืดหยาดน้ำค้านนะมีนะผมว่ามีนะลูกบางคนนะแต่ไอ้ลูกประเภทนี้นะลูกมันจะกระทำเหมือนกับที่มันทำกับพ่อมันนะใครที่กระทำกับพ่อแม่ในเชิงร้ายมันก็ต้องโดนเหมือนกันใครที่เตะพ่อแม่ลูกก็ต่อไปมันก็ถูกเตะเหมือนกันเขาดูแล้วกันว่าจริงไหมใครที่อาทำกับพ่อแม่มันก็ถูกเหมือนกันเพราะเรื่องนี้อัลลอฮ์ใช้ตั้งแต่ว่าโลกดุนยานะฮะมีบาปเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ให้เห็นตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ให้เห็นทั้งโลกนี้โลกบาปอื่นๆนี่อัลลอฮ์ไปจัดการโลกนะแต่บาปที่อากตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเห็นกันจะชัดผมเคยเล่าพี่น้องบอยนะฮะนักมวยคนหนึ่งมันเตะแม่มาในงานคนแถวนี้แหละคนแถวนี้พี่น้องของลูกนะนั่งแถวนี้ผมยกตัวอย่างไม่ออกชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้มีสภาพไม่แต่งต่างกับมันไม่ใช่คนมีสภาพเหมือนไม่ใช่คนคือเมาไม่รู้เรื่องมาฟื้นน้ำลายยืดจาดนะฮะแล้วไม่ต้องบอกที่นะผมผ่านไปมาต้องเจอนะแต่ก็แปลกนะให้เมาขนาดไหนผมยืนๆมีวันมากอดคอผมอาจารย์จะไปไหนไอ้เราก็ตัวแข็งเลยมันเมาสกปรกมาแล้วนะแต่นี่เราจะสลันก็น่าเกลียดนะแล้วก็ค่อยๆหันไหลว่าไงก็หันไหลให้มือมันพ้นจากคอนะก็ต้องทำอย่างนิ่มนวลนะครับเราก็เห็นสภาพเพราะคนก็เล่าให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราไม่เห็นนะครั้งหนึ่งเคยเตะแม่ในงานแห่งหนึ่งและสภาพของเขาเป็นไงฮะจบเหมือนกับอยากจะบอกว่าหมาตัวหนึ่งก็ได้นะมีสภาพไม่เหมือนคนนะครับอันนั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากอะไร จากการที่เขาเตะแม่เหลือเวลา5นาทีครับขอดูพลิกข้างหลังอายะกุรอานผมขอผ่านผ่านแล้วกันนะฮะแล้วพี่น้องไปดูเองเพื่อที่จะสรุปว่าอายะกุฮะดีษเนี่ยมันตรงกับอายะกุรอานไหมอายะแรกจากบะเกาะเราะห์268อัลเลาะห์ตรัสว่าอัชชัยฏอนยาอิดุกุมยาอิดุกุมุลฟักรอวายะมรุกุมบิลฟาชะชัยฏอนเนี่ยจะขู่พวกเจ้าให้กลัวจนและก็ใช้ให้ตนีฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกเวลาขี้เหนียวต่อการทำดีเนี่ยให้รู้ว่าชัยฏอนแทรกแล้วนะจนคนถ้ากลัวจนเมื่อไหร่นั้นแสดงว่าถามว่าถ้าเรากลัวจนนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราไม่เชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าเรากลัวจนเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีเราใช่ไหมที่อัลลอฮ์สัญญาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ให้ชีวิตของคนเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินอย่างเดียวต้องขอดุอาพร้อมกันไปด้วยนะพี่น้องนะต้องขอดุอาด้วยนะครับบางครั้งคนเนี่ยทำมาหากินแทบตายแต่ไม่รวยก็มีก็อย่าไปท้อนะครับอัลลอฮ์ให้คนไม่เท่ากันนะพี่น้องนะบางคนให้คนรวยสุขภาพแย่ถามว่าสมมติว่าเขาให้เราขายนาได้150ล้านพอขายได้2วันต้องไปนอนโรงพยาบาลเข้า ICU เอาไหม3เดือนเนี่ยถามว่า150ล้านมีประโยชน์อะไรกับเรามี5บาทดีกว่าไหมดีกว่ามี20บาทดีกว่ายังได้กินก๋วยเตี๋ยวไอ้นู่นไปกินหลอดนะเอาไหมหลอดแย่จมูกอยู่เงี้ยมี150ล้านทำมีประโยชน์ได้ไหมไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเงินจะมีประโยชน์มีกับใครครับมีกับผู้ที่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ถามว่า150ล้านกับเด็กอายุ5ขวบมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะเด็กมันไม่รู้ค่าฉะนั้นเงินเนี่ยจะมีประโยชน์ก็เฉพาะคนที่รู้ค่าของมันนะในอัลกุรอานจึงบอกว่าอย่าให้ทรัพย์กับพวกยะฮินนะพวกซุฟาคือคนชั่วคนโง่เขลาโฉดเขลาเนี่ยอย่าให้กับมันเพราะมันไม่รู้จักค่าของเงินฉะนั้นใครที่ใช้เงินไม่ถูกก็คือคนโง่นะคนเขลาขี้เหนียวก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ใช่นะอยู่ตรงนี้นะฮะคนขี้เหนียวเนี่ยผมเล่าพี่น้องบ่อยๆนะเห็นแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรมีโฉนดเป็นปี๊บมีทองเป็นปี๊บในโฉนดเป็นปี๊บนะฮะตัวเองใส่เสื้อดำๆผมเห็นด้วยตาสมัยผมเด็กๆเสื้อข้างหลังนี่ปะเป็นในนั้นเลยนะมีเป็นร้อยล้านนะครับแต่ปะถามว่ามีประโยชน์ไหมไอ้เงินที่สะสมไว้เป็นปี๊บๆนะมีประโยชน์ไหมหนึ่งไม่ได้บริโภคสองไม่มีในบัญชีของอัลลอฮฺเข้าใจไหมฮะไอ้ตรงนี้สำคัญไม่ได้บริโภคไม่ว่าอะไรนะเราจะอดมั่งกินมั่งเนี่ยไม่เป็นไรแต่ในบัญชีของอัลลอฮ์ไม่มีเลยเนี่ยดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยขึ้นเอานะแต่บัญชีของอัลลอฮ์ไม่มีเลยเนี่ยถามว่าอร่อยไหมอร่อยสิโดนนะฮะ
1: อายะห์ที่2ละกอซมิอัลลอฮ์กาวลัลลซีนะกอลูอินนัลลอฮ์ฟากีรุนวะนะฮนูอัตนิยาอันที่2เนี่ยพวกยิวเนี่ยมันบอกว่ามันรวยแต่อัลลอฮ์จนทำไมมันถึงพูดล่ะครับสาเหตุที่มันพูดอย่างนี้เพราะมันคิดว่ามันทำเองได้พวกตะกับบดไงพวกเรามีนะฮะเราเอ้ยขออัลลอฮ์สิจะไปขอทำไมเราต้องทำมาหากินที่ได้มาน้ำมือนั่นพวกเดียวกับยิวพวกเดียวกับยิวนะครับที่คิดว่าทำมาหากินได้ด้วยมือของตัวเองเนี่ยคือพวกยิวที่มันบอกว่ามันรวยอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์บอกว่าฉันรวยนะขอมาเถอะขอแล้วต้องทำนะไม่ใช่นอนขอเฉยๆแล้วพี่น้องจริงๆนะครับผมไม่รู้นะทุกคนเนี่ยลองเอาตรงนี้ไปใส่แล้วคอยสังเกตว่าเรามีอีหม่านกับอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเราได้เงินเยอะแต่อยู่แป๊บเดียวหมดนะยิ่งอาชีพตัวครูเนี่ยก็อาศัยอะไรฮะอาศัยค่าพูดเนี่ยนะผมเคยเล่ากับพี่น้องที่นี่ฟังอ่ะผมกับอาจารย์ญาติเคยนั่งคุยกันพอเราหัวอกพอๆกันนะบางครั้งเนี่ยเวลาไปพูดเนี่ยไปนึกว่าคืนนี้ต้องได้500นะที่ไหนได้เพื่อนกับส่งมากลับบ้านไม่ได้เลยสตังค์พอนึกไปก่อนว่าอาจจะได้500นะเพื่อนส่งฟรีเลยไม่ได้นะบางทีไอ้ที่เราไม่นึกนะเขาให้จนกระทั่งเราเนี่ยละอายว่ามันมากเกินพอที่เราจะรับไว้ได้แต่เราก็มันก็เขาให้มาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะยันผมว่าความรวยความจนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไม่กลัวสักอย่างถ้าเรานึกว่าอัลเลาะห์ผู้ให้แล้วก็ไม่จนนะฮะอีกอายะห์นึงผัวเมียนะครับคนที่แต่งงานเนี่ยถ้าจริงใจต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องกลัวจนนะฮะถ้าเราเห็นว่ามีคนดีนบีบอกว่าถ้าคนที่มาขอลูกสาวเจ้าพอใจในอะไรในศาสนาของเขาและในจริยธรรมของเขาหมายว่าในอัคลากมารยาทจรรยาบรรณของเขาแล้วก็ให้ยกลูกสาวให้ถ้าไม่ยกให้ฟาซาดความเสียหายในแผ่นดินมันจะเกิดขึ้นนบีบอกอย่างนี้นะไม่ใช่คุยว่าแม้เรากับสุนัขด้วยกันนะคุยไปคุยมาลงท้ายก็ไอ้คนโตเนี่ยเขามาให้แล้ว500,000และไอ้ตัวครูนี่ล่ะแล้วเจอแล้วฮะผมบอกให้ครูโรงเรียนผมเนี่ยเจอมาแล้วครูนมโรงเรียนผมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีเมียแล้วแต่งงานผมก็เตือนเขาระวังนะไอ้ที่คุยว่าสุนัขนะเดี๋ยวแกจะเด้งออกมาจากบ้านนะผมแล้วก็เป็นความจริงนะฮะนี่ครูที่โรงเรียนนะต้องไม่ต้องยกว่าไปที่ไหนนะถามได้เลยสัมภาษณ์ได้เลยครูหนุ่มๆที่เรียนเพิ่งแต่งงานเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วพ่อเขาก็พาไปคือเขาไปเรียนอยู่สถาบันแห่งหนึ่งกับสุนนะคุยสุนนะจ๋าแล้วก็สุนนะทุกคำเป็นสุนนะหมดผมก็เตือนเขาบอกว่าก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์แล้วมาเป็นครูผมบอกให้ระวังนะไปขอสุนนะนะแกจะกระดอนออกมาไม่รู้ตัวนะยังว่าล่ะครับพอเอาก็เจ๋งเลยไอ้เรียกเนี่ยอย่างละ3เหมือนกัน30บาทกับ300,000แล้วก็แถมรถอีก1คันและครูเงินเดือน 4,000 บาทตัวครู 4,000 บาทเอาแล้วรายได้พิเศษคือปลาใสแล้วแต่เขาให้ไม่ให้แล้วถามว่ามันจะเอาตรงไหนไปให้ซื้อรถตุ๊กๆให้ยังไม่พอจะจ่ายเลยจะไม่เอารถเก๋งนั่นแหละผมบอกแล้วเขากลับมาบอกจริงเหมือนอาจารย์ว่าเลยนะผมบอกแล้วว่าไอ้ที่คุยสุนนะจริงๆเป้งนั่นแหละระวังเถอะมันจะหายท้องกลับมานะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอียากูนูฟุกะรอยุกนีฮุมุลลอฮ์มินฟัดลิฮิวัลลอฮ์วาซิอาลีมนะฮะขอจบแค่นี้พอเดี๋ยวขึ้นมาต่อเพราะเวลาพอดีนะครับเที่ยงพอดีอัลลอฮ์บอกว่าหากพวกเจ้าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจนอัลลอฮ์จะให้พวกเขารวยจากความโปรดปรานของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นทรงไพศาลทรงรู้ยิ่งพี่น้องดูตรงนี้ในเวลาอ่านกุรอานเนี่ยทรงไพศาลทรงรู้ยิ่งในที่นี้หมายความว่าคนที่แต่งงานเนี่ยจะพึ่งว่าเอ๊ะไหนสัญญาว่าแต่งงานแล้วจะรวยไงไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานตรงนี้นะพี่น้องหลายอย่างคำว่าโปรดปรานไม่ได้แปลว่าสตางค์อย่างเดียวนะบางทีเราไม่รวยแต่มีลูกดีเนี่ยเอาไหมฮะบางคนรวยแต่ไม่ไหวจะดักลูกนี่มีคนโทรศัพท์มาหากับลูกศิษย์นั่นแหละส่งไปที่โรงเรียนกลับมาแล้วมันไม่เชื่อเหมาะมันลูกสาวมันไปชอบกับกาเฟสโบยุ่งนะถามว่าสุขไหมไม่สุขนะทุกเงินซื้อได้ไหมเงินซื้อไม่ได้เวลาลูกดื้อแล้วเงินซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ถามว่าทุกไหมจ ฉะนั้นอย่าไปมองว่ารวยคือความสุขไม่ใช่ขอให้รู้ว่าหลายอย่างด้วยกันนะมีลูกดีผมว่ามีลูกดีนี่ดีกว่ามีเงินและมีลูกชั่วถ้ามีลูกดีด้วยมีเงินด้วยเมียสวยด้วยรวยด้วยผัวหล่อด้วยโอ้ยนะมันนั่นเอาไว้โลกอาคิรอห์แล้วกันนางบิดันดารีนะฮะโลกนี้เอาบิดันดาราไปก่อนแล้วกันจะเอาสวยนะจะเอาบิดันดารีนี่รอให้อีหม่านเราสมบูรณ์แบบฉะนั้นที่ใครมั่นใจนะครับว่าแต่งงานแล้วอัลเลาะห์จะเลี้ยงดูเราเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ขอบอกตรงนี้นะฮะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเนื้อคู่มาคนเดียวนะถ้าคนเดียวก็แสดงว่าต้องแต่งงานคนเดียวใช่ไหมไม่ได้สร้างมาคนเดียวนะครับคนที่เหมาะสมโอกาสจังหวะทั้งหมดเนี่ยคล้องจองกันไม่ใช่หมายความว่าเราชอบกันแล้วนะฮะเราแต่งกันเนี่ยมันจะสมบูรณ์ถ้าฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยนะไปไม่รอดนะฮะนอกจากย้ายตัวเองไปอยู่เวียงจันทร์นะคือไม่ยุ่งกับเปาะเมาะทั้งหมองออกไปเลยแล้วก็คนที่ช่วยได้นะฮะดูผมว่าไอ้การที่เอาครอบครัวไปอยู่กับครอบครัวของพ่อหรือแม่เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะผมอยากจะบอกนะครับว่าแม่เนี่ยจะรักลูกผู้ชายยิ่งมีลูกผู้ชายคนเดียวนะพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยพอไปพ่วงกันเนี่ยไอ้แม่ผัวเนี่ยจะเลลูกสะใภ้แล้วนี่ผมทำสถิติไว้นะเท่าที่ฟังมาเลตรงไหนล่ะลูกเรามันไปรักเมียมากกว่าแม่ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นนะลำบากผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแหละผมบอกว่าแกนี่สงสัยแต่งงานยากเว้ยต้องหัดอดนมซะก่อนแล้วก็แต่งงานเข้าใจไหมอายุ40กว่าแล้วผมบอกให้อดนมคืออดนมแม่ถ้าตามได้ยังกินนมแม่อย่าไปมีเมียเพราะอะไรยังเป็นลูกแง่ของแม่อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ระหว่างสองเขาระหว่างเมียกับแม่ถ้าเมียเดียวก็โอเคมันก็จบแล้วไม่จบจริงๆนะฮะนั้นคนที่จะร่ำรวยหรือไม่นะฮะขอฝากไว้ว่าหนึ่งบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และเชื่อมั่นและรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงไพศาลหมายว่าอัลลอฮ์มีริสกีให้แต่อัลลอฮ์ให้บุคคลที่พระองค์รู้ว่าให้เงินไปแล้วเขาจะสร้างครอบครัวเขาอย่างดีไม่ใช่ให้เงินรวยไปแล้วผัวไปทางเมียไปทางเมียนะครับอุตส่าห์สู้ทำมาหากินแต่งงานมีลูก 3-4 คนอยู่มา20ปีพอขายที่ได้ผัวจะไม่มีอ้อๆอีกคนก็เห็นไหมครับเห็นมันมีแล้วถามว่าสวยไหมสวยสิเราอายุจะ50แล้วจะไปหาแต่งงานหาสามีใหม่ก็อัลลอฮฺวากบันมันก็ลำบากแล้วแต่ผู้ชาย50มันยังหา14ได้นะ15ได้แต่ถามว่าหาผู้หญิง50ไปหาอายุ15ได้ไหมยากนะครับสวยตรงนั้นแหละฉะนั้นก็ขอดุอานะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ให้รู้ว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์นั้นมาทุกรูปแบบสุขภาพร่างกายเวลาว่างการมีลูกที่ดีการมีสติปัญญาที่ดีการที่เราได้อยู่ในกับอัลกุรอานนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้เหลืออีก2อายะห์ก็อ่านกันเองแล้วกันฮะวัสสลามุอะลัยกุม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ความดีนำพาสู่สวรรค์รายงานจากท่านอานัสบุตรของมาลิกขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซูเราะห์1ที่มี30อายะจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่านจนกระทั่งช่วยให้เขาได้เข้าสวรรค์ซูเราะห์นั้นก็คือซูเราะห์อันมุนบันทึกโดยอิหม่ามอัตตะบะรอนีและเชคอัลบานี

0: คุณกำลังฟังวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณา
1: ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นใครขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งเป็นเสบียงที่จะนำพาเราท่านทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับด้วยความที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยปวงบ่าวของพระองค์พระองค์จึงกำหนดหลักการในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นสิทธิที่พระองค์พึงได้รับจากปวงบ่าวของพระองค์รวมไปถึงเรื่องมุอามะลาตเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันหรือคนในสังคมโลกซึ่งเรียกว่าอัลมุอามะลาตก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีบัญญัติมาในคำสอนของอิสลามโดยทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะที่หยิบยกมากับท่านพี่น้องในตอนต้นคุตบะที่บอกว่ายะอายูฮันนัสอัลลอฮฺเรียกขานปวงบ่าวของพระองค์โดยรวมทั้งสิ้นว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายนั่นหมายถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาโดยเราใช้คำว่ายาอัยยูฮันนัสกุลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันฏอยยิบวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายพวกทั้งหลายจงกุลูวะชรบูหมายถึงจงบริโภคหรือจงดื่มจงกินจงดื่มสิ่งที่อยู่ในหน้าผืนแผ่นดินจงกินจงดื่มสิ่งที่อยู่ในหน้าผืนแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในหน้าผืนแผ่นดินนั่นคืออะไรฮาลาลันตอยีบาเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติอีกทั้งเป็นสิ่งที่ดีด้วยเราจะเห็นว่าในอายะห์นี้เนี่ยพูดว่ากินสิ่งที่ฮาลาลในขณะเดียวกันก็ต้องบริโภคสิ่งที่ดีตามไปด้วยเพราะให้ความสำคัญสองอย่างคู่กันก็คือหมายถึงสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลและดีถ้าฮาลาลแต่ไม่ดีก็ยังไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามนัยยะแห่งอัลกุรอานหรือเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ฮาลาลก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของอัลกุรอานเหมือนกันเพราะที่อัลเลาะห์บอกว่าฮาลาลันตอยยิบะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลด้วยแล้วก็ดีด้วยนั่นหมายถึงบางคนอาจจะบริโภคสิ่งที่ฮาลาลแต่สิ่งที่ฮาลาลนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นพิษหรือเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายก็ได้เช่นกินหวานมากไปหวานเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่มันไม่เป็นเรื่องที่ตอยยิบกับร่างกายหรือกินเค็มมากไปก็เป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่เป็นผลไม่ดีส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเช่นกันเพราะคำว่าฮาลาลันตอยบันจึงเป็นสิ่งที่มีนัยยะสำคัญที่ผู้ศรัทธานั้นต้องตระหนักในเรื่องนี้เช่นกันในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็บอกว่าวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอีกทั้งพวกท่านหลายอย่าได้ไปติดตามย่างก้าวของชัยฏอนชัยฏอนนั้นมันแนะชี้นำอะไรเราไปเราก็อย่าไปตามแนวทางแห่งชัยฏอนอินนะฮูละกุมาดูมูบีนแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูอันชัดแจ้งในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการกินเรื่องของการบริโภคของเรารวมถึงให้เรานั้นระมัดระวังตัวว่าแน่นอนนั้นในชีวิตของเรานั้นจะต้องพบเจอกับการล่อลวงของชัยฏอนซึ่งไม่มีทางที่จะพ้นจากมันไปได้ชัยฏอนนั้นทำหน้าที่อะไรอัลเลาะห์ก็บอกเหตุผลอีกว่าอินนะมายะมุรุกุมบิซูวัลฟะห์ชาวะอันตะกูลูอะลัลลอฮิมาลาตะอ์ลามูนแท้จริงแล้วชัยฏอนมันจะคอยชับกำชับสั่งใช้พวกท่านทั้งหลายบิสุให้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วช้าวัลฟะชะสิ่งที่เป็นเรื่องลามกอนาจารนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าคืองานของชัยฏอนยะมูรุกุมบิสุยัลฟะชะสองเรื่องนี้นะครับสองเรื่องนี้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์เรานั่นก็คือมันสั่งใช้เราให้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วช้าและก็เรื่องที่ เป็นเรื่องลามกอนาจารเรื่องที่เสื่อมเสียแต่อีกเรื่องนึงที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะอันตะกูลูอัลลอฮิมาลาตะอะลามูนและมันก็จะคอยกำชับสั่งใช้ให้พวกท่านเนี่ยพูดในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงในเรื่องนั้นหรือกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันตะกูลูอัลลอฮิมาลาตะอะลามูนมันจะคอยยุยงโดยให้เราเนี่ยทำไมครับพูดในสิ่งที่เป็นเท็จในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราเองก็ไม่รู้ต้นตอเพราะฉะนั้นข้อความ2ตอนแรกก็คือหมายถึงกำชับหรือสั่งใช้เราให้ทำความชั่วทำสิ่งที่เป็นเรื่องลามกอนาจารแต่ข้อความหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์โดยตรงก็คือการที่พวกทั้งหลายนั้นกล่าวเท็จป้ายสีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกยืนยันตัวตนของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแผนการของชัยฏอนนั้นพุ่งเป้ามาทั้งตัวเราอีกทั้งยังไปกล่าวหาเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรานั้นตกหลุมพรางของมันและนำไปสู่การชีริกสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนี่คือเหตุผลหลักซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอายะห์ถัดมาบอกว่าวะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะละลอฮ์กาลูบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอะนาอะวะลอกานาอาบาอูฮุมลายะกิลูนชัยอ์อันวะลายะฮ์ตะดูนอัลลอฮ์บอกกับเราบอกว่าวะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะละลอฮ์ไม่มีบางคนได้กล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นบอกว่าอะไรอิตตะบิอูมาอันซะละลอฮ์จงมาสู่การปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาสิอิตตะบิอูมาอันซะละลอฮ์ก็ลูคนเหล่านั้นที่ได้รับการตักเตือนได้บอกกล่าวเนี่ยก็จะบอกว่าบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอะนาไม่หรอกเราจะปฏิบัติตามบรรพชนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราที่เขาปฏิบัติตามกันมาอาวะลากานาอาบาอูฮุมลายะกิลูนชัยอ์วะลายะตะดูนแม้ว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราบรรพบุรุษของเราจะไม่มีความเข้าใจและไม่ได้รับสัจธรรมอันแท้จริงกันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉายภาพให้เราได้เห็นว่าเรามักจะเจอกลุ่มคนในสังคมที่ละเลยสิ่งที่เป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมความจริงแต่ยังคงยึดอยู่กับสิ่งเป็นความงมงายทั้งหลายที่ทำติดตามกันมาตกทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางความคิดที่ไม่ได้มาจากหลักการของอิสลามจนกระทั่งมันปลูกฝังอยู่ในความเชื่อนั้นเรียกว่าแน่นแฟ้นจนไม่สามารถที่จะสกัดให้มันหลุดออกไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นความห่วงใยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทั้งหลายนั้นพยายามตระหนักและคิดอยู่เสมอว่าสิ่งนี้คือเป็นภัยและจะนำพาเราทั้งหลายนั้นไปสู่หายนะในบั้นปลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอุทาหรณ์บอกว่าวะมะซะลุลละดีนกะฟะรูกะมะซะลิลละดียันอิกุบิมาลายัสมาอิลลาดุอาอ์วะนิดาอ์อัลเลาะห์บอกว่าอุปมาคนที่เป็นผู้ปฏิเสธทั้งหลายอุปมาดังคนที่เวลามีเสียงเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นก็ทำไมครับวะมะซะลุลละดียันอิกุบิมาลายัสมาอิลลาดุอาอ์วะนิดาอ์เขาไม่ได้ยินเวลาตะโกนดังมากเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินลายัสมาอุอิลลาดุอาอ์วะนิดาอ์ยกเว้นสิ่งที่เป็นการเรียกแล้วเขาหันมาว่านั่นนั่นคือเรียกแต่หูฟังได้ยินไหมไม่ได้ยินอัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าเหมือนคนพวกนี้แหละแล้วเราก็บอกว่าคนพวกนี้ก็คืออะไรซุมมุนบุกมุนอุมยุมฟะฮุมลายะกิลูนคนพวกนี้ก็คือเหมือนกับคนที่เป็นซุมมุนคนที่เป็นคนหูหนวกบุกมุนคนที่เป็นคนใบ้พูดไม่ได้อุมยุนเป็นคนตาบอดฟะฮุมลายะกิลูนคนเหล่านี้แหละคือคนที่ไม่มีสติปัญญานี่คือการเปรียบเทียบที่อัลเลาะห์ได้ให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักว่าเวลาที่เป็นคำสอนแห่งสัจธรรมที่มาจากความถูกต้องที่มาจากตัวบทจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ หรือมาจากแนวทางของเหล่าซอฮาบะห์จึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักและใคร่ควรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รู้ดีว่าอัลลอฮ์ให้ชัยฏอนนั้นมันมีแผนการของมันในการที่จะทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแม้ว่าอัลลอฮ์จะรู้เองว่าชัยฏอนนั้นมีแผนการที่เลวร้ายอย่างไรกับมวลมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะท้าทายบททดสอบของการอีหม่านของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชัยฏอนนั้นมาล่อลวงเราเพื่ออัลลอฮ์จะตอบแทนการอีหม่านของเราว่าเรานั้นสามารถรับมือต่อแผนการต่างๆเหล่านั้นได้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเรื่องราวของชัยฏอนว่าลาตะซุบบุชัยฏอนพวกท่านเนี่ยอย่าไปด่าประนามชัยฏอนวะตะอูซุบิลลาห์วะตะอูซุบิลลาฮิมินชัรรีฮิแต่ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนไม่ให้เรานั้นไปด่าเพราะนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มีชัยฏอนขึ้นมาเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้ไปสู่กระบวนการของการตรวจสอบการอีหม่านของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแผนการที่มาในรูปแบบใดก็แล้วแต่ให้ตระหนักและนึกเสมอว่านั่นคือบททดสอบและเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องใช้สติปัญญาของเราคิดใคร่ควรว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงและอะไรคือสิ่งที่เป็นความเท็จตรงนี้เองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเราเพราะเราจะเห็นว่าในสังคมของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความห่วงใยของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายที่พยายามที่จะชี้แนะเราท่านทั้งหลายให้ตระหนักว่าสิ่งที่เป็นความแปลกปลอมต่างๆที่มันเข้าแทรกซึมมาในรูปแบบของความเชื่อรูปแบบของประเพณีหรือวัฒนธรรมมันมักจะสอดแทรกสิ่งที่เป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากแนวทางของอิสลามจนกระทั่งมันปลูกฝังเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่การที่เข้าใจว่ารูปแบบที่ปฏิบัติที่ยึดถือนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราทั้งหลายจึงจะต้องตระหนักอย่างมากว่าศาสนาอิสลามนั้นมีความชัดเจนในสิ่งที่มาจากแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นหรือเป็นแนวทางที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมารองรับได้ก็ให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากคำสอนที่มาจากอิสลามอาจจะเป็นทัศนะอาจจะเป็นความเห็นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตราบใดที่มันค้านกันหรือตรงข้ามกันนั่นให้รู้ว่ามันหลุดออกไปจากกรอบของอิสลามแล้วท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านถ้าจะหยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบททดสอบของผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาหรือเรื่องทางสังคมสิ่งที่อัลลอฮฺบอกไว้และหยิบยกเด่นชัดมากที่สุดก็คือเรื่องราวของท่านลุกมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวของท่านลุกมานไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะอิซกอละลุกมานุลิบนีฮิวะฮุวะยะอิซุฮูยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์อินนัชริกะละซุลมุลอะซีมอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงล้ำลึกนึกถึงเมื่อครั้งที่ลุกมานได้สอนลูกของเขาโดยที่วะฮุวะยะอิซุฮูตักเตือนลูกว่ายาบุนัยยะโอลูกรักลาตุชริกบิลลาห์อย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัชริกะละซุลมุลอะซีมเรื่องชิริกมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งเราอาจจะมองว่าเรื่องชิริกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเพราะว่าเราคงจะไม่ไปก้มกราบไหว้เทวรูปหรือสิ่งเจเวตอะไรต่างๆแต่ในปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่มันใกล้ตัวเรามากชีริกที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นในมือถือของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหรือวัยรุ่นที่อาจจะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับคำสอนของอิสลามอย่างเหนียวแน่นเขาอาจจะไปเปิดแอปหนึ่งแอปใดหรืออะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก การดูดวงการทำนายทายทักเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องคนรักเปิดเรียกว่ากดเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะได้คำตอบออกมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาและนำพาไปสู่การชีริกแม้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องมันน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นเพียงแค่เกมหรือว่าเป็นเพียงแค่การละเล่นอะไรต่างๆแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เป็นแผนการของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเรื่องชีริกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแม้ว่าเราจะมองว่าเราไม่ได้ก้มกราบหรือสุญูดหรือทำอะไรที่เป็นเรื่องนำไปสู่การชีริกอย่างชัดเจนก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นมันค่อยๆแทรกซึมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกอีกเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกมารที่ได้เตือนลูกๆของเขานอกจากเรื่องชีริกแล้วเนี่ยยาบุนัยยะอักิมิศศอลาโอลูกรักจงละหมาดการละหมาดนั้นทำไมครับตัณหาอันฟัชชาอิวันมุ่งกัดเราทราบกันดีว่าการละหมาดนั้นจะยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วช้าสิ่งที่เป็นความเลวร้ายเพราะฉะนั้นหมายถึงการละหมาดมีมาในยุคนบีก่อนๆเพียงแต่รูปแบบนั้นแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการละหมาดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จได้ก็คือการละหมาดแล้วสามารถยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วช้าสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำของเราได้การละหมาดจึงเป็นขบวนการหนึ่งที่เรียกว่าซ่อมแซมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นลูกของลูกมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการที่ห่างไกลจากชีริก2ต้องอยู่ในการละหมาดรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่3ลูกมาได้สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักอะกีดะห์อันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอิห์ซานเราเข้าใจคำว่าอิห์ซานที่ซอฮาบะห์ได้มาถามมาลาอิกะห์ได้มาทดสอบท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องอิห์ซานมันอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรแล้วนบีก็ตอบกับมาลาอิกะห์ไปบอกว่าอัลอิห์ซานอันตะอบุดัลลอฮ์ก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าฟาอิลลัมตะกุนตะรอถ้าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยฟาอินนะฮูยะรอกะก็ให้สำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เห็นเรากระบวนการตรงนี้แหละครับที่ท่านลุกมานก็ได้สอนลูกเหมือนกันนั่นหมายถึงเวลาที่เราทำอะไรที่ผิดที่เป็นความชั่วช้าของเราสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำเนี่ยแม้ว่าจะซ่อนอยู่ในซอกหินหรือจะอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้าก็ให้นึกอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงทราบดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเรื่องที่มันใหญ่หลวงหรืออย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถรอดเล่นไปจากสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ยึดโยงอยู่กับเรื่องของการอิบาดะห์อย่างเดียวหรือละเว้นเรื่องอิบาดะห์แต่ประสบความสำเร็จในทางดุนยาก็ไม่ใช่เพราะชีวิตของมนุษย์เรานั้นยึดโยงทั้งสองโลกทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโกรธกิ้วโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าอินนัลลอฮะยูบกิดูคุลยะซารีนยาวาดินสักฮาบินฟิลอสวากยีฟตุนบิลไลลีหิมารุนบินนาฮาร์อัลลอฮ์ตาลานั้นทรงโกรธเคืองโกรธกิ้วบุคคลที่เป็นคนหยาบช้าเป็นคนกลักละเป็นคนที่เรียกว่าเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเหมือนกับซากศพวะฮิมารุนบินนาฮาร์เวลาอยู่ในช่วงของกลางวันเนี่ยเหมือนกับลาที่ตากตำทำงานเราซูลต้องการจะเปรียบเทียบว่าบุคคลประเภทนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดุนยานั้นเขาทุ่มเทสุดชีวิตโดยบอกว่ากลางคืนก็ต้องนอนพักผ่อนยีฟาตุนบินไลนอนเหมือนซากศพเวลากลางวันฮิมารุนบินนาฮาร์ทำงานตากตำในยามค่ำคืนอาลิมุนบิอัมริดดุนยาคนพวกนี้ รู้ดีในเรื่องของดุนยาการเมืองเป็นแบบไหนเศรษฐกิจเป็นแบบไหนเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความเจริญอะไรต่างๆรู้หมดอาลิมุนบิอัมริดดุนยาวะจาฮิลุนบิอัมริลอาคิเราะห์แต่กับเรื่องราวของอาคิเราะห์คนเหล่านี้กับโง่เขลานั่นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่จะตอบคำถามต่างๆเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่รู้เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดุนยาเรื่องหน้าที่การงานเรื่องตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับความศรีวิไลอะไรต่างๆคนเหล่านี้สามารถตอบได้อย่างฉะฉานแต่พอพูดถึงเรื่องอาคิเราะห์ไม่สามารถที่จะตอบสิ่งใดๆต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้จึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักว่าทุกวันนี้เราสนใจตัวเราเองสนใจคนในครอบครัวรวมถึงเราเองเนี่ยได้นำพาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาให้เรานั้นได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของความจริงมากน้อยเพียงใดหรือการเป็นมุสลิมของเรานั้นเป็นเพียงแค่สืบทอดจากผู้เป็นพ่อแม่ของเราถ่ายทอดไปสู่ลูกๆของเราโดยไม่ได้เสาะแสวงหาว่าวิถีทางแห่งความเป็นสัจธรรมหรือความจริงเนี่ยมันได้มาจากสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานหรือหลักการของศาสนาผ่านคำสอนที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใดเราปฏิบัติตามกันมาแบบส่งต่อเหมือนเป็นมรดกไม่ได้ปฏิบัติตามโดยยึดเอากับสิ่งที่เป็นคำสอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลอุลามะอินนัมอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาว่าบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนั้นคือธรรมทายาทของบรรดานบีนั่นหมายถึงความรู้ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ถ่ายทอดจากท่านรอซูลมาสู่ซอฮาบะห์จากซอฮาบะห์ไปสู่ตะบีอีนจากตะบีอีนไปสู่บรรดาฟุกะฮะนักฟิกทั้งหลายบรรดาอุลามะทั้งหลายจนกระทั่งกันกองมาสู่เราด้วยกับสิ่งที่เป็นความจริงหรือสัจธรรมเราได้ศึกษาและพยายามนำสิ่งเหล่านี้มาคิดมาวิเคราะห์ไหมว่าทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเราทำตามๆกันมาเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเราอยากจะกระทำหรือคัดกรองสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้ดำเนินตามวิถีทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้แนะนำเราท่านทั้งหลายว่าให้เรานั้นพยายามนำพาตัวเองไปสู่ความสัจจริงให้ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างของเราท่านทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือเวลาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสั่งสอนบุคคลหนึ่งบุคคลใดในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาสิ่งสำคัญก็คือให้ยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงมีซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัยกูนุลมุอ์มินุจุบบานันคนเป็นผู้ศรัทธาคนอีหม่านเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดได้ไหมก็ละนะอัมรอซูลบอกได้คนเป็นคนที่มีอีหม่านก็เป็นคนขี้ขลาดได้เหมือนกันอายะกูนุลมุมินบะคีลันคนเป็นผู้มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่ตะหนีได้ไหมขี้เหนียวได้ไหมก็ละนะอัมรอซูลบอกได้อายะกูนุลมุมินุกะซาบันแล้วคนเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยโกหกได้ไหมรอซูลบอกละไม่ได้นั่นหมายถึงรอซูลต้องการจะสอนเราท่านทั้งหลายว่าลักษณะของคนที่ขี้ขลาดหวาดกลัวไม่กล้าเผชิญหน้าหรือเป็นคนที่ตะหนีทีเหนียวแต่คุณสมบัติของการอีหม่านของเขานั้นยังคงอยู่ยังมีอยู่แต่ถ้าตราบใดที่คุณสมบัติของการอีหม่านของเขาที่มันมีสิ่งที่แทรกแซงเข้ามาแทรกซึมเข้ามาเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงเป็นการปฏิเสธซึ่งอยู่ในคำว่ากัซซาบนั่นทำให้การอีหม่านของเขานั้นสูญสลายไปเพราะฉะนั้นมุซัยละมะอัลกัซซาบที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยแม้ว่าจะปฏิบัติละหมาดเหมือนกับเราทำท่าทางอะไรเหมือนกับเราแสดงออกถึงการมีอีหม่านศรัทธาเหมือนกันแต่ได้ชื่อว่าเป็นมุซัยละมะอัลกัซซาบจอมโกหกหลอกลวงนั่นก็หมายความการอีหม่านของเขานั้นไม่หลงเหลือนี่คือสิ่งที่เป็นบททดสอบเพราะเวลาที่ เรานั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงอย่างชัดเจนก็ให้เรานั้นเลือกที่จะยึดถือและปฏิบัติมีคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอิซาอารอดะอะฮาดุกุมอันตะกัลลามะฟะอะลัยฮิอันยุฟักกิรฟีกะลามิฮิเมื่อคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความประสงค์มีความต้องการที่จะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ฟะอะลัยฮิอันยุฟักกิรฟีกะลามิฮิก็จงคิดในเรื่องคำพูดของเขาด้วยเรียบเรียงคำพูดคิดว่าสิ่งที่จะพูดออกไปนั้นเป็นอย่างไรแล้วท่านก็บอกว่าฟาอินซอฮารัตฟาอินซอฮารัติลมัสลาฮะตะกัลลัมหากว่ามันเป็นผลดีถ้าพูดออกไปแล้วเป็นผลดีเนี่ยตะกัลลัมก็จงพูดออกไปวะอินชักกะแต่ถ้าหากเป็นที่สงสัยไม่แน่ใจเป็นที่สงสัยไม่แน่ใจฟาลาตะกัลลัมฮัตตาตะซฮัรก็อย่าเพิ่งพูดออกไปจนกว่าจะเป็นที่กระจ่างแจ้งเพราะฉะนั้นในหลักการของศาสนาถ้ามีความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติระหว่างสิ่งที่เป็นความถูกต้องมีตัวบทกับสิ่งที่มันน่าจะทำได้มันน่าจะดีก็ให้เรานั้นเลือกสิ่งที่เป็นความชัดเจนมากกว่านี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนจากท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อีกท่านหนึ่งท่านเชคมุกบิลัลวาอิดีท่านบอกเราท่านทั้งหลายบอกว่ามุสตาอิดูนอันนะกุละวะลัตตุรอบพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเตรียมตัวกินแม้ว่าจะต้องเป็นดินฝุ่นก็ตามคำพูดของท่านก็คือหมายถึงยอมรับสภาพเลยว่าเรานั้นจะต้องถึงกับจะต้องกินดินฝุ่นกันก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้วะลานะคูนุดีนะนาวะบะดะลานาวะลานะตะลาวันแต่เราจะไม่ยอมบิดพิ้วในเรื่องของศาสนาในเรื่องของประเทศชาติของเราวะลานะตะลาวันและเราจะไม่เป็นคนประเภทที่ตลบตะแลงอัตตะลาวุนไลซะมินชีนะติอะห์ลิสุนนะห์เพราะการเป็นคนที่ตลบตะแลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ยืนหยัดท่านบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากอะห์ลิสุนนะห์เพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ตอบคำถามกับคนคนหนึ่งที่มาหาท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอะลิลอิสลามบอกฉันในเรื่องของอิสลามหน่อยฟะลานัสอะลูอะฮะดันกอยรอกแล้วจะไม่ถามเรื่องนี้กับใครอีกเลยปรากฏว่าท่านรอซูลก็ตอบไปบอกว่าอิสตะกิมจงยืนหยัดยืนหยัดเอาไว้นั่นแหละคืออะไรคือความเป็นอิสลามของเราเพราะการยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องที่มีความชัดเจนคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมท่านรอซูลบอกว่าอย่างชัดเจนอัลมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมก็คือคนที่คนรอบข้างเขาปลอดภัยจากลิ้นของเราจากการกระทำของเราเพราะนิยามของคำว่าอิสลามก็คืออัลอิสลามฮุวัลอิสติสลามุลิลลาฮิบิตเตาฮีดวัลอินกิยาดุละฮุบิตตออะห์วัลคุลูสมินัชชิริกอิสลามก็คืออะไรครับคือการยอมรับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียววัลอินกิยาดุละฮุบิตตออะห์เมื่อยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแล้วก็ต้องน้อมรับในการที่จะเชื่อฟังภักดีวัลคูลูสุมินัชชิรและปัสจากจากสิ่งที่นำพาไปสู่การชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์8สิ่งที่เหนื่อยและไม่เหนื่อย1มีเพื่อนไม่เหนื่อยแต่ผิดใจกันเหนื่อย2จริงใจไม่เหนื่อยแต่เสแสร้งเหนื่อย3สร้างมิตรไม่เหนื่อยแต่สร้างศัตรูเหนื่อย4เอื้อเฟื้อไม่เหนื่อยแต่เห็นแก่ตัวเหนื่อย5ตรงไปตรงมาไม่เหนื่อยแต่ซับซ้อนเหนื่อย6ยิ้มไม่เหนื่อยแต่โกรธเหนื่อย7ทำตามหน้าที่ไม่เหนื่อยแต่เอาหน้าเหนื่อย8เจ็บกายไม่เหนื่อยแต่เจ็บใจเหนื่อยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับหนึ่งในความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้กับเราในฐานะผู้ศรัทธาคือการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงการที่เรามีริสกีที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินและการที่การเดินทางมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเหล่านี้คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราฉะนั้นเมื่อเราได้รับความโปรดปรานดังกล่าวนี้ให้เราได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลาดังที่อัลกุรอานได้กล่าวกับเราว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายได้ทำการชุกรและขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นพระองค์จะเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความดีงามให้กับท่าน
6: สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือมีความจริงจังมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ปรับเจตนาในการใช้ชีวิตให้เป็นอิบาดะห์ที่ทุกย่างก้าวคือการแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์ให้ร่างกายอยู่กับดุนยาตามวิถีหัวใจเชื่อมต่อกับอัลลอฮ์ในทุกสภาพเท่านี้เราก็จะพบกับความโล่งความสงบมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอัลฮัมดุลิลละ
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการหย่า2727จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ห้าม1การดักพบกองคาราวานสินค้าระหว่างทาง2คนที่มีถิ่นฐานบ้านช่องขายสินค้าของชาวอาหรับชนบท3ผู้หญิงกำหนดเงื่อนไขการหย่าของภรรยาของผู้ที่อาจเป็นสามี4ผู้ชายพยายามที่จะทำให้การต่อรองที่คนอื่นได้ทำไว้ถูกยกเลิกท่านห้ามอันยัสด้วยและห้ามอั้นนมไว้ในเต้านมของสัตว์เพื่อที่จะหลอกลวงคนในตอนขายมันดูหะดีษเลขที่2140เรื่องเงื่อนไขกับคนด้วยวาจา2728จากอุบัยบิลกะอับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามูซารอซูลุลรอซูลของอัลลอฮ์หลังจากนั้นท่านได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับนบีมูซาอัลคิดได้พูดกับมูซาว่าฉันไม่ได้บอกท่านหรือว่าท่านจะไม่สามารถอดทนกับฉันได้จากอัลกุรอานบทที่18อายะห์72หลังจากนั้นมูซาได้ละเมิดข้อตกลงเป็นครั้งแรกเพราะเขาลืมดังนั้นนบีมูซาจึงสัญญาว่าถ้าเขาถามอัลคิดเกี่ยวกับสิ่งใดอีก ภายหลังมีสิทธิ์ที่จะทิ้งเขาไปนบีมูซาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นและในครั้งที่3เขาได้ถามอัลคิดโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นเหตุการณ์ทั้ง3นี้กล่าวไว้ในอายะห์ต่อไปนี้ อย่าตำหนิฉันในสิ่งที่ฉันลืมเลย และจงอย่าถือสาฉันในเรื่องที่ฉันได้ทำไปกุรอานบทที่18อายะห์73หลังจากนั้นเขาทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งทั้งสองพบเด็กชายคนหนึ่งและคนผู้นั้นอันคอดีฟได้ฆ่าเด็กคนนั้นกุรอานบทที่18อายะห์74หลังจากนั้นเขาทั้งสองได้เดินทางต่อไปจนกระทั่งได้มาพบกำแพงที่กำลังจะล้มและอันคอดีฟได้ทำมันให้ตั้งตรงจากกุรอานบทที่18อายะห์77ในกรณีที่2นบีมูซาปฏิบัติตามเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีพยานดังนั้นเมื่ออัลคอดีฟพูดกับนบีมูซาว่านี่เป็นการแยกกันระหว่างฉันกับท่านนบีมูซาจึงยอมรับการตัดสินใจของเขาเพราะได้มีการตกลงกันแล้วในเงื่อนไขที่กำหนดที่ท่านเองได้กำหนดขึ้นเรื่องเงื่อนไขสำหรับวะลา2729 จากอุรวะท่านหญิงไอชากล่าวว่าบารีรอได้มาหาฉันและกล่าวว่าฉันได้ทำสัญญาปลดปล่อยตัวเองเป็นทองคำ9อาวักซึ่งต้องผ่อนชำระปีละ1อุกิยะดังนั้นกรุณาช่วยฉันด้วยเถิดท่านหญิงไอซาพูดกับนางว่าถ้า พวกนายของเธอตกลงฉันก็จะจ่ายให้พวกเขาทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่า วะลาต้องเป็นของฉันบาริรอห์ได้ไปหาพวกนายของนาง และพวกเขาและบอกพวกเขาถึงเรื่องนี้ แต่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอนางจึงกลับออกมาจากพวกเขาในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งอยู่นางกล่าวว่าฉันได้ยื่นข้อเสนอให้พวกเขาแต่พวกเขาปฏิเสธเว้นเสียแต่ว่าวะลาจะเป็นของพวกเขา เมื่อท่านนบีได้ยินเช่นนั้นและท่านหญิงไอชาได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกนางว่าซื้อบารีรอมาและให้พวกเขากำหนดกันเองว่าวะลาเป็นของพวกเขาเพราะวะลาเป็นของผู้ปลดปล่อยท่านหญิงอาชาจึงได้ปฏิบัติตามหลังจากนั้นท่านอุสุลอดได้ลุกขึ้นยืนท่ามกลางผู้คนและกล่าวสุดีอัลลอฮ์และกล่าวว่าเป็นอะไรกันไปที่ใครบางคนมากำหนดสิ่งที่ไม่มีอยู่ในกฎหมายของอัลลอฮ์เงื่อนไขใดๆที่ไม่อยู่ในกฎหมายของอัลลอฮ์ถือว่าไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขเช่นนั้นนับร้อยก็ตามกฎของอัลลอฮ์ต้องถูกที่สุดและเงื่อนไขของอัลลอฮ์หนักแน่นที่สุดวะลาเป็นของผู้ที่ปลดปล่อยเรื่องถ้าเจ้าของที่ดินกำหนดไว้ในสัญญาเพาะปลูกโดยแบ่งผลผิดกันว่าเขาจะยุติสัญญาเมื่อใดก็ได้ที่เขาต้องการ2730จากอิบนุอุมัรเมื่อผู้คนแห่งคอยบัตทำร้ายอับดุลลอฮ์บินอุมัรจนข้อมือและข้อเท้าของเขาบิดอุมัรได้ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำสัญญาฉบับหนึ่งไว้กับชาวยิวเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของพวกเขาและบอกพวกเขาว่าเราอนุญาตให้พวกท่านอยู่ในที่ดินของพวกท่านตราบใดที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตพวกท่านเมื่ออับดุลลอฮ์บินอุมัรได้ไปยังที่ดินของเขาเขาได้ถูกซุ่มทำร้ายในตอนกลางคืนจนมือและเท้าของเขาหลุดเราไม่มีศัตรูที่นั่นนอกไปจากชาวยิวเหล่านั้นพวกเขาเป็นศัตรูของเราและเราสงสัยพวกเขาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจในประเทศพวกเขาเมื่อตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นลูกชายคนหนึ่งของอบูอัลฮักกิกได้มาหาอุมัรและกล่าวว่าท่านผู้นำของบรรดาศรัทธาชนท่านจะเนรเทศเขาหรือทั้งที่มูฮัมหมัดอนุญาตให้เราอยู่ในสถานที่ของเราและได้ทำสัญญาไว้แล้วฉบับหนึ่งกับเราเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราและยอมรับเงื่อนไขที่จะให้เราอยู่ในที่ดินของเราอุมัรกล่าวว่า จ้าคิดว่าฉันลืมคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์หรือกล่าวคือเงื่อนไขของเจ้าคืออะไรเมื่อเจ้าถูกเนรเทศออกจากคอยบัตและอูฐของเจ้าจะพาเจ้าออกไปคืนแล้วคืนเล่าชาวยิวผู้นั้นได้ต่อว่านั่นเป็นเรื่องตลกจากอบุลกอซิมอุมัดกล่าวว่าศัตรูของอัลลอฮ์เอ๋ยพวกเจ้ากำลังโกหกหลังจากนั้นอุมัดก็ไล่พวกเขาออกไปและจ่ายราคาทรัพย์สินของพวกเขาในรูปผลไม้น้ำผึ้งอานอูฐและเชือกเป็นต้นเรื่องเงื่อนไขของการยิฮาดและสัญญาสันติภาพกับนักรบที่ไม่ใช่มุสลิมและการเขียนเงื่อนไข2731 2732จากอัลมิสวาร์บิลอักรอมะและมารวานซึ่งรายงานของคนทั้งสองนี้ยืนยันกันและกันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ออกไปในตอนทำสัญญาฮูไดเบียและเมื่อพวกเขาออกไปสักระยะหนึ่งท่านได้กล่าวว่าคอลิดบินวาลิดเคยนำทหารม้าของพวกกุเรชมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัลคอมีมดังนั้นจงไปทางด้านขวาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์คอลิดไม่คิดว่ามุสลิมจะมาถึงจนกระทั่งฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นมาถึงเขาจากการเดินทัพของมุสลิมมาดังนั้นเขาจึงหันกลับอย่างรีบเร่งเพื่อไปแจ้งข่าวให้พวกกุเรชท่านนบียังคงมุ่งหน้าต่อไปจนกระทั่งท่านมาถึงชานียะคือทางบนภูเขาที่จะไปยังพวกกุเรชอูฐของท่านนบีจึงนั่งลงผู้คนได้พยายามที่จะทำให้มันลุกขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่าอัลกอสวะคือชื่อของอูฐดื้อเหลือเกินท่านนบีจึงกล่าวว่าอัลกอสวะไม่ได้ดื้อเพราะมันไม่มีนิสัยดื้อแต่มันหยุดโดยพระองค์ผู้ทรงหยุดช้างหลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่าขอสาบานด้วยพระนามของพระองค์ที่ทรงกำชีวิตของมูฮัมหมัดไว้ถ้าคนพวกนั้นคือชาวกุเรชขอฉันในสิ่งใดที่จะเป็นการเคารพคำสั่งของอัลลอฮ์ฉันจะให้ตามที่พวกเขาขอหลังจากนั้นท่านนบีได้ดูอูฐมันจึงลุกขึ้นท่านนบีได้เปลี่ยนเส้นทางของท่านจนกระทั่งท่านลงจากหลังอูฐตรงที่ไกลที่สุดของอัลฮุดัยบียะห์ตรงบ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมันมีน้ำอยู่เล็กน้อยให้คนได้ใช้ไม่นานนักผู้คนก็ใช้น้ำกันจนหมดบ่อคนเหล่านี้จึงมาร้องทุกข์กับท่านนบีเพราะความกระหายน้ำท่านนบีได้เอาธนูลูกหนึ่งออกมาจากซองธนูและสั่งพวกเขาให้เอาธนูลูกนั้นไปใส่ในบ่อน้ำขอสาบานด้วยเหรอน้ำได้เริ่มพุ่งออกมาจนกระทั่งทุกคนได้ดื่มกินดับกระหายและกลับไปด้วยความพอใจในขณะที่เรายังอยู่ในขั้นสุดท้ายฮูไดบิลวัรกออัลคูชาอีได้มากับใครบางคนจากเผ่าคูชาของเขาและคนเหล่านี้เป็นผู้แนะนำท่านรอซูลุลลอฮ์คนผู้นี้มาจากติฮามะบูไดกล่าวว่าฉันมาจากกาบบิลลูไอและอามิกบิลลูไอที่พักอยู่ตรงแหล่งน้ำอันสมบูรณ์ของอัลฮุดัยเบียพวกเขารีดนมอูฐหรือผู้หญิงและลูกๆของพวกเขาอยู่กับเขาด้วยพวกเขาจะทำสงครามต่อท่านและจะขัดขวางท่านไม่ให้เข้าไปเยี่ยมกะบะท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเราไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับใครแต่มาเพื่อที่จะทำอุมรอไม่ต้องสงสัยเลยสงครามได้ทำให้ชาวกุเรชอ่อนแอลงและพวกเขาได้รับความสูญเสียอย่างหนักดังนั้นถ้าพวกเขาต้องการฉันจะทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขา โดยในระหว่างสัญญาพวกเขาต้องละเว้นจากการแทรกแซงระหว่างฉันกับผู้คนกล่าวคือชาวอาหรับอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวกุเรชและถ้าฉันมีชัยชนะเหนือพวกบูชาเทวรูปพวกกุเรชจะมีทางเลือกที่จะรับอิสลามเช่นเดียวกับคนอื่นๆถ้าพวกเขาต้องการอย่างน้อยที่สุดพวกเขาจะเข้มแข็งขึ้นมาพอที่จะต่อสู้แต่ถ้าพวกเขาไม่ยอมรับสิทธิสัญญาสันติภาพขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ฉันจะต่อสู้พวกเขาเพื่อปกป้องแนวทางของฉันจนกระทั่งฉันถูกฆ่าตะแต่ฉันแน่ใจว่าอัลลอฮ์จะทรงทำให้แนวทางของพระองค์ได้รับชัยชนะบูไดกล่าวว่าฉันจะบอกพวกเขาให้รู้ถึงสิ่งที่ท่านพูดหลังจากนั้นเขาได้ออกไปจนกระทั่งเขามาถึงพวกกุเรชและกล่าวว่าเรามาจากคนผู้นั้นหมายถึงนบีมุฮัมมัดซึ่งเราได้ยินคำพูดบางอย่างที่เราจะเปิดเผยให้พวกท่านถ้าพวกท่านต้องการพวกคนโง่บางคนในหมู่พวกกุเรชตะโกนว่าพวกเขาไม่ต้องการข่าวสารอะไรทั้งสิ้นแต่คนฉลาดในหมู่ชาวกุเรชกล่าวว่าเล่าสิ่งที่ท่านได้ยินเขาพูดหน่อยสิบูไดกล่าวว่าฉันได้ยินเขาพูดเช่นนั้นเช่นนี้และได้เล่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกเขาอุตรวะบินมัสอูดได้ลุกขึ้นและกล่าวว่าเฮ้ยพวกเราพวกแกไม่ใช่ลูกชายหรือพวกเขากล่าวว่าใช่สิเขากล่าวว่าฉันไม่ใช่พ่อหรือพวกเขากล่าวว่าใช่สิเขากล่าวว่าพวกแกไม่เชื่อใจฉันหรือพวกเขาตอบว่าเปล่าเขาจึงกล่าวว่าพวกแกไม่รู้หรือว่าฉันได้เชิญชาวอุกัสมาช่วยพวกเจ้าและเมื่อพวกเขาปฏิเสธฉันได้นำญาติและลูกๆของฉันและคนที่เชื่อฟังฉันมาช่วยพวกเจ้าพวกเขากล่าวว่าใช่แล้วเขากล่าวต่อไปว่าคนผู้นี้กล่าวคือท่านนบีมุฮัมมัดได้ยื่นข้อเสนอที่มีเหตุผลต่อพวกเจ้าพวกเจ้าน่าจะยอมรับและปล่อยให้ฉันไปพบเขาดีกว่าพวกเขากล่าวว่าท่านจะไปพบเขาก็ได้ดังนั้นเขาจึงได้ไปหาท่านนบีและเริ่มเจรจากับท่านท่านนบีได้บอกเขาแทบจะเหมือนกับที่ท่านได้บอกอุบัยด์หลังจากนั้นอุรวะได้กล่าวว่านี่มุฮัมมัดท่านไม่รู้สึกถึงศีลธรรมใดๆเลยหรือในการทำลายสายสัมพันธ์ของท่านท่านเคยได้ยินใครในหมู่ชาวอาหรับทำลายความสัมพันธ์ของเขาก่อนหน้าท่านบ้างไหมในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับท่านจะไม่มีใครช่วยท่านเพราะขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่เห็นคนที่มีบารมีอยู่กับท่านเลยนอกจากคนจากเผ่าต่างๆที่จะเริ่มวิ่งหนีและทิ้งท่านไว้ตามลำพังเมื่อได้ยินเช่นนั้นอบูบักได้ออกมาว่าเขาอย่างเสียหายหายและกล่าวว่าท่านพูดว่าเราจะวิ่งหนีและทิ้งนบีไว้ตามลำพังกันนั้นหรืออุรวะถามว่าคนผู้นั้นเป็นใครพวกเขากล่าวว่าเขาคืออบูบักอุรวะจึงพูดกับอบูบักว่าขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ถ้ามิใช่เพราะความดีที่ท่านได้ทำไว้กับฉันและฉันยังไม่ได้ทดแทนแล้วก็ฉันจะตอบโต้ท่านอุรวะยังคงพูดกับท่านนบีและจับเขาของท่านนบีไว้ในขณะที่เขากำลังพูดขณะเดียวกันอุลคีรอบิลซูบะซึ่งยืนอยู่ใกล้ศีรษะของท่านนบีได้จับดาบและสวมหมวกเล็กเมื่ออุรวะยื่นมือของเขาออกมายังเขาของท่านนบีของท่านนบีอัลมุคีรอจึงตีแขนของเขาด้วยที่จับดาบของเขาและกล่าวว่าเอามือของท่านออกไปจากเขาของท่านรอซูลุลลอฮ์อุรวะ เงยหัวของเขาและถามว่าคนนั้นคือใครมีคนตอบว่าเขาอัลมุคีรอบินชูบะอุรวาจึงกล่าวว่าคนทรยศจะไม่ฉันขัดขวางผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการทรยศอย่างที่สุดกันนั้นหรือก่อนเข้ารับอิสลามอัลมุคีรอเคยอยู่กับใครบางคนแต่เขาได้ฆ่าคนเหล่านั้นและเอาทรัพย์สินของคนเหล่านั้นมายังเมืองมะดีนะห์เพื่อเข้ารับอิสลามวะบิลาตะฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
7: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีของโรงเรียนปีนี้มีคอนเซปต์ว่าเพื่อนกันผูกพันสันติชนเพื่อหารายได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการในวันเสาร์ที่5กันยายน2569ณโรงเรียนอิสลามสันติชนในงานมีการแสดงบนเวทีถ่ายทอดสดทาง Facebook โรงเรียนอิสลามสันติชนตลอดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีมีกิจกรรมขับร้องนาซีดและกล่าวต้อนรับ4ภาษาโดยนักเรียนอิสลามสันติชน 9:00 นพิธีเปิดงานด้วยการอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการจัดงานและผู้ก่อตั้งโรงเรียนกล่าวต้อนรับดร.มนัสสุเลมานบุญชมประธานจัดงานและผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีกำนันดร.ธวัชชัยนิมารองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับครูขยันมอบโล่ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละระดับชั้นพร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวเปิดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีดร.มนัสบุญชมมอบโล่ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอิสลามสันติชนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนแถลงกิจกรรมสมาคม 10:00 นมีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1-3และการแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6 12:30 ร่วมละหมาดดูรีที่มัสยิดสันติชน 12:45 ศิษย์เก่ามีอะไรจะบอกและการแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการสามัญ 14:45 การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฝ่ายวิชาการศาสนาการแสดงละครสะท้อนสังคมจากทีมสภานักเรียนเรื่องเพื่อนกันวันอัศจรรย์สันติชน 16:30 ดูอาปิดงานโดยอาจารย์อบิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า30เมนูมอบทั้งทุนและกำไรให้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนอิสลามสันติชน
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องตัวเลขสถิติหน่อยนะครับเป็นข้อมูลนะจากส่วนระบบข้อมูลและสถิติสำนักแผนงานและงบประมาณนะครับผมเอาข้อมูลเนี้ยนะครับมาจากเพจสื่อสารนะครับสารนี่ไม่ใช่สารแบบสื่อสารมวลชนนะเป็นสารสอสารานะสารนะสารยุติธรรมอ่ะนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะครับประจำปี2568นะครับเป็นข้อหาคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด5อันดับของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มาดูคดีที่เป็นเขาเรียกอะไรอันดับ5ก่อนแล้วกันอันดับสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับอันดับสุดท้ายนี่นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะ 838,547 คดีนะครับแบ่งเป็นนะครับอื่นๆนะครับที่เหลือเนี่ยอื่นๆเนี่ยประมาณ 190,000 กว่านะครับแต่นี้เรามาดู1ถึง5แล้วกันนะครับมาดูที่5ก่อนมาดูน้องเขาเรียกอะไรที่โลก่อนที่โลก่อนพ.ร.บ.นะครับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับมีคดีขึ้นสู่การพิจารณานะครับในศาลชั้นต้นนะครับในคดีอาญาเนี่ยนะครับเป็นอันดับที่5นะ 26,584 คดีพ.ร.บ.เข้าเมืองก็นั่นแหละพวกคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับหรือว่าเข้ามาแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพาสปอร์ตใช่ไหมไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเวิร์กเพอร์มิทแอบเข้ามานะครับแอบเข้ามาเสียค่าหัวเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศเราก็เป็นแหล่งที่คนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมักจะลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะประเทศ4นาฬิกานะตอนนี้เยอะเลยกำลังอดอยากเลยไม่รู้ปิดจะปิดถึง500ปีเหมือนคุณเซนว่าหรือเปล่านะคุณเซนบอกปิดไปเลยเป็นร้อยๆปีคนกัมพูชาไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยมุดรั้วยังไม่ได้ทำรั้วเนาะข้ามคลองเข้ามานะแอบมาเข้าประเทศเรานะมาทำงานนะมาดูต่อนะครับอันดับ4นะฮะ 28,751 คดีนะครับก็คือพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนนะครับพ.ศ.2490นะครับก็แน่นอนปืนเถื่อนนะครับปืนเถื่อนโดนนะครับปืนเถื่อนโดนหรือว่าปืนมีทะเบียนแต่ว่าไปเขาเรียกอะไรพกพาเข้าไปในเมืองนะครับหรือบนทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับก็โดนไปนะครับอันดับที่3นะ 29,750

0: 11คดีก็คือความผิดฐานลักทรัพย์นะครับมาลักทรัพย์นะอันดับที่2นะครับโอ้โหกระโดดขึ้นมาเยอะเลยนะอันดับที่2นะกระโดดจากที่3นะที่3เนี่ยแค่ 29,000 กว่านะลักทรัพย์นะอันดับที่2เนี่ยนะครับตามความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วแซงขับรถไม่ปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมาแล้วขับนะครับ 132,005 คดีนะครับอันดับที่2อันนี้มาดูอันดับแชมป์ปี2568ในข้อหาในคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรนะครับอันดับที่1ได้แก่ของแชมป์นะข้อหานี้นะอันดับ1ได้แก่ทำเหมือนแบบไอ้นี่นะประกวดประกวดอะไรนะชายงามนางงามเลยนะอันดับ1ได้แก่ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีจำนวนทั้งสิ้น 424,482 คดีตัวเลขแบบกระโดดจากอันดับ2มากนะอันดับ2เนี่ยพ.ร.บ.จราจรนะ103อันดับ1ยาเสพติด400,000กว่านะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับตัวเลขเนี้ยมันส่งอะไรล่ะมันส่งผลอะไรกับความมั่นคงของประเทศเนี่ยเยอะเลยนะคุณภาพประชากรนะอัตราการทำผิดในคดีอื่นๆถูกไหมติดยาเสพติดมันทำผิดในคดีอื่นๆได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีตังซื้อยาลักทรัพย์ไม่มีตังซื้อยาปล้นใช่ไหมทำอะไรอีกอะการพนันเนี่ยพรบการพนันบัญชีม้ามันก็ได้หมดอ่ะใช่ไหมล่ะคนเนี่ยถ้ามันติดยาเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะโอเคจริงๆมันเป็นหน้าที่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวเราก่อนนะครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวมุสลิมเราเนี่ยเป็นแบบเป็นด่านแรกเลยนะที่จะปลูกฝังลูกๆป้องกันลูกๆจากปัญหาพวกนี้แล้วส่วนเหนือขึ้นไปก็เป็นปัญหาของรัฐก็ว่าไปก็ต้องไปปราบปรามที่มันจริงๆจังๆตัดสินศาลก็ต้องตัดสินแบบเด็ดขาดตำรวจก็ต้องทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้ามันแบบขอโทษนะถ้ามันเลวโดยสันดานชั่วโดยสันดานค้าล็อตใหญ่ๆมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเข้าออกคุกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่ต้องให้มันมีชีวิตอยู่บนโลกก็จบนะครับมันก็น่าจะบรรเทาได้แหละผมว่านะฮะแต่อย่างว่าแหละบ้านเรามันก็เป็นแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วนะครับก็ว่ากันไปอยู่กันไปนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานเราให้ดีๆด้วยกับคำสอนอิสลามนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: อ่ะคำถามนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่แชร์อยู่นะอาจารย์ทั่วไปเลยเรื่องของหนังสัตว์หรือว่าหนังหมูเนี่ยครับที่บอกว่าเอามาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกระเป๋าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยก็บอกในกรณีของหนังหมูนี่แหละเอาตรงๆเลยแล้วกันหรือว่าหนังสัตว์อื่นๆถ้าอาจารย์อามีนจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ไหมเมื่อมีการแปลงมาเป็นเครื่องสำอางนะมีแปลงบ้างมีกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมครับ
1: ในเกี่ยวกับหนังสัตว์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคุณ
0: ครับ
1: ประเภทที่1ก็คือสถานะของมันคือสะอาด
0: หนังสัตว
1: ์หนังสัตว์ที่สะอาดอันได้แก่หนังสัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการศาสนาแล้วสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่เราสามารถบริโภคสามารถกินได้เป็นสัตว์ที่อนุญาตให้เรากิน
0: อันนี้คือหลักก่อน
1: เช่นแพะแกะวัวควาย
0: อูด
1: อูดสัตว์ที่เรากินได้แล้วกันสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้เรากินได้เนี
0: ่
1: ยแล้วเราก็เชือดมันโดยถูกต้องตามหลักการของศาสนาแล้วว่ามันตายด้วยวิถีทางแห่งการเชือดที่ถูกต้องตามหลักการหนังของมันสะอาดคำว่าสะอาดเนี่ยแปลว่าเราเอามาใช้ประโยชน์นะแม้กระทั่งเราสังเกตไหมบางทีเขาลอกขนออกแล้วหนังที่มันติดเขาก็เอาไปกินไปต้ม
0: ครับ
1: จะสังเกตว่าอันเนี้ยมันสะอาดไม่ว่ามันจะฟอกหรือไม่ฟอกก็ตามเพราะสถานะของมันนั้นคือเป็นหนังที่สะอาดเพราะอะไรเพราะมันสัตว์ที่ถูกเชือดหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่สะอาด
0: ครับ
1: เราสามารถเอาเนื้อของสัตว์เราสามารถที่จะเอาสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารกินได้เพราะหนึ่งเป็นสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้กิน
0: ครับ
1: 2มันตายด้วยวิถีทางที่ถูกเชื่อตามหลักการนั่นแปลว่าตัวมันทั้งหมดน่ะสะอาดคําว่าสะอาดในที่นี้คือเอามาปรุงอาหารเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้หมดนั้นหนังของมันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่ว่ามันจะถูกฟอกหรือจะไม่ต้องถูกฟอกก็ตาม
0: ครับ
1: นั้นอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2หนังประเภทที่ถ้ายังไม่ฟอกถือว่าเป็นไนยิสแต่ถ้าฟอกแล้วถือว่าสะอาดได้แก่หนังของสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เรากินได้แต่มันตายในสภาพที่ไม่ถูกเชื่อตามหลักการเราเรียกว่าสัตว์ประเภทนี้ว่าซากศพทำไมจ้ะแต่ว่าสัตว์ที่มันตายเองหรือสัตว์ที่มันไม่ได้ตายโดยการถูกเชื่อตามหลักการเนี่ยแน่นอนหนังมันก็กินไม่ได้จริงเนื้อมันก็กินไม่ได้จริงไหม
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหนังของมันก็ไม่สะอาดแปลว่ามันจะสะอาดได้ก็ต่อเมื่อเราเอามาฟอกหนังเหล่านี้เอามาฟอกก่อนเมื่อฟอกแล้วจากสภาพที่มันเป็นไนยิสเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังที่สะอาดและเอามาใช้ประโยชน์ได
0: ้อันนี้สองกรณีนะ
1: ข้อที่สองนะ
0: ครับ
1: แปลว่าโดยต้นของมันเนี่ยคือมันเป็นสัตว์ที่เรากินได
0: ้ครับ
1: เพียงแต่การตายของมันเนี่ยมันตายโดยที่ไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักการฉะนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นไนยิสอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เราเอามากินไม่ได้นะสัตว์ที่มันตายเองอย่างวัวเนี่ยมันอยู่มันล้มตายของมันระบบเสียดายเนื้อเอามากินไม่ได้มันเป็นซากสัตว์ละมันเป็นซากศพ
0: เ
1: ราไม่สามารถ
0: เป็นของศาสนา
1: ใช่แล้วทีนี้ปัญหาคือกินก็ไม่ได้ถามว่าหนังเอามาทำได้ไหมลอกหนังมันมาเสียดายหนังวัว
0: ครับ
1: เอามาเสร็จเอามาฟอกให้สะอาดซะเวลาฟอกเสร็จแล้วเนี่ยจากสภาพที่มันเป็นไนยิสเนี่ยมันกลายเป็นสะอาดละเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ประเภทที่3เนี่ยมีขลาฟ
0: ครับ
1: ประเภทที่สัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เรากินไม่ได้
0: เช่นหมูเนี่ยเข้า
1: หมูหมาสิงโตเสือเหล่านี
0: ้ครับ
1: หนังมันเนี่ยสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่เรากินไม่ได้อยู่แล้วแปลว่าเป็นสัตว์ที่ฮารามกิน
0: ครับ
1: คำถามก็คือว่าไม่แน่นอนสัตว์ประเภทนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันโดยตัวมันกินไม่ได้อยู่แล้วจริงไห
0: ม
1: อันนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่าแล้วหนังของมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมตรงนี้มีมุมมองที่แตกต่างแต่ทัศนะที่รอยเยอะที่มีน้ำหนักก็คือไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้ว่ามันจะฟอกแล้วก็ตามเพราะมันยังคงสภาพเป็นไนยิสไม่ว่าจะก่อนฟอกหรือหลังฟอกก็ตามโดยเฉพาะหนังหมู ลอกมาแล้วมาใช้อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นรอยเย่นะลักษณะที่มีน้ำหนักที่สุดนะแต่ต้องยอมรับว่าก็มีปราชญ์ที่เขาเห็นต่างเขาเห็นต่างโดยเขามองว่ามันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นหะดีษที่ก็ปราชญ์ก็มาอธิบายความมาตีความมาที่บอกว่าอีซาดูบิกอลอีฮาฟะกอตตะฮุรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังมันถูกเอามาฟอกมันก็จะสะอาดเขาก็ถามว่าไอ้คำว่าอีฮาฟในนี้แปลว่าหนังที่มันอยู่ในสภาพที่ก่อนฟอกซึ่งแปลว่าตัวเดิมของมันเป็นไอยิส
0: ครับ
1: เมื่อมันฟอกมาแล้วเนี่ยมันก็สะอาดหรือสำนวนหะดีษอีกบทนึงที่บอกว่าหนังใดก็ตามที่เอามาฟอกแล้วเนี่ยก็ถือว่าสะอาดก็ตีความกันว่านี่บอกอายุมาอีฮาฟดูบิโกไม่ว่าอันใดก็ตามแต่ที่มันเอามาฟอกเนี่ยถือว่ามันอะไรมันก็จะเป็นสัตว์ที่มันจะเป็นหนังที่มันสะอาดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยปาดก็มีความเห็นต่างกันว่าเอ๊ะแล้วประเภทของหนังสัตว์ที่มันสะอาดด้วยกับการฟอกเนี่ยมันแยกประเภทไหมมันแยกไหมว่ามันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อได้หรือเรากินเนื้อไม่ได้หรือเป็นสัตว์ที่ตายสภาพไหนบางคนเอาตัวบทหะดีษอย่างเดียวอีซาดูบิกอลอีฮาฟะกอตตะฮุรแปลว่าหนังเนี่ยเมื่อมันผ่านกระบวนการฟอกก็ถือว่ามันสะอาดโดยไม่อิตติสนะโดยไม่มีข้อยกเว้นว่าไอ้เจ้าหนังนั้นมันมาจากสัตว์ประเภทไหนแต่แน่นอนถ้าไปดูแล้วเนี่ยเชคบินบาสบอกว่าเพื่อที่เราจะออกห่างจากสิ่งที่เป็นชุบฮาตฟามานิตะกะชุบฮาตฟะกะดิสตับรอดีดีนิฮิวะอัรดิเขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อสงสัยมันก็จะทำให้อะไรทำให้เขานั้นได้รักษาเกียรติของเขาแล้วก็ศาสนาของเขาไว้ด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ให้เราได้ดูในประเด็นนี้ประเด็นที่เชฟบิบาร์ได้ฟัตวาไว้เนี่ยน่าสนใจที่บอกว่าสำหรับท่านแล้วเนี่ยถือว่ามันอยู่ในข่ายที่ยังสงสัยอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อะฮะดีษฟามานิตะกัชชุบฮาตฟะกอดิสตะบะรออะลิดีนิฮิวะอัรดิใครก็ตามที่ออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งคุมเครือเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ทำให้ศาสนาและเกียรติของเขาเนี่ยมันได้รอดพ้นได้สะอาดได้ปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
1: เชคซาลาห์อุซัยมีนฟันธงเลยว่าในทัศนะที่รอเยะสำหรับท่านแล้วกรณีหมูเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ทุกกรณีเอามาใช้แล้วท่านก็บอกว่าอะลาก้อลิรอเยะบนทัศนะที่มีน้ำหนักนั่นแปลว่ามันมีเห็นต่าง
0: ครับ
1: มันมีเห็นต่างทีนี้เพื่อที่จะให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่อาจจะไปเป็นเหตุในการที่จะเอามาใช้แล้วส่งผลเพราะว่าเมื่อเป็นของฮารามเนี่ยเป็นไนยิสเนี่ยสมมุติว่าปราชญ์ชี้ไปในทางที่บอกว่ามันคือไนยิสไม่ว่าจะฟอกก่อนฟอกหรือหลังฟอกก็ตามเนี่ยแปลว่ามันเอามาใช้ไม่ได้ไง
0: ครับ
1: เมื่อเอามาใช้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องอิบาดะห์ของเราต่อเรื่องการปฏิบัติศาสนาของเราแต่นี้เพื่อความปลอดภัยก็คือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากหมูเนี่ยนะโดยต้นเดิมของมันไม่ได้เนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ออกห่างซะ
0: ชุบฮัดสงสัย
1: ก็ออกห่างซะ
0: ก่อน
1: ก็จบไปก็ไปใช้สิ่งที่มันเพราะว่าหนังสัตว์ที่มันหาล้านใช้มีเยอะแยะ
0: ครับ
1: เราก็ออกห่างจากสิ่งนี้ซะเพื่อที่จะปลอดภัยทั้งตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ศาสนาของเราด้วยในการที่จะไม่ได้ไปกระทำในสิ่งที่มันไปเข้าข่ายในส่วนที่มันเครือบแคลงสงสัยจะถามว่ามีปราชญ์ที่เขาชี้ว่าสำหรับเขาแล้วถือว่าใช้ได้ไหมมีก็เอาหะดีษบทนี้
0: ม
1: านะครับเอาหะดีษบทนี้มาก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยแต่ว่าเมื่อดูภาพรวมหรือว่าน้ำหนักของปราชญ์ส่วนใหญ่แล้วเขาชี้ไปในทางที่ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
0: ครับซะลามุนซะลามุนซะ
2: ลามุนซะลามพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอะลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอะลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณภูลทรัพย์ประธานกิตติมศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทยราช38ถนนฮะไทยราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช้อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 เป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-933-2015 089-933-2015 มัสยิดนูรุ่นยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักกะริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093 อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนาธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอ่านกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 หัวข้อโอลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูรอขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะฮ์นวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะฮ์ซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งรอบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 089 771 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอฮ์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลรินสองความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه وتعالى จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลาห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันที่13 14 15ของทุกเดือนรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าผู้เป็นที่รักของฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียฉันให้ปฏิบัติ3ประการคือให้ถือศีลอด3วันในทุกเดือนละหมาดดูฮา2รอกอะห์และละหมาดวีเตสก่อนนอนบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้เป็นสิ่งที่มาย้ำเตือนให้เรานั้นในฐานะผู้ศรัทธาได้รับทราบกันไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องการที่จะสั่งเสียแก่ท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุและสั่งเสียแก่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ามีอยู่3ประการนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะให้เรานั้นปฏิบัติมันอย่างสม่ำเสมอคือการถือศีลอด3วันในทุกๆเดือนการละหมาดดูฮา2รอกอะห์และการละหมาดวีเตสก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างมากตลอดชีวิตของท่านและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้อีกว่าการถือศีลอด3วันในทุกเดือนเสมือนกับการถือศีลอดตลอดทั้งปีและวันอัยยามุลเบะคือเช้าของวันที่13วันที่14และวันที่15ของทุกเดือนตามการดูเดือนจันทรคติบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีและหะดีษบทนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่มายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมให้มุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นถือศีลอดในบางวันของสัปดาห์เช่นวันจันทร์วันพฤหัสหรือบางช่วงของเดือนโดยเฉพาะในวันที่13 14 15ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าอัยยามุลบิเพราะการถือศีลอดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายประการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเพราะการถือศีลอดนั้นจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสามารถที่จะช่วยควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีทำให้สมองนั้นหลั่งสารเซโรโทนินและเอนโดฟินที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความสงบมากขึ้นและการถือศีลอดนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการล้างสารพิษในระดับเซลล์เพราะการถือศีลอดแม้เพียงวันที่13 14 15หรือ12ถึง14ชั่วโมงต่อวันจะช่วยกระตุ้นระบบที่ร่างกายจะย่อยและรีไซเคิลเซลล์ที่เสียหายได้ทำให้เซลล์สมองและเซลล์ร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคเบาหวานมะเร็งบางชนิดและโรคอัลไซเมอร์ได้นี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องการที่จะบอกกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าการกระทำเหล่านี้ล้วนมีความดีซ่อนอยู่เสมอดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้อง

0: ยากสำหรับใครบางคนแต่การกระทำที่เรานั้นตั้งใจกระทำมันด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราอย่างแน่นอนรับบิซิดินาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบิฮิสมะร็อบ

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

0: صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของรายการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งนะครับว่าเราพยายามเน้นย้ำแล้วก็บอกกันต่อเนื่องเลยนะครับว่ากุรอานนะครับคือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งมาให้เป็นทางนำให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับเป็นธรรมนูญนะครับเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้จากอัลกุรอานและนำสู่การปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีคิดนะวิสัยทัศน์มุมมองเป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้นะครับอยู่ในอัลกุรอานนะครับ

0: ครับพี่น้องครับก็เน้นย้ำกันอย่างนี้เป็นประจำก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของความเข้าใจและข้อคิดจากอัลกุรอานนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายหรือเป็นช่วงสุดท้ายของซูเราะห์นะครับที่เราได้บอกแล้วก็ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในตอนที่แล้วนั้นนะครับก็อัลลอฮฺสุตลาได้บอกกับบรรดามุชริกีนบรรดาพวกกุฟฟาร์บรรดามุนาฟิกีนนะครับว่าต้องใช้ความอุตสาหะต้องใช้ความหมั่นเพียรแล้วก็ต้องใช้ความอดทนกับคนเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้นั้นก็ที่พำนักถ้าหากว่ายังดื้อดึงและไม่ปฏิบัติตามนะฮะดื้อดึงแล้วไม่ปฏิบัติตามในคำบอกกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แน่นอนครับที่พำนักและที่จุดจบของพวกเขานั่นก็คือนรกยะฮันนัมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสถานที่พำนักที่น่าอานาจยิ่งนะครับนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราก็ได้รับทราบกันจากอายะห์ก่อนหน้านี้นะครับมาดูอายะห์ถัดไปนะครับอายะห์ที่ในซูเราะห์ตะฮรีมนะครับยุทธ์ที่28นะอายะห์ที่10นะครับที่อัลลอฮฺสุลายกตัวอย่างซึ่งตรงนี้พี่น้องอยากให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับว่าการทำงานศาสนาเนี่ยฮะเราอย่าสิ้นหวังเราอย่าหมดหวังและเราอย่าคาดว่าหรืออย่าคิดว่าการทำงานของเราล้มเหลวการปฏิบัติงานของเราการตั้งเป้าหมายของเราการทุ่มเทของเราล้มเหลวอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับจากตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุลาได้ยกตัวอย่างให้กับเรานะครับเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าสูงสุดสุดยอดของตัวอย่างที่เราจะได้นำมาเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับในอายะที่10ที่บอกว่าดอรบัลลอฮุมะซาลลิลลซีนกะฟะรุมรออะตนูฮิวะมรออะตลูตอัลลอฮ์บอกว่าในตัวอย่างนะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับให้รู้ว่านะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดรอซูลของอัลลอฮ์นะครับนะนบีนูห์ก็ดีนบีลูตก็ดีนะครับซึ่งเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับมาบอกมากล่าวให้กับประชาชาติของพวกเขานะแล้วอัลลอฮ์ยกตัวอย่างใครครับภรรยาของนบีลูตภรรยาของนบีนูห์ภรรยาของนบีลูตซึ่งแน่นอนนะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่การทำงานศาสนาการเผยแพร่ศาสนาของบรรดารอซูลไม่ว่านบีนูห์ก็ดีแล้วก็นบีลูตก็ดีนะครับเผยแพร่ศาสนานะแต่สิ่งที่ได้พบเจอและได้ประจักษ์ขึ้นนั่นก็คือภรรยาที่อยู่ใกล้ชิดนั้นไม่ยอมรับพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแหละครับมันเป็นบทเรียนให้กับเรามันเป็นตัวอย่างให้กับเรานะฮะให้รู้ว่าการทำงานศาสนาบางครั้งนะฮะเกิดความอึดอัดในใจเจ็บปวดในใจนะครับแต่เราอย่าคิดว่าเราเจอหนักกว่าอย่าเลยครับเพราะว่านี่นะฮะตัวอย่างนะครับบรรดารอซูลเจอหนักกว่าเราเยอะแยะมากมายนะครับและแน่นอนนะครับการทำงานศาสนาก็มันไม่ใช่หมายความว่าเราอยากให้คนนี้ได้รับฮีดายะเราอยากให้คนนี้ได้เข้าใจอยากให้คนนี้ได้รับทราบรับรู้นะเมื่อเขาไม่ยอมเมื่อเขาไม่ยอมที่จะได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเราก็รู้สึกว่าการทำงานของเรานั้นล้มเหลวการทำงานของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะคนใกล้ตัวยังไม่ฟังเลยคนที่เรารักที่สุดยังไม่เชื่อเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไม่อยากที่จะคิดเดินหน้าต่อไปในงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในงานศาสนาในการที่จะดำรงไว้ซึ่งการงานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับดังนั้นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้กำลังใจกับพวกเราทั้งหลายนะครับกานาตาตะตะอับไดนีมินอิบาดินาซอลิฮัยนเห็นมั้ยฮะทั้งที่หญิงทั้งสองหรือภรรยาทั้งสองก็อยู่กับบ่าวที่ซอและเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุตลาเป็นรอซูลของพระองค์นะฮะเป็นภรรยาของรอซูลนะครับของอัลลอฮฺสุตลารอซูลของอัลลอฮฺสุตลานะครับนบีนูนบีลูดแต่ภรรยาที่อยู่ใกล้ชิดกับไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับแค่นี้ยังไม่พอพี่น้องกับฟะคอนาตาฮูมานะฮะยังทรยศยังไม่เขาเรียกว่าไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมไม่ช่วยแล้วยังช่วยกันเรียกว่าเป็นไส้ศึกนะฮะฟะลัมยุกนิยาอันฮุมามินัลลอฮิชัยอะดังนั้น การที่มีสามีเป็นรอซูลและภรรยาไม่ศรัทธานี่นะครับก็ไม่สามารถไม่ได้จะให้อัลลอฮฺสลาจะได้ช่วยเหลือหรือจะได้เป็นอย่างไรไม่ใช่นะครับคือว่าง่ายว่าใครทำอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นนะครับใครปฏิบัติอย่างไรนะฮะไม่เชื่อฟังก็แน่นอนแหละครับก็จะได้รับภาคผลของการที่เขาได้ปฏิบัติตรงนี้เป็นตัวอย่างพี่น้องครับให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีพ่อแม่ที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมีพ่อแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่อยู่ในหลักการนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะอยู่ในหลักการถ้ามาดแม้นว่าเราไม่ศึกษาเราไม่พยายามเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาใช่ว่าภรรยาของเราลูกของเราจะอยู่ในเส้นทางเสมอไปมันอยู่ที่ว่าเราต้องหมั่นเพียรเราต้องพยายามเราต้องอุตสาหะเราจะต้องทุ่มเทกับสิ่งต่างๆที่จะต้องนำให้กับครอบครัวคนใกล้ชิดในขณะเดียวกันพี่น้องครับถ้ามาดแม้นว่าสิ่งที่เราหยิบยื่นให้นะครับสิ่งที่เรามอบให้นะเรื่องของศาสนาสิ่งที่เรามอบให้ในเรื่องของความรู้ทางด้านศาสนานะและถ้าเขาไม่รับไม่ปฏิเสธไม่เอานะครับอย่าพึ่งน้อยเนื้อตามใจอย่าพึ่งสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าพึ่งคิดว่าการทำงานของเรานั้นล้มเหลวอย่าพี่น้องครับเพราะมาดูครับนบีนูอะลัยฮิสสลามพยายามนะฮะไม่ว่าภรรยาไม่ว่าลูกก็มีตามที่ในกุรอานได้บอกไว้นะฮะตอนที่น้ำท่วมนบีนูอะลัยฮิสสลามก็พยายามสุดความสามารถพยายามวินาทีสุดท้ายเห็นไหมฮะถึงแม้ว่านะตอนที่พยายามแน่นอนครับไม่มีใครรู้ว่าลูกจะรับอิสลามหรือไม่นะครับก็มีความหวังว่าลูกคงจะรับอิสลามในวินาทีสุดท้ายจึงได้บอกว่าให้ขึ้นเรือเถอะเพราะวันนี้ไม่มีใครรอดนะเห็นไหมฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนบีนูห์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะจมหมดจะจมน้ำไม่มีใครรอดไม่มีใครศรัทธาหลังจากนี้แล้วแต่ด้วยการเป็นรอซูลก็ยังคงทำหน้าที่การเผยแพร่การชักชวนการบอกกล่าวการแนะนำอย่างต่อเนื่องครับนบีลูตอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺสลาก็ได้บอกนะครับว่าให้พาผู้ศรัทธานั้นเดินออกจากหมู่บ้านไปอย่าหันหลังกลับมามองนะแล้วก็ได้บอกว่าแน่นอนนะฮะภรรยาของท่านคือของท่านนบีลูตเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกนั้นแต่อย่างไรก็ตามนบีลูตอะลัยฮิสสลามก็พยายามเตือนเดินหน้าอย่าหันหลังเดินหน้าอย่าหันหลังมาเดินหน้าอย่าพยายามเตือนนะครับนะเพราะอะไรฮะเพราะเมื่ออะไรยังไม่เกิดเนี่ยสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นต้องทำก็คือสิ่งที่เราจะต้องบอกกล่าวและสอนแล้วก็แนะนำกันต่อเนื่องตรงนี้พี่น้องครับอยากให้เรานั้นได้พยายามที่จะได้ใช้ตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุตลาได้ยกตัวอย่างนะครับที่สูงสุดเลยนะครับให้กับพวกเราทั้งหลายได้เป็นบทเรียนนะครับว่าวันนี้เราพยายามถึงแม้ว่าจะถูกเรียกว่าต่อว่าต่อขานนะครับว่าเราสอนคนอื่นแล้วลูกล่ะเราสอนคนอื่นแล้วภรรยาล่ะเราสอนคนอื่นแล้วพ่อแม่ล่ะนะครับไปสอนพ่อแม่ให้ดีก่อนไหมไปสอนลูกเมียให้ดีก่อนไหมไปสอนสามีภรรยาให้ดีก่อนไหมก่อนที่จะมาสอนคนอื่นคำพูดเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นแน่นอนนะในสังคมของการทำงานศาสนาแต่อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่านี่คือกำลังใจนี่คืออายะที่บอกกำลังใจให้กับบรรดาผู้ที่ทำงานศาสนาผู้ที่สอนศาสนาผู้ที่เสียสละในงานศาสนาเพราะท่านนบีบรรดารอซูลก็เจอแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่อัลลอฮฺสลาได้บอกวะกีละกุลันนารมาอัดดาคิลินสุดท้ายคนที่ปฏิเสธนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดของบรรดารอซูลหรือเป็นภรรยาของรอซูลนะครับของนบีนูของนบีลูตนะครับสุดท้ายก็ทำไมฮะอัลลอฮฺสลาก็ได้บอกว่าก็มีคำกล่าวว่าให้ทั้งสองเนี่ยก็ต้องเข้านรกตกนรกตลอดกาลด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่อย่างไรนะครับเราจะอยู่ในตระกูลที่ใหญ่ขนาดไหนเราจะอยู่ในครอบครัวที่เป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอามันไม่ดีถ้าอามันไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีเรานั้นได้มาบอกนะครับก็แน่นอนแหละครับนะฮะมันไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่ในตระกูลที่ดีเราอยู่ในเครือญาติที่มีศาสนาแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็ต้องรับภาคผลของการปฏิบัติของเราในสิ่งที่เราได้ทำไว้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะกี่เมื่อสักครู่นี้คือตัวอย่างที่อยู่ใกล้ชิดผู้ศรัทธาอยู่ใกล้ชิดคนที่ดีของอัลลอฮ์คือรอซูลนะครับแต่ก็ไม่ได้อานิสงส์ของการที่อยู่ใกล้ชิดเลยเพราะห ัวใจที่ไม่ยอมรับเพราะหัวใจที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับคือตรงกันข้ามเลยนะฮะวะดะรบัลลอฮุมะซะลันลิลละซีนาอามะนุมรอตะฟิรอนอีกตัวอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ยกตัวอย่างมาให้ก็คือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคือสตรีหรือหญิงหรือภรรยาของฟิรอาวน์ฟิรอาวน์นับว่าเป็นผู้ที่ตะกับบดผู้ที่โอหังยะโสผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าที่สูงส่งบนพื้นแผ่นดินนี้นะครับที่มีคำกล่าวอย่างนี้คือฟิรอาวน์นะในหลายองค์การอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกกับพวกเราทั้งหลายได้ให้เราได้ประจักษ์นะครับว่าคนเนี้ยคนอย่างเนี้ยนะเป็นผู้ที่ใช่ไหมฮะโอหังยะโสนะครับและคนที่อยู่รอบข้างเขาแหละครับมันไม่ใช่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปไม่ใช่นะให้รู้ว่าหัวใจความตระหนักการศึกษานะการเปิดใจยอมรับมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้หลายคนอาจจะบอกว่าอยู่ในสังคมนี้ต้องเป็นเหมือนสังคมนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นมันก็อาจเป็นไปได้ครับแต่อย่าลืมครับว่าถ้าหัวใจของเราหนักแน่นถ้าเราเปิดใจในการรับทราบรับฟังในการนาซีฮัตในการพูดคุยในการพูดจาในการแนะนำถ้าดีก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีก็ละไว้ง่ายๆนะฮะมันเป็นผลดีให้กับตัวเราดังที่อายะห์กุรอานนี้ได้บอกเรื่องของสตรีหรือภรรยาของฟิรเอานะอิซกาลัตร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะนะที่ภรรยาของฟิรเอานั้นรับอิสลามศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดทรงสร้างบ้านให้กับฉันณพระองค์นะในสวงสวรรค์วะนัจญินีมินฟิรเอานวะอามะลิฮิวะนัจญินีมินัลกอมิซซอลิมีนและโปรดทรงปกป้องฉันให้พ้นจากการอะไรการโอหังให้พ้นจากการอาธรรมของฟิรเอาน์และพฤติกรรมของพวกเขาพี่น้องลองดูครับใครคนนั้นครับภรรยาที่อยู่กินกันมานะครับยิ่งใหญ่ด้วยกันแต่อย่าลืมครับว่าคนเราเนี่ยหัวใจนิสัยซึ่งแตกต่างถึงเราจะอยู่ด้วยกันก็ตามถูกไหมครับดังนั้นวันนี้ต้องรู้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถ้าเราเป็นคนที่เขาเรียกพร้อมที่จะรับนะพร้อมที่จะฟังนะในสิ่งนาซีฮัตต่างๆของใครก็แล้วแต่ที่เขาพูดที่ดีๆที่เขาพูดดีพูดเรื่องศาสนานะครับอย่ามองว่าเขาพูดแล้วมาโดนเราเขาพูดแล้วเหมือนกับจะว่าเราอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นพี่น้องครับแต่จะมองว่าสิ่งที่เขาพูดมันใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ลองดูสิแล้วถ้าเขาพูดจริงแล้วที่เราทำล่ะแล้วถ้าเขาแนะนำในเรื่องที่ดีและสิ่งที่เราทำล่ะมันเป็นการเปรียบเทียบโดยที่เราไม่ต้องมาบอกใครนะนั่งรับฟังนะครับชัยฏอนไม่ต้องการนะให้เราได้รับฟังชัยฏอนไม่ต้องการนะมันก็สร้างแรงกดดันแรงแค้นแรงโกรธแรงอะไรต่อมีอะไรให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าคนที่พูดมันกำลังว่าเราคนที่พูดกำลังกระแนะเราคนที่พูดกำลังนู่นกันนี่นี่เรานะครับแต่อย่าลืมครับว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งเราต้องกลับไปรับผลของบัญชีรับผลของการทำของเราในวันนี้นะดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับเป็นการขอดุอาเป็นการบอกกล่าวนะครับต่อการด้วยการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงบอกว่าอะไรครับกอลร็อบบิบนีลีโปรดสร้างบ้านให้กับฉันนะครับคฤหาสน์ให้กับฉันวังให้กับฉันณพระองค์ในสวนสวรรค์ของพระองค์เห็นไหมขอได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะด้วยสถานะของนางที่เป็นภรรยาของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับด้วยการศรัทธาและก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ฟิรเอาน์ได้ทำและทหารของเขาและก็บริวารของเขานะครับจึงบอกว่าวะนัจญินีมินฟิรเอานวะอามะลิฮิวะนัจญินีมินัลกอมิซอลิมีนโปรดให้ฉันนั้นรอดพ้นจากน้ำมือและพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ซอลิมทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับถึงจะอยู่ด้วยกันนะฮะในอดีตนะพูดถึงในอดีตก่อนถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเห็นพ้องต้องกันเสมอไปไม่ใช่ครับอะไรที่ดีเราเห็นด้วยได้แต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเรามีสิทธิ์แล้วเราควรที่จะต้องบอกกล่าวถ้าพูดได้เราก็ต้องบอกกล่าวแต่แนะนำแล้วก็ห้ามปรามกันอย่าเฮโลกันไปอย่าคิดว่าถ้าสามีทำอย่างไรก็ต้องถูกเสมอไปภรรยาทำอย่างไรต้องถูกเสมอไปไม่ใช่ครับแต่เราต้องมองว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือสิ่งที่มันถูกต้องนะครับ แล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นรอดพ้นนะครับจากบทลงโทษนะของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงในวันแห่งการตอบแทนนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสั่งในท้ายสุรษนี้อัลลอฮฺสั่งได้บอกว่าวะมารยามับนะตะอิมรอนนัลลาติอักษนัลฟัรญะฮาและมาดูอีกครับนี่คือสตรี3 4 4ท่านที่มีสถานะที่แตกต่างนะฮะแตกต่างกันครับ2ท่านแรกอยู่ใกล้เป็นคนใกล้ชิดของรอซูลแต่ว่าก็ไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมเชื่อสามีของตัวเองไม่ยอมเชื่อสิ่งที่สามีของตัวเองได้นำพามาสตรีอีกท่านนึงอยู่ใกล้คนที่ทรยศอัลลอฮ์คนที่โอหังยะโสมากที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้แต่สุดท้ายหัวใจอันอ่อนโยนหัวใจที่น้อมเปิดรับสัจธรรมสิ่งที่ดีๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ศรัทธาได้เช่นเดียวกันนะครับและสตรีคนที่4นะครับนั่นก็คือสตรีคนที่4นะครับที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าพระองค์นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่าพระนางมัรยัมลูกสาวของอิมรอนนะครับที่ซึ่งรักษาปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองนะและอัลลอฮฺสลาก็ได้มอบรูห์นะครับหรือเรียกว่าได้มอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกมหัศจรรย์แล้วกันนะครับเพราะว่าท้องตั้งครรภ์ก่อนที่จะได้มีการแต่งงานหรือจะได้มีสามีนั่นเองนะครับที่เราทราบกันอยู่วะซัดดะกัตบิกาลิมาติร็อบบิฮาและนางก็ยอมรับเชื่อในกฎบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าของนางวะกุตุบิฮีวะกานัตมินัลกอนิตีนและก็ยอมรับในคัมภีร์นะรู้ไงว่ายอมรับว่าลูกที่เกิดมาคือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ท่านญิบรีลได้มาเป่ารูห์นะเข้าในท้องว่าและบอกกับนางว่านางต้องตั้งครรภ์ทั้งที่นางก็บอกไม่มีชายใดสัมผัสกับฉันและจะตั้งท้องได้อย่างไรนี่คือด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาว่าถ้าจะนะถ้าจะมีบุตรจะต้องเกิดจากชายแล้วหญิงนะต้องเกิดจากชายแล้วหญิงนะแต่พระนางมารยัมนะครับเป็นสตรีที่ปกป้องตัวเองนะรักษาตัวเองนะบริสุทธิ์จากการแต่ต้องของชายทุกคนนะครับความหมายนั่นคือไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ได้ตั้งครรภ์และนางก็ยอมรับเมื่อได้รู้ว่าผู้ที่มาบอกนั่นก็คือมาลาอิกะห์ท่านญิบรีลและท่านญิบรีลก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วแปลว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับนางและนางก็ยอมรับนี่คือวะกานัตมินัลกอนิตีนอัลลอฮ์ซะลาได้บอกทิ้งท้ายไว้ในซูเราะห์นี้ว่าและนางก็เป็นผู้ที่ยำเกรงเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือบทสรุปของพวกเรานะครับว่าสตรี4ท่านนะครับที่2ท่านอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ยอมรับอีก2ท่านนะครับจะอยู่ที่สถานการณ์ที่แตกต่างท่านหนึ่งอยู่กับคนที่เลวที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้แต่หัวใจอันอ่อนโยนและน้อมรับในคำตักเตือนก็ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาตัวเองนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็ปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการเพื่อนต่างๆนะครับสุดท้ายก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นมารดาของรอซูลนะครับอีกท่านหนึ่งคือท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับเอาละครับพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากซูเราะห์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันในตอนต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่น รับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอิลลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออิลลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นได้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามเรื่อยมาพี่น้องครับเสียงวิทยุเสียงวิทยุเสียงอิสลามนั้นเป็นรายการที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมอย่างมากทีเดียวเราได้รับรู้ข่าวคราวการตายเราได้รับรู้ข่าวคราวการจัดงานขององค์กรสถาบันต่างๆและเราได้รับประโยชน์ในสาระวิชาการจากบรรดาวิทยากรหลากหลายนะครับที่ทางรายการวิทยุเสียงอิสลามได้จัดหามาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วไปพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามนั้นยังต้องการความช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการของวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบุคลากรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำหน้าที่ในการออกนะครับอัดรายการต่างๆยังมีความต้องการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยเหลือได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาควิวเสียงอิสลามยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนกิจการของวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นอยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปขอฝากไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็กลับมาพบในรายการฟะซะกิรซึ่งหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือความเล่ห์เหลี่ยมและการล่อลวงของชัยฏอนนั่นเองซึ่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตัดไว้ในสุราอัลฮัชอายะที่16ถึง17ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกะมะซัลิชชัยฏอนอิซกาลลิลอินซานิกฟุรฟะลัมมากะฟะรกาลอินนีบะรีอุมมินกะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนฟะกานะอากิบะตะฮุมาอันนะฮุมาฟินนาริคอลิดานฟีฮาوذلك جزاء الظالمين ในอายะนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแกมาซาลิชชัยฏอนวันหนึ่งเช่นชัยฏอนอิซกาลลิลอินซานิกฟุรเมื่อมันกล่าวกับมนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถิดฟะลัมมากะฟะรคันเมื่อเขาปฏิเสธแล้วกอลอินนีบะรีอุมมินกะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนชัยฏอนก็ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่าน
8: แท้จริงฉันก็กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าแห่งสากลโลกฟะกานะอากิบะตะฮูมาอันนะฮูมาฟินนารุคอลิดัยนฟีฮาดังนั้นบ้านปลายของมนุษย์และชัยฏอนพวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรกและเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลวะซาลิกะญะซาอุซซอลิมีนและนั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้ที่อาธรรมในวันนี้มีอุทาหรณ์หนึ่งซึ่งจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ตระหนักถึงความแน่เหลี่ยมและกลอุบายของชัยฏอนนั่นเองเรื่องราวนี้เกิดในยุคสมัยก่อนซึ่งเขาคนนี้นั้นเป็นชาวบันีอิสราเอลชายผู้นี้เป็นผู้ที่เคร่งครัดในการทำอิบาดะห์เป็นอย่างมากเขานั้นมีมัมชื่อว่าบารซีซออัลอาบิดบารซีซอผู้ที่เคร่งในการทำอิบาดะห์เขานั้นที่ถูกชัยฏอนครอบงำและถูกชักจูงล่อลวงให้ผิดประเวณีกับหญิงสาวคนหนึ่งจนหญิงสาวคนนั้นได้เกิดการตั้งครรภ์และชัยฏอนก็ได้ล่อลวงกับบาซิดอีกว่าจงฆ่าหญิงผู้นี้เสียไม่อย่างนั้นความชั่วของเจ้านั้นจะถูกเปิดเผยเขาจึงทำการฆ่าเธอและฝังเธอไว้ที่ชัยฏอนได้บอกไว้แต่สุดท้ายแล้วความผิดนี้ก็ไม่สามารถปกปิดได้เมื่อกษัตริย์รู้จึงส่งพลทหารไปเรียกตัวบาซิดมาและจับเขาตึงไว้ที่ลานประหารไม่นานชัยฏอนตัวเดิมก็ได้มาหากับบาซิดและได้กล่าวว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่ล่อลวงท่านให้ทำการซินากับนางและสั่งให้ท่านนั้นแหละทำการฆ่านางท่านไม่ใช่หรือที่เป็นผู้เชื่อฉันเองและในขณะนี้ท่านนั้นกำลังจะถูกประหารแล้วท่านต้องการให้ฉันช่วยไหมบาซิดก็ได้รีบตอบกลับว่าต้องการชัยฏอนก็ได้กล่าวว่าจะหากว่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยนั้นเจ้าต้องทำการสิวต่อข้าครั้งหนึ่งบาซีก็ได้กล่าวต่อกับว่าใจฉันสิวต่อท่านได้อย่างไรเล่าขณะที่ฉันนั้นน่ะถูกตึงไว้อยู่ที่ลางประหารแล้วชัยฏอนก็ได้ใช้กลอุบายว่าเพียงพอสำหรับท่านแล้วด้วยการกระดิกนิ้วชี้เพียงแทนการสิวบาซีก็ได้รีบทำโดยไม่ลังเลสุดท้ายแล้วบาซีก็ได้ทำการตั้งภาคีต่อหรอและสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ถูกประหารในฐานะที่เขานั้นเป็นกาเฟตวะยะอูซุบิลลาห์ซึ่งอุทาหรณ์นี้ตรงกับอายะห์ข้างต้นที่ได้กล่าวมาเมื่อชัยฏอนนั้นได้หลอกลวงของลูกหลานอาดัมแล้วมันก็จะกล่าวว่าแท้จริงนั้นฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเลยท่านทั้งอากแหละที่เป็นคนเชื่อฉันเองท่านพี่น้องครับชัยฏอนนั้นจะใช้เพศหญิงเป็นเหยื่อล่อและหลอกลวงหัวใจของเพศชายดังนั้นเพศหญิงเป็นส่วนหนึ่งจากเสือของชัยฏอนใครก็ตามหากตกอยู่ในสื่อที่ดึงดูดและสะพานที่มันพาดไว้น้อยคนนักที่จะฟื้นจากความมึนเมาของมันเว้นแต่เขานั้นจะอยู่ในสภาพที่เสียใจแล้วชัยฏอนจะล่อลวงผู้ที่ทำอิบาดะห์โดยขาดความเข้าใจและเล่นกับเขาเสมือนเด็กเล่นฟุตบอลจึงมีคำกล่าวว่าผู้ที่เข้าเจตนาเพียงคนเดียวนั้นเกิดความหนักหน่วงเหนือชัยฏอนมากกว่าพันคนที่ทำอิบาดะห์โดยขาดความเข้าใจพอผู้เข้าใจศาสนานั้นจะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนดีกว่าผู้ที่ไม่เข้าใจเหตุนี้เองอิสลามจึงสนับสนุนให้แสวงหาความรู้และในขณะเดียวกันอิสลามได้เตือนให้ระวังความชั่วร้ายและกลอุบายของชัยฏอนและหนทางต่างๆที่ทำให้มันนั้นหลงผิดและส่วนหนึ่งจากความชั่วร้ายของชัยฏอนที่มาจากพี่หญิงโดยมีหะดีษว่าอานิบนิมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะรอะตุอาวเราะตุนฟะอิซาคอรอจัตอิชตัชรอฟะฮัชชัยฏอนรอวาฮุตัรมีซีจากท่านอิสมาจากท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหญิงนั้นคืออาวเราะห์เมื่อเธอได้ออกข้างนอกชัยฏอนได้ทำให้เกิดความปัญหากับเธอและมีหะดีษอีกบทว่าอันอุซามะห์บินไซรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตุริกัตบะอ์ดีฟิตนะตุนอดรอัลริจาลมินันนิซารอวาฮุมุสลิมวะอะห์มัดวะตอร์มีซีวันนะซาอีมีรายงานจากท่านอุซามะห์บินไซได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า ไม่มีความฟิตนะชั่วที่ถูกทิ้งไว้หลังจากฉันที่มากด้วยอันตรายเหนือเพศชายกว่าเป็นดาเพศหญิงเสียอีกและมีรายงานจากท่านอาลีบินอบีตอริบรายงานว่าจะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ในยุคหนึ่งคือพวกเขาจะให้ความสำคัญต่อบรรดาท้องของพวกเขาและเกียรติของพวกเขาคือเครื่องประดับของพวกเขาและกิบลัตทางของพวกเขาคือบรรดาผู้หญิงของพวกเขาและศาสนาของพวกเขาคือบรรดาเหรียญที่ทำของพวกเขาที่เป็นเงินตราเขาทั้งหลายนี้แหละคือมนุษย์โลกที่สุดแห่งความชั่วไม่มีส่วนใดที่ดีแก่พวกเขาเลยนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับจากอัลกุรอานและหะดีษข้างต้นที่กล่าวมานั้นทำให้เราได้รับรู้พร้อมเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะไม่ตกหลุมพรางของชัยฏอนและหลุดพ้นจากความพินาศที่ชัยฏอนนั้นได้วางกับดักไว้ สุดท้ายนี้ผมขอเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีความตักวาความยำเกรงให้มีอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ที่มั่นคงมันทำอิบาดะห์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นโลกป้องกันให้กับเราให้พ้นจากกลอุบายของชัยฏอนและตักเตือนกันในสิ่งที่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดีอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
9: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญ
10: เบาหวานหายได้ภายใน4เดือนทำ IF ทุกวันกินวันละ2มื้อเท่านั้นห้ามกินอาหารว่างระหว่างมื้อโดยเด็ดขาดห้ามน้ำตาลโดยเด็ดขาดห้ามแปรรูปทุกชนิดออกกำลังกายให้ได้ทุกวันวันละ10นาทีสุดท้ายให้นอนก่อน4ทุ่มไม่มียาชนิดใดที่ทำให้เบาหวานหายได้นอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การกินวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: มาฟิสซะมา
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอพระความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอครับพระองค์ได้ทรงให้ความรักพระองค์ได้ทรงให้ความพระองค์ได้ทรงตอบรับนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับด้วยกับหัวใจของเราที่มีความมุ่งมั่นต่อพระองค์อินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะมีเป็นเรื่องที่มันมีความทุกข์สักประการใดก็ตามมีอะไรที่คิดว่ายากสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าหัวใจของบ่าวนั้นไม่ลืมอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้เรื่องราวต่างๆนั้นมาลายหายไปมายัตกินและยัจอัลลอฮูบะครอยาใครก็ตามที่เขานั้นยำเกรงอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับพระองค์จะส่งให้ทางออกอันดีงามและเช่นเดียวกันครับเครื่องหมายของการที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนดังบรรดาผู้ที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าบุคคลอันเป็นตัวอย่างนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็มีความยินดีมีความสุขมีความปรีดาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญพี่น้องครับแน่นอนครับเราจะต้องนึกถึงขึ้นมาทันทีเลยว่ามักกะอัลมุกัรอมะห์มัสยิดอัลอักซอนะครับหรือมัสยิดสองกิบลัตนะครับที่เราเรียกนะครับเป็นกิบลัตแรกที่ท่านนบีได้ผินหน้าไปในช่วงแรกของการละหมาดนะครับแล้วก็อีกเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผู้ศรัทธานั้นปรารถนาที่อยากจะไปเยี่ยมปรารถนาที่จะไปละหมาดที่นั่นละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะครับตั้งถึงแสนอัลฮัมดุลิลละห์กับความดีละหมาดที่อัลอักซอและก็ละหมาดที่เมืองแห่งท่านนบีนั่นก็คือเมืองมะดีนะห์พี่น้องครับก็อยากจะนำเรียนนะครับเรื่องราวของเมืองมะดีนะห์เนี่ยนักวิชาการได้รวบรวมครับอัลเลมอุลามะเขารวบรวมไว้นะครับโดยเฉพาะเชคซัฟฟุรห์มานมุบารอกปุรีครับท่านเป็นท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์และหนังสือของท่านเนี่ยสามารถเป็นที่อ้างอิงได้และก็เป็นหนังสือที่นักวิทยาการให้การยอมรับนะครับเนื่องจากหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเนี่ยนะครับเพิ่งหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์ของท่านนบีนะครับรอฮีกุรมักตูมรอฮีกุลมักตูมซึ่งเป็นหนังสือที่
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
บรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณ

0: เสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาครับหากว่าเราอีมานเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต่อให้สิ่งนั้นเป็นบททดสอบเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะได้รับความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางครั้งบททดสอบทำให้เราได้รับโทษเนื่องมาจากว่าเราไม่น้อมรับในกฎกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราตัวของเราเครือญาติของเราฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซามุนจะซามาอิซามินบะลารางวัลอันยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับบททดสอบอันใหญ่หลวงเราเจอบททดสอบหนักแค่ไหนหนักเพียงใดอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเพิ่มรางวัลมากเท่ากับจำนวนบททดสอบที่เราพบเจอ และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะอินนัลลอฮ์อิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงแล้วนั้นเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะมันรอฎิยะฟะละฮุรริฎอใครที่พึงพอใจกับบททดสอบที่พบเจอนั้นอัลลอฮ์ก็จะพึงพอใจกับเขาวะมันซะกิตะฟะละฮุซุคและใครที่ไม่พึงประสงค์ไม่ชอบกับสิ่งที่เขาพบเจออัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาไม่ชอบเขาฉะนั้นพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนเจอบททดสอบแต่คนที่จะเป็นที่รักณที่อัลลอฮ์คือคนที่น้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อว่าคนในยุคก่อนนั้นถูกทดสอบให้เป็นโรคเหาโรคเห็บจนกระทั่งว่าเขาเสียชีวิตคนในสมัยก่อนเขามีความยากจนจนกระทั่งว่าชีวิตของเขานั้นไม่เหลืออะไรเลยเว้นแต่เสื้อผ้าแค่เพียงชิ้นเดียวแต่คนในยุคก่อนนั้นอัชดุฟัรฮาเขามีความปฏิยินดีเขามีความสุขกับบาลาบททดสอบที่เกิดขึ้นมากกว่าคนคนหนึ่งที่เขาได้รับความเมตตาได้รับปัจจัยยังชีพอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับนี่คือแบบฉบับนี่คือแบบอย่างของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะเขารู้ว่าทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเขานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะลบล้างความผิดของเขาทั้งหมดและอัลลอฮฺจะยกเกียรติของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบททดสอบนั้นจะยังคงอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาลูกของเขาฮัตตายัลกัลลอฮูจนกระทั่งว่าเขานั้นไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เขานั้นไม่มีบาปอยู่เลยพี่น้องผู้ที่มีอีมานและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายฉะนั้นประการแรกที่เราจะรับรู้ได้ก็คือคนที่ถูกทดสอบคือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและเมื่ออัลลอฮ์รักเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของเขาคนคนหนึ่งจะไม่ถูกรักจากอัลลอฮ์จนกว่าบาปของเขาจะถูกลบล้างพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าฟะซอบรุญญะมีนการอดทนเป็นสิ่งที่สวยงามแต่อัมบิลกิสได้อธิบายในองค์การนี้บอกว่าอะไรคือการอดทนที่เป็นสิ่งงดงามที่มีความงดงามนั้นหมายถึงว่าการที่เรานั้นพึงพอใจในสิ่งที่เป็นบททดสอบและน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
4: ซูเราะห์อัสซะญดะห์ซูเราะห์อัสซะญดะห์ซูเราะห์อัสซะญดะห์เป็นบทบัญญัติมักกียะห์มี30อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัสซะญดะห์ซูเราะห์อัสซะญดะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่มีสภาพความคล้ายคลึงกับซูเราะห์มักกียะห์อื่นๆที่กล่าวถึงหลักการอะกีดะห์ของอิสลามคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนจุดมุ่งหมายหลักของซูเราะห์มักกียะห์ในการดำเนินเรื่องก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พวกมุชริกีนโต้เถียงกันมากและถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูเราะห์นี้ได้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกมุชริกีนมีต่ออัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่าท่านเป็นผู้ปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเองทั้งที่อายะห์ทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งในความหมายและหลักฐานดังนั้นซูเราะห์นี้จึงได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งซูเราะห์นี้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและเอกภาพด้วยการชี้แจงถึงร่องรอยแห่งเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในหมู่จักรวาลทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกมุชริกีนในการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะห์อัลกุรอานได้กล่าวตอบความสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความปราชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐาน
2: ซูเราะห์นี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวนและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ในวันนั้นแก่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคือความสุขสำราญอันถาวรในสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับบรรดาอาชญากรคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกจะหันนำชื่อของซูเราะห์ซูเราะห์นี้ถูกเรียกชื่อว่าซูเราะห์อัสซัจดะห์เพราะพระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาผู้กระทำดีซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินอายะห์อัลกุรอานุลกะรีมพวกเขาจะก้มลงสุญูดและสดุดีสรรเสริญแด่พระเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งพยองซุนนะให้อ่านซูเราะห์นี้ในละหมาดฟัจร์วันศุกร์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอ่านในละหมาดฟัจร์ของวันศุกร์2ซูเราะห์คืออะลีฟลามมีมตันซีลและอัลอาตาอัลลอินซานส่วนใหญ่ของผู้ที่ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือมีการสุญูดเพิ่มขึ้นและเรียกกันว่าสุญูดของวันศุกร์เมื่อผู้ใดมิได้อ่านซูเราะห์นี้ก็ชอบที่จะให้อ่านซูเราะห์อื่นที่มีสุญูดด้วยเหตุผลนี้อิหม่ามบางท่านจึงไม่ชอบที่จะให้อ่านซูเราะห์นี้เป็นประจำในเช้าวันศุกร์เพื่อป้องกันความกังขาของผู้ที่ไม่รู้เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะได้กล่าวไว้ว่าความจริงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านซูเราะห์นี้ในเช้าวันศุกร์ก็เพราะว่าทั้งสองซูเราะห์นั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้นสองซูเราะห์นั้นได้กล่าวคลุมถึงการสร้างอาดัมสภาพการของวันอาคีเราะห์และการชุมนุมของปวงบ่าวทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์การอ่านซูเราะห์ทั้งสองในวันนี้ก็เพื่อเตือนให้ประชาชาติรำลึกถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นส่วนการสุญูดนั้นเป็นเพียงลักษณะต่อเนื่องมิใช่เป็นการเจาะจงจนกระทั่งทำให้ผู้ทำการละหมาดเจาะจงอ่านซูเราะห์นี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกันนี่คือลักษณะเฉพาะข้อหนึ่งของวันศุกร
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: กล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้ปั้นแต่งคัมภีร์นี้ขึ้นมาแต่ว่าคัมภีร์นี้คือสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
1: อัลลอฮุลลซีคอละกัสซะมาวาติ

อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองในเวลา6วันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์แล้วพวกเจ้ามีได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ

0: พระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่แผ่นดินแล้วมันจะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับ 1,000 ปีตามที่พวกเจ้านับ
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
0: นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสม
1: อ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
0: ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินแล้วทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่า
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
0: แล้วทรงทำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์และทรงเป่ารู้วิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาและทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นและให้มีจิตใจสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอ

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมาลักผู้ปลิดชีวิตผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกท่านจะปลิดชีวิตของพวกท่านและพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระเจ้าของพว

และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำผิดทั้งหลายก้มศีรษะของพวกเขาลงณที่พระเจ้าของพวกเขาพลางกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราเราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วขอได้โปรดส่งเรากลับไปยังโลกดุนยาเพื่อเราจะได้กระทำความดีแท้จริงเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นแล้วณบัดนี้

และถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทำทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแต่ว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริงแน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยินและมนุษย์รวมทั้งหมด

ดังนั้นพวกเจ้าชาวนรกจงลิ้มรสเถิดเนื่องด้วยพวกเจ้าได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้าแท้จริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วยและพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษอย่างตลอดกาลตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิด

แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่ออายะทั้งหลายของเรานั้นที่เมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงอายะพวกเขาก็จะก้มลงสุญูดและสดุดีสรรเสริญแด่พระเจ้าของเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งพยอง

สี่ข้างของพวกเขาเคลื่อนห่างจากที่นอนพลางวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังและพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่อง

0: ดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: ดังนั้นผู้ศรัทธาจะเหมือนกับคนชั่วช้ากระนั้นหรือพวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่ๆ

0: นูน
1: ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนักเตรียมไว้ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้

และส่วนบรรดาผู้ชั่วช้านั้นที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกคราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมันพวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าไปในนั้นอีกและจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกซึ่งพวกท่านเคยปฏิเสธไม่เชื่อมันและแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลกเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด

และผู้ใดเล่าจะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงอายะทั้งหลายของพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็ผินหลังให้กับอายะเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรบรรดาผู้กระทำผิด

และโดยแน่นอนเราได้ให้คัมภีร์แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทำให้มันคัมภีร์อัตเตารอตเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่วงวานของอิสราเอล

และเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อจะได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตามคำบัญชาของเราในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่ออายะทั้งหลายของเรา

ยังมิเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายชั่วศตวรรษโดยที่พวกเขากุฟฟาร์มักกะได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอย่างมากหลายแล้วพวกเขายังไม่ยอมเชื่อฟังใคร่ครวญอีกหรือ

0: พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราได้ให้น้ำไหลลงสู่พื้นดินที่แห้งแล้งแล้วด้วยมันน้ำเราได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาเพื่อปศุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมันแล้วพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือ
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกท่านหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดวันแห่งชัยชนะนั้นการศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยและพวกเขาก็จะไม่ถูกให้ยืดเวลาออกไปดังนั้นจงผินหลังห่างออกจากพวกเขาเสียเถิดและจงคอยดูแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทยคุณกำลังฟัง AM837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากในทางการแพทย์เลยนะครับเพราะว่าเราเจอผู้ป่วยหลายรายเลยค่ะที่มีอาการแปลกๆทางเส้นประสาทอย่างเช่นแบบรู้สึกชาๆแสบร้อนหรือว่าปวดตามปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยหรือบางทีก็กระตุกเดินไม่ค่อยตรงหรือมีปัญหาเรื่องการควบคุมปัสสาวะก็มีค่ะซึ่งพอเราไปตรวจหาสาเหตุจากโรคประจำตัวหรือว่าภาวะขาดสารอาหารทั่วๆไปก็ไม่เจออะไรชัดเจนเลยค่ะ
5: แล้วมันไปเกี่ยวกับวิตามิน B6 ได้ยังไงครับเนี่ยฟังดูไม่น่าเกี่ยวกันเลยค่ะตอนแรกก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อนะคะแต่พอสืบค้นลึกลงไปจริงๆอะค่ะพบว่าหลายๆเคสเนี่ยได้รับวิตามิน B6 ในปริมาณที่สูงมากๆแบบสูงจริงๆแล้วก็ติดต่อกันนานๆซึ่งมันมักจะมาในรูปแบบของวิตามินรวมหรือว่าอาหารเสริมหลายๆตัวที่กินพร้อมกันบางทีคนกินก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองกำลังได้รับ B6 ซ้อนๆกันอยู่เพราะว่าความเชื่อเดิมๆของเราก็คือ B6 เนี่ยเป็นวิตามินละลายน้ำได้ร่างกายก็น่าจะขับส่วนเกินทิ้งได้ง่ายๆไม่น่าจะสะสมจนเป็นพิษอะไรได้
4: โอ้โหเงินความเชื่อเดิมๆนี่ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปสินะครับแล้วจริงๆร่างกายของเราต้องการ B6 แค่ไหนกันแน่ครับต่อวันนะครับแล้วมีกรณีไหนบ้างที่ต้องใช้ในปริมาณเยอะๆจริงๆ
5: ถ้าเอาตามปริมาณที่แนะนำต่อวันหรือ RDA นะคะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ถึง 1.7 มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะ
4: โอ้โหน้อยมากเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับที่เจอในอาหารเสริมทั่วไปส่วนในเด็กหรือผู้สูงอายุก็จะต้องการต่างกันไปเล็กน้อยแต่ค่าเฉลี่ยก็อยู่ราวๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรเกิน10มิลลิกรัมต่อวันค่ะส่วนการใช้ในปริมาณสูงหรือที่เรียกว่า therapeutic dose ค่ะก็คือปริมาณที่ใช้รักษาซึ่งอาจจะสูงถึง 10-25 มิลลิกรัมต่อวันหรือบางทีก็มากกว่านั้นอันนี้จะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะเช่นคนที่กินยาวัณโรคบางชนิดอย่างไอโซไนซิดหรือว่ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงมากๆหรือมีภาวะที่ทำให้ร่างกายขาด B6 จากยาตัวอื่นๆหรือว่าภาวะขาดแมกนีเซียมอะไรทำนองนี้ค่ะ
4: ครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับในบทความก็บอกว่าอาการขาดกับอาการเกิน B6 เนี่ยมันดันคล้ายกันแบบนี้ก็แย่เลยสิครับวินิจฉัยยากเลยทีนี้
5: ใช่เลยค่ะนี่คือความซับซ้อนของมันเลยอาการทางเส้นประสาทจากการขาดและเกินเนี่ยมันคล้ายกันได้จริงๆค่ะอย่างเช่นอาการชาหรือว่าเจ็บแปลกๆปลายมือปลายเท้าการวินิจฉัยก็เลยต้องอาศัยการซักประวัติที่ละเอียดมากๆการตรวจร่างกายแล้วก็จำเป็นต้องเจาะเลือดดูระดับวิตามิน B6 ด้วยค่ะควบคู่ไปกับการหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดอาการคล้ายๆกันได้อย่างเช่นเบาหวานโรคไทรอยหรือปัญหาเส้นประสาทจากสาเหตุอื่นแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องไม่ลืมว่าจริงๆ B6 มีในอาหารธรรมชาติเยอะแยะเลยทั้งเนื้อสัตว์ตับ ปลาถั่วต่างๆแต่ว่ามันก็สูญเสียไปได้ง่ายเหมือนกันค่ะเวลาโดนความร้อนจากการทำอาหาร
4: อ๋อครับแสดงว่าจริงๆการกินอาหารหลากหลายก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วในต่างประเทศนี่เขามีแนวทางจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอย่างที่เห็นในข่าว
5: ในบทความก็มีพูดถึงนะคะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาค่อนข้างเตือนตัวเรื่องนี้มากมีการปรับลดปริมาณสูงสุดของ B6 ในอาหารเสริมลงไปเลยแล้วก็กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มี B6 เกินวันละ10มิลลิกรัมต้องมีคำเตือนชัดๆบนฉลากเลยค่ะว่าอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดอาการทางเส้นประสาทได้ที่น่ากังวลคือมีรายงานเคสที่เกิดปัญหาแม้จะได้รับไม่ถึง50มิลลิกรัมต่อวันด้วยซ้ำ
4: จริงเหรอครับน้อยกว่านั้นก็เป็นได้เหรอ
5: ใช่ค่ะแต่มันเกิดจากการที่เขาไปกินอาหารเสริมหลายๆตัวที่มี B6 ผสมอยู่โดยไม่รู้ตัวค่ะมันเลยรวมกันแล้วสูง
4: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
5: ค่ะหรืออย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะขาดง่ายหน่อยเขาก็แนะนำให้เสริมแค่50-100มิลลิกรัมแต่ว่าต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
4: อ๋อต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวัน
5: ใช่ค่ะสังเกตนะคะว่าต่อสัปดาห์ซึ่งมันต่างกันเยอะมากเลยก็แสดงให้เห็นว่าเขาค่อนข้างระวังเรื่องปริมาณที่สูงเกินไปมาก
4: ๆฟังดูแล้ววิตามิน B6 ก็ยังจำเป็นนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือควรจะได้จากอาหารที่สมดุลหลากหลายเป็นหลักการจะกินเสริมเนี่ยควรทำเมื่อมีเหตุผลจำเป็นจริงๆเท่านั้นและที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องดูปริมาณรวมทั้งหมดที่เราได้รับในแต่ละวันไม่ใช่คิดแค่ว่ากินไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
5: ถูกต้องเลยค่ะต้องหัดพลิกฉลากดูส่วนประกอบให้ดีโดยเฉพาะจะกินอาหารเสริมหลายชนิดต้องเช็คเลยค่ะว่ามีวิตามินตัวไหนซ้ำซ้อนกันอยู่ไหมจะได้ไม่เผลอรับเข้าไปมากเกินจำเป็นโดยไม่รู้ตัว
4: ครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยข้อมูลสุขภาพมันหาง่ายเหลือเกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีมากมายเต็มไปหมดการที่เราจะเลือกเชื่อเลือกกินอะไรเข้าไปอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตรวจสอบข้อมูลให้ดีหรือถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้รู้จริงอย่างคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังเสริมสุขภาพจริงๆไม่ใช่เผลอไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจนะครับ
6: และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และอาพรไม้แพรเนื่องเพราะพวกเขาอดทนซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่12
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอัมมาบะอ์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องผู้ชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านครับวันนี้เราได้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็บทเรียนนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องดูแลรักษาปกป้องนะครับเท่าที่เรามีความสามารถกับครอบครัวของเราลูกของเราภรรยาของเราและสิ่งที่อยู่ใต้การปกครองของเรานะครับเป็นการดูแลหรือเป็นการเอาใจใส่นะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้บอกเอาไว้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นผู้ปกครองแต่เราปล่อยปละละเลยเราเป็นผู้ดูแลแต่เราไม่เอาใจใส่นะครับหลายคนก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้มีริสกีของมันมีเครื่องยังชีพที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้แล้วดังนั้นไม่ต้องวิตกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองนะครับคำพูดอย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้นะครับเป็นการเข้าใจที่เอาตัวรอดเพราะเนื่องจากว่าริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ก็จริงแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนั่นก็คือการที่เราจะต้องแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์นะครับแล้วก็ต้องดิ้นรนในเรื่องการดูแลปกป้องนะครับครอบครัวในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการมีชีวิตประจำวันนะครับและการเป็นอยู่นะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้อง นำมาสู่การความคิดแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับอย่าได้ใช้คำพูดหรือความเข้าใจบางประการในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจแบบรวบรัดนะครับหรือความเข้าใจแบบเข้าข้างตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นความเชื่อมั่นที่สูงสุดของผู้ศรัทธาแต่อย่าลืมนะครับว่าความแตกต่างของคำว่าเชื่อมั่นกับความแตกต่างของคำว่าละทิ้งนะครับมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากดังนั้นความเชื่อมั่นวันนี้คือความเชื่อมั่นหลังจากที่เราทุกคนได้ปฏิบัติแล้วได้กระทำแล้วได้วางแผนแล้วนะครับได้ทำทุกวิถีทางแล้วและสุดท้ายเราตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าพระองค์จะเป็นผู้ประทานเนียมัตความโปรดปรานหรือพระองค์จะให้อีกรูปแบบหนึ่งนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงนี้คำว่าตะวักกันนะครับหะดีษวันนี้นะครับเป็นหะดีษที่อยากที่จะนำมาให้กับพี่น้องผู้ชมนะครับได้รับทราบเรียนรู้ พร้อมกันนะว่าทำอย่างไรค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันใช้จ่ายอย่างไรและมันจะได้ผลบุญอย่างไรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางขั้นตอนนะครับของคำว่าความสำคัญนะขั้นตอนของความสำคัญในการใช้จ่ายเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามหลังจากที่บอกในเรื่องของการวางแผนบอกถึงในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือสังคมการดูแลซึ่งกันและกันอิสลามก็ยังได้บอกถึงขั้นตอนความสำคัญต่างๆว่าจัดระเบียบจัดระดับอย่างไรดังนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าวันนี้เรามีหน้าที่หรือมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างถามว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรก่อนถ้ามี5อย่างที่งานมีงาน5อย่างที่เราต้องทำวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พูดถึงการงานในชีวิตประจำวันเราจะต้องระดับนะครับไล่เรียงว่าอันไหนสำคัญอันไหนน่าจะทำก่อนทำหลังอันไหนมันอนุโลมได้อันไหนมันที่สามารถที่จะผ่อนปลนได้ใช่ไหมครับถามว่าวันนี้เราต้องมานั่งจดมานั่งอะไรไม่ใช่มันเป็นชีวิตประจำวันที่เรามองเห็นและเข้าใจได้แล้วนั่นก็คือว่าเราใช้ประจำเราอยู่กับชีวิตประจำวันการทำงานประจำวันของเราอยู่ในบ้านดังตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งถ้าหากว่าเขาได้ทำงานนะครับตื่นเช้ามาต้องกวาดบ้านต้องเช็ดบ้านถามว่านี่คือลำดับที่เขาได้เรียบเรียงเอาไว้ทำไมเขาตื่นเช้ามาไม่ซักผ้าก่อนเลยนะครับไม่ลดน้ำต้นไม้ก่อนเลยทำไมกวาดบ้านก่อนนั่นคือลำดับความสำคัญว่าอะไรที่เราหน้าที่จะทำก่อนทำหลังอันไหนที่สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้นะครับนี่คือชีวิตประจำวันที่เราจะเห็นทุกบ้านเป็นแบบนี้นะครับทุกบ้านเป็นแบบนี้หมดนั้นอิสลามก็บอกเช่นเดียวกันว่าการดูแลครอบครัวการใช้จ่ายนะครับหรือการทำในสิ่งที่ทำให้มันเกิดความรักใคร่มันเป็นลำดับความสำคัญนะครับถามว่ามันข้ามกันได้ไหมก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเรียงตามลำดับมันจะทำให้เรานั้นเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะผลบุญได้จากอัลลอฮฺสุตลาอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราทำเพราะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุตลานั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้อยากจะนำเสนอหะดีษนะครับที่บอกถึงลำดับความสำคัญในการดูแลครอบครัวว่าเราทำอย่างไรนะครับเรามีขั้นตอนลำดับอย่างไรซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตไม่ใช่ศาสนาเพื่อทำให้คนนั้นปิดกั้นคนให้อยู่แต่มัสยิดหรือปิดกั้นคนให้อยู่กับจมปักความคิดความเข้าใจที่ปิดกั้นไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาเก่าแก่แต่เป็นศาสนาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง นะครับนักวิชาการหลายท่านก็บอกอย่างนี้แล้วให้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วแต่บางครั้งภาพที่ฉายให้เห็นบางครั้งเราก็ไม่ทราบว่ามันใหม่อย่างไรมันปัจจุบันอย่างไรนะครับวันนี้เชียร์เห็นพี่น้องครับว่าการเรียงลำดับความสำคัญซึ่งเราจะเห็นนะครับในโรงเรียนก็มีเมื่อเรียนวิชาใดก็จะมี1 2 3ไล่ลงมานะครับเมื่อมีงานอะไรมาให้ทำก็จะบอกทำนี่ทำนี่เป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นระบบนะเป็นระบบถามว่าอิสลามมีไหมมีหมดเลยมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเรียนถึงหรือยังวันนี้เราทุ่มเทการเรียนในระบบของอิสลามบ้างหรือยังนะครับถ้าหากว่าเราเรียนระบบทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าอิสลามได้วางระบบไว้หมดถ้าเราทำตามระบบที่อิสลามได้วางไว้เชื่อได้ว่าในครอบครัวนะครับในสังคมที่เขาทำก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็แน่นแฟนแล้วก็จะเพิ่มทำให้เขานั้นมีความเพิ่มพูนความเข้าใจและรักในเรื่องของศาสนามากขึ้นหะดีษบทนี้นะครับซึ่งรายงานจากท่านซาบานซาบานมาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้นะครับว่าอัฟฎอลุดีนารินเงินที่ประเสริฐที่สุดเห็นไหมฮะเงินที่ประเสริฐที่สุดยุนฟิกุฮุอัรรอญุลที่ชายคนหนึ่งได้ใช้จ่ายออกไปเงินแบบไหนพี่น้องท่านนบีบอกแล้วบอกว่าเงินที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งที่ใช้จ่ายออกไปประเสริฐอย่างไรนะ1ดีนารุนยุนฟิกุฮุอะลาอิยาลิฮีนะครับนี่คือระดับที่1ทรัพย์สมบัติเงินทองค่าใช้จ่ายที่ประเสริฐที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายที่เขาได้จ่ายไปกับครอบครัวของเขานี่คือความสำคัญนะครับนบีพยายามเน้นถึงสังคมครอบครัวมากที่สุดเพราะมันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของสังคมเมืองสังคมประเทศสังคมโลกถ้าแกนกลางนะครับหรือถ้าเสาเข็มไม่แน่นเราจะขยายใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่วันล้มวันใดก็แล้วแต่มีพายุหรือมีคนมาผลักนิดเดียวมันก็สามารถเอ็นอ่อนและสุดท้ายก็ล้มลงได้ดังนั้นนบีพยายามปลูกฝังในเรื่องของเสาหลักเสาเข็มของครอบครัวของสังคมของการมีชีวิตนั่นก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับครอบครัวเข้มแข็งนะครับก็จะทำให้สังคมเข้มแข็งนะครับแต่ปัจจุบันพยายามมองสังคมแต่ลืมครอบครัวก็จะทำให้ความเข้มแข็งตรงนี้มันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นดังนั้นทรัพย์สมบัติค่าใช้จ่ายที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกไว้แล้วใช้จ่ายให้กับครอบครัวประเด็นที่สองความสำคัญอันดับที่สองดีนารุนยุนฟิกุฮุอาลาดาบัติฮิฟิซาบิลิลละค่าใช้จ่ายหรือเงินที่จ่ายไปให้กับพาหนะหรือสัตว์เลี้ยงในหนทางของอัลเลาะห์นะพาหนะตรงนี้ก็คือในยุคก่อนใช้ในเรื่องของพาหนะที่ออกในสงครามนะครับก็ดูแลหรือซื้อมานะครับเลี้ยงเพื่อให้สัตว์เลี้ยงนั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะออกศึกได้อย่างต่อเนื่องในยุคเราก็เปรียบเทียบได้กับรถก็ดีนะครับพาหนะต่างๆก็ดีที่เราซื้อเข้ามาเพื่อไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดหรือบารมีนะต้องเข้าใจตรงนี้นบีทิ้งท้ายว่าฟีซาบีลิลละฟีซาบีลิลละทำไมต้องอย่างนี้เพราะพาหนะถ้าเราซื้อมาเพราะประดับบารมีซื้อมาเพราะต้องการที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเรามีฐานะนะครับเรามีอันจะกินอะไรทั้งหมดนี้นั้นก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าถือว่าประเสริฐแต่ถ้าเรามีศักยภาพในการที่จะซื้อของดีๆนะครับมาใช้ในหนทางของอัลเลาะห์นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ไล่ระดับลงมาในความสำคัญในการใช้จ่ายของครอบครัวและอันดับที่3ท่านนบีว่าดีนารุนยุนฟิกุฮุอะลาอัศฮาบิฮิฟีซะบีลิลลาห์การใช้จ่ายที่ประเสริฐอันดับนั้นก็คือการใช้จ่ายให้กับพี่น้องของเขา ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับว่าลำดับขั้นตอนความสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายไม่ได้แตกต่างหรือไม่ได้เป็นของใหม่เลยนะครับเพราะเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่มันอาจจะใหม่สำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับที่วันนี้เราได้มารับทราบรับฟังได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าอย่างนี้มีด้วยหรือนะครับวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางขั้นตอนของการใช้ชีวิตของครอบครัวอย่างไรวางขั้นตอนการอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีระเบียบอย่างไรถ้าวันนี้ทุกครอบครัวใช้จ่ายตามที่ท่านนบีบอกถามว่าวันนี้จะมีคนที่เดินมาแล้วขอซะดอกเดินมาแล้วมาบอกมาขอและมาบอกถึงความลำบากความยากเข็ญไหมมันคงไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าทุกคนดูแลทุกคนใช้จ่ายให้กับครอบครัวตามที่อิสลามได้บอกเอาไว้นะครับอิสลามได้บอกเอาไว้แต่วันนี้ครับเนื่องจากเราขาดความสำคัญอันดับแรกนั่นก็คือไม่ได้ใช้จ่ายให้กับครอบครัวไม่ได้ดูแลนะครับเงินทองที่เราใช้ไปหามาแล้วใช้ไปเรามักจะใช้ในเรื่องของวัตถุคือข้อ2นั่นเองนะครับข้อ2บางทีค่าใช้จ่ายในการกินก็ไม่มีนะครับแต่ต้องซื้อโทรศัพท์ที่มันแพงๆที่มันมีลูกเล่นเยอะๆนะครับแต่ครอบครัวไม่พอค่าใช้จ่ายก็ว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวรอนะครับรอซอดอกะห์หรือรออะไรต่อมีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ลำดับที่เราจะนำมานะครับสู่การใช้จ่ายมันก็ทำให้สังคมเริ่มนะครับปั่นป่วนและสุดท้ายก็นำมาสู่การที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนี้นั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับถ้าวันนี้เรานำอัลอิสลามมาวางระบบชีวิตของพวกเราทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำแต่ครอบครัวนะเราจะเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ตามเราจะเห็นคุณค่าของริสกีนะครับที่อัลลอฮฺสุตลาประทานให้กับเราและแน่นอนและสุดท้ายเราก็จะเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ถ้ามีใครมาขอซอดาเกาะห์หลายคนต้องนั่งปรึกษากันจะให้ดีไม่ให้ดีเพราะอะไรเพราะเนื่องจากการที่เรามาดูแลครอบครัวที่ไม่เป็นขั้นตอนไม่เป็นลำดับมันจึงทำให้ค่าการใช้จ่ายของเรานั้นไม่ได้อยู่ในหะดีษที่ท่านนบีบอกไว้ว่าเป็นการใช้จ่ายที่ประเสริฐที่สุดการใช้จ่ายที่ประเสริฐที่สุดทำอย่างไรนะครับ3ขั้นตอนนบีบอกไว้ครอบครัวนะครับภาชนะที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็พี่น้องนะครับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ประการหลักๆนะครับที่ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษบทนี้ซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอย่างชัดเจนว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่กำลังจะบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับให้เรานั้นดูแลครอบครัวดูแลคนที่อยู่ใต้การปกครองของเรานะครับให้ดีถ้าเรานำสัตว์เลี้ยงหรือเรานำพาหนะในยุคก่อนเขาเรียกพาหนะนะครับมาเลี้ยงมาดูแลก็ต้องให้ความเป็นธรรมเลี้ยงดูให้ดีนะครับตามความสามารถที่เรามีอยู่นะครับอย่าได้ให้สิ่งที่เวลาจะใช้เขาแล้วเราใช้อย่างเต็มที่แต่เวลาถึงเวลาที่ต้องเลี้ยงดูเขาเราก็ทำลืมทำไม่สนใจซึ่งตรงนี้ก็ทำให้การใช้จ่ายของเรานั้นผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าริสกีทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่มาจากเราไม่มีความสามารถเราไม่มีอำนาจใดๆที่จะหาสิ่งใดก็แล้วแต่นำมาใช้จ่ายนำมาเป็นค่าบริหารค่าจัดการกับครอบครัวของเรานอกจากอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่ออัลลอฮฺได้อนุมัติมาแล้วอัลลอฮฺต้องการดูต้องการมองนะครับว่า เราบริหารจัดการอย่างไรถ้าการบริหารจัดการของเราเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องสักวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาคืนสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนดังนั้นพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับอย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนและความสำคัญมันอยู่ที่เราที่จะต้องลำดับให้ถูกต้องและคำว่าลำดับให้ถูกต้องไม่ใช่ด้วยอารมณ์ของเราแต่ด้วยศาสนานะครับและเอาศาสนามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะวางแผนในการที่จะมาบริหารจัดการนะครับทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราลูกหลานของเรานะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างๆที่เราได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮฺตาลาได้มีผลประโยชน์มากที่สุดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮฺตาลาและจะทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺตาลาอย่างไม่ขาดหายไปไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากให้กับพวกเราทั้งหลายครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลานี้นะครับก็ต้องกล่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้กลับมาพูดคุยและนำฮะดีษมาทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: ซาอะละซาอิลุนบิอะซาบิวาฆิอ์ลิลกาฟิรีนไลซะละฮู

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการวิชาฟิกนิติศาสตร์อิสลามทุกท่านนะครับเราอยู่ในเรื่องราวของมุกอดดิมะห์นะแปลว่าบทนำนะครับของวิชาฟิกนะคือเวลาที่เราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะการเรียนที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็นำสู่การตัรตีบคือการเรียงลำดับที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะส่วนเขาเรียกว่าเรียนรัดมีบางคนเรียนรัดเลยเข้าสูตรเลยมีถามว่าดีไหมก็ดีพี่น้องครับสำหรับคนที่เขาเวลาน้อยนะแต่ของเราเนี่ยนะทางด้านวิทยุเนี่ยเสียอิสลามเนี่ยต้องการที่จะให้เป็นทางด้านวิชาการนะครับก็

ก็เลยนะทำเป็นจัดเป็นตอนๆขึ้นมาแล้วแต่ละตอนเนี่ยก็จะเนื้อหาคาบเกี่ยวกันนั้นฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าพี่น้องติดตรงเนื้อหาตรงไหนเนี่ยพี่น้องก็สามารถแจ้งมาทางวิทยุได้แล้วก็ของเราเนี่ยอาจจะมีย้อนหลังนะอาจจะอยู่ใน YouTube บ้างนะครับสามารถที่จะค้นหาได้แต่ว่าตรงนี้ก็บอกกับพี่น้องว่า เราพยายามนะทำให้เนื้อหาของเราเนี่ยเป็นด้านวิชาการนำเสนอให้ครบถ้วนนะในมุมมองของด้านวิชาการและผมเนี่ยอ้างหนังสือผมจะไม่พูดลอยๆขึ้นมาว่าเออเอามาผมจะบอกที่มาเขาเรียกมอสซอดิตคือการที่พูดถึงที่มาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีหลังไว้พิงพี่น้องเวลามันมีอะไรมากระทบเนี่ยเขาจะได้บอกว่าเออไอ้ที่พูดมาเนี่ยเอามาจากไหนมั่วหรือเปล่าอาจารย์นะก็ผมบอกว่าคนที่คนผมเนี่ยเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดเองพี่น้องผมไม่ถึงขั้นวินิจฉัยศาสนาได้นะคือเราไม่ความรู้ถึงขนาดนั้นเราเพียงแค่นำคำวินิจฉัยของอุลามะในสมัยก่อนเนี่ยนำเสนอเท่านั้นเองพี่น้องและคนที่ทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนี้เนี่ยหนังสือตรงนี้ก็คือหนังสือฟิกุลอิสลามมุอัดดินแหละของอุสตาด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พี่น้องนะคือคำว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยหมายถึงคนที่สอนด็อกเตอร์ไปแล้วคือถ้าด็อกเตอร์เนี่ยก็สอนปริญญาตรีถูกไหมครับสอนปริญญาโทถ้าในระดับที่มาตรฐานเนี่ยคนที่จะมาสอนปริญญาโทเนี่ยต้องเป็นอุสตาด็อกเตอร์ด้วยซ้ำนะคือเป็นศาสตราจารย์ถึงจะมาสอนปริญญาโทได้แต่บ้านเราเนี่ยบางทีคนเรียนปริญญาตรีก็บางทีก็ปริญญาโทก็สอนปริญญาตรีละแต่ที่ประเทศอาหรับเนี่ยยกตัวอย่างประเทศมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะคือทุกคนที่จะมาสอนระดับปริญญาตรีในมหาลัยคูเวตเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาด็อกเตอร์ทุกคนแม้กระทั่งกุรอานมาสอนกุรอานที่เป็นเชคเนี่ยก็ต้องจบด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ทุกคนและถ้าเกิดบางคนพี่น้องก็เป็นถึงขั้นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่มาสอนนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาห์มัดกุรดีเนี่ยนี่ก็เป็นนักวิชาการในประเทศซีเรียที่ท่านมาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยคูเวตนี่เล่าให้พี่น้องฟังว่ามาตรฐานของการเรียนศาสนาเนี่ยมันก็จะมีระดับนะครับดังนั้นเวลาที่ผมเอามาสอนเนี่ยบางทีก็ต้องบอกว่าอาจารย์ทำไมมันเข้าใจง่ายล่ะก็คือผมพยายามเข้าอธิบายคืออ่านมาก่อนนึกออกไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็มาให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆอะไรที่มันเป็นประเด็นที่เราไม่เข้าใจเราก็ไปพูดอยู่แล้วเพราะเราขนาดเรายังไม่เข้าใจเราจะไปพูดทำไมก็พูดในสิ่งที่เราเข้าใจแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการที่เรามีพื้นฐานในการเรียนที่แน่นเนี่ยนะครับคือเรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะอธิบายอะไรจากยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นี่คือความสำคัญของการเรียนตั้งแต่แรกปูพื้นให้แน่นพี่น้องนะเหมือนกันนะพี่น้องส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มจากบวกลบคูณหารก่อนที่มันจะขึ้นไประดับถอดสแควร์รูทได้เนี่ยมันก็ต้องบวกลบคูณหารให้แม่นก่อนนะครับนะนั้นไม่เป็นเรื่องที่เสียเวลานะถ้าเราจะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้าฐานของเรายังไม่แน่นนะครับดังนั้น เวลาที่ฟังเรื่องศาสนาผมแนะนำแบบนี้นะว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้บอกเอาไว้พี่น้องถ้าเกิดเจอคนที่เขารู้มากกว่าเช่นวันนี้พี่น้องเปิดมาเจออาจารย์ดุลาตีฟกำลังสอนอยู่อ่อนล้อรู้หมดแล้วที่อาจารย์มาพูดเนี่ยฉันเรียนมาตั้งแต่สมัยฉันเป็นเด็กเรียนฟัดดูอินพี่น้องนี่คือการมูรอจาภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรครับทบทวนคือการทบทวนน่ะคนเรามันจะแม่นหมดมั้ยล่ะก็ไม่หมดหรอกก็ทวนสิผมเองก็ต้องทวนทุกวันนี้นะครับต่อมาก็คือถ้าเรารู้หมดแล้วเนี่ยก็คือทวนนะครับนะรู้ด้วยกันทั้งคู่นี่ก็คือทวนกันแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้น้อยกว่าเขาคือการเอาความรู้จากเขาคือเรียนสิ่งที่ผมพูดพี่น้องยังไม่รู้เลยอ่ะนี่คือการเรียนแต่ถ้าเกิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเราเนี่ยรู้เยอะกว่าพี่น้องต้องสอนแล้วนะนี่พี่น้องต้องสอนแล้วนะถ้าพี่น้องรู้เยอะกว่าคนที่เข้ามาบอกพี่น้องต้องสอนแล้วระดับนี้ก็คือท่านฟังอย่างเดียวไม่พอแล้วท่านต้องไปสอนคนที่เขายังไม่รู้ด้วยเห็นไหมมันก็มี3อย่างนี้ไม่พ้นเจอคนที่รู้น้อยกว่าเราก็สอนเขาเจอคนที่รู้มากกว่าเราก็เรียนกับเขาเจอคนรู้เท่ากันทวนกันนะทวนหนังสือกันเห็นไหม3อย่างนี้ได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยพี่น้องครับมาดูเรื่องของแขนงของวิชาฟิกซ์สักนิดนึงนะคือคำว่ามะอาริฟะเนี่ยที่อิหม่าม
ฮานาฟีอบูฮานิฟาได้บอกเอาไว้ว่าวิชาฟิกหมายถึงมาอาริฟตุนนับซีมาละมาและแฮวามาและแฮการรู้จักตัวเองและสิ่งที่เป็นหน้าที่เนี่ยคำมาอาริฟาตัวนี้มันมีจุดมุ่งหมายนะหรือมีสาเหตุของมันนั่นก็คือความรู้ที่ได้มาโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อยู่เรื่อยๆนี่คือคำจำกัดความของคำว่ามาอาริฟาซึ่งมันก็จะมีแขนงวิชาต่างๆที่มันแยกออกไปอีกนะแบ่งเป็นวิชาฟิกก็ดีเป็นวิชาอุซูลุดีนพี่น้องจะอุซาอุซูลุดีนไหมคำว่าอุซูลแปลว่ารากฐานพื้นฐานดีนศาสนาก็คือวิชาเนี่ยวิชาเตาฮีนั่นเองนะหรือว่าวิชาอินมุนกะลามก็ได้แต่ว่าอินมุนกะลามนี้ไม่ใช่หมายถึงพวกนั่นนะปรัชญาสเปโตอริสโตเติลไม่ใช่นะพี่น้องคนละเรื่องกันอินมุนกะลามตรงนี้ก็หมายถึงเตาฮีนั่นเองการพูดนะการคำพูดในเรื่องราวของเรื่องด้วยเรื่องของการศรัทธานั่นเองนะหรือวิชาจริยธรรมนะหรือวิชาตัสซอวุฟบางคนบอกเรียนได้ไหมตัสซอวุฟเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตัสซอวุฟที่อยู่บนพื้นฐานของอิสลามไม่ได้อยู่บนการอะไรนะเกินเลยอันนี้ถือว่าเรียนได้แล้วก็ดีด้วยนะเพราะตัสซอวุฟเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นเขาเรียกอะไรนะอัซซูอัซซูแปลว่าอะไรพี่น้องเขาเรียกว่าไม่หลงไม่กระดุนยาสมถะสมถะความสมถะทุกวันนี้เริ่มหายไปจากสังคมมุสลิมแล้วรู้ได้ไงพี่น้องก็ไปงานแต่งดูสิพี่น้องก็จะรู้ว่าความสมถะมันเหลืออยู่แค่หนาไหนใช่ไหมฮะบางทีขอโทษทีนะพี่น้องนะบางอย่างเนี่ยมันหรูหราจนกระทั่งกลายเป็นหนี้เป็นสินไปนะดังนั้นก็ต้องเตือนกันนะว่าพื้นฐานของอิสลามเนี่ยให้เน้นเรื่องอะไรพี่น้องเน้นเรื่องของความพอเพียงนะความพอดีนะครับอย่าให้มันมากจนกระทั่งอะไรรวมดุนยานะถ้าอาคิเราะห์เต็มที่เลยถ้าดุนยามากจนกระทั่งไปขยิงเนี่ยหรือต้องกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยพี่น้องอันนี้ไม่ถูกต้องอิสลามไม่สนับสนุนนะให้เราเวอร์อลังการจนกระทั่งเป็นไงแล้วสุดท้ายมันจะทำคำหนึ่งเขาเรียกตะกะบดนะยิงพยองแล้วก็ริยะโอ้อวดสุดท้ายแล้วเข้าทางชัยฏอนหมดเลยนั้นตัสซอฟุฟมันก็จะทำให้เรานั้นกลับมาทบทวนตัวเองขัดเกลานะแต่ประเด็นว่าตัสซอฟุฟต้องอยู่ในแนวทางนะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับแต่ว่า ที่ผมเอามาบอกเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องของศาสนานะบางคนบอกโอ้โหมันอยู่ที่ว่าเอาตำรับตำราอะไรมาสอนหรือถ้าจะเรียกง่ายๆอันนึงก็คือวิชาอัคลากนั่นเองตัสซอฟุฟก็จะเรียกว่าวิชาอัคลากด้วยนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการสำรวมตนเนี่ยตัสซอฟุฟก็คือการสำรวมตนการอดทนนะการยินยอมการพอใจต่อการกำหนดสวาวะของอัลลอฮ์ใครหัวใจจดจ่ออยู่กับการละหมาดเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องกันหมดเลยคือละหมาดเนี่ยถูกแหละแต่หัวใจเราเนี่ยมุ่งอยู่กับการละหมาดขนาดไหนทำยังไงให้หัวใจเราผูกพันกับการละหมาดนะว่าในเรื่องของหัวใจส่วนวิชาฟิกเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเรื่องของมันเนี่ยถูกเจาะจงอยู่เฉพาะการรู้จักชีวิตตัวเองคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนะและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณที่นี้กลุ่มฮานาฟียะจึงได้เพิ่มคำนิยามว่าอามาลันแปลว่าภาคปฏิบัติเข้าไปอามาลันแปลว่าอามันแปลว่าภาคปฏิบัติเข้าไปเพื่อที่จะเอาเรื่องหลักศรัทธาเชื่อมั่นและหลักจะทำออกไปคือแยกออกมาเลยเรื่องอะกีดะห์ก็ว่าไปเรื่องศรัทธาจริยธรรมมารยาทไปแต่เอาอามันเอาการปฏิบัติมาใส่เอาไว้เพื่อให้มาเจาะเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องอะไรเรื่องของการถือศีลอดนี่คือความหมายของฮานาฟียะห์ที่ให้ความหมายของวิชาฟิกเอาไว้อัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอิหม่ามชาฟิอีของเราเนี่ยพี่น้องที่ต้องบอกนะว่าพวกเราก็เวลาจะยึดก็จะพูดถึงมัซฮับชาฟิอีนี่แหละนะไม่ผิดอะไรพี่น้องนะครับเพราะจะสี่อะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทั้งนั้นแหละวิชาฟิกเนี่ยนะครับนะจะเป็นอิหม่ามทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นอิหม่ามอัสซุนนะห์เป็นอิหม่ามซุนนะห์ทั้งหมดเลยนะให้คำนิยามคำว่าอัลฟิกว่าและถือเป็นคำนิยามที่ล่ำลือมัชฮูรเป็นที่รู้จักกันในบรรดานักวิชาการนี่ผมก็เรียนอันนี้แหละนะข้ามน้ำข้ามทะเลไปพี่น้องไปอยู่คูเวตก็เรียนนี่แหละคำนี้คำจำกัดความนี่ก็ท่องเขียนกันมาเนี่ยนะก็ถามว่าอะไรนะมามะเนี่ยอัลฟิกลูกอตันวสีลาฮันวอิสติลาฮันก็ต้องตอบแบบนี้เนี่ยจะเรียนกี่เล่มก็ตอบแบบนี้แหละเอามาจากไหน
นบีบอกเปล่าไม่ใช่พี่น้องอันนี้เอามาจากอิหม่ามชาฟีอีเป็นคนแหละเป็นคนจำกัดความขึ้นมาแต่มีพื้นฐานมาจากศาสนาทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเอาตอบไปแล้วก็ต้องตอบตามนี่แหละตามที่ได้เรียนกันมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะพี่น้องนะเป็นคำจำกัดความที่มัชฮูรเป็นที่เรื่องลือโดยคนที่ให้คำจำความนี้คืออิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮุจาลาว่าอัลอิลมุวิชาฟิกก็คือความวิชาอัลอิลมุแปลว่าวิชาความรู้บิลอะห์กามรู้เกี่ยวกับอะไรเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับข้อชี้ขาดอะห์กามก็คือการให้หุกกลมถูกไหมชี้ขาดว่ามันหุกกลมอะไรหล่ะเนี่ยชี้ขาดซิมันทำได้หรือไม่ได้อัชชะรีอะห์อัชชะรีอะห์ขอโทษทีอัชชะรีอะห์นะหุกกลมดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยข้อชี้ขาดเนี่ยคือทางด้านศาสนานะดังนั้นท่านดุนยาเนี่ยท่านก็ว่ากันไปพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงนะท่านนบีเคยไปแนะนำชาวอันซอรเรื่องของการผสมเกสรอินทผลัมนบีบอกทำไมไปผสมแบบนี้ล่ะชาวอันซอรขันมาบอกกับนบีบอกว่าสิ่งที่นบีแนะนำเนี่ยฉันทำมาเป็นหลายสิบครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้ผลฉันเลยลองวิธีนี้เสร็จแล้วนบีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องดุนยาท่านก็ว่าไปท่านจะผสมเกสรยังไงเอาเลยท่านจะผัดกับข้าวจะใส่เครื่องแกงก่อนจะอะไรไม่ต้องมาเปิดหะดีษนบีดูนะต้องมาเปิดหะดีษดูไหมวันนี้จะผัดกับข้าวไม่ต้องพี่น้องดูตำรับตำราของท่านไปตำราด้านอาหารท่านก็ว่าไปผสมเกสรว่าไปเรื่องดุนยาจะทำรสนะใส่ลมเท่าใดนะบางคนใส่3-5บางคนใส่3-2เอาว่าไปไม่ต้องมาเปิดหะดีษดูนะท่านก็ว่ากันไปสำหรับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องดุนยานั่นก็ไปเรียนไปแต่ถ้าเรื่องศาสนากลับมาที่ฉันนะไปเอาที่คนอื่นไม่ได้นะไม่ได้แล้วถ้าเรื่องศาสนาต้องกลับมาที่ท่านนบีพี่น้องเข้าใจเลยนะเรื่องดุนยาท่านว่าไปเรื่องอาคิเราะห์เรื่องศาสนาท่านต้องเอาที่ไหนกลับมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นข้อชี้ขาดตรงเนี้ยเรื่องของศาสนาเรื่องฟิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องศาสนานั้นท่านจะมาถามฉันว่าถ้านั่งแบบนี้มันเมื่อยเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับไตเป็นยังไงนั่นไม่รู้เรื่องนะฉันว่าถามหมอแต่ถ้าเรื่องละหมาดนั้นมันถ้า2รอกอะห์ถ้าฉันลืมล่ะอาจารย์อ่ะอย่างนี้ต้องบอกนะอันนี้มีคำตอบชะรีอะห์อามาลียะห์อามาลียะห์แปลว่าอะไรพี่น้องภาคปฏิบัตินี่คือฟิกไงฟิกคือภาคปฏิบัติเห็นเลยคนๆนึงละหมาดซอไม่ซอดูยังไงก็พี่น้องดูเขาสิใช่ไหมถ้าละหมาดมักระเด็บสีละกาดก็ไม่ซ้อแล้วคุณบอกว่าละหมาดผิดละหมาดไม่ซ้อแล้วเกินนะหรือละหมาดมักระเด็บสองละกาดก็ไม่ซ้อแต่ถ้าเกิดเรื่องหัวใจเราดูออกไหมคนนี้ละหมาดอวดคนนี้ละหมาดโชว์คนดูออกไหมพี่น้องดูไม่ออกถูกป่ะเพราะมันอยู่ในหัวใจนั้นฟิกก็เป็นการตัดสินที่เห็นภาคปฏิบัติแต่เรื่องหัวใจวัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้หัวใจเขาคิดยังไงนะนั้นเวลาเห็นจะบทเนี่ยถามปุ๊บเนี่ยเราก็ถามเรื่องของการปฏิบัติอ่ะต่อมาครับอามาลียะคือภาคปฏิบัติมุกตะซับแปลว่านะอิกติซับเนี่ยแปลว่าการได้มาโดยได้มาจากไหนเรื่องศาสนาเอามาจากไหนพี่น้องมินอดิลเลติฮาอัตตัฟซีลียะโอ้พี่น้องนี่ต้องท่องเลยเนาะคนใดคนที่เรียนฟิกเนี่ยต้องท่องเลยที่โดยได้มาจากหลักฐานที่เป็นรายละเอียดโอ้ตัฟซีรียะก็คือหลักฐานทางเขาเรียกมาซอดิดอิสลามหลักฐานศาสนาเอามาจากไหนพี่น้อง1กุรอานถูกไหมอัลกุรอานุนกะรีมเนี่ยเป็นหลักฐานแต่มันเกี่ยวกับฟิกหมดไหมกุรอานเนี่ยไม่หมดพี่น้องนั้นก็มีการแบ่งออกมาอีกว่าวิชาตัฟซีรอายะตุลอะห์กามตัฟซีรอายะตอะห์กามแปลว่าการอธิบายอายะที่ว่าในเรื่องของข้อปฏิบัติข้อตัดสินเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานของวิชาต่างๆผมถึงบอกไงว่าคนที่เข้าไปเรียนกัน 4-5 ปีต่างประเทศเนี่ยพี่น้องทำไมเรียนนานเหลือเกินอัลลอฮ์ฉันนี่ฟังอาจารย์เนี่ย2ชั่วโมงฉันก็เข้าใจหมดแล้วอัลลอฮ์ก็เราเรียนแบบเขาเรียกว่าสำเร็จรูปแต่เข้าไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยพี่น้องมันละเอียดยิบเลย
โอ้โหพี่น้องเอ้ยละเอียดไม่รู้จะละเอียดเนี่ย 2-300 หน้า 400 หน้าสอบกันนะอ่ะนี่เล่าให้พี่น้องฟังนะนั้นกุรอานเนี่ยก็เป็นอดีลละเป็นกุรอานนะครับนะที่เป็นอายะมุลอะห์กามนะมีหะดีษก็เป็นอีกหะดีษุลอะห์กามอีกพี่น้องอย่างซุซือบุรูกุนมารอมอย่างเงี้ยเนี่ยรวมหะดีษอะห์กามอิบนุฮะญัรอัสกอลานีเพราะหะดีษเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องฟิกหมดเนี่ยมันจะมีเรื่องอะกีดะห์ก็มีเรื่องอัคลากก็มีใช่มั้ยเรื่องหุกกลมการปฏิบัติก็มีก็ต้องดูว่าประเภทไหนหะดีษเห็นมั้ยหะดีษุลอะห์กามนะอันอิจมาการมติเป็นเอกฉันท์มีอะไรอีกบางคนเนี่ยพอจบไม่เจอหะดีษแล้วจบเลยไม่เจอหะดีษแล้วจบเลยไม่ยังไม่จบนะฟิกไม่จบพี่น้องกิตาบุลลอและซุนนะไม่ผิดนะครับพูดถูกต้องแล้วแล้วมันมีไหมล่ะมีอิสติฮาดเนี่ยจ้ะอิสติฮาดการวินิจฉัยบีเราะยีด้วยกับความเข้าใจของฉันนะฉันนี่ใครเป็นคนพูดเนี่ยไม่รู้ไหมมูอาบินญาบันเนี่ยซอบ้านบีส่งมูอาบินญาบันไปที่เมืองยามันไปเพื่อจะเป็นการบอกเตือนเรื่องศาสนานบีถามมูอาเลยยามูอาท่านจะตัดสินเรื่องศาสนาด้วยกับอะไรมูอาบอกว่าบิกิตาบิลเลด้วยกับคำพีของอัลลอฮ์นบีถามว่าทำไมเจอล่ะเขาถามมาเปิดไปแล้วไม่เจอจะตัดสินด้วยกับอะไรบิซุนนะด้วยกับซุนนะของท่านนบีก็คือฮะดีสเอาฮะดีสมานบีถามต่อวันแล้วทำไมเจอในกุรอานและในฮะดีสล่ะเอาแล้วทำไงอุมานบอกว่าอาชิตาฮิดปิรอยีฉันจะวินิจฉัยอย่างรอบคอบด้วยกับความรู้องค์ความรู้ที่ฉันมีก็นี่คือการวินิจฉัยมูอานนบีก็ตบหลังมูอานบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ประทานความดีงามให้แก่ท่านแล้วนี่ดังนั้นหน้าที่ของอุลามะเนี่ยก็คือวินิจฉัยในประเด็นที่เป็นมัสอะละอิจติฮาดียะไม่ใช่วินิจฉัยกันมั่วหมดไม่ใช่มันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าต้องวินิจฉัยประเด็นนี้เพราะหลักฐานเนี่ยมันเป็นซอนนี่อะมันสามารถที่จะวินิจฉัยได้ตีความได้ในเราเห็นพี่น้องมันไม่สมมุติก็ตายคือไม่มีความหมายอื่นแล้วมีอันเดียวเนี่ยจบเลยเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับเรียกอิตตะฟะกุลอุลามะนี่คือเรื่องของฟิกนะพี่น้องต้องแบบนี้นะคือถ้าเราสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมัซฮับหนึ่งซึ่งมัซฮับเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วและเป็นมัซฮับที่ดอลาละก็คือมัซฮับซอฮีรีนะซอฮีรีคือมัซฮับที่กุรอานอย่างเดียวเลยไม่เอาอย่างอื่นแล้วและเอากุรอานเล่นเองพี่น้องไม่มีการอะไรนะยึดโยงเรื่องของการตัฟซีรคือแปลตรงๆเอาความหมายตรงนะหายนะมาแล้วนะครับดังนั้นนี่แหละคือเขาเรียกว่าอะไรผมจะบอกว่าเป็นคุณประโยชน์ของผู้รู้เรื่องผู้รู้ที่ทำหน้าที่อิหมัมทั้ง4คนอิหมัมชาฟีอีอิหมัมฮานาฟีอิหมัมมาลิกอิหมัมชาฟีอีอิหมัมอะห์มัดบินฮัมบัลเหล่านี้คือคนที่เป็นมุชตะฮิดมุตลักก่อนนะเป็นระดับนักวิจัยและเขาทั้ง4คนไม่สามารถจะตามซึ่งกันและกันได้เป็นเอกเทศต้องวินิจฉัยส่วนตัวเพราะเขาอยู่ในระดับมุชตะฮิดมุตลักก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะพี่น้องระดับนี้ไม่มีแล้วนะครับบอกเลยนะไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็คืออิตติบะคือการนำความรู้ที่เรานักวิชาการได้วินิจฉัยมาแล้วเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็การกิยาสเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยมีกิยาสอิสติฮาดแล้วยังมีรายละเอียดอีกมาซอลและมุสบุรซิลนะครับอีหลายอย่างนะหรือมีดารุซะรออ่ะนี่บางอย่างเนี่ยมันยังไม่ฮารอมหรอกแต่ปล่อยไว้เดี๋ยวฮารอมก็ห้ามซะก่อนหยุดซะก่อนพูดไปแล้วก็ยาวเหลือเกินพี่น้องนั้นฝากพี่น้องติดตามในตอนหน้าแล้วกันนะครับนะจากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: อาจารย์ครับเขาบอกว่าที่ทำงานอยู่ห่างจากมัสยิดที่เราเป็นซาบรุตอยู
3: ่
2: เราจะไปละหมาดวันศุกร์ที่อีกมัสยิดหนึ่งที่อยู่ใกล้กว่าอันนี้จะเป็นไรไหมนะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดไม่เป็นไรนะอินชาอัลลอฮ
2: ์วันศุกร์เราก็ไปทำงานนะอาจารย
3: ์บางคนไปทำงานแล้วก
2: ็มัสยิดที่เราอยู
3: ่ใช่มัสยิดที่เราเคยละหมาดอยู่ประจำเนี่ยมันอาจจะไกลจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องก็ลองพิจารณาดูก่อนละกันว่าการที่พี่น้องจะย้อนกลับมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็การที่พี่น้องจะไปละหมาดในสถานที่ใหม่เนี่ยดีหรือไม่ดีผมว่าแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนไปละหมาดที่ใหม่แล้วเหอะไม่สบายใจละหมาดที่ใหม
2: ่
3: นะอิหม่ามก็อันไม่ค่อยอยากจะถูกคุตบะห์ก็ไม่ได้เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะสู้ที่เก่าที่บ้านเราไม่ได้นะเพราะบางทีเราไปเห็นแล้วถือหนังสืออ่านอย่างเดียวไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก็แก๊กอะไรไปงั้นน่ะเฮ้ยนู่นเราสู้เราวิ่งกลับไปมัสยิดเราดีกว่านะได้ละหมาดได้อะไรด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อยู่ที่พี่น้องจะพิจารณาก็แล้วกันแต่การถ้าหากว่าที่ว่าพี่น้องไปทำงานในสถานที่หนึ่งซึ่งอาจจะห่างจากมัสยิดเดิมที่พี่น้องสังกัดอยู่หรือเป็นซาบรุตอยู่เนี่ยนะครับมันคุ้มค่ากว่ามันดีกว่าหรือมันเหมือนกันพี่น้องก็ละหมาดตรงที่ใหม่ก็ได้เพราะมันเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าการที่พี่น้องเลือกละหมาดที่ใหม่แล้วดีกว่าก็สมควรที่จะไปละหมาดที่ใหม่แต่ถ้าไปละหมาดที่ใหม่แล้วไม่ดีกว่าสู้ที่เก่าไม่ได้ผมแนะนำให้พี่น้องเลือกทำที่ดีกว่าก็คือวิ่งกลับมาที่เก่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่น้องเนี่ยยึดในทัศนะว่าจำเป็นจะต้องละหมาดครบ40ไม่งั้นละหมาดใช้ไม่ได้วันศุกร์ใช้ไม่ได้ไหมซอแล้วก็ถ้าพี่น้องก็ไม่มาใครก็ไม่มาไปกันหมดออกไปกันหมดออกไปกันหมดทำให้คนในพื้นที่คละหมาดวันศุกร์ไม่ซ้อขึ้นมาเพราะเราคนเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องย้อนกลับมาเพื่อให้จำนวนของคนที่เขาถือในทัศนะนี้ละหมาดเราซ้อไม่งั้นที่เขาไม่ซ้อเพราะเราคนเดียวนะครับไม่ซ้อเพราะเราทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปที่อื่นเลยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องหยุดละหมาดเลยสามารถย้อนกลับมาทำได้นะพี่น้องต้องย้อนกลับมาในหลักของซุลฟิกมาลายติมุลวาญิบุอิลลาบิฮิฟะวาญิบถ้าละหมาดวันศุกร์ที่เป็นวาญิบนะครับหรือจำนวนผู้ร่วมละหมาดอะลียุมอะห์ที่เป็นวาญิบตรงเนี้ยขาดไปเพราะเราคนเดียวกลายเป็นว่าเราเนี่ยวาญิบจะต้องมาเติมเต็มจำนวนนั้นให้ครบไม่เช่นนั้นแล้วละหมาดของเขาจะใช้ไม่ได้นะอันเนี้ยกลายเป็นความจำเป็นดังนั้นพี่น้องก็ดูว่าบริบทของพี่น้องเนี่ยอยู่ในสถานะใดเอ้ยสุราเราเขาไม่ได้ถือกันขนาดนั้นหรอกใครจะไปที่ไหนก็ได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกอ๋ออย่างนี้เราก็ฟรีขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะไปละหมาดตรงอื่นได้นะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเฮ้ยสุราใหม่เนี่ยไม่ตุกะก็มีอะไรก็มีทุกอย่างเลยไอ้ที่เราไม่ทำเนี่ยเขาทำหมดเลยไปแล้วก็พูดอะไรก็ไม่ได้นะไม่มีมันมีแต่แย่ลงพี่น้องจะยอมอยู่แบบแย่ๆอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ

ไม่เคยทำซีนาแต่กลับถูกจดบันทึกเป็นผู้ทำซีนาผู้หญิงมากมายที่มาในวันกิยามะห์โดยในสมุดบันทึกของพวกนางถูกบันทึกว่าเป็นผู้หญิงที่ทำซีนาทั้งที่พวกนางไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นเพราะน้ำหอมที่พวกนางใส่ออกจากบ้านของพวกนางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อสตรีคนใดใส่น้ำหอมและเดินผ่านกลุ่มคนเพื่อให้ได้กลิ่นหอมจากตัวเธอก็เท่ากับนางเป็นผู้ทำซีนาตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นท่านนบีสอนว่าต้องออกห่างเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาทุกชนิดคำว่าออกห่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่นี้เนี่ยหมายถึงต้องไม่มีส่วนร่วมพี่น้องต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไปนั่งร่วมนะครับหรือไปรินให้แก่เขาหรือซื้อไปให้เขาหรือจัดหามาให้เขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับสุรายาเมาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดพี่น้องไม่ว่าจะมีในส่วนร่วมในทางหนึ่งทางใดก็ตามแต่ที่บอกกับพี่น้องในเรื่องนี้ก็เพราะว่าวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาในสังคมบ้านเราเนี่ยมันอยู่เกลือกลั่วอยู่กับคนที่มาจากหลากหลายของการนับถือศาสนาที่ต่างกันศาสนาพุทธก็มีคริสต์ก็มีฮินดูพราหมณ์นะครับและอื่นๆนอกจากนี้แต่อิสลามเป็นศาสนาที่ประกาศชัดนะครับว่าเรื่องของสุรายาเมาเรื่องของเครื่องดื่มทุกชนิดที่ทำให้เกิดความมึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในหลักการของอิสลามแต่พี่น้องอย่าไปทึกทักว่าเอ๊ะก็ทำไมสังคมมุสลิมก็ยังมีการกินเหล้ากันนะครับดื่มสุรากันเมาหยำเปเยอะแยะไปอันนั้นเป็นเรื่องปฏิบัติของส่วนของบุคคลแต่มันไม่ใช่กฎเกณฑ์ของศาสนาถ้าจะรู้กฎเกณฑ์ของศาสนาถ้าจะรู้ถึงบทบัญญัติของศาสนาต้องมาดูที่หลักการของศาสนาอันเที่ยงแท้ว่าในหลักการของศาสนานั้นบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของสุรายาเมาอย่างไรจะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลักการอิสลามนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดพี่น้องในการที่จะไปมีส่วนร่วมกับสุรายาเมาไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามแต่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างนะครับไม่ว่าจะไปมีส่วนร่วมในด้านใดก็ตามแต่ออกห่างทั้งหมดนี่คือหลักการของศาสนาอิสลามที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติในหะดีษระบุเกี่ยวกับเรื่องของสุรายาเมานี่เยอะมากพี่น้องพูดถึงความเลวร้ายของมันจะได้นำเอามาอ่านให้พี่น้องได้รับทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าความเลวร้ายของสุรายาเมาเนี่ยมันถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็จำเป็นที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องออกห่างแม้กระทั่งไม่ได้ไปดื่มกินกับเขาแต่ไปนั่งร่วมกับเขาเนี่ยหลักการอิสลามถือว่ามีความผิดเท่ากันกับคนที่ดื่มสุรายาเมาเราไม่ได้ดื่มซื้อไปฝากเขามีโทษเท่ากับคนดื่มเหล้าเราไม่ซื้อไปฝากเขานะครับแต่มีส่วนร่วมในการผลิตส่วนร่วมในการโฆษณามีส่วนร่วมในการค้าขายมีส่วนร่วมในการให้เช่าที่โกดังเอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บสุรายาเมาทั้งหมดที่มีส่วนร่วมถือว่ามีบาปเท่ากันกับคนที่ดื่มเหล้าเมาสุราท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานหะดีษบทหนึ่งพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะอัลคอมรุอุมมุลคอบาอิซวะมันชะริบะฮาลัมยักบะลิลลาฮุมินฮุศอลาตะอัรบะอีนยาวมันفإن مات ميتة جاهلية فإن مات مات ميتة جاهلية พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับว่าการดื่มสุรายาเมานั้นถือว่าเป็นแม่แห่งความชั่วทั้งหมดเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายทั้งปวงใครก็ตามแต่ที่ดื่มมันบางรีวายะห์ก็บอกเพียงหยดเดียวแต่บางรีวายะห์หมายถึงบางรายงานหะดีษไม่ได้บอกเอาไว้ใ
ใครที่ดื่มมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของเขา40วัน40คืนถ้าหากว่าเขาตายไปในสภาพที่สุรายาเมายังอยู่ในท้องของเขามาตะไมตะตันญาฮิดียะเปรียบเสมือนว่าเขาตายในสภาพที่ยังอยู่ในสมัยญาฮิดียะยังไม่ได้รับอิสลามอย่างท่องแท้นี่คือโทษทันอย่างมากทีเดียวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับมีบุคคลอยู่3ประเภทในอีกหะดีษหนึ่งได้บอกเอาไว้ถึงอันตรายของคนที่เกลือกลั้วอยู่กับสุรายาเมาอันตรายนะครับพี่น้องนบีบอกว่ามีอยู่3ประเภทด้วยกันลายันซุรุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอิลัยฮิมยามัลกิยามะมีอยู่3ประเภทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองไปยังเขาในวันกิยามะห์วะลายัดคูลูนัลญันนะห์คนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์วะลายาซุบิลลาห์เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสภาพนี้ด้วยเถอะ3ประเภทนี้มีใครบ้างพี่น้องประเภทที่1อัลอากูลีวาลีไดคนที่ทรยศต่อพ่อแม่คนที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่คนที่ตบตีพ่อแม่พี่น้องคนเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้แก่เขาอัลลอฮ์เอาโทษหนักเหลือเกินจนกระทั่งในหะดีษนี้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่มองไปยังเขาด้วยความเมตตาแปลว่าความเมตตาของอัลลอฮ์จะไม่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ในวันกิยามะห์แล้วเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะถูกลงโทษในนรกญะฮันนัม 1คนเหล่านั้นก็คือทรยศต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่2วะมุตมีนุลคัมรคนที่เสพคนที่ดื่มของมึนเมาคนที่เสพคนที่ดื่มหรือคนที่กักเก็บตุนของมึนเมาทั้งเสพทั้งดื่มทั้งกักตุนของมึนเมาทั้งหมดนี่แหละประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ไม่มองไปยังเขาด้วยความเมตตาและอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์เหมือนกับหะดีษบทแรกที่บอกว่าตายไปในสภาพนี่น้ำเหล้าน้ำเบียน้ำสุรายาเมามันอยู่ในท้องนี่นะตายไปเสมือนกับว่าเขายังอยู่ในสมัยญาฮิดียะห์ยังไม่ได้รับอิสลามอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยนะพี่น้องประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือตรงไม่ได้เข้าสวรรค์นี่แหละวันมันนาดมีมาอ้าวต่อแล้วก็คนที่ล้ำเลิกบุญคุณล้ำเลิกบุญคุณในสิ่งที่ได้บริจาคไปในสิ่งที่ให้ไปนะครับ3ประเภทนี้เน้นหนักที่เรื่องที่เราพูดคุยกันก็คือบุคคลที่เสพบุคคลที่ดื่มบุคคลที่สูบสิ่งมึนเมาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีบาปหนักเหลือเกินนะครับอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเรียนรู้หลายๆหะดีษพี่น้องที่นบีบอกถึงอันตรายและก็โทษทันของคนที่ดื่มสุรายาเมานะครับมุดมินุลคัมร์นบีบอกเอาไว้นะมุดมินุลคัมร์อินมาตาละกิยัลลอฮ์กะอาบิดีวะซันคนที่ดื่มเหล้าคนที่ดื่มสุรายาเมาถ้าหากว่าเขาตายไปเขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เหมือนกับคนที่บูชาจเวตหมายถึงในโทษทันเนี่ยนะโทษทันของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในนรกตลอดกาลแต่ว่าความหนักหน่วงในโทษทันนั้นเหมือนกับคนที่บูชาจเวตบูชารูปปั้นนี่คือสิ่งที่เป็นโทษทันนะครับดูหะดีษต่อไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะอิชตานิบูอัลคัมรฟะอินนะฮามิฟตาฮุกุลลิชัรรินท่านทั้งหลายจงออกห่างจงหันหลังจงตัดขาดออกจากชีวิตของท่านเรื่องอะไรครับเรื่องของการดื่มสุรายาเมาฟะอินนะฮามิฟตาฮุกุลลิชัรเพราะแท้จริงการดื่มสุรายาเมานั้นมันเป็นความชั่วร้ายมันเป็นกุญแจแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดเหมือนดังหะดีษบทแรกที่บอกว่าอุมมุลคบาอิดดื่มสุรายาเมานั้นเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายทั้งปวงหะดีษนี้บอกว่าเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความชั่วร้ายทุกชนิดเป็นประตูเปิดไปสู่ความชั่วร้ายทุกชนิดใครครับคนที่ดื่มสุรายาเมาพี่น้องมีอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอันตรายอย่างยิ่งของคนที่ใช้ชีวิตเกลือกลั้วอยู่กับสุรายาเมาท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับว่าอินนะมะละกันมินบะนีอิสรออีลอะคอดะรอจุลัน
ฟะคอยยะรอฮูบัยนะอัยยัชรบัลคัมรเอายักตุลาสบียันเอายัซนีเอามินชัยอินยะกุลูละฮัมเอายะกุลูละฮัมคินซีรเอายักตุลูฮูมีกษัตริย์คนหนึ่งพี่น้องมีกษัตริย์คนหนึ่งได้บอกกับนักโทษคนหนึ่งหรือบอกกับคนที่อยู่ในวังของเขาคนหนึ่งซึ่งก็อาจจะทำความผิดอะไรมานั้นวัลลอฮุอาลัมในหะดีษไม่ได้แจ้งความผิดของเขากษัตริย์คนนี้เนี่ยจับชายคนหนึ่งมาแล้วก็ให้เขาเลือกให้เขาเลือกว่าจะทำอะไรใน 4-5 ประการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ดื่มเหล้าข้อที่2ให้ฆ่าเด็กข้อที่3ให้ทำซินาให้ข่มขืนผู้หญิงข้อที่4ให้กินเนื้อกินเนื้อสุกรกินเนื้อหมูและข้อที่5มิฉะนั้นเขาก็จะถูกฆ่า5อย่างนั้นเลือกยังไง1กินเหล้า2ฆ่าเด็ก3ข่มขืนผู้หญิง4กินเนื้อหมูกินเนื้อสุกร5มิฉะนั้นเขาจะถูกฆ่า5อย่างนี้จะเลือกอย่างไรฟักตาร์ไอยัชรบัลคัมรฟาอินนาหูลิลวะอินนาหูลัมมาชาริบะฮาลัมยัมตะเนียมินชัยอินคือชายคนนี้ก็เลยเลือกจากห้าอย่างนี่นะครับเลือกอย่างเดียวเลือกการกินเหล้าเพราะดูแล้วเนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่เบาที่สุดจะไปฆ่าเด็กโอ้โหโหดร้ายจะไปข่มขืนผู้หญิงโอ้โหดูโหดร้ายมากและจะไปกินเนื้อสุกรมันก็ดูแลสะอิดสะเอียนหรือจะถูกฆ่าตัวเองถูกฆ่าก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากก็เลยเลือกการดื่มเหล้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาเลือกกินเหล้าเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อเขาเมามายแล้วเขาก็หันมาฆ่าเด็กเมื่อเขาหันมาฆ่าเด็กเรียบร้อยแล้วเขาก็หันมาข่มขืนผู้หญิงพอหันมาข่มขืนผู้หญิงพระผู้สึกหิวก็กินเนื้อสุกรนะครับกินเนื้อสุกรในที่สุดคนคนนี้ก็ถูกฆ่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสมแล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเหล้าหรือสุรายาเมานั้นมันเป็นอุมมุลคอบาอิสมันเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายกินเหล้าแล้วสามารถที่จะทำเรื่องชั่วๆได้ทั้งหมดแม้ว่าในตอนก่อนที่ยังไม่เมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความชั่วตรงนั้นได้แต่พอเวลากินเหล้าเมาแล้วปั๊บเนี่ยทุกอย่างที่เป็นความชั่วทำได้หมดข่มขืนก็ได้ฆ่าเด็กก็ได้กินเนื้อสุกรก็ได้นะครับหรือกินอะไรต่างๆหรือทำอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความชั่วร้ายทำได้ทั้งหมดแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็สามารถทำได้เราก็คงเคยเห็นแล้วนะใช่ไหมพี่น้องว่าสังคมบ้านเราเป็นยังไงสังคมทางเราเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าเมาสุราคนที่มึนเมากับยาเสพติดที่ให้ความมึนเมาเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าภรรยาสามารถทำได้หมดเลยที่เป็นความชั่วท่านนบีจึงบอกว่าแท้จริงเหล้านั้นเป็นอุมมุลคอบาอิสบางรายงานหะดีษก็บอกว่าฟะอินนามิฟตาฮุกุลลุชัรแท้จริงเรื่องสุรายาเมานั้นมันเป็นประตูเป็นกุญแจเปิดไปสู่ความชั่วได้ทุกชนิดนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังพี่น้องเรื่องของสุรายาเมาเนี่ยบรรดาอุลามะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำลายทั้งหมดเลยลูกของเราอยู่ในสังคมที่งานเลี้ยงก็มีกินเหล้างานวันเกิดก็มีกินเหล้าจัดงานกันที่โรงเรียนก็มีการกินเหล้าแม้กระทั่งวันเด็กนะครับเด็กนักเรียนก็ยังเสิร์ฟเหล้าให้ครูกินแม้กระทั่งวันครูเด็กนักเรียนก็เสิร์ฟเหล้าให้ครูกินมีการกินเหล้ากันทุกวาระโอกาสเลยเกรงว่าลูกหลานของเราจะไปเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสุรายาเมาพอเข้าไปเกลือกกลั้วอยู่กับน้ำเมาแล้วเนี่ยพี่น้องมันทำลายศาสนาทำลายอีมานทำลายศาสนกิจทำลายผลบุญทำลายสุขภาพร่างกายทำลายทรัพย์สินทำลายเวลาของชีวิตทำลายมิตรภาพทำลายเพื่อนฝูงทำลายครอบครัวนะครับทำลายชื่อเสียงแล้วก็ท
ทำลายสิ่งต่างๆที่เป็นความดีทุกชนิดที่อยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราหรือชีวิตของลูกๆของเราต้องไปเกลือกลั้วอยู่กับน้ำเมาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำลายความดีต่างๆแห่งชีวิตของเราทั้งหมดเลยสมแล้วแหละที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสุรายาเมานั้นมันเป็นอุมมุลคอบาอิสมันเป็นแม่แห่งความชั่วร้ายทั้งหมดเลยผู้ศรัทธาก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างอย่าไปมีส่วนร่วมแม้แต่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของสุรายาเมานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: مجيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้นะครับดูอาของศรัทธาชนเสนอดูอานะครับซึ่งขอให้อัลลอฮ์นั้นทำให้เรารอดพ้นจากการทดสอบที่หนักหน่วงไม่ว่าการทดสอบตรงนั้นจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นความไม่ดีไม่งามอะไรก็แล้วแต่ดูอาบทนี้ครับเป็นดูอาของนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเป็นอายะห์กุรอานนะครับอยู่ในซูเราะตุลอัมบิยาอายะห์ที่83ครับถ้าพี่น้องอ่านไม่ทันนะครับให้กลับไปดูตัฟซีรในซูเราะตุลอัมบิยาอายะห์ที่83เป็นดุอาอ์ท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามดุอาอ์บทนี้มีว่าอินนีมัสซันยันดุรูวะอันตะอัรฮัมุรราฮิมีนเป็นดุอาอ์สั้นๆนะครับนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเนี่ยขอดุอาอ์บทนี้เพื่อให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากอาการเจ็บป่วยที่เจ็บป่วยมานานมาดูความหมายก่อนนะครับแล้วก็ผมจะให้กับแง่คิดกับพี่น้องในส่วนของความหมายนะครับอินนีแปลว่าแน่แท้ฉันนั้นนะครับเป็นการบอกว่าตัวฉันหรือตัวผู้ขอเนี่ยมัสซันยัดดูรูมัสซาแปลว่าสัมผัสนะครับมีสิ่งมาสัมผัสกับฉันอัดดูรูก็คือความไม่ดีความอันตรายหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บต่างๆตอนนี้นะครับมีโรคภัยประสบกับฉันนั่นคือผู้ที่ขอเราก็เลยขอต่อรองว่าหัวอันตาอัลฮัมุรอฮิมีนแน่แท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งจากบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายเป็นการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ครับให้พ้นจากสิ่งไม่ดีที่กำลังจะประสบอยู่ในส่วนท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีอายุบตะกอนเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้มากมายมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์สมบัติตรงเนี้ยหมดไปเป็นการทดสอบของอัลลอฮ์นะครับต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์ประการต่อมาครับท่านนบีอายุบมีลูกหลานมากมายในตัฟซีรบางตัฟซีรนะครับบอกว่าท่านนบีอายุบนั้นมีลูกชาย7คนลูกสาว7คนทั้งหมด14คนครับแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตทั้งหมด14คนเป็นการทดสอบอย่างที่2นะครับประการแรกก็คือทรัพย์สมบัติสูญหายไปหมดประการที่2ครับลูกหลานนะครับทั้งบุตรธิดาชายหญิงเสียชีวิตทั้งหมดครับ14คนแล้วก็ประการสุดท้ายครับท่านนบีอายุบประสบโรคเป็นโรคเรื้อรังนะครับกินระยะเวลาถึง18ปีเป็นไม่หายอยู่อย่างนั้นนะครับภรรยาก็ได้บอกว่าในเมื่อท่านเป็นนบีแล้วเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์แล้วทำไมจึงไม่ขออัลเลาะห์นั้นรักษาโรคภัยตรงนี้ให้กับท่านท่านนบีอายุบตอบว่าชีวิตของท่านเนี่ยนะครับ80ปีที่ผ่านมาสุขสบายดีวันนี้แค่18ปีเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นก็ได้เลือกที่จะซอบัตต่ออัลลอฮ์นะครับหลังจากนั้นครับท่านนบีอายุบนั้นก็เลยขอดุอาบทนี้ครับขอว่าแน่แท้ตอนนี้นั้นฉันมีสิ่งที่ไม่ดีประสบอยู่อันตะอะฮัมุรอฮิมีนและท่านนั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งเป็นการเค้าเรียกว่าขอนะครับให้อัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่มาประสบกับชีวิตมุสลิมนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าในความไม่ดีนั้นมีความดีอยู่เพราะทุกๆความเจ็บไข้ได้ป่วยที่พี่น้องประสบอยู่ตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะลดบาปให้ความเจ็บความป่วยที่มุสลิมประสบถ้าเราทนได้ซอบัตได้อัลลอฮ์ก็จะลดบาปลดโทษให้วันกิยามะห์เราก็จะไม่ต้องได้ครับการคิดบัญชีตรงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดแทนให้ฉะนั้นวันนี้ครับถ้าสิ่งไม่ดีมาประสบกับพี่น้องเนี่ยมีสองประการประการแรกครับถ้าสิ่งไม่ดีตรงนั้นยังประสบอยู่ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บนะครับความไม่ดีต่างๆความว้าวุ่นใจทุกใดๆก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเลือกที่จะซอบัตตรงนี้อัลลอฮ์ก็มีรางวัลตอบแทนให้ได้ผลบุญในการซอบัตด้วยนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะหักบัญชีจากบัญชีที่ไม่ดีนะครับความบาปความผิดอัลลอฮ์ก็จะลบให้ด้วยกับความเจ็บป่วยที่พี่น้องประสบอยู่ตัวเลือกที่2ครับบางครั้งขอดุอาบทนี้ไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับครับเหมือนท่านนบีอายุบครับในอายะต่อมาครับฟัสตยับนาละฮูอัลลอฮ์บอกว่าแน่แท้เราได้ตอบรับนะครับดูอาท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามฟากะชับนามาบิฮิมินดุรินแล้วก็ทำให้ความไม่ดีที่มาประสบกับท่านนบีอายุบนั้นหายไปรักษาโรคนี้ให้หายนะครับวะอัตานาฮูอะห์ละฮูอัลลอฮ์ก็ประทานครับให้กับตัวเขาท่านนบีอายุบครอบครัวของเขาวะมิสละฮุมมะอะฮุมเราะห์มะตันมินอินดีนาให้สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเสมอเหมือนนะครับซึ่งมาจากความเมตตาของอัลเลาะห์ครับวะดิกอลินอามิดีนตรงนี้แหละครับเป็นแง่คิดสำหรับผู้ที่ทำการอิบาดะห์ทำการภักดีต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องสิ่งที่มาประสบกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วแต่ ให้ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นไตร่ตรองดูนะครับว่าสาเหตุของสิ่งตรงนี้มาจากตรงไหนบางครั้งสิ่งที่มาประสบตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปหาอัลลอฮ์บางคนนะครับมีอาชีพการงานดีเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยว่างเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ธุรกิจนะครับเกิดซบเซาบางคนตกงานเพื่อจะได้มีเวลาว่างมากขึ้นทบทวนสิ่งที่ตัวเองกระทำมาแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ทุกอย่างที่มาประสบในชีวิตมุสลิมนะครับมีเนี่ยมากทั้งหมดถือว่าความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหน้าที่ของมุสลิมมี2ประการเท่านั้นครับคือ1ถ้าสิ่งไม่ดีมาประสบให้ทำการซอบัตอดทนแล้วก็ถ้าสิ่งตัวนั้นเป็นสิ่งดีครับให้ทำการชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มุสลิมมี2บทบาทครับ1เป็นซอบิตผู้ที่อดทนแล้วก็2เป็นชากิตคือผู้ที่ขอบคุณอยู่ที่ว่าในช่วงเวลานั้นของชีวิตพี่น้องได้รับสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยคิดประการต่อมาจากตูอาบทนี้ครับพี่น้องสิ่งที่มาประสบกับเรานะครับแล้วเราจะต้องการที่จะอัลลอฮ์นั้นปัดเป่าให้พ้นจากชีวิตของพี่น้องเราต้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยวันนี้บางคนบ่นนะครับว่าชีวิตตัวเองเนี่ยได้รับสิ่งไม่ดีได้รับการทดสอบตลอดเลยเมื่อไหร่จะผ่านพ้นไปสักทีขอดุอาก่อนแล้วก็ขอแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ในชีวิตไม่หายไปสักทีให้กลับมาดูตัวเองครับพอดุอาบทนี้ท่านนบีอายุบบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งจากบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เราทำตัวตัวเองนะครับให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หรือยังต้องทบทวนตัวเองครับวันนี้รายได้ที่หามาได้เนี่ยเป็นรายได้ที่ฮาลาลไหมกินเข้าไปทุกวันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นเลือดเป็นเนื้อดูอาก็ไปไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่สามารถตอบรับดูอาตรงนี้ได้ประการที่สองนะครับบางทีสิ่งที่เราขอไปเนี่ยอัลลอฮ์ทราบดีครับว่าจะให้แล้วจะส่งผลไม่ดีต่อบ่าวเช่นบางคนนะครับยากจนอยู่มามัสยิดได้ทุกวันขอให้ตัวเองนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะว่าทราบว่าจะให้ไปแล้วเนี่ยบางครั้งมามัสยิดไม่ได้พอมีธุรกิจการค้าเจริญขึ้นนะครับต้องดูแลนู่นดูแลนี่สุดท้ายก็จะออกห่างจากอัลลอฮ์ฉะนั้นครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ประสบอยู่แล้วก็บางทีดุอาที่ขอไปบางคนสงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ตอบรับช้าเหลือเกินตรงนี้อย่าไปท้อนะครับในช่วงที่เวลาเรานั้นอดทนแล้วก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตรงนั้นอัลลอฮ์คิดบัญชีให้เป็นความดีที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นตลอดนะครับบางคนขอ10ปีไม่ได้บางคนขอ20ปีไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เวลาตรงนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะไม่เสียเปล่าครับอัลเลาะห์จะทบทวนนะครับทบบัญชีความดีให้แล้วก็ลดความผิดแล้วก็บาปให้มุสลิมไม่มีอะไรที่ขาดทุนในชีวิตทั้งสิ่งที่ดีมาประสบแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีมาประสบในชีวิตพี่น้องครับก่อนจะจากในวันนี้นะครับดุอาบทนี้ท่านนบีอายุบเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าขนาดว่าเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยก็ยังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์นั่นขนาดเป็นศาสนทูตนะครับเป็นบุคคลชั้นหัวกะทิคือถ้าเข้าสวรรค์นี่เข้าก่อนเราแน่ๆก็ยังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นศาสนทูตแล้วก็เรานะครับที่เป็นคนธรรมดาเป็นมุสลิมเป็นมุมินธรรมดาบางคนละหมาดไม่ครบนะครับบางคนละหมาดครบแต่ไม่กุชัวตรงนี้เนี่ยถ้าอัลเลาะห์ใช้การทดสอบในชีวิตถือว่าเป็นสิ่งปกติมุสลิมจะไม่ด่าฟ้านะครับไม่ว่านู่นว่านี่เพราะทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นบางคนฝนตกนะครับก็ด่าฟ้านะครับด่าฝนว่าทำไมตกวันนี้ตากผ้าไม่ได้นะครับบางคนแดดออกก็ด่าแดดอีกนะครับเพราะว่าวันนี้จะทำนาฝนไม่ตกแผ่นดินมันแรงมุสลิมจะไม่มีคำด่าแบบนี้ออกมาจากปากของมุสลิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากกอดอกระดัตเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะครับหน้าที่ของมุสลิมก็คือ2 อย่างนะครับที่ผมพูดไปไม่ซอบัตก็ทำการชุกรไม่อดทนก็ทำการขอบคุณก่อนจะจากกันในวันนี้ครับผมจะทวนดุอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับดุอาบทนี้เป็นดุอาท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามครับเป็นอายะกุรอานนะครับอยู่ในซูรัตุลอัมบียะอายะที่83ถ้าพี่น้องจดไม่ทันฟังไม่ทันนะครับกลับไปดูที่กุรอานได้ซูรัตุลอัมบียะอายะที่83ครับเป็นดุอาท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามขอให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่มาประสบเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บความลำบากอะไรก็แล้วแต่ให้ขอดุอาบทนี้ครับอินนีแน่แท้ฉันนั้นมัสซันยันดูรูความไม่ดีได้มาประสบกับฉันหูอันตะอัลฮัมรอฮิมีนและแน่แท้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งจากบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับเนื้อหาสาระตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณา

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านใดก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยก็มีทั้งมุมที่เราเรียกว่ามุมบวกแล้วก็มุมลบซึ่งก็คงแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลแล้วก็แล้วแต่การเรียนรู้แล้วก็พื้นเพของพฤติกรรมของคนเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เราก็คงไม่สามารถที่จะนำความคิดหรือว่านำสิ่งต่างๆที่ถือว่า เป็นความคิดความอ่านของเขาเนี่ยมาตัดสินและมาวัดเป็นมาตรฐานของอิสลามได
1: ้ครับ
0: นอกจากเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอิสลามเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับประการแรกที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับในเรื่องราวของอิสลามก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นได้ชูโกตในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้ชูโกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอบคุณของเรานี่เองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพูนความดีให้กับเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้เมตตากับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นอัรเราะห์มานพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาเฉพาะบุคคลที่พระองค์ทรงรักบุคคลที่พระองค์นั้นทรงเจาะจงด้วยกับให้เขานั้นได้รู้จักศาสนาอิสลามนี่คือความเมตตาที่ยิ่งยวดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้นักวิชาการบรรดาปราชญ์นะครับเขาได้บอกว่า

0: ิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่สามารถที่จะวัดความรักของอัลลอฮฺได้แต่สิ่งที่สามารถที่จะวัดความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นำทางเขามาสู่อันอิสลามและนักวิชาการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าการที่คนคนหนึ่งรู้จักอันอิสลามนั่นคือเนียมัตุลอุบรอเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตของเขาในการที่เขานั้นจะดำรงตนเองในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นประการแรกที่ผมอยากจะเปิดพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือให้เรานั้นกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์และขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ศาสนาของเรานั้นให้ศาสนาอิสลามนั้นมาเป็นทางนำของเราเพราะฉะนั้นในอายะห์ท้ายๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮัจญ์เพียงครั้งเดียวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราเรียกว่าฮัจญ์ตุลวะดะนั่นก็คืออันยามะอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมมุลอิสลามะดีนาวันนี้คือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือที่ท่านนบีนั้นได้ทำฮัจญ์เนี่ยเป็นวันที่ฮัจญ์ตุลวะดะเนี่ยเป็นวันที่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็คืออัลลอฮ์ได้ทำให้ศาสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วและได้ให้ความเมตตาทั้งหลายนั้นได้ปกคลุมให้แก่พวกท่านแล้วและเรานั้นพอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านนี่คือความเมตตาอันใหญ่หลวงนะครับแล้วเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็รู้ว่านี่คือเป็นอายะห์ที่แสดงออกถึงหลายอย่างถึงการกระทําการทํางานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานั้นพอที่จะมองเห็นแล้วก็เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมจะให้เป็นภาพกว้างๆก่อนส่วนรายละเอียดเจาะลึกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความสมบูรณ์อิสลามนั้นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงแค่อิบาดะห์เพียงอย่างเดียวอิสลามมีทุกเรื่องอิสลามคือชีวิตอิสลามคือเรื่องราวของอิบาดะห์อิสลามคือเรื่องของมุอามะละห์มุอามะละห์แปลว่าอิสลามคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนทนาการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่รอบข้างกับคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมโดยซ้ำ อิสลามคืออะกีดะห์ก็คือหลักความเชื่อที่ถูกต้องตามนัยยะที่อัลกุรอานได้ระบุไว้ตามนัยยะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามซึ่งไม่มีความสมบูรณ์ใดในศาสนาในโลกนี้ที่จะมีความสมบูรณ์แบบนี้ ผมจะยกตัวอย่างให้กับพี่น้องสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ซัลมานฟาริซีได้ถูกถามว่านบีของท่านเพราะเรายืนยันเรารู้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพูดในคุตบะตุลฮาญะห์คุตบะตุลฮาญะห์คือคุตบะห์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับโมเดลอะนะเป็นเหมือนกับต้นแบบของการที่เราจะนำเสนอคุตบะห์หลายๆคนอาจจะพูดนำเสนอในการพูดคุตบะห์ไม่ได้เช่นเป็นภาษาอาหรับนบีก็สอนว่าใช้คุตบะห์นี้สิอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูหลายคนไม่ได้เรียนภาษาอาหรับก็ท่องได้เราเรียกว่าคุตบะตุลฮาญะห
1: ์เป็นคุตบะตุลฮาญะห์คืออะไรเวลาตอนนิกะห์เนี่ย
0: อ
1: ินนัลฮัมดุลิลลาห
0: ์หรือวันศุกร์หรือว่าวันอีดอะไรที่สำคัญเราก็จะใช้คุตบะห์นี้
1: มี3อายะห์
0: ใช่ในท้ายๆคุตบะห์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฟะอินนะอัสดะกัลฮะดีษกิตาบุลลอฮิตะอาลาและให้ท่านรู้ว่าแท้จริงคัมภีร์ที่สัจจริงที่สุดที่ถูกต้องที่สุดที่ไม่มีการบิดเบือนอะไรเลยนั่นคืออัลกุรอานว่าไครุนฮัจญ์ฮัจญ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคือแนวทางการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งที่ถือว่าอิสลามที่ท่านนบีนั้นได้อธิบายความได้บอกกล่าวให้กับเรานั้นถือเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่มีความครอบคลุมท่านซัลมานฟาริซีจึงถูกถามนะครับในหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษที่โด่งดังนะนักวิชาการหลายคนก็พูดถึงหะดีษบทนี้ซัลมานฟาริซีได้ถูกถามจากคนคนหนึ่งจากคนในกอบีละของท่านเนี่ยนะครับได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านเนี่ยสอนพวกท่านทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าห้องน้ำคิรอกอกันนั้นหรือคิรอกอนี่แปลว่าการถ่ายทุกทั้งถ่ายหนักและก็ถ่ายเบาอ่ะนะครับกระทั่งเรื่องของการถ่ายทุกข์กันนั้นหรือซัลมานฟาริซีบอกว่าอาจารย์ใช่สินบีของเราสอนทุกเรื่องนบีของเราสอนทุกเรื่องแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยจะเข้าห้องน้ำอย่างไร เราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในที่โล่งนบีของเราสอนว่าอย่าหันหน้าหรือว่าหันหลังให้กับทิศของกิบลัตที่โล่งนะครับแล้วก็ให้ใช้ชำระล้างทำความสะอาดด้วยกับหินด้วยกับของอะไรก็แล้วแต่ดังที่ได้ถูกระบุในหะดีษบทนั้นนี่เป็นความแปลกใจของอุมมะห์ประชาชาติอื่นซึ่งไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์สอนแม้กระทั่งเรื่องของห้องน้ำผมจะชี้ให้กับพี่น้องให้เห็นว่าถ้านบีของเราเนี่ยสอนแม้กระทั่งอิสลามของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าศาสนาอันสมบูรณ์เนี่ยสอนแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าห้องน้ำซึ่งทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีศาสนาอยู่แล้วแทบจะไม่มีใครมีศาสนาอยู่แล้วในห้องน้ำอาจารย์รอมฎอนลองคิดดูว่าอาจารย์ชาฟีอีด้วยลองคิดหรือท่านพี่น้องทางบ้านเนี่ยลองคิดดูว่าเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสักกี่นาทีหลายคนที่อ่านหนังสือฟุตบอลอาจจะอยู่นานหน่อยอ่านหนังสือดาราอยู่นานหน่อยหรือคนที่เข้าไปเฉพาะถ่ายหนักหรือว่าถ่ายเบาบางทีไม่เกิน2นาที3นาทีเขาก็เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วมีอิสลามอยู่ที่นั่น2นาที3นาทีนี่แสดงออกให้เห็นอะไรแสดงออกให้เห็นว่าอิสลามไม่เคยปล่อยอะไรหลุดออกไปจากชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเลยอิสลามเนี่ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความสำคัญที่ต่อเนื่องว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเรื่องกินอิสลามจะไม่สอนเป็นไปไม่ได้ว่าเรื่องดื่มอิสลามจะไม่สอนและก็เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งยวดที่การรู้จักพระเจ้าอิสลามจะไม่สอนหรือเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะไม่ปรับแต่งหรือปรุงแต่งมนุษย์เนี่ยให้อยู่ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺจนกระทั่งเติบโตและก็ตายจากไปเนี่ยและอิสลามจะไม่สอนอะไรเลยเรื่องใหญ่ๆในชีวิตการดำรงชีวิตการเมืองของเขาการอยู่ครอบครัวของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนของอิสลามที่มีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราต่างหากวันนี้ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะมากกว่าที่จะไปทบทวนอิสลามเหมือนกับที่อาจารย์รอมฎอนคุยเมื่อสักครู่ครับว่าอิสลามอันอิสลามมุยะลูวาลายุอาลาอะไรฮิอิสลามเนี่ยสูงส่งและไม่มีอะไรเหนืออิสลามเราต่างหากที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เป็นคนที่บกพร่อง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อิสลามที่บกพร่องนะเราเนี่ยที่บกพร่องเราวันนี้อาจจะพูดได้ไม่ครบนะตามความสมบูรณ์ตามคอนเซปต์หรือว่าตามนัยยะของหัวข้อเรื่องอันเนื่องมาจากเราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยก็บกพร่องในคำพูดของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงอยากสรุปกับพี่น้องว่าเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามาอยู่ในศาสนาที่สูงส่งศาสนาที่สอนเราทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเข้าห้องน้ำที่มีเวลาเพียงแค่2นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็มีอิสลามอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความให้เราซิกรุลลอฮ์นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าอิสลามสอนเราทุกเรื่องถ้ายิ่งเราไปดูในรายละเอียดของเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบางคนเนี่ยอุลามะบางคนแต่งหนังสือเป็นเล่มๆเรื่องคือรอก็เรื่องการเข้าห้องน้ำเรื่องอิสติฏอบะห์เรื่องของการทำความสะอาดซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดที่มีหลักฐานวิเคราะห์หลักฐานต่างๆนานาอย่างละเอียดยากจนทีเดียวนี่ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ถ้าเป็นศาสนาของน้ำมือของมนุษย์นะครับคุยเรื่องห้องน้ำนะคุยกันไปเถอะคุยกันคือมันไม่มีหลักไม่มีการไงแต่ว่าเวลามาดูศาสนาอิสลามสอนแต่เรื่องเวลาเข้าเนี่ยนะให้เข้าเท้าซ้ายอ่านดูอาก่อนเข้าห้องน้ำเวลาเข้าไปนั่งในห้องน้ำเนี่ยจะเปิดเอาร้อกล่าวบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาห์ก่อนที่จะเข้าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องซิกรุลลอฮ์นะครับแล้วก็สอนสิ่งต่างๆนานาวิธีการชำระล้างทำความสะอาดออกจากห้องน้ำมาเนี่ยให้กล่าวเท้าขวาแล้วก็กล่าวดูอามีศาสนาใดในโลกนี้ที่พูดถึงเรื่องแบบนี้ซึ่งเวลาไม่นมนาซึ่งถ้าเป็นมนุษย์นะถ้ามนุษย์อย่างเราคิดนะผมว่าเลิกคุยดีกว่ามนุษย์อย่างเราคิดนะเลิกคุยดีกว่าต้องไปคุยทำไมในห้องน้ำต้องไปสอนอะไรในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์และเป็นความลงตัวของศาสนาอิสลามที่เราไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าการที่เรานั้นได้รู้จักคุณค่าของอิสลามซึ่งหลายคนอาจจะบอกโอ้โหยุ่งยากไปหมดเลยเรื่องแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำก็สอนเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามที่ไม่มีการโต้แย้งถ้าสิ่งอื่นถ้าเป็นกฎอื่นๆเนี่ยเวลาสมัยนึงระเบียบอะไรก็แล้วแต่กฎบทกฎหมายหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยถึงเวลานึงมันก็อาจจะเปลี่ยนตามระยะเวลาตามสถานการณ์ตามอะไรก็แล้วแต่อิสลามนั้นอยู่คงเดิมกับคำสอนของท่านนบีเหมือนเดิมและก็การวิเคราะห์เราก็ผ่านการผู้รู้นักวิชาการเหมือนเดิมและนี่คือความสมบูรณ์ที่ผมอยากจะพูดในเบื้องต้นว่าอยากจะให้พี่น้องดีใจเพราะว่าดังกล่าวนี้อัลลอฮ์สอนเราอัลลอฮ์สอนเราในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดกุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดและด้วยพระเมตตาพระกรุณาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันยัฟรอฮูบิฮาท่านทั้งหลายนั้นจงปิติยินดีเถิดปิติยินดีอะไรครับ ปิติยินดีที่เรานั้นมีอิสลามอ
1: ัน
0: สมบูรณ
1: ์
0: ป
1: ิ
0: ติยินดีที่เรานั้นมีอันกุรอานปิติยินดีที่เราจะได้ปฏิบัติตามอันกุรอานปิติยินดีที่เรานั้นมีสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปิติยินดีที่เราได้ท่องจำที่เราได้มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันไปตามกระแสมันไปไม่ใช่กระแสนะคือมันไปตามวิถีทางที่อิสลามได้สั่งได้สอนเรา
1: ได้วางรูปแบบ
0: ได้วางรูปแบบไว้แล้วผมก็ยืนยันกับพี่น้องว่าอิสลามคือฮายาอิสลามคือชีวิตคือทุกเรื่องของเราเราอยู่ในบ้านก็ต้องมีอิสลามเราอยู่นอกบ้านก็มีอิสลามเราไปอยู่ในการเมืองก็ต้องมีอิสลามเราไปอยู่ในธนาคารก็มีอิสลามเราไปอยู่ในทุกที่เพียงแต่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็สร้างอิสลามให้ลงตัวได้ทุกรูปแบบเท่านั้นเองมนุษย์ที่บกพร่องแต่อิสลามนั้นสูงส่งแล้วก็ไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามครับ
1: จันยฟัดบอกว่าอิสลามคือชีวิตคือทุกสิ่งอย่างของชีวิตพี่น้องนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพียงคำสั้นๆเนี่ยนะครับดูนะจันยฟัดดูหน้าจอนะครับพี่น้องจะใจเชิงเศร้านะครับส่งข้อความมาบอกอิสลามคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตพี่น้องจะส่งมาบอกที
0: ่
1: มีประโยชน์แค่นี้นะครับ
0: ผมจะไม่ทันดู
1: จันยฟัดผมจะไม่ทันดูเลยนะขอบคุณขอบคุณอาจารย์
0: ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่พี่น้องอาจจะจำ
1: แค่นี
0: ้เอสเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าท่านก็ได้ผลบุญผมก็ได้ผลบุญและท่านอาจจะได้ผลบุญเยอะกว่าผมก็ได้เพราะเขาจำแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ
1: แล้วเมื่อสักครู่พี่น้องอีกท่านนึงนะบอกไงรู้ไหมบอกว่าศาสนาที่ที่เที่ยงแท้นะหรือศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับคือศาสนาอิสลามเท่านั้นซึ่งก็เอามาจากอัลกุรอานนะอินน
2: ั
1: ล
2: ดี
1: นะอินนัลดีนะอินนัลลอฮ์อิสลามนะครับศาสนาที่เที่ยงแท้ที่เป็นที่ยอมรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์คือศาสนาอิสลามซึ่งในโลกของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยครับก็คือศาสนานี่ก็ศาสนานี่ก็ศาสนาศาสนานะครับก็บอกว่านี่เรียกว่าศาสนาศาสนาแต่ว่าศาสนาที่เที่ยงแท้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับเรานะฮะจะตอบรับการงานของเราก็คือคนที่มีอิสลามเท่านั้นคือวันกิยามะฮ์นะครับอาจารย์ยาฟัดเนี่ยนะครับมีอยู่จุดหนึ่งที่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับได้เรียนกับท่านพี่น้องได้บอกกับพี่น้องบอกว่ามุมมองอย่างไรก็แล้วแต่ที่คนเขามองมายังอิสลามนะครับมองมาอิสลามว่าอิสลามเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างหนึ่งคือในการที่เราเนี่ยนะครับจะไปบอกกับคนอื่นๆเนี่ยยังต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ของที่เป็นอิสลามด้วยเรียนรู้ของที่ถูกต้องด้วย เพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้เป็นกระบอกเสียงเราเองเนี่ยจะได้เป็นมุสลิมที่อยู่ในหลักการแล้วก็นำสิ่งต่างๆนี้ไปเสนออิสลามเนี่ยครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์ยาฟัดได้ยกหะดีษของท่านซัลมานฟารีซีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการ
0: เข้าห้องน้ำ
1: เข้าห้องน้ำนะครับสมัยก่อนคงจะไม่มีห้องน้ำคอละ
0: คอละ
1: นะคอละคือที่สถานที่โล่งอ่ะนะที่โล่งนะไป
0: ไกลหูไกลตา
1: ไกลหูไกลตาคนนะคือไม่มีผู้คนเห็นนะครับก็ไปซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยผมเชื่อเลยในโลกนี้คงไม่มี
0: ศาสนา
1: ไม่มีสอนอาจจะเป็นเพียงอาดัตนะจะวีเป็นอาดัตประเพณีที่เขาปฏิบัติกันมาพ่อแม่อาจจะสอนกันเป็นธรรมเนียมกัน
0: เป็นเหมือนกับการสืบต่อรุ่นอะไรลักษณะ
1: อย่างเช่นฝรั่งอาจารย
0: ์
1: คนไทยเราก็น้ำอาหรับเองนะครับคนที่เป็นมุสลิมส่วนมากก็ใช้น้ำในการชำระล้างสิ่งสกปรกชำระล้างอุจจาระปัสสาวะนะครับคนฝรั่งเขาก็ใช้กระดาษนะครับคนฝรั่งนี่คือการสอน
0: คือก็ถ้าเราบอกก็คืออิสลามคือธรรมชาติน
1: ะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าคือก็เป็นการสอนขึ้นมาแต่ว่าดูนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีบอกโดยที่ศาสนาอื่นเนี่ยนะครับไม่ได้บอกมาถึงตรงนี้นี่คือจึงเป็นความของเป็นความสมบูรณ์แบบของอิสลามที่อาจารย์ยาฟัดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราคงที่อาจารย์ยาฟัดบอกเมื่อสักครู่อีกจุดหนึ่งก็คือว่าขนาดจุดเล็กๆตรงเนี้ยอิสลามยังบอกแล้วก็นับประสาอะไรกับเรื่องใหญ
0: ่
1: ๆใหญ่โตๆนะแล้วเราบอกว่าอันนี้เราไม่รู้นั่นแสดงว่าเราเองที่ไม่ได้เรียนรู
0: ้
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆยังมีเลยเชื่อได้เลยว่าในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการมูอามะละกับคนอื่นๆในเรื่องของการทำการค้าขายแม้แต่เรื่องนิกะห์คุณจะทำอย่างไรนะครับจะต้องมีวาลีต้องมี
0: หนึ่งต่อลัก
1: ยังมีบอกในอัลกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการลงโทษซึ่งกฎหมายเนี่ยมนุษย์จะต้องมาวางกันทีหลัง
0: ม
1: ันต้องมาวางกันดูความเหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมอันนี
0: ้เปลี่ยน
1: เดี๋ยวนี้จันยฟัดเป็นใหญ่แล้วจันยฟัดแก้ไขขอเงินกลับเพื่อนกลับอ้าวไม่ชาวีพวกผมเนื้อโทษสักดำให้จันชาวีพ้นผิดว่ากันไปนะแต่ว่า กฎหมายของอัลลอฮ์วางมาแล้วเนี่ยนี่คือความสมบูรณ์แบบนะครับชาชาฟีครับอิสลามคือศาสนาแห่งความสมบูรณ์แบบ
2: ครับ
1: สมบูรณ์แบบในนัยยะที่อาจารย์จันยาฟัดมาสักครู่เนี่ยได้เปิดประเด็นไว
2: ้
1: นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับอิสลามก็ได้วางเอาไว้ทีนี้อาจารย์ชาฟีจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมาเสริมจากประเด็นที่เราเปิดตรงนี้เชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนซุมมามาบาดพี่น้องครับดังที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดไปแล้วว่าอิสลามนั้นคือฮายะอิสลามนั้นคือชีวิตวันนี้มันจึงเป็นคำถามที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาว่ามันผูกพันกับว่าทำไมอิสลามเราจึงจะต้องแสวงหาแนวทางที่เป็นอะไรที่เป็นมันหัดเป็นวิถีชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าวิถีชีวิตที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราตั้งแต่สมัยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กับก่อนตั้งแต่สมัยก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอซูลจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยถ้าเราไปศึกษาถ้าเราไปค้นคว้าถ้าเราไปดูประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะเห็นได้ทันทีว่านั่นคือหลักการของอิสลามนั่นคือความสมบูรณ์แบบของอิสลามที่มีอยู่ในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าเราอยากจะทำให้ชีวิตในความเป็นอิสลามของเราสมบูรณ์อาจารย์รอมฎอนนะเราต้องกลับไปอ่านในอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วในการดำเนินชีวิตฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องลองดูนะครับถ้าเราเนี่ยอยู่ในหลายๆที่อยู่ในหลายๆตำบลอยู่ในหลายๆสถานที่เราจะเห็นว่าอิสลามเราเนี่ยบางครั้งก็ถูกมองว่าจะหาที่ละหมาดทำไมพวกนี้เขามีวิถีชีวิตกันแปลกๆใช่ไหมอาจารย์รอมฎอนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยมีความรักและก็มีความผูกพันอยู่กับศาสนาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าวันนี้อิสลามเราสมบูรณ์ที่สุดอิสลามเราไม่สามารถจะแลกด้วยกับเงินอิสลามเราไม่สามารถที่จะเอาทองเอาของมีค่าเอาตำแหน่งเอาที่ดินใดๆมาแลกไม่ได้เหมือนกับสมัยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสดารอซูลเราเนี่ยทำหน้าที่ประกาศศาสนาครับท่านพี่น้องถ้าเรามองย้อนเข้าไปมองย้อนกลับไปในสมัยแรกๆที่อิสลามเรายังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ดูสิครับนบีเรายึดมั่นขนาดไหนดูสิครับว่านบีเราเนี่ยทำให้อิสลามเรามีพลังทำให้อิสลามเราเข้มแข็งขนาดไหนทั้งที่นบีเราสามารถที่จะเอาตัวรอดทั้งที่จะนบีเราสามารถที่จะหาความสุขความสบายใส่ตัวได้อย่างสบายๆอาจารย์รอมฎอนเพราะอะไรเราดูนะครับผมอ่านจากหะดีษต้นเนี่ยท่านพี่น้องบางครั้งมันซึ้งอย่างหะดีษที่สมัยที่นบีมีชีวิตอยู่และนบีทำหน้าที่ประกาศศาสนาจนกระทั่งเต็มที่เริ่มมีผู้รับนับถืออิสลามเริ่มมีผู้เชื่อในตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่อมีอะไรมีคนหนึ่งจากคนกุเรชมาหาท่านนบีกุเรชได้ส่งตัวแทนมาหาท่านนบีคนคนนั้นชื่อว่าอุตบะส่งมาหาท่านนบีเพื่อที่จะมาเจรจากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเลิกเถอะมูฮัมมัดเลิกประกาศศาสนาได้ไหมถ้าวันนี้ท่านเลิกประกาศศาสนานะท่านอยากได้เงินเราจะเอาเงินมากองให้กับท่านท่านอยากได้อะไรท่านอยากได้ความเป็นผู้นำเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยซิออมซิโรราบต่อท่านเลยมูฮัมมัดถ้าท่านอยากได้อาณาเขตอยากได้ที่ดินเราจะยกให้ท่านให้หมดท่านอยากได้ที่ไหนเราจะจัดการให้สิ่งใดที่ท่านต้องการขออย่างเดียวให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเลิกทำงานศาสนาเถอะอาจารย์รอมฎอนเลิกประกาศศาสนาอิสลามเถอะแต่วันนั้นน่ะเป็นวันที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยสามารถเรียกร้องผู้คนให้มารับนับถืออิสลามสามารถทำให้อิสลามเราเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นมาจนกระทั่งตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้หลักการของอิสลามเราอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครสามารถมาซื้อมาขายความเป็นอิสลามของเราได้นะครับนี่คือในมุมมองหนึ่งแล้วอีกมุมมองหนึ่งครับท่านพี่น้องเราดูถ้าเราเข้าไปศึกษาจากอะไร จากคุณลักษณะและจากการมุอามะละห์ความเป็นอยู่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คุกคีอยู่กับเราบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮุอักบัรถ้าคนเราสมัยเนี่ยนะจารย์รอมฎอนนะเอาสิ่งที่เป็นจริยวัดวันนั้นของท่านรอซูลเอาสิ่งที่เป็นจริยวัดของท่านรอซูลเนี่ยมาใช้ในวันนี้อัลลอฮ์จะไม่มีใครเลยจันจะฟัดจะไม่มีใครไปแอบมองหรอกว่าอิสลามเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ดีเลยอย่างนั้นไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยเพราะอะไรนบีมูฮัมมัดเราเนี่ยสามารถผูกจิตใจคนอาจารย์รอมฎอนให้เลื่อมใสจะใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็สามารถทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยอะไรรักแล้วก็เลื่อมใสในอิสลามเหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าไงครับวะลาวกุนตะฟัดดอนกอลีซอนกอนบิลังฟัดดูมินฮาลิกนบีไม่เคยมีนิสัยหยาบนบีไม่เคยมีนิสัยของการก้าวร้าวเห็นไหมอัลลอฮ์บอกเลยว่าท่านนบีไม่มีความอะไรไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความอะไรไม่มีความอ่อนโยนไม่มีจริยวัตรที่ดีงามแล้วเราก็ถ้าเกิดนบีเป็นบุคคลที่ฟัดดอนเป็นบุคคลที่หยาบกระด้างลังฟัดดูมินฮาลิกคนก็หนีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
1: ไม
3: ่
1: ม
3: ี
1: ใครอยากจะมา
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: ใครอยากจะมา
1: ใช
3: ่
1: คุยด้วย
3: ใช่แต่เพราะจริยวัตรที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างไว้ในขณะที่ท่านทำการเผยแพร่ศาสนาจนได้รับว่าจนทั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การการันตีเหมือนที่อายะที่อาจารย์ยะฟัดบอกว่าอันยามะอักมันตุลกุมดีนะกุมเนี่ยนบีทำการประกาศศาสนาจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรเปี่ยมล้นเต็มที่นั่นแหละเต็มที่ด้วยความสมบูรณ์แบบของอันอิสลามถึงขั้นอัลลอฮ์ให้การการันตีด้วยอายะห์ว่าวันนี้อิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องครับศาสนาเราไม่ต้องกลัวอยู่ตรงไหนก็ได้อาจารย์รอมฎอนอิสลามเราเนี่ยสวยงามอิสลามเราเพอร์เฟกต์เพียงแต่ว่าวันนี้มนุษย์เรากลัวเท่านั้นเองกลัวว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วจะเป็นคนแปลกในสายตาของศาสนาอื่นกลัวว่าจะไปเป็นคนแปลกในสายตาของใครต่อใครที่มองฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ดูว่าคุณจะไปละหมาดตรงไหนอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ดูว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ดูว่าคุณจะใส่เสื้อผ้ายังไงแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสนใจนั่นคือหัวใจใช่ไหมอาจารย์รอมฎอนเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอย่างเดียวว่าผู้ที่มีเกียรติของพวกเจ้านั่นก็คือผู้ที่มีความยำเกรงฉะนั้นไอ้ความยำเกรงตัวนี้แหละท่านพี่น้องมันจะยิ่งเสริมมันจะยิ่งทำให้ความสมบูรณ์ในอิสลามของเรานั้นมีมากขึ้นมันจะทำให้ความเป็นอิสลามของเราที่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยมันจะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้อิสลามเราเนี่ยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศทำมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่วันนี้ถ้ามุสลิมในยุคหลังๆเนี่ยขาดความยำเกรงขาดความมีจริยวัตรขาดการมีคุณธรรมความสมบูรณ์แบบอิสลามก็จะถูกมองเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดว่าเมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกมองไปในแง่ลบไปตลอดอันนี้คือเปิดก่อนนะครับอาจารย์รอมฎอนเปิดให้เรารู้ว่ารูปแบบของอิสลามถ้าเราอยากให้อิสลามสมบูรณ์แบบเราต้องมองย้อนกลับไปที่จริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละเราจะพบทันทีว่าอิสลามในสมัยของท่านรอซูลสมบูรณ์อย่างไรถ้าเราเอาแบบอย่างในสมัยของท่านรอซูลมาใช้ได้นั่นแหละมันจะทำให้ความสมบูรณ์ในอิสลามของเรานี้ชาเมนครบวงจร
1: จะมีมุ่งเน้นอยู่2ประเด็นนะที่ผมฟังจากอาจารย์ชีประเด็นที่1ก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมอาจารย์นะจะต้องย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วอิสลามที่สมบูรณ์แบบเนี่ยสมบูรณ์แบบอย่างไรเพราะว่าเราบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความสมบูรณ
3: ์ครับผม
1: เราจะเอาบรรทัดฐานอย่างเอาอย่างตัวผมตัวอาจารย์ชาฟีอีเองเนี่ยนะก็บอกเราคงถ่ายทอดออกมาไม่หมดหรอกในความเป็นอิสลามที่สมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่านะในคนระดับเราเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดแบบอย่างหรือว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คงได้ไม่หมดเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นสิ่งที่แต่ละคนที่จะปฏิบัติให้เป็นให้หรือว่าจะได้รู้อย่างสมบูรณ์แบบนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปดูล่ะ
3: ย้อน
1: กลับไปดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอุสวะตุลฮะซะนะห์เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยดีอย่างไรนะครับนี่คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะต้องไม่อายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอย่างเช่นภาพที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับภาพผู้คนละหมาดกลางทางภาพผู้คนละหมาดที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ด้านเดือนอาจารย์ชาฟีที่เขาทำกันแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าแปลกซึ่งจริงๆอิสลามเนี่ยนะครับสิ่งเนี้ยนบีก็บอกนะว่ามุสลิมมาด้วยความแปลกอิสลามมาด้วยความแปลกแล้วก็จะกลับไปด้วยความแปลกเป็นคนแปลกหน้านะครับซึ่งการละหมาดเป็นสิ่งที่ ปฏิบัติหรือแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับอะไรจากเราไม่ได้รับเงินได้รับทองได้รับสิ่งประโยชน์อะไรจากเราในการละหมาดของเราแต่ให้เห็นถึงความแสดงออกในความตักวาความยำเกรงของเราเท่านั้นเองที่เห็นว่าเราสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนอาจจะมองว่าไอ้หัวนี่ทำอะไรเนี่ยนะมาก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆแล้วก็เอาหน้าผากอะไรหน้าผากไปกระแทกกับดินแล้วหันซ้ายหันขวาแล้วก็ออกไปนะแต่ว่าถ้าหากว่าคนได้รู้และเข้าใจซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าใครๆก็รู
3: ้
1: ถ้าไปไหนเห็นมุสลิมเห็นคนทำอย่างเงี้ยโอ้คนนี้มุสลิมเขากำลังละหมาดอยู่ซึ่งเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติและก็ต้องประกาศให้คนรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราไม่สมควรจะอายเพราะว่าผมเคยบอกนะเคยบอกกับลูกเองเคยบอกกับคนที่บางทีไปไหนด้วยกันเนี่ยแต่กับเราจะไปอายทำไมอ่ะดูคนนู้นสิเห็นไหมนั่งผู้ชายผู้หญิงในวัยรุ่นเนี่ยเห็นไหมเขานั่งกอดกันนั่งทำนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงนั่นน่ะ
3: ยังไม่อายเลย
1: ยังไม่อายเลยเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าหากว่าคนในสังคมชอบใช้คำนี้นะถ้าหากว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เห็นเป็นไร
3: ไม่เป็นไร
1: จะไปเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถ้าว่าจะใช้คำเนี่ยแล้วเราละหมาดเนี่ยนะละหมาดเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนนะครับซึ่งถ้าหากว่าใช้คำนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ละหมาดสิเราสิเดือดร้อน
3: เดือดร้อน
1: เพราะเราขัดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
3: แต่ผมเชื่อนะครับอย่างทุกวันเนี่ยอย่างศาสนิกอื่นเนี่ยเขามองเราเนี่ยคือสมมติว่าเขาร่วมเดินทางหรือว่าไปที่ไหนสักคนสักแห่งหนึ่งที่ว่ามีทั้งมุสลิมและมีทั้งกาเฟรมีมุสลิมเป็นกลุ่มจำนวนมากเนี่ยเขาจะมองนะว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนั้นเขาละหมาดทำไมกลุ่มนี้เขาไม่เข่งกันหรือยังไงคำถามที่เขาจะถามคำแรกคือเอ๊ะทำไมพวกนั้นละหมาดทำไมพวกนี้ไม่ละหมาดพวกนั้นเข่งเหรอเนี่ยเขาใช้แค่เนี่ยจำรอมฎอนเขาใช้คำว่าพวกนั้นเข่งเหรอพวกนี้ไม่เข่งเหรออัลลอฮ์ถ้าเราได้ยินคนที่มีหัวใจอีหม่านนี่ความจริงนะคำว่าเข่งเนี่ยจันยาฟัดนะมันรู้สึกนะถ้าใครมาบอกว่าเราไม่เข่งนี่บางทีไอ้นั่นเหมือนกันนะเพราะว่าใจเราก็เต็มที่เราก็เข่งเต็มที่ไปไหนเราก็อยากจะเดินทางแต่เวลาคนศาสนิกอื่นเขามองปุ๊บเนี่ยเอ๊ะกลุ่มนั้นเขาละหมาดกลุ่มนี้เขาละหมาดเอ๊ะแล้วพวกนี้มันนี่มุสลิมยังไงกันเนี่ยมีทั้งคนละหมาดและคนไม่ละหมาดมั้ยเค้ายังมองในแง่มุมที่คิดแบบว่าน้อยๆว่าเอ๊ะพวกนั้นเข่งพวกนี้ไม่เข่งแต่จริงๆแล้วท่านพี่น้องถ้าเราไปไหนก็แล้วแต่นะเราไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราทำให้มันเป็นรูปแบบเดียวกัน
1: เราแสดงออก
3: แสดงออกไปเลย
1: เป็นสิ่งธรรมดา
3: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆคำว่าเข่งเนี่ยมันกลายเป็นเกินเลยไปถ้าบอกโอ๊ยเข่งทำเกินแต่จริงๆแล้วคำว่าเข่งคือเข่งครัดเข่งครัดคือคุณปฏิบัติสมบูรณ
3: ์
1: ตามสิ่งที่ถูกวางเอาไว้ใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณต้องปฏิบัติสิ่งเนี้ยสิ่ง3อย่างคุณทํา1 2 3แสดงว่าคุณปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ว่าภาษาไทยหรือว่าที่เราพูดกันโอ้นี่เคร่งเหมือนกับว่าโอ้นี่ทําเกินเลยทํามากเกินไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องตําหนิคนที่ไม่ทําคือคนที่ไม่เคร่งครัดคนที่ไม่ปฏิบัติต่างหากนะดังนั้นการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมุสลิมอย่างชัดเจนซึ่งนบีก็บอกนะครับนะอันอะฮดุบัยยะนาวะไวตุมัสละการละหมาดเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้เป็นข้อแบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของอิสลามอย่างชัดเจนครับทีนี้จันยาฟัดครับอยากจะให้จันยาฟัดนะยกเป็นประเด็นว่าความสมบูรณ์แบบของอิสลามเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าใช่สิภาพรวมเราเห็นแล้วนะนี่เราเห็นแล้วภาพรวมแล้วว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แบบในอย่างที่อาจารย์ยะฟัดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อิสลามนั้นสอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยการเข้าห้องน้ำก็ดีการอะไรก็ดีเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีในรูปแบบของอิสลามที่วางเอาไว้ทีนี้ประเด็นอะไรบ้างที่ชัดเจนที่อิสลามนั้นมีรูปแบบแล้วก็ทำให้เห็นว่านี่คือจุดเด่นของอิสลามซึ่งศาสนาอื่นเนี่ยไม่มีหรือมีแต่ก็ไม่ใช่เป็นจริงจังเหมือนกับอิสลามที่มีรูปแบบแล้วก็เป็นเหมือนกับกฎหมายนะเป็นเหมือนกับกฎหมายที่วางเอาไว้เลยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่ถือว่าเป็นข้อชี้ขาดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะเจริญรอยตามหรือว่าปฏิบัติในเรื่องของศาสนาได้อย่างคงเส้นคงวาต้องยอมรับนะว่าพี่น้องเราจำนวนมากในฐานะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยได้ปฏิบัติศาสนาอย่างคงเส้นคงวาก็คือเขาเรียกเหมือนกับที่เราพูดในครั้งที่แล้วก็คืออามันตุบิลละซุมมัสตะกิมนั่นก็คือให้กล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์และให้ท่านยืนหยัดในความศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นส่วนหลักการของศาสนาเนี่ยเราพี่น้องก็พอรู้พอทราบแล้วว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของศาสนาเนี่ยมากมายมหาศาลทีเดียวแล้วก็เป็นกฎหมายหรือเป็นข้อบ่งชี้ว่า นี่คือศาสนาที่มาจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกนี้อย่างมีฮิกมะห์คำว่าฮิกมะห์คือผู้ทรงสร้างโลกนี้อย่างมีเหตุมีผลทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแล้วไร้สาระหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั้นมีเหตุมีผลมีข้อจำกัดมีอะไรก็แล้วแต่มากมายมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เวลาเรามามองดูทำไมคนที่เป็นมุสลิมคนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีจุดเด่นในเรื่องราวของศาสนาและทำให้ แสดงออกถึงความสมบูรณ์ในการปฏิบัติประการแรกผมจะชี้ให้กับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของอีหม่านและเรื่องของศรัทธาเรื่องของอะกีดะห์นั่นก็คือหลักความเชื่อความถูกต้องหลายคนดังที่อาจารย์ชาฟีบอกเมื่อสักครู่หลายคนเดินทางออกไปนั่งรถบัสไปนั่งรถไฟไปนี่นั่งรถไฟนะครับหรือว่านั่งรถทัวร์ไปนั่งเครื่องบินไปหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะแสดงออกอิสลามอันเนื่องมาจากอะไรเขาเรียกว่าดะฟุลอะกีดะห์อันอิสลามียะห์ก็คือเราเนี่ยมีอะกีดะห์มีหลักความเชื่อที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นจุดเด่นของคนที่เป็นมุมินและเป็นคุณลักษณะแรกที่ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่พี่น้องอ่านกันมาเนี่ยนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่เป็นมุมินนั่นก็คืออัลลาดีนยุมินูนบิลฆอยบก็คือบุคคลเหล่านั้นลักษณะแรกคือเขาเหล่านั้นนั้นได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาอะไรครับศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างโลกศรัทธาต่อเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อหลักความเชื่อศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะที่เกิดขึ้นในโลกนี้หลักอีมาน6ประการเขาศรัทธาดังที่นบีนั้นได้สอนเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานที่แห่งใดเดินทางไปไหนเขาก็สามารถแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของการเป็นมุสลิมได้นี่คือสิ่งที่ผมจะชี้ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะโดดเด่นได้ยังไงจะกล้าได้ยังไงจะกล้าอันเนื่องมาจากว่าท่านต้องมีอะกีดะห์และมีหลักความเชื่อที่สมบูรณ์เชื่ออะไรเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกพื้นที่ที่ท่านเดินทางอยู่ว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนท่านและให้ท่านเชื่อเสมอนะว่าไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรก็ไม่เท่ากับความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้สร้างโลกนี้ไม่เท่ากับความยิ่งใหญ่ในเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ทรงให้และไม่เท่าในความยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวอันน้อยนิดเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอย่างไรรวมกันศรัทธากันทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สูงได้สูงส่งขึ้นเพราะอัลลอฮ์สุภาโนตราทรงตรัสในอันกุรอานแล้ววัลลอฮุวะนียุนานินอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการอะไรจากสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกนี้แต่อัลลอฮ์ทรงสูงอยู่แล้วแม้ว่าจะมีคนศรัทธาทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ไม่สูงหรือว่าจะมีคนไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ตามเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงอยากจะชี้ให้กับพี่น้องในประเด็นแรกสิ่งที่ถือว่าจะทำให้เรานั้นแสดงออกซึ่งหลักความเชื่อแสดงออกซึ่งความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามนั่นคือการปฏิบัตินะเราไม่ได้พูดด้วยปากเฉยๆนะว่าสมบูรณ์นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแสดงออกด้วยกับการปฏิบัติอันเนื่องมาจากว่าเรามีความเชื่อมีหลักอะกีดะห์มีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องในความเชื่อที่ท่านนบีและได้ถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ถูกสอนให้กับเราเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านนั้นมีหลักความเชื่อและก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ทรงรู้และอัลเลาะห์จะตอบแทนและนี่เป็นความสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวของท่านในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมชี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่โดดเด่นและเป็นบุคคลที่จะมีอิสลามอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นต้องเรียนรู้เรื่องความเชื่อเรื่องหลักการอะกีดะห์เรื่องพระนามต่างๆและก็คุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เราถ้ารู้ลักษณะแบบนี้เช่นอัลลอฮ์ทรงอันอาลี
3: ม
0: อัลลอฮ์ทรงรู้อะไรอ่ะคำว่าอาลีมนี่รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอัลคอบีรรู้รายละเอียดยิบย่อยแม้กระทั่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าไม่ว่าวะรอกอหรือใบไม้ใบใดจะตกลงสู่พื้นดินในโลกนี้อัลลอฮ์ก็ทรงรู้อาลีมุนบิซาติสซูดูดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้จักมนุษย์ที่สุดไม่มีใครจะรู้จักมนุษย์มากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ความรวมของผมนะครับในเรื่องของอิสลามว่าเราจะให้อิสลามสมบูรณ์นั้นด้วยกับการปฏิบัติและจะปฏิบัติอย่างไรล่ะให้เรานั้นได้สามารถแสดงออกความสมบูรณ์ของอิสลามได้อย่างเต็มที่ หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามเอาเรื่องง่ายๆนะพี่น้องรักษาอยู่อย่างเดียวคือเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดเนี่ยนี่สำคัญมากเสาหลักของศาสนาสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนประการแรกคือละหมาดเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดตามที่นบีนั้นได้สอนละหมาดด้วยมีความเชื่อที่ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรื่องอื่นตามมาเองคนที่ละหมาดครบ5เวลาเนี่ยเชื่อถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยครบอย่างผมเนี่ยนะผมถือศีลอดก่อนที่จะละหมาดทำไมอ่ะเพราะว่าเราถูกสอนมาเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอด เขาอดกันหมดเขาถือศีลกันหมดแต่ว่าละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอัลลอฮ์จึงบอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาลัลคอชีอินและดังกล่าวนี้เรื่องของการละหมาดเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายได้นะมันเป็นเรื่องที่หนักใหญ่หลวงนะแต่ว่ามันจะเบาบางมันจะเป็นเรื่องที่รักษาอย่างง่ายได้สำหรับคนที่มีความมุ่งตรงมีความมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอย่างมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าให้เรานั้นภูมิใจดีใจเหมือนกับที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าดีใจรู้สึกปลื้มใจที่เราได้เป็นมุสลิมและเราจะไม่ทิ้งละหมาดเป็นอันขาดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามอิสลามมีข้อผ่อนผันที่มากมายยิ่งถ้าเรียนรู้เอาเรื่องละหมาดให้เป็นแบบอย่างนะการละหมาดหากว่าเราอยู่บ้านละหมาดก็ตามระเบียบที่นบีสอนเราซุฮร์4รอกอะอ์ตอัสซัร4รอกอะอ์ตตามเวลามักริบ3รอกอะอ์ตอิชา4รอกอะอ์ตเวลาเราออกเดินทางอิสลามผ่อนปรนมากเลยเวลาเดินทางเนี่ยละหมาดเนี่ยจาก4เหลือ2จากละหมาดตรงเวลาเป็นรวมเวลาละหมาดได้ตั้งแต่เวลาจะเอาเวลาแรกไปรวมกับเวลา2หรือจะเอาเวลาแรกไปรวมกับอีกเวลา2ไปรวมกับเวลาแรกก็สามารถทำได้นี่คือความนุ่มนวลและก็ความผ่อนปรนของศาสนาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถปฏิบัติได้หรือเราเดินทางเช่นเดียวกันจะเอาอิชาไปรวมกับมักเรบหรือว่าจะเอามักเรบไปรวมกับอิชาแต่ต้องเรียงเวลานะครับตามนัยยะที่นักวิชาการได้อธิบายไว้อย่างไรก็ดีเนี่ยพอเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพลักษณ์ความสมบูรณ์ของศาสนาทำไมเวลาเดินทางอัลลอฮ์ไม่ให้เราละหมาดสี่ก็ได้ไม่ได้ยากอะไรบางคนละหมาดสี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วใครที่ละหมาดสองเนี่ยถือว่ารับซอดาเกาะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ซอดาเกาะห์กับเขาท่านนบีบอกว่าฟะตซอดดะกะอัลลอฮ์ซอดากัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ซอดาเกาะห์กับท่านเนี่ยท่านรับซอดาเกาะห์ของอัลลอฮ์เถิดก็คือกลายเป็นว่าการละหมาดเหลือ2เนี่ยกับมีความประเสริฐกับมีความดีแล้วก็ตรงตามรูปแบบของซุนนะห์และหลายคนอาจจะเขาเรียกว่ากังวลในผลบุญหะดีษของท่านนบีระบุอีกระบุว่ายังไงครับหะดีษของท่านนบีบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวนั้นเดินทางหรือบ่าวนั้นป่วยเขาเนี่ยจะได้ผลบุญเหมือนดังเช่นเขานั้นไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่ได้เดินทางก็คือได้ผลบุญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาด2ก็จริงแต่ได้ผลบุญ4
1: คร
0: ับ ละหมาด4ละหมาด5เวลาก็จริงแต่ได้ผลบุญเท่ากับ50นี่คือความสมบูรณ์แบบของอิสลามแล้วก็ทำให้เรามองเห็นทุกภาพเลยเรื่องของการละหมาดเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างให้กับพี่น้องว่าละหมาดด้วยอีหม่านทำให้เรานั้นกระจายออกไปอัลเลาะห์สอนเราละหมาดที่เนื้อแท้เนี่ยห้ามปรามอินนัสซอลาตะตันฮาอันนินฟะชาอิวันมุงกัรละหมาดนี่ไม่ใช่ละหมาดธรรมดานะละหมาดสามารถยับยั้งให้คนที่ทำการละหมาดหรือว่ามุสลิมทั้งหลายเนี่ยยับยั้งออกจากความชั่วได้นี่คือละหมาดที่สมบูรณ์อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ว่าพี่น้องได้เห็นภาพและใกล้ตัวจริงๆว่าละหมาดคือเสาหลักของศาสนาละหมาดคือทุกสิ่งทุกอย่างและการละหมาดเนี่ยเราจะเห็นถึงความนุ่มนวลของอิสลามนั่นก็คือมี4จาก4เหลือ2ในขณะที่เราเดินทางหรือขนาดป่วยท่านนบีสอนเวลาอยู่ในเรือหลายคนมาถามท่านนบีบอกว่านบีเวลาอยู่ในเรือต้องยืนละหมาดไหมนบีบอกซอลิกออิมาท่านต้องยืนละหมาดฟาอิลลัมตัสติฟะกออิดาแต่ถ้าหากว่าท่านยืนไม่ได้ก็นั่งเอาฟาอิลลัมตัสติฟะอะลัยฮิบินจัมถ้าหากว่าไม่สามารถก็นอนตะแคงข้างขวาแล้วก็ละหมาดถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็ใช้การอิชาเราะห์ใช้การกระพริบตาเพราะฉะนั้นไม่มีแบบฉบับใดไม่มีอามันใดที่ถูกสอนในลักษณะที่ครบถ้วนขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเรื่องของการละหมาดคือสิ่งที่ท่านได้บ่งบอกตัวตนของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ดังที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดเมื่อสักครู่ว่าอันอะฮดุบัยนานาวะบัยนะฮุมุศศอลาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัร บุคคลใดก็แล้วสันพันธสัญญาระหว่างเรากับระหว่างเราในศาสนาของเราก็คือการรักษาไว้ซึ่งการละหมาดใครทิ้งการละหมาดเนี่ยเขาก็เป็นอีกพวกนึงเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็อยากจะให้พี่น้องแสดงเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากๆเลยแล้วแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของเรื่องของเรื่องของการละหมาดผมบอกกับพี่น้องว่าละหมาดคือเสาหลักละหมาดคือการยับยั้งความชั่วละหมาดคือการได้ผลบุญที่เป็นทวีคูณแม้ว่าเราจะเดินทางก็ผลบุญทวีคูณอยู่เหมือนเดิมถ้าเรามองในแง่ผลบุญไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครขาดทุนเลยแม้กระทั่งคนปฏิบัติและคนจะตอบแทนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คนหลายคนและให้พี่น้องรู้ว่าคนที่จะรักษาละหมาดได้คนนั้นน่ะเป็นคนดีของอัลลอฮ์จริงๆเป
1: ็
0: นคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาจริงครับ
1: ยังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับอยากให้อาจารย์ชาฟีนั้นได้นำเสนอกับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งนี่สำคัญนะครับในสังคมความอะไรนะความยุติธรร
3: ม
1: ที่อิสลามเนี่ยชัดเจนตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์ชาฟีนั้นได้นำเสนอกับพี่น้องครับเชิญครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดซุมมามาบาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองในวันกิยามะห์ก็คือศาสนาอิสลามฉะนั้นวันนี้ครับท่านพี่น้องวันเวลามันจะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่กี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่พันปีน่าจะรอมฎอนนะหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบยังเป็นหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การการันตีรับรองจนกว่าจะถึงวันอาคิเราะห์วันแห่งกาลปวสานน่าจะรอมฎอนวันนี้ท่านพี่น้องครับมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีหลากหลายเชื้อชาติสีแดงสีดำสีขาวสีเขียวสีเขียวไม่มีมนุษย์ครับผม
1: ดำแดง
3: มีทั้งสีดำมีทั้งส
1: ี
3: ผิวผีสีผิวคือมนุษย์ในโลกใบนี้มีเยอะแยะมากมายนั่นคือเครื่องหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเครื่องหมายหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาแล้วก็ตั้งใจที่จะสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนายาอัยยูฮันนาสอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาวะจะอัลนากุมชูอูบาวะกอบาอิลาลิตะอารอฟูเป้าหมายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมาจากการสมสู่กันจากชายแล้วก็จากหญิงสร้างขึ้นมาให้เป็นกลุ่มให้เป็นเผ่าให้เป็นพวกเพื่ออะไรอาจารย์รอมฎอนเพื่อที่จะได้มารู้จักกันแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ตอนเนี้ยเราทุกคนเนี่ยคือคิดเลยว่าอิสลามเราตอนเนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์อยู่สูงแล้วอิสลามยะลูเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบวันนี้หลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มนุษย์ไม่ว่าจะสีผิวใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชนชาติใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็แล้วแต่อาจารย์รอมฎอนนะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ศาสนาหรือหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยเข้าทุกคนเท่าเทียมกันหมด
1: ทุกคนไม่ว่าจะสีผิวใดก็ตาม
3: สีผิวใดก็แล้วแต่
1: จะมีอาจจะขาวกว่าผมหน่อยนึง
3: นิดนึงครับ
1: ขุดเนอๆนิดนึงมาจากนะเพชรบุรี
3: ใช่
1: นะ
3: ครับผมวันนี้
1: ผมขำอย่างเงี้ยก็ต้องหลักการเดียวกันหมด
3: หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหลักการเดียวที่จบมาตั้งแต่สมัยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาแล้วฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในหลักการของอันอิสลามเราเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดในเรื่องของในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของการน้อมรับเอาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เอาคำสั่งใช้ของรอซูลมาปฏิบัติเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอาจารย์รอมฎอน
1: ครับ
3: อย่างเช่นเหมือนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะอากีมุสศอลาสู่เจ้าทั้งหลายจงละหมาดใช้คำว่าวะอากีมุสศอลาวะวุนญะมาอะห์เนี่ยสู่เจ้าทั้งหลายจงละหมาดถ้าเราดูในหลักไวยากรณ์เราจะเห็นว่าวะอากีมุสศอลาก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับผู้ชายละหมาดอย่างเดียวผู้หญิงไม่ต้องแต่จริงๆแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเสมอภาคกันหมดในเรื่องของการน้อมรับเอาคำสั่งใช้ของระบบอิสลามหรือหลักการของอิสลามมาใช้เนี่ยเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซะกาตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำฮัจญ์และอุมเราะห์นั่นคือหลักการเดียวกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มวลมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงทุกคนต้องรับบทบัญญัติเดียวกันหมดและก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เรารับบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วการตอบแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ก็เหมือนกันไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงอันนี้คือในแง่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ ในแง่ของการตอบแทนไม่ว่าจะตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหลังจากที่น้อมรับเอาคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้เหมือนกัน
1: ซึ่งก็บอกไว้แล้ว
3: นี่ก็บอกไว้แล้วอันนี้คือในแง่ที่อิสลามเราเนี่ยสมบูรณ์แบบในแง่ของคำสั่งใช้ก็ใช้เหมือนกันหมดไม่ว่าผู้ชายไม่ว่า
1: ไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าจันจะฟีจะเป็นอะไรล่ะประธานบริษัท
3: ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่
1: รัฐมนตรี
3: รัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีตำแหน่งใหญ่โตยังไงก็แล้วแต่หลักการอิสลามคือหลักการเดียวกันที่เราน้อมรับมาปฏิบัติเหมือนกันแล้วสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นั่นก็คือเท่าๆกันวะบัชชิริลลาดีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอันนะละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮาบจงบอกข่าวดีกับผู้ที่ผู้ศรัทธาและผู้ปฏิบัติคุณงามความดีว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับสวงสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลผ่านข้างล่างนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเหมือนกันไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงแต่ทีนี้ท่านพี่น้องลองดูสิครับทำไมในบางเรื่องอิสลามเราถึงให้ความแตกต่างกันทำไมหลักการของอิสลามที่เราบอกว่าสมบูรณ์แบบถึงมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างชายแล้วก็ระหว่างผู้หญิง
1: ในข้อปฏิบัติ
3: ในข้อปฏิบัติบางข้ออ้าวเราดูอย่างเช่นผู้หญิงวันนี้ผู้หญิงบอกวันนี้ที่คำกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัรริญาลุกาวามูนาอัลนิซาผู้ชายเนี่ยจะเป็นผู้นำชายเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งเหนือบรรดาอิสตรีทั้งหลายตรงนี้ท่านพี่น้องครับผู้ชายเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งเหนือผู้หญิงไม่ว่าจะเข้มแข็งในเรื่องของสติปัญญาไม่ว่าเข้มแข็งในเรื่องของสรีระร่างกายต่างๆผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นว่าแข็งแรงกว่าผู้หญิงหมดอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่ว่าอะไรแตกต่างกันระหว่างชายกับหญิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเช่นผู้ชายเราดูผู้ชายครับจันยฟัดผู้ชายทําหน้าที่อะไรพอโตมาหลังจากพ่อแม่เลี้ยงดูโตมาเราต้องทําหน้าที่เป็นผู้นะฟะกอไม่ว่าจะเป็นใช้ในแง่ของการเลี้ยงดูพ่อแม่ในแง่ของการเลี้ยงดูภรรยาในแง่ของการเลี้ยงดูบุตรอันนี้คือหน้าที่ที่ผู้ชายที่มีแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ทีนี้ทุกวันนี้พวกเราพยายามจะเรียกร้องอันนี้ในแง่มุมของอิสลามผู้หญิงกำลังจะเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ในหลักการของอิสลามเนี่ยยังไงมันวันยังค่ำภาษาเป็ดเขาเรียกว่าวันยังค่ำผู้หญิงก็เหมือนกับว่าเป็นช้างเท้าหลังวันยังค่ำท่านพี่น้องดูอัลลอฮ์ถ้าผู้หญิงเราเนี่ยถ้าผู้หญิงเราใช้หลักการของอิสลามนะและเราฉลาดสักนิดจันรอมฎอนอัลลอฮ์ได้เปรียบทุกเรื่องได้เปรียบเหนือผู้ชายทุกเรื่อง
1: ยังไง
3: เหมือนที่อัลลอฮ์สุบานุตาลาทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นผู้นำผู้หญิงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมของอิสลามเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบทุกเรื่อง
1: ยังไงอ้
3: าวด
1: ู
3: จันรอมฎอนผู้หญิงเนี่ยเวลาเราเนี่ยเวลาเกิดมาทำอะไรพ่อแม่เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งโตใครเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูใครบาปพ่อแม่บาปเห็นไหมเรามีหน้าที่เขาเรียกว่ามุ่งฝักผู้ต้องถูกอุปการะพอเวลาเราโตขึ้นมาเป็นสาวหน่อยผัดและไอ้ไม่ใช่ผัดเวลาเราโตเป็นสาวหน่อยก็หมายถึงว่าส่งเขาเรียกว่าส่งต่อพ่อแม่ส่งต่อเขาเรียกเหมือนผัดไม้
1: เพชรเรียกผัดนะ
3: ผัดไม้ไปคือเขาเรียกว่าส่งต่อส่งต่อจากพ่อแม่ไปสู่ใครส่งต่อจากพ่อแม่ไปสู่ผู้ที่เป็นสามีสามีก็ต้องเลี้ยงดูอีกแล้วสามีก็ต้องเลี้ยงดูอ้าวนี่บอกว่าฉันแต่งงานกับคนนี้ก็ต้องอยู่ไปกันตลอดจนกระทั่งตายไม่ใช่ท่านพี่น้องจานอบดอนนี่คือความได้เปรียบที่อิสลามไม่ใช่ว่ามองแต่ว่าผู้ชายคือผู้นำผู้ชายคือผู้นำไม่ใช่และดูพอผู้หญิงเราเวลาแต่งงานกับผู้ชายไปแล้วสิ่งที่รับคือสินสอดอยู่กับผู้ชายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอยู่ไม่ได้เนาะอยู่ด้วยกันมีลูกแล้วสุดท้ายอยู่กันไม่ได้ก็เลิกลากันด้วยดีนี่คือระบบอิสลามที่อิสลามเราเนี่ยที่บอกว่าสมบูรณ์แบบและถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ผู้หญิงก็ไม่มีขาดทุนผู้ชายก็ไม่มีขาดทุน
1: เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้าง
3: ทรงสร้าง
1: ก็รู้นะว่าธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่ผู้หญิงสร้างมายังไงผู้ชายสร้างมายังไงใครจะเหมาะสม
3: ใครจะเหมาะสม
1: กับการปฏิบัติอย่างไร
3: นะครับเห็นไหมครับ
1: ตรงนี้
3: เห็นไหมอาจารย์จะฟัดเวลาผู้หญิงเนี่ยถูกตลักมหัตมาตะกี้ที่ผู้ชายเป็นผู้ให้มาเนี่ยก็ต้องเสร็จผู้หญิงหมดทำไมก็คุณแต่งงานกับฉันคุณหลับนอนกับฉันแล้วคุณจะมาแบ่งมหัตไม่ได้ต้องเป็นของผู้หญิงทั้งหมดอันนี้คือหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อหมดอิดดะห์ไปแต่งงานได้อีกได้มหัตอีกอันนี้คือความได้เปรียบแต่ผู้หญิงกลับมองว่าเวลาเราแต่งงานแล้วนั่นคืออะไรโอ้โหถามว่าเสียไปหมดทุกอย่างเสียพรหมจารีย์เสียความรู้สึกเสียอะไรไปหมดแล้วท้อแท้ไม่แต่งไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่อาจารย์อมดอนแล้วพอผู้หญิงแก่ลงถ้ามีลูกก็ต้องมาดูแลอีกผู้หญิงนี่เหมือนกับว่าอัลลอฮฺอักบัรแสนจะสบายอันนี้คือในแง่ของอิสลามเรา แต่ทุกวันนี้เรามามองดูสังคมสังคมพยายามตะเกียกตะกายพยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะที่จะแข่งขันให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับผู้ชายแต่ในความเป็นจริงและสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันดูอ่อนแอนะอาจารย์รอมฎอนนะมันดูอ่อนแอเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะอันนี้คือเรามองในมุมของอิสลามผู้หญิงอัลลอฮฺอักบัรดูสิไปสมมติจะขึ้นเรือเนี่ยสิ่งที่ผมไปทำงานแล้วได้เจอเป็นประจำจะขึ้นเรือทีโอจะขึ้น
1: เรือจะขึ้นหรือลง
3: อาจจะลงเรือก็ได้อ่ะบางคนก็เรียกขึ้นอาจารย์รอมฎอน
1: แซวแกงแซวอาจารย์จะมี
3: บางคนก็เรียกลงแล้วบางทีก็บอกขึ้นเรือก็แล้วแต่ว่าเราจะเอียติมันไปใน
1: การบอก
3: คือบางคนจะขึ้นเรืออัลลอฮฺเราด้วย
1: ถ้าพูด
3: แค่ซออัลลอฮฺมันลำบากไปหมดมันไม่ได้ไปหมดอ้าวแล้วไหนละเท่าเทียมกันเห็นไหมพอขึ้นไปนั่งไปบนรถก็เหมือนการผู้ชายนั่งอยู่เราเท่าเทียมกันก็ยืนได้สิแต่มันมองเหมือนกับว่าต้องเสียสละอย่างงู้นต้องเสียสละอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือในแง่มุมของอิสลามเราเนี่ยยังไงวันยังค่ำผู้ชายเราก็ต้องถือว่ามีเขาเรียกว่ากาวามูนอลันนิซาแต่มีบางแง่มุมที่อิสลามเราเนี่ยคือมันมองแตกต่างกันแต่เหมือนกับที่ผมได้นำเสนอไปว่าในความแตกต่างที่อิสลามเราให้แตกต่างระหว่างชายกับหญิงจำแต่ความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีฮิกมัตของมันแอบแฝงอยู
1: ่
3: อย่างเช่นยกตัวอย่างที่มองในมุมที่แตกต่างกันอาจารย์ยาฟัดเรื่องของการรับมรดกที่เป็นปัญหาเลยโอ้ทำไมให้ไม่เหมือนกันทำไมอิสลามไม่กำหนดอย่างนี้ทำไมอิสลามไม่ให้ให้ไม่เหมือนกันเอากฎหมายสังคมดีกว่าผู้ชายได้สองเท่าผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางมาเป็นระบบซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราจะพบทันทีว่ามันมีความสมดุลของมันอยู่ในตัวของบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เห็นไหมครับผู้หญิงพอรับมรดกทำไมถึงได้ส่วนเดียวเพราะหลังจากคุณรับมรดกแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องไปมีสามีไปมีลูกคนเหล่านั้นก็ต้องดูแลคุณแต่ผู้ที่เป็นชายทำไมอิสลามเราถึงให้สองส่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากคุณได้รับไปแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องไปดูแลลูกไปดูแลภรรยาไปดูแลพ่อไปดูแลแม่นั่นอิสลามเรามองถึงขนาดนั้นละเอียดละออถึงขนาดนั้นนี่แหละผมถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นศาสนาที่อัคมันเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบเข้าไปในทุกเรื่องเจาะลึกไปเรื่องไหนก็ได้นะอาจารย์ยะฟัดนะถ้าจะพูดกันเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดว่าอิสลามนั้นหายะทั้งชีวิตของเราเลย
1: หลายสิ่งหลายอย่างอาจารย์ชาฟีที่ผมมองบางครั้งเนี่ยมันเราก็หาฮิกมากันหาสิ่งที่เป็นวิทยาปัญญาอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ชาฟียกเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าก็คนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายเนี่ยได้มากกว่าผู้หญิงนะครับก็คิดกันนะว่าสาเหตุจากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เนี่ยเราปฏิบัติโดยความสะดวกดีโดยความดุษฎีเนี่ยนะครับด้วยความดุษฎีเนี่ยก็คือนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราเพราะแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะต้องนำสิ่งที่ดีและก็เหมาะสมมาให้กับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมอย่างแน่นอนครับทีนี้อาจารย์ครับมีอีกประเด็นนึงนะครับที่เห็นในสังคมเนี่ยในอิสลามเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราได้พูดกันสักครู่นะอาจารย์ชาวีครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมความพราดอนภาพอาจารย์ชาวีเนี่ยนะหล่อผมมองอาจารย์ชาวีหล่อนะ
3: ม
1: อง
3: ตรง
1: นะหล่อแบบ
3: แสงได้มาจาก
1: เ
3: ราแสง
1: นะ
3: ครับผมอาจจะแสง
1: ง่วงนอนผมเลยมองอาจารย์ชาวีหล่อไปนะอย่างเงี้ยอาจารย์ชาวีก
3: ็มองหล่อไม่เป็นไรอาจารย์รอมฎอนจะมองอีกอย่างมองสวยไม่ได้
1: ไม่ได้
3: ไม่ได้
1: นะครับก็อยากจะบอกว่านะความแตกต่างตรงเนี้ยนะครับคนนี้หน้าตาอย่างนี้บางคนตาอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านพี่น้องอาจจะเห็นภาพนะครับในจอจะเห็นว่าคนทั้งคนฝรั่งเองคนเกาหลีนะครับที่เข้ารับอิสลามก็ละหมาดนะปฏิบัติตามแบบอย่างเหมือนกันหมดเลยในอิสลามความพราดอนภาพความเป็นพี่น้องนะครับปฏิบัติอย่างเดียวกันหมดเหมือนกันหมดอย่างที่อาจารย์ชาฟีบอกตรงนี้เองมันเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็มีภาพหลายภาพหรือว่าข่าวหลายข่าวอย่างครับเมื่อเช้านี่นะครับผมได้ฟังข่าวของนักฟุตบอลคนหนึ่งก็เป็นหัวหน้าที
3: ม
1: หัวหน้าทีมสโมสรหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับเป็นกองหลังแล้วก็เป็นคนสีผิวอะผิวสีก็ผิวสีนะผิวสีผิวดำเลยนะครับมาจากไอวอรี่โคสต์นะชื่อบอกไปเลยก็จะชื่ออะไรยาตูเร่อะไรเนี่ยนะก็เป็นกองหลังของทีมชื่อในอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็ไปแข่งที่ต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดไปประเทศรัสเซียด้วยนะครับไปแข่งกับอีกทีมหนึ่งในฟุตบอลยูฟ่าอะไรเนี่ยนะครับก็ทีมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับเขาก็ร้องเพลงเหมือนกับร้องเพลงที่เป็น เหยียดสีผิวอะโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนั่นจากจุดตรงเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะมองว่าโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเขาเอาเรื่องนะคนที่ทำอย่างเงี้ยเขาเอาเรื่องนะเขาแสดงให้เห็นว่าในสังคมของเขาเนี่ยในสังคมของความเจริญเติบโตเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ในเรื่องของการเหยียดสีผิวเขาพยายามจะดูถูกคนอื่นด้วยกับการเหยียดสีผิวอาจารย์ชวีสมมุตินะดำเพราะเหยียดสียังมีอยู่นั่นแสดงว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันค้านกับคำพูดแล้วก็การแสดงของเขายังมีอยู่นะครับแต่อิสลามเนี่ยนะครับไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนะครับในเรื่องของการเหยียดสีผิวยังไม่เห็นเลยว่าโอ้คนนี่ดำนะอักรอมดำไม่เคยมียังไม่เคยมีในอิสลามที่เหยียดสีผิวกันเราไปทำฮัจญ์นะครับจันชาฟีอยู่ที่นะฮะอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยพี่น้องมาจากทั่วทุกมุมโลกนะเราดีใจกันหรือว่าในบางอะไรนะครับเนี่ยนะดูภาพนะคนที่ดำเข้ารับอิสลามซึ่งอิสลามเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยจิตใจจะมีความอิ่มเอิบแล้วก็พร้อมที่จะอันนี้คือยายาตุเล่ใช่ไหมฮะ

0: คนหนึ่งที่คนขาวๆเมซุสโอซิลใช่ไหมแน่นักฟุตบอลแล้วกันน้องๆจะทีมทีวีนี่เป๊ะเลยนะนี่คือนะยาญาตูเร่นะครับเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมด้วยใช่ไหมฮะเป็นมุสลิมใช่ไหมเป็นมุสลิมนะครับน้องๆแบบมุสลิมด้วยนะครับเป็นคนไอวอรี่โคสต์เนี่ยนะครับก็จากดูถูกนะมีคนดูถูกมากมายอาจารย์ยาฟาดครับมุมมองตรงนี้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะนะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการมุมมองของการเหยียดสีผิวก็ดีการแบ่งแยกชนชั้นก็ดีนะในสังคมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะอาจารย์ได้ชี้แจงสักนิดครับเชิญครับ
1: ประเด็นในเรื่องของแน่นอนนะครับอิสลามเนี่ยละลายความคิดในลักษณะแบบนี้ไปหมดแล
0: ้
1: วนะครับตั้งแต่ในยุคในสมัยของท่านนบีถ้าเราจะมองดูเป็นวิถีทางนบีของเราก็เป็นชาวอาหรับ นะครับซึ่งไม่ใช่คนไทยสัญชาติไทยไม่ใช่คนยุโรปเป็นคนไทย อะไรประมาณนี้นะครับหรือคนที่เป็นมุอัซซินคนแรกในอิสลามก็คือบิลาลมีสถานภาพเป็นคนสีผิวเหมือนกันก็ตามที่เราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันมานะครับแล้วก็ดูเป็นคนต่ำต้อยเป็นทาสด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มีความสูงส่งในอิสลามเป็นคนที่ท่านนบีชื่นชมแล้วก็มากมายก่ายกองท่านซัลมานฟาริซีท่านไม่ใช่คนอาหรับเป็นคนเปอร์เซียก็อันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากในอิสลามเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นในศาสนาใดนะครับอาจจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันถูกละลายด้วยคำพูดที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุ
0: ร
1: อานและความศรัทธาต่างๆที่เกิดขึ้นและความเชื่อมั่นตลอดจนสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวไว
0: ้
1: จนกระทั่งทำให้เรามีความรู้สึกเราเจอใครก็แล้วแต่ที่มีผิวสีเราเจอใครก็แล้วแต่ที่มีผิวขาวตาสีฟ้าตาน้ำข้าวอะไรก็แล้วแต่หรือเจอคนตาที่ตาเล็กตาไม่มีเหล่าเต้งอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกคนไม่มีอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นคนจีนนะครับยิ่งเราไปเห็นในประเทศจีนเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับมีมากมายมหาศาลทีเดียวไล่ตั้งแต่เหนือขึ้นไปตามลุ่มแม่น้ำยางซีเกียงที่เขาถ่ายสารคดีกันมาไม่น่าเชื่อว่ามุสลิมเยอะกว่าคนไทยซะอีก10ล้านคนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าหลายคนนะคิดว่าตัวเองเป็นคนแปลกนะไม่แปลกนะการที่ท่านไม่ละหมาดนะแปลกการที่เราละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องไม่แปลกเพราะมุสลิมเนี่ยมีถ้าเราจะนับนะถ้าแบบสถิตินี้มันไม่ได้ถูกแบบบิดเบือนจากคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีอคติกับอิสลามนะครับศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกคือมุสศาสนาอิสลาม
0: ปัญหาคือเรามาอยู่ในสังคมที่
1: เรามา
0: ลายล้อมไปด้วย
1: คนด้วยมุสลิมเราเลยมีความรู้สึกว่าแปลกถ้าเราจะรู้สึกว่าแปลกเนี่ยก็เอากำลังใจที่ท่านนบีให้ไปท่านนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยความแปลกและจะกลับไปด้วยกับความแปลกฟาตูบาลินกูรอบา
0: ซึ่งเราชัดเจนเลยนะคนอยู่
1: คนที่เป็นคนแปลกเนี่ยนะนบีสอนว่าตูบาให้สบายใจเถิดให้ปลื้มเถิดให้ดีใจว่าท่านเป็นคนแปลกซอฮาบะห์ถามว่าฉันจะแปลกยังไงเนี่ยแปลกในสังคมเนี่ยมันแปลกยังไงท่านนบีจึงสอนว่าอ๋อท่านจะแปลกก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้ในหมู่ที่คนเขาปฏิบัติเรื่องไม่ดีนั่นแหละคือคำว่าแปลกที่กูรอบ้าที่เราคุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงกับพี่น้องนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเป็นชาวอาหรับและท่านนบีก็ไม่เคยยกยอปอปั้นว่าอาหรับจะต้องสูงกว่าคนอาจัมหะดีษที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นักวิชาการเนี่ยนะครับมากมายทีเดียวนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผิวสีใดก็แล้วแต่นะครับและชนชาติใดก็แล้วแต่ท่านนบีนั้นได้บอกว่ากุลลุกุมลิอาดัมทุกๆคนเนี่ยมาจากอาดัมทั้งหมดเลยวะอาดัมมินตูรอบและอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินอันนี้เรารู้อัลลอฮฺสุภาโนตาลาทรงปั้นพวกเราทุกคนนะครับปั้นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อของมนุษยชาติเนี่ยนะครับวะอาดัมมินตูรอบลาฟัตลาลิอารอบียินอาลาอาจามียินถ้าหากว่าเป็นความคิดของท่านนบีหรือนบีไม่ได้รับวะฮีเนี่ยนบีต้องบอกว่าให้รู้นะว่าอาหรับประเสริฐกว่าคนอาจัมคนที่ไม่ใช่อาหรับ
0: ครับ
1: จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่นบีไม่ได้พูดอันเนื่องมาจากเป็นวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าไม่ได้หมายความว่าคนอาหรับเนี่ยจะประเสริฐกว่าคนอาจัมหรือคนที่ไม่ใช่คนอาหรับนะครับวะลาอะห์มัดวะลาอัสวัดและคนผิวดำก็ไม่ประเสริฐกว่าคนผิวดำแดงคนผิวขาวคนไม่มีใครประเสริฐหรือว่าอันอับยัดไม่มีใครประเสริฐไปกว่าใครสิ่งที่จะทำให้คนมีความสูงส่งที่สุดณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาคืออัตตักวา นั่นก็คือความยำเกรงเพราะฉะนั้นมันถูกละลาย

0: วนี้เองใครจะเป็นผิวสีใดก็แล้วแต่เราเนี่ยเรียนในมหาลัยที่เป็นนานาชาติอาจารย์ชฟีก็เรียนอาจารย์รอมฎอนเองก็เรียนนะครับคนที่เรียนร่วมกับเราเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนทั้งคนที่มาจากแอฟริกาอย่างในมหาลัยยามีอาอิสลามียะที่ผมเรียนอาจารย์ชาฟีเรียนอาจารย์ฮาบิบุลลาห์เรียนเนี่ยนะครับเรียนหรืออาจารย์อับดุลชุกตและคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับมีนักศึกษาเนี่ยมากกว่า90ชาติเดียวกันที่มาเรียนคนน่ะมาจากสุดมุมโลกนะครับเพื่อนผมมีคนนึงมาจากโน่นมาจากอเมริกาใต้นู่นนะครับไอ้ประเทศที่อยู่ในเป็นหมู่เกาะแคริบเบียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเทศเวเนซุเอลาหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีคนเหล่านั้นนะเป็นมุสลิมเข้ามาเรียนคนอเมริกามาเรียนคนแอฟริกานี่มากมายมหาศาลเลย
1: เขาคงจะแปลกใจแหละจันยาฟัดหน้าตาแปลกๆนี่มาเรียนด้วย
0: มาเรียนด้วย
1: เป็นมุสลิม
0: คน
1: จ
0: ีนก็มาเรียนมีเพื่อนผมคนหนึ่งผมประทับใจมากเลยชื่อคอลีลุลลอฮ์ที่ผมยังจำชื่อได้เลยคนเดียวเลยคนจีนเขามาเนี่ยนะครับเขามาด้วยกับผมถามว่าเขามายังไงเขาพูดภาษาอาหรับไม่ค่อยได้ตอนแรกๆเนี่ยคือเขาด้วยกับความรู้ที่เขาเรียนอาจจะเรียนมาน้อยกว่าเราอาจจะเรียนเยอะกว่านะด้วยเพราะว่าพอถามเนี่ยแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยนะอยู่เนี่ยเวลาลงเครื่องบินเนี่ยจากลงถึงปักกิ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องนั่งรถไปอีกนะครับอีกหนึ่งวันต่อจากนั้นเนี่ยเขาต้องไปลงเกวียนอีกก็คือบ้านเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ด้วยกับรถนะเป็นทางเกวียนนะทางม้าทางลาอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปอีกประมาณหลายชั่วโมงทีเดียวกว่าจะถึงบ้านของตัวเองเราเนี่ยนอนตีพุงไปถึงไหนแล้วคนนี้ยังไม่ถึงบ้านยังเดินทางอยู่เลยหรือคนคนหนึ่งเพื่อนผมนี่อยู่อินโดนีเซียไม่น่าเชื่อนะ
1: ค
0: นอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ตามหมู่เกาะที่ไกลมากเขาบอกว่าเขาลงจาการ์ตาเสร็จปุ๊บเขาต้องนั่งรถจากจาการ์ตาเนี่ยไปให้พ้นเกาะของไม่รู้เขาเรียกเกาะชวาอะไรประมาณนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยลงเรือแล้วไปนั่งไปถึงเกาะอีกเกาะนึงที่เป็นเกาะใหญ่นะนั่งเครื่องบินแล้วถึงจะไปลงที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วต่อจากนั้นต่อเรือไปถึงบ้านของตัวเองโอ้โหใช้เวลาเดินทางที 3-4 วันก็จะถึงบ้านของตัวเองไม่น่าเชื่อว่าเขาอยู่แล้วก็เขาก็มุมานะมาเรียนนะชื่อนูรุนยาซานอาจารย์ชวีเขารู้จักนะนูรุนยาซานไกลมากแล้วก็หน้าตาเขาก็ไม่เหมือนคนอินโดนีเซียแบบธรรมดานะเป็นเหมือนกับคนแบบเหมือนกับมีเชื้อมาจากอินเดียมาจากอะไรสักอย่างนึงอะไรประมาณนี้นี่ผมอยากชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจยิ่งเรามาเจอพี่น้องมุสลิมแล้วเรามาอยู่ในแบบเดียวกันที่นบีสอนเราว่าไม่มีใครประเสริฐไปกว่าใครอาหรับก็ไม่ประเสริฐกว่าคนอาหรับหรอกความรู้เท่านั้นแหละความตักวาเท่านั้นแหละที่จะทำให้คนคนหนึ่งประเสริฐกว่าอีกคนหนึ่งดีกว่าอีกคนหนึ่งณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงละลายความรู้สึกเหล่านี้ออกไปหมดไม่ว่าคุณจะผิวสีใดคุณจะหน้าตาเป็นแบบใดคุณจะแบบไหนเนี่ยคุณก็อยู่ที่ตักวาของคุณเท่านั้นความดีของคุณระหว่างคุณกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะทำให้สถานภาพของคุณเนี่ยดีขึ้นมีค่าขึ้นแล้วก็ถ้าคนเขามีอีหม่านเนี่ยเขาก็จะรักท่านอะไรต่างๆนานามันทำให้ความสวยงามมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไอประเด็นต่างๆที่เป็นการเหยียดผิวการอะไรก็แล้วแต่นี้ต้องสร้างวาทกรรมแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าตายกันมาไม่รู้ตะกี้นับนะ คนที่เขาต่อสู้กันเรื่องเหยียดผิว
1: เรื่อง
0: ความเท่าเทียมอย่าเหยียดผิวต่างๆนานาแต่มันก็เขาเรียกว่าทำไม่ได้แม้ว่าจะพยายามทำก็ทำไม่ได้ทำได้พักหนึ่งแต่มันก็เกิดขึ้น
1: อัน
0: เน
1: ื่อง
0: มาจากว่ามันไม่คงทนและถาวรเหมือนกับอิสลามเพราะอิสลามเนี่ยสอนตักวามันจึงมองข้ามคำว่าผิวสีหรือว่าสัญชาติอะไรไปทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็คือมุสลิมมันถือพาสปอร์ตเหมือนกันนะมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันยังให้มันก็เหมือนกันละหมาดก็เหมือนกันอัลลอฮ์เขาเรียกร้องอัลลอฮ์วักบัตให้สลามเหมือนกันอะไรเหมือนกันไปหมดมันทำให้ละลายเรื่องอื่นมันกลายเป็นมองข้ามไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่เขา พยายามลดทอนอคติของบุคคลเนี่ยในใจคนให้มันน้อยลงเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ใช่ความยั่งยืนและมันไม่ใช่อิสลามไงที่ผมจะชี้
1: ไม่ได้
0: มาจากอัลลอฮ์ไงที่ผมจะบอกว่าประเด็นที่จะพูด
1: ซึ่งในตอนภาคหลังเนี่ยนะครับในตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นคนผิวสีอาจารย์ชวีคนผิวดำเนี่ยเข้าเข้ารับอิสลามเยอะมากทั้งในยุโรปในอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็เห็นถ้าคนมีชื่อเสียงว่าจะเป็นนักร้องนะครับนักกีฬาหรือใครก็ตามนะตามหน้าข่าวนะที่เขารับอิสลามนะเยอะแยะเพราะว่าด้วยกับความเท่าเทียมตรงนี้แหละเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังเอาเรื่องของผิวสีเนี่ยนะครับมาเป็นสิ่งที่เหยียดกันแบ่งแยกกัน อย่างเช่นในความร่ำรวยเนี่ยฮะยังมีอยู่ในอิสลามเองเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ยังมีอ๋ออาจารย์ชวีรวยผมอิจฉาสมมตินะอิจฉาผมอิจฉาอาจารย์ยะฟัดมีรถคันใหญ่กว่าผมสมมติอันนี้มีอยู่แต่ในเรื่องของเรื่องสีผิวเนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: บางทีเราอิจฉาผมเนี่ยอิจฉาเนี่ยคือเขา
2: ดำกว่า
1: ดำกว่าเพราะว่าคนดำจะเก่งนะท่องผมเคยคนนึงผมเก่งมากเลยท่องจำหมดเลยคนที่สอนหนังสือคนสอนที่เป็นด็อกเตอร์นะเขาไปถึงสื่อเข้ามาเลยอ่ะผมก็แปลกใจผมก็โอ้โหทำไมคนดำเขาเก่งจังเลยนะคนซูดาน
0: ครับ
1: นะด็อกเตอร์สอนฟลอเรสเนี่ยสอนวิชาแบ่งมรดกเนี่ยหนังสือไม่สอนเลยมาถึงเขียนภาษาอาหรับเลยนะแล้วก็บวกลบคูณหารน่ะนะคอรมอตอนที่เรื่องของฟลอเรสนะต้องมีเรื่องนี้แกใช้ภาษาอาหรับหมดเลยนะบวกคูณอะไรเงี้ยคูณเราไม่ได้เรียนมานะคูณภาษาอาหรับยังไงนะครับก็ต้องไปเริ่มเรียนใหม่โอ้เก่งมากเลยแล้วก็อิจฉาคนอิจฉาเขาเรียกยิบต้อใช่ไหมมันไม่ใช่ฮัสัดไม่ใช่นะยิบต้อคืออันนี้ไม่ได้อยากจะให้ความดีของเขาหมดไปแต่ว่าเราอยากจะมีอย่างเขาอ่ะ
0: จ
1: ะ
0: ฝากนิดหนึ่งนะอาจารย์นมดอนนะครับอย่างในสังคมบ้านเราเนี่ยทำจนเรียนแล้วนะครับในเรื่องของการเหยียดสีผิวนี่เราแทบไม่ได้ยินและแทบไม่มีในสังคมของประเทศไทยเราแต่สิ่งที่มาแทนที่ไอการเหยียดสีผิวที่น่ากลัวนั่นก็คือการยุยงเหมือนผมอยากจะเตือนพี่น้องเรานะครับที่ติดตามรับชมเนี่ยท่านพี่น้องครับถ้าเราไปอ่านในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่8อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลายัจริมันนะกุมชะนาอานุกอมินอะลาอัลลาตะอ์ดิลูคือเราอย่าให้การเกลียดชังกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนี่อาจารย์รอมฎอนอันนี้น่ากลัว
1: ครับ
0: ถามว่ายกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นยังไงอาจารย์ยะฟัดไม่ชอบอาจารย์รอมฎอนก็อาจารย์ยะฟัดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อิสลามเราเนี่ยไม่ให้เราโกรธกันเกิน3วันอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องมีการมาประนีประนอมตะอารุฟกันมาทักทายกันสิ่งที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรครับบางครั้งคนนายกไม่ชอบนายขอนายกไปยุยงนายคอนายงอให้ไม่ชอบนายขอนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแยะในสังคมบ้านเราอาจารย์รอมฎอนนะ
1: เอาเกณฑ์ความรู้สึกของส่วนตัว
0: มาวาง
1: ไม่ใช่เกณฑ์อิสลามแหละ
0: ใช่แล้วก็พยายามไปบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ทั้งที่คนนี้ยังไม่รู้จักนายเนี่ยทั้งที่อาจารย์คนอื่นยังไม่รู้จักอาจารย์รอมฎอนเลยแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะอาจารย์ยะฟัดนะแต่ว่าอาจารย์ยะฟัดไปแนะนำอย่างงู้นอย่างนี้
1: ผมน่ารักนะ
0: ทำให้เขามีมุมมองไปในแง่มุมที่ไม่ชอบใช่ไหมอาจารย์รอมฎอนฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องนิดหนึ่งว่าเวลาถ้าเกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้เรามีสติเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติเราด้วยการมีสติปัญญาอยากจะฝากพวกเราให้คิดนิดหนึ่งไม่ต้องบอกหรอกว่าอินยาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินหากมีใครเอาเรื่องราวมีคนฟาซิกไม่ต้องถึงขนาดนั้นว่าเอาเรื่องราวเอาข่าวอะไรมาบอกเนี่ยให้เราคิดก่อนทั้งจริงเราก็ต้องพูดอันนี้ใช่ไหมอาจารย์รอมฎอนนะแต่เนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราง่ายๆที่อยู่กับเราคือสติปัญญาไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับถึงเรื่องใครคนใดคนหนึ่งก็ตามยุยงอะไรก็แล้วแต่คิดก่อนตั้งสติว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นอย่างนั้นไหมน่าเชื่อถือไหมเราประสบแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้แหละคือเรื่องที่น่ากลัวกว่าการเหยียดสีผิวอาจารย์รอมฎอน
1: ครับ

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAlhamdulillahi Rabbil Alameen wa bihi nasta'in wal hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa law kariha al-musyrikun amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhข้อความสันติความจำเริญแจ้งอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของอิสลามที่เราว่านี่คืออิสลามที่จะได้บ่งบอกความเป็นไปต่างๆความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์และสิ่งที่สำคัญคือการที่เรานั้นจะได้เรียนรู้จักตัวเองเข้าใจถึงปัญหาแนวทางการปฏิบัติและวิธีทางต่างๆเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนใดก็ตามนะครับที่ได้เรียนรู้จากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่มีโอกาสได้รับความเมตตาจากพระองค์เรียกว่ามีโอกาสที่ได้เข้าสวรรค์เลยทีเดียวก็ว่าได้จุดสุดยอดของมนุษย์เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอยากไปสวรรค์และก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมีความเชื่อนี่ก็ความศรัทธาที่จะได้เข้าสวรรค์และกับสิ่งที่จะต้องได้รับการลงโทษคือนรกยานนำนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจและการที่เรารับการตอบแทนในวันนั้นครับเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นวิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราเกิดมาบนโลกดุนยานี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทบทวนแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเราเนี่ยมาจากไหนด้วยซ้ำนะครับตอนที่มานี่ก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไรแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วลืมตาหายใจแล้วเนี่ยนะครับก็ดำเนินชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตมาถึงตอนอาเกนบาเล็กแล้วก็มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติต้องกระทำเพราะนั้นถูกบังคับใช้จากอัลลอฮฺสุบฮานตาลาเนี่ยนะครับให้ผู้ที่มีอาเกนบาเล็กคือบรรลุนิติสัทธนบัญญัตินะครับคือบรรลุทางศาสนามีความปรารถนาทางเรื่องของทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อถึงภาวะตรงนั้นแล้วเนี่ยเราต้องแบกภาระหน้าที่ต้องถูกบันทึกมาลาอิกะห์นี่นะครับจะทำหน้าที่ในการบันทึกความดีและความชั่วให้กับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับถูกบันทึกไว้หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราคิดว่าเราจะพยายามทำอย่างไรกับชีวิตของเรานั้นให้สมบูรณ์แบบให้ครบถ้วนให้ดีนะครับเรียกว่าเป็นคนดีของอัลเลาะห์นะครับแต่ว่าวันนี้มนุษย์เรามักจะว่าเป็นคนดีของมนุษย์เป็นคนดีของมนุษย์เหมือนในที่เขาพูดด้วยว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับอันนี้คือข้อสำคัญแต่นี้เราก็เปลี่ยนใหม่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะครับก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าวันนี้เราจะอยู่อย่างไรทำอย่างไรนะครับให้ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคุณค่าของตัวเองเช่นการอยู่ในดุนยาคือการมาสร้างผลงานมาทำงานและงานที่ทำก็คือการที่เราต้องทำให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าให้ได้ทำให้รู้จักผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วผู้ทรงเรียกกลับคืนนะครับ เมื่อพระองค์ให้มาแล้วพระองค์ก็สามารถเอาคืนได้บางคนอาจจะคิดว่าเรามีทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็นของเราเนี่ยนะครับจริงไม่ใช่วันหนึ่งที่พระองค์เรียกกลับคืนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสูญเสียนะครับถ้าเขาไม่รู้จักการใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีทางฉะนั้นอิสลามเนี่ยก็เลยมาบังคับใช้เรียกว่าหรือมาบอกกล่าวให้มนุษย์ได้รู้จักนะครับเริ่มจากการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าก่อนเพราะถ้าคนเรารู้จักพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเพราะก็เขากลัวการลงโทษของพระองค์นะครับไม่ได้กลัวสิ่งใดนะกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสสากรรจ์นะครับแค่ดุนยาอย่างเดียวที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วและถ้าเป็นโลกอาคิเราะห์ที่ทุกคนจะต้องกลับไปแล้วมันจะยิ่งยากลำบากขนาดไหนนะครับเรามีโอกาสที่จะได้กลับมาทำความดีเพิ่มเติมแม้ว่าจะได้ขอต่อพระองค์ก็ตามพระองค์ก็จะไม่ให้กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาของคนคนนั้นหมดเวลาของมนุษย์นะครับที่จะได้มากระทำการงานใดๆแล้วเมื่อท้องฟ้าถูกเปิดออกแผ่นดินถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่นั่นแหละคือการหมดโอกาสนะครับที่จะต่อว่าตัวหมดโอกาสที่ทำความดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องเริ่มในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วให้เกิดขึ้นกับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยนะครับนี่คืออิสลามนั้นนะครับจะได้คุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับในซูเราะห์อัตตักวีรนะครับตักวีรนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์มักกียะห์ในซูเราะห์นี้ก็คงยังพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันกิยามะห์เกี่ยวกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคุยกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้เข้าใจถึงประเด็นความสําคัญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดกับเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานเหมือนกับว่าเราปูพื้นฐานของเราเนี่ยนะครับในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราความเข้าใจเนี่ยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนนะครับเหมือนท่านนบีอิสลามนั้นได้ทำมาแล้ว13ปีที่นครมักกะแต่เรากำลังปูพื้นฐานของตัวเราเองนั้นให้หนักแน่นนะครับมั่นคงต้องใช้เวลาพอสมควรกับชีวิตของเรานะครับเห็นได้ว่าสิ่งที่ได้พูดถึงนั้นอยู่2ประการด้วยกันนะครับก็คือข้อเท็จจริงแห่งวันกิยามะห์นะครับและข้อเท็จจริงแห่งอัลวะฮีนะครับหรือว่าสารที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งทั้งสองนี้นั้นก็คืออีหม่านความศรัทธาที่ทุกคนนั้นต้องศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั่นคืออัลกุรอานนะครับคัมภีร์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซูเราะห์นี้นะครับได้ชี้แจงวันกิยามะห์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจักรวาลครั้งใหญ่นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาทะเลชั้นฟ้าปะตุสัตว์และมนุษย์จักรวาลจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นเวลานานทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้จะกระจายไม่มีสิ่งใดคงเหลือนะครับเว้นแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและผันแปรอันเนื่องมาจากความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นยังได้กล่าวถึงนะครับซูเราะห์นี้พูดถึงอัลวะฮีซึ่งคุณลักษณะของท่านนบีซัมจะพบกับอัลวะฮีและหมู่ชนถูกสนทนาด้วยอัลวะฮีซึ่งถูกประทานลงมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพวกเขาจากความมืดแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งวิชาการและอีหม่านความศรัทธาและแน่นอนนะครับซูเราะห์นี้นั้นได้กล่าวอ้างถึงมุชริกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานเป็นข้อตักเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแก่ปวงบ่าวของพระองค์อัลกุรอานไม่ใช่อื่นใดนะครับนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลที่ในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงนะครับนั่นเป็นความหมายจากซูเราะห์อัลตักวีรนะครับเราจะได้นำมาทำความเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบหรือว่าศึกษากับตัวเราเองเนี่ยให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ากุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วที่กุรอานพูดเนี่ยเป็นความจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรมนุษย์สามารถที่จะ ศึกษาทำความเข้าใจได้นะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าได้นำหลักการอิสลามไปใช้เนี่ยเขาจะพบกับความเป็นจริงนะครับส่วนฮิดายะห์เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะประทานให้นะครับว่าจะฮิดายะห์ไหมบางคนนำกุรอานไปใช้ไปปฏิบัติแต่ฮิดายะห์ยังไม่รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนยังไม่ได้เข้าใจถึงอัลกุรอานแต่พระองค์ก็เปิดทางให้เขาเน้นได้ศึกษาเรียนรู้และเริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็รับฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่จะทรงประทานให้กับบ่าวที่มีความปรารถนามีความต้องการที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราก็มาเริ่มต้นนะครับด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออิซัชชัมซุกูวิรัตวะอิซันนูยูมุนกะดรัตวะอิซันจิบารุซุยยิรัตวะอิซัลอิชารุอุตติลัตวะอิซัลวุฮูชุฮุชิรัตวะอิซัลบิฮารุซุฮิรัตวะอิซัลบิฮารุซุจิรัตวะอิซันนุฟูซุซูวิยัตวะอิซัลมาอูดะตุซุอิลัตบิอัยซัมบินกุติลัตครับกล่าวอายะห์สั้นๆแต่ว่าได้ใจความแล้วก็นะครับเรียนรู้เหมือนอย่างที่เราได้ทำความเข้าใจมานะครับความหมายจากอายะห์กุรอานนี้ได้บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนได้ดับแสงลงนะครับและเมื่อบรรดาดวงดาวได้ร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายและเมื่ออูฐท้อง10เดือนถูกทอดทิ้งนะครับนี่เป็นและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกันเมื่อทะเลถูกลุกเป็นไฟและเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มองเห็นจากความเข้าใจนะครับและเมื่อทารกหญิงถูกฝังทั้งเป็นได้ถูกถามว่าบีไอยีซัมบิงกุติลัดด้วยความผิดอันใดเล่าที่ถูกฆ่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในอดีตมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นและความเชื่อความศรัทธากันนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าอันนี้ชี้เห็นถึงความสูญสลายของโลกนี้เราจะได้เกิดความเข้าใจเพราะทุกวันนี้มนุษย์ก็เริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าโลกนี้ต้องแดกแตกสลายต้องดับศูนย์นะครับวันโลกาวินาศวันศูนย์สลายของโลกดุนยาก็อาจจะได้เห็นภาพต่างๆที่มนุษย์คิดเพราะว่ามนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าจะต้องสลายก็พยายามที่จะแสดงภาพให้มนุษย์จะเกิดความกลัวหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาและแน่นอนเนี่ยเกิดความกลัวว่าเมื่อวันที่แห่งการโลกสลายแล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราเนี่ยมองภาพให้เกิดความกลัวกลัวในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูนินเดชานุภาพของพระองค์และการลงโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นะครับแม้หลายครั้งเราจะเห็นได้ว่ามีการทำภาพยนตร์ออกมาเพื่อที่จะให้คนได้เห็นถึงวันแห่งโลกาวินาศนะครับความสูญสลายและสิ่งที่เราเห็นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากท้องฟ้าหน้าน้ำนะครับแผ่นดินแผ่นดินไหวน้ำทะเลหนุนขึ้นนะสึนามิที่เกิดขึ้นและอีกหลายๆอย่างนะครับที่มนุษย์ได้เห็นแต่เขาเหล่านั้นจะคิดได้หรือไม่นะนั่นคือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือวันหนึ่งต้องเกิดขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานที่พระองค์ได้บอกไว้นะครับและอีกเสือนหนึ่งนั้นที่ได้เห็นว่าชาวกุฟาร์มักกะห์นั่นนะครับเขาก็จะเรียกว่าฆ่าลูกสาวนะครับฆ่าลูกสาวนะเพื่อได้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์จริงใหญ่เพราะว่ามีลูกสาวเนี่ยถือว่าเป็นอัปมงคลนะครับในความเข้าใจของชาวกุฟาร์ณเวลานั้นนะนะมีลูกสาวก็ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเขาก็เลยไม่ชอบถ้าบ้านใดเกิดมีลูกสาวปุ๊บเขาก็จะต้องฝังกันงั้นคำถามนี่บอกว่าพวกเธอผิดอันใดเล่านะครับจึงได้ถูกฝังนะอันนี้ฟังดูแล้วนี่ก็ น่าคิดทีเดียวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอายะที่1นะครับถึงอายะที่14ที่เราได้อ่านไปบางส่วนนะครับได้อธิบายถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ไว้สอบ2เหตุการณ์ด้วยกัน6เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในโลกดุนยาและอีก6เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์ทั้งหมดนี้เป็นข้อพิจารณานะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนคำตอบก็คืออายะห์ที่14ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนเองได้นำมาไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วเพื่อจะได้รับการตอบแทนสำนวนที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นการยืนยันถึงหลักการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนซึ่งพวกอาหรับมุชริกีนไปเสดอย่างแข็งขันด้วยเหตุที่อันนี้อัลกุรอานได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่งจะเห็นได้จากตอนต้นๆของซูเราะห์ต่างๆในซูเราะห์ด้วยในหลายๆซูเราะห์ด้วยกันนะครับที่เราได้อ่านกันมาเหตุการณ์รวมทั้ง6ที่เกิดขึ้นในโลกยานั่นคือการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ดวงดาวภูเขาอูฐสัตว์ต่างๆและทะเลซึ่งมีความหมายชัดแจ้งแล้วในอายะห์ดังกล่าวส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์คือชีวิตของแต่ละชีวิตจะถูกจัดเป็นคู่ๆคนดีอยู่คู่กับคนดีคนชั่วอยู่คู่กับคนชั่วทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นจะถูกถามถึงความผิดว่าทำไมจึงถูกฆ่าเป็นการปรามผู้ฆ่าบันทึกจะถูกกางแผ่ชั้นฟ้าจะถูกเลิกออกนรกจะถูกจุดไฟให้สว่างจ้าสวรรค์จะถูกนำเข้ามาใกล้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นนะครับจากอายะห์กุรอานที่เตือนสติแล้วก็บอกกับเราในอายะห์ดังกล่าวสำหรับผู้ศรัทธาแล้วต้องคิดนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับในอดีตได้มีความเข้าใจพระองค์ได้กล่าวว่าบีไอยีซัมบิงกุติลัตด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่าวะอิซาซูฟุนุชิรัตและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่วะอิดัสซามาอุกุชิตัตและเมื่อชั้นฟ้าถูกเลิกออกวะอิดันยะฮีมุซวะอิรัตและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าวะอิซันยันนะตุอุซลิฟัตและเมื่อสวรรค์ถูกนำเข้ามาใกล้อาลีมัดนับซุมมาอะฮดะรัตทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมาครับแล้วเราจะเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เรานำมานี่คืออะไรในวันแห่งการตอบแทนวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นเรานำสิ่งใดมาครับวันกิยามะฮ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรานำอะไรมาบ้างนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องคิดมีอยู่สองอย่างที่เรามักจะต้องเน้นกันอยู่คือความดีกับความชั่วเนี่ยทำไมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำความดีทำไมเราเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับอย่าเป็นคนที่หมุนไปหมุนมาคนจนรวมเลอะเทอะไม่รู้ว่าเป็นคนอะไรนะไม่คนอะไรแล้วก็เป็นคนดีอ่ะคนดีก็ทำกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็น่าที่จะเข้าใจเกือบได้เนี่ยนะครับเข้าใจเกือบได้ว่าคนดีเนี่ยเขาทำกันอย่างไรถ้าเราไม่สามารถเข้าใจนะครับเราก็ฟังจากอัลกุรอานผู้รู้นะครับชี้นำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเป็นแบบอย่างมาชี้นำมาทำความเข้าใจว่าเราเนี่ยจะได้อะไรจากการที่เราทำดีบางคนจึงบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็เลยมีแต่คนคิดว่าเราน่าจะทำชั่วเพราะทำดีก็ไม่เห็นได้อะไรนะครับและไม่เคยมีใครคิดที่ว่าเราน่าจะทำความดีไหมก็อยากทำในความดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าคนที่ทำดีเนี่ยบางทีก็ไม่มีพวกไม่มีคนให้การสนับสนุนนะครับแต่ถ้าเราทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนสนับสนุนแล้วก็มีหน้ามีตานะครับอยู่ในสังคมนะผู้คนแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะอำนาจของเงินอำนาจของทรัพย์สินอำนาจของชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆเนี่ยมันค้ำอยู่สิ่งต่างเหล่านั้นนะครับ เราก็อาศัยอยู่ไปถ้าเราทำได้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นก็ต้องรอวันกิยามะอย่างที่เราได้บอกว่าทำไมต้องมีวันกิยามะก็จากสภาพการต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าวันกิยามะต้องเกิดขึ้นวันแห่งการตอบแทนวันที่ทุกคนนั้นจะได้กลับมานะครับมาชดใช้มาถูกอัลลอฮฺมาลงโทษแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับว่าผู้ศรัทธาต้องไปแบกรับสิ่งต่างเหล่านั้นเนื่องจากเราอ่านอัลกุรอานอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาแล้วก็ทำความเข้าใจได้รับรู้วันแห่งการแตกสลายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าเรานั้นจะทำลายล้างหรือว่าทำลายความชั่วของตัวเองอย่างไรต้องทำให้หัวใจของเราเนี่ยสงบสุขเรียกว่ามุตมะอินนะสงบสุขเพราะว่าถ้าหัวใจที่สงบสุขแล้วเนี่ยพระองค์จะเรียกไปสวรรค์จะให้เราทั้งหลายได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ใครเลยไม่อยากไปแต่นี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องทำให้ใจสงบก่อนนะครับวิธีการทำก็มีง่ายๆที่อิสลามเนี่ยมอบให้หนึ่งการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องรำลึกว่านะครับรู้จักอัลลอฮฺแล้วก็ควรที่จะต้องพยายามทำความดีในอามัลซอลิฮะห์ที่เราพูดถึงอีมานนี่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีอีมานเนี่ยก็ควรที่จะได้รับความดีต่างๆด้วยการปฏิบัตินะครับด้วยการนมาดเริ่มจากการนมาดคนเราก็ตามนะที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติการนมาดให้ครบวันละ5เวลาไม่ใช่เราปล่อยปละละเลยนะครับมีอีหม่านแต่ไม่ทำความดีเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลนะครับของสิ่งที่เราได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการศรัทธาแล้วเนี่ยต้องทำความดีนะครับเริ่มจากการนมาด5เวลานะเพราะว่าเป็นรุกลอิสลามนะอันนี้เองทุกสุอิสลามปฏิบัติกันง่ายๆประเด็นในวันหนึ่งก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรากล่าวแล้วก็นมาดแล้วก็จ่ายซะกาตประเด็นว่าในอัลกุรอานนี่จะพูดถึงนมาดซะกาตคนที่นมาดแล้วต้องจ่ายซะกาตนะครับและซะกาตที่จ่ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ได้เอามากมายพระองค์คิดแค่ร้อยละ10สลึงนะครับ 2.5 นะครับสำหรับคนที่มีสตังค์เนี่ยนะครับคนที่มีเงินเก็บนะถ้าเราไปศึกษาเรื่องของซะกาตแล้วเราจะเข้าใจว่าซะกาตเนี่ยจะจ่ายสำหรับคนที่มีเงินเก็บนะครับนอนรังแล้วก็ครบจำนวนด้วยรอบ1ปีนะครับรอบ1ปีนะถ้าสมมุติว่าขาดไปเพียงสลึงเดียวยังไม่ต้องจ่ายเลยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแบบนี้เนี่ยนั่นคือคนที่นมาดแล้วเนี่ยต้องจ่ายซะกาตเป็นงานขัดเกลาจิตใจขัดเกลาจิตใจด้านของทรัพย์สินนะครับทำให้จิตใจนั้นมีความสุขมีความสบายมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ไม่เป็นคนที่ เรียกว่าตันทีเหนียวแต่เราเป็นคนมัธยัสถ์อันนี้ต้องแยกนิดนึงบางคนนี่ก็ตันทีเหนียวกับมัธยัสถ์นี่ไม่เข้าใจกันมัธยัสถ์นี่เขาเรียกใช้อย่างประหยัดตันทีเหนียวนี่คือขี้เหนียวนะครับไม่อยากให้นะวันนี้เราต้องเป็นคนมัธยัสถ์นะครับรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักอยู่นี่เขาเรียกมัธยัสถ์นะครับแล้วจะใช้ชีวิตแบบสมถะง่ายๆเรียบง่ายนะครับการใช้ชีวิตแบบสมถะเนี่ยนะครับบางคนก็จะมองว่าเป็นซูฟีอะไรเงี้ยจริงแล้วเนี่ยคือวิถีชีวิตแบบมัธยัสถ์นะครับแบบประหยัดอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายหลายเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจของเราได้อย่างมากเพราะทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่จึงไม่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ซ้ำไปเขามองไม่เห็นค่าว่าจะมีบทบาทมีอำนาจเหนือชีวิตของพวกเขาเขาสามารถจะจ่ายซะกาตไปได้นะครับบางคนอยากจ่ายซะกาตแต่ว่าเงินเก็บเนี่ยไม่พอนะครับหรือว่าไม่ครบจำนวนและครบรอบปีก็ทำซะดะเกาะห์นะครับซะดะเกาะห์ก็สามารถหมายถึงการที่เรานั้นก็คือบริจาคด้วยอาสาไม่มีจำนวนครับอยากจะบริจาคเท่าไ ก็สามารถทำได้นะครับเรียกว่าเป็นการเสียสละนะเสียสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับไม่เสียสละเพื่อใครแต่เราเสียสละเพื่ออัลลอฮฺอยากช่วยอยากให้คนนั้นได้อยากให้คนนี้ได้มีเหมือนอย่างที่เรามีเราก็เสียสละไปหรือเราจะเป็นการลักษณะให้เป็นของขวัญคนนี้ก็ทำดีเราอยากจะให้เขาคนนี้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺเราอยากจะช่วยเหลือเขานะครับก็สามารถที่จะให้เป็นของขวัญของกำนันหรือว่าความพอใจนะครับให้กับเขามีกำลังใจเรียกว่าให้มีกำลังใจในการทำงานในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราก็สามารถที่จะขัดเกลาจิตใจได้ยินดีด้วยกับสิ่งที่เขาได้กระทำนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนคนทำดีคนทำดีควรสนับสนุนนะครับแต่คนทำดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้อยเพราะไม่มีใครสนับสนุนนะทำดีเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าเด่นมากก็จะเป็นภัยบางคนเขาจึงบอกว่าดีได้แต่จะเด่นจะเป็นภัยเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนคนทำดีครับไม่ว่าจะด้วยการกระทำคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่กำลังใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันได้เพื่อให้เขาได้ทำดีต่อไปอย่าหยุดยั้งนะครับนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับกับการทำความดีมากๆเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เราขัดเกลาจิตใจของตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เกิดความอิจฉาริษยาว่าคนนั้นเขาทำไปแล้วเราไปอิจฉาริษยาไม่ได้นะครับแต่การที่เรานั้นเขาเรียกว่าให้การสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดพูดเรื่องนี้ไว้เนี่ยนะครับว่าห้ามการอิจฉาริษยายกเว้น2สิ่งนะครับสิ่งที่1ก็คือคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยนะครับแล้วเขาใช้ความรู้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราเองก็อยากจะมีความรู้เหมือนเขาเพื่อจะเอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยอยากมีความรู้นะครับก็ไปศึกษาความรู้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับไม่ได้ไปทำลายเขาในเรื่องของความรู้นะให้เขาหมดสภาพหรือเสียเกียรติหรืออะไรก็แล้วแต่เลขประการหนึ่งคนมีทรัพย์สินจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราก็อยากมีทรัพย์สินบ้างนะครับเพื่อจะจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอิจฉาแบบนี้เขาอนุญาตได้แต่นอกเนื่องจากนี้เขาไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะช่วยสนับสนุนนะครับอย่าเป็นอิจฉาหรือว่าวันนั้นเราเรียกว่ากิฟต์นะการที่เรามีความปรารถนาอยากได้แบบนั้นเพื่อจะทำเหมือนอย่างที่เขาทำนะครับเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้คือแนวทางที่อิสลามได้วางไว้ให้กับคนได้มองเห็นนะครับว่าเราจะทำยังไงเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเราเองนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยในโลกดุนยานะส่วนการถือศีลอดนั้นก็จะเป็นอีกการหนึ่งในการที่จะขัดเกลาตัวเราเองในเรื่องของความอดทนนะครับความอดทนความรู้สึกนะครับที่จะแบ่งความรู้สึกเหล่านี้นั้นไปสู่คนอื่นได้ว่าเมื่อเขานั้นไม่มีจะกินเมื่อเขามีความปรารถนาอยากได้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกแบบไหนสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เราเองก็จะได้เข้าใจถึงคนที่ยังไม่มีคนยังมีความปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับหรือว่าด้านทรัพย์สินเงินทองก็ตามสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้เราได้รู้คุณค่าในการขัดเกลาตัวเราเองนั้นให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รู้สึกการที่จะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเมื่อวันแห่งการตอบแทนได้มาถึงวันแห่งการที่เราทั้งหลายต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับนี่คืออิสลามที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็บอกกันเพราะฉะนั้นเราเองต้องคิดนะครับคิดให้มากอย่างที่เราได้บอกกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อเรามีกะลิมาชาดะห์ลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงวันสุดท้ายด้วยเหมือนกันมีวันเริ่มต้นก็มีวันสุดท้ายนะครับแล้วสุดท้ายจะได้อะไรนะครับจุดท้ายจะได้อะไรถ้าเราคิดว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้สมกับที่เราเนี่ยได้มีโอกาสของการทำความดีของการที่จะได้กลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกว่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเฉยนะครับแล้วก็หมดไปแต่ละวันแต่ละวัน ไม่ได้ทำให้เรานั้นดีขึ้นหรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในการที่จะได้กลับไปพบกับพระองค์นะครับไปยืนต่อหน้าพระองค์ไปพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากจะได้มีโอกาสพบกับท่านนบีในสภาพที่ได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มองหน้านะครับได้สัมผัสกับการที่เราต้องมานั่งแล้วยืนแบบก้มหน้าหรือบางครั้งอาจจะอยู่คนละด้านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคิดว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างไรนะครับก็คงจะเชื่อแน่ได้ว่าทุกคนเนี่ยอยากได้ยืนอยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือจุดหนึ่งที่จะทำให้เราได้พบกับความสำเร็จแห่งชีวิตทำอะไรก็ทำได้นะครับประสบความสำเร็จมากมายหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เรากำลังเป็นห่วงมากก็คือเรื่องชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะวันนี้หลายคนนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตความสำเร็จที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเรื่องนี้เราต้องตัดทิ้งไปเลยแต่ความสำเร็จที่เราพูดถึงก็คือการที่เราอยู่ในศาสนามีคุณธรรมเป็นคนที่ดีใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นก็กล่าวถึงเรียกว่าอยู่ให้เขารักจากให้คุยถึงเนี่ยครับอันนี้เป็นคำพูดง่ายๆที่เราสามารถที่จะเอาไว้ใช้กับตัวเองอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงนี่ครับก็บอกกันมาโดยตลอดว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราในประสบความสำเร็จอย่างที่พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเขาก็ยินดีกับการที่เรานั้นได้พยายามปฏิบัตินะครับเป็นคนดีถ้ามีคนดีเกิดขึ้นมากมายในหมู่บ้านของเราแล้วสังคมเราจะไม่ดีได้อย่างไรเราเหินห่างจากยาเสพติดเล่นการพนันลักขโมยนะครับห่างจากการดื่มเหล้านะสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะทำให้ชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นมากเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เลื่อนห่างไปจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานตอนหนึ่งเนี่ยอินนัลคัมรวัลไมซิรวัลอันซาบุวัลอัซลริจซุมมินอามาลิชัยฏอนแท้จริงการดื่มเหล้าเล่นการพนันการเสี่ยงทายการบูชาจเวตนะครับสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการงานของชัยฏอนสิ่งที่ไม่ดีฟัชตานิบูห่างไกลจงออกห่างให้ไกลวันนี้อิสลามเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องห่างให้ไกลเมื่อเราทำความดีแล้วต้องห่างจากความชั่วเราจะไม่ทำความดีแล้วก็ทำความชั่วไปด้วยกันเพราะถ้าเราไปด้วยกันแบบนี้นะครับมันก็คือของไม่ดีของดีกับของไม่ดีเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันต้องแยกจากกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปผสมกันเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นของไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับถ้าเลือกของดีแล้วต้องทิ้งของไม่ดีเลือกของดีต้องทิ้งของไม่ดีอายะห์กุรอานจึงพูดคู่กันอย่างสม่ำเสมอนะครับตะมูรูดะบิลมารุฟวะตันฮาวนานินมุนกัรตักเตือนกำชับกันในคุณงามความดีและห้ามปรามความชั่วร้ายนะครับเมื่อเราทำความดีแล้วต้องหยุดความชั่วไม่ได้ทำความดีแต่ว่าความชั่วไม่หยุดนะครับเรานมาฮา5เวลาแต่เราก็ยังทำความผิดนะครับยังเล่นการพนันยังเรียกว่าเรียกร้องไปสู่ความไม่ดีตั้งภาคีกับอัลเลาะห์นมาฮด้วยตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอันนี้ยิ่งสร้างความสับสนกับชีวิตเรานะครับไม่ใช่ว่าเขาก็นมาฮนะแต่เขายังผิดยังแทงหวยนะครับเสี่ยงทายยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นมุมหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นแยกแยะออกให้ได้ระหว่างความดีกับความชั่วแล้วก็ต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติทั้งสองอย่างได้ถ้าปฏิบัติทั้งสองอย่างคือทำดีด้วยทำชั่วด้วยนะครับถือว่าเป็นของไม่ดี พราะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าแยกกันวันกิยามะห์นั้นก็ความชั่วก็ขึ้นตาช่างความดีก็ขึ้นตาช่างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นตาช่างแบบไหนแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเราทำดีแล้วทำชั่วด้วยเขาปรับเป็นไม่ดีนะครับปรับเป็นคนไม่ดีไปหมดงั้นเราเห็นได้ว่าความดีกว่าจะสร้างขึ้นมาต้องใช้เวลาอันยาวนานแต่ความชั่วเพียงนิดเดียวสามารถทำลายล้างความดีได้ทั้งหมดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วเราจะไปทำคู่กันได้อย่างไรหรือว่าแยกกันได้อย่างไรนะครับวันนี้เรานมาดแล้วก็จงหยุดความชั่วร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนะครับและอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะครับมนุษย์อาจจะพอมองได้แต่เราก็มองด้วยอิสลามว่าอิสลามบอกแบบไหนที่เป็นความดีแบบไหนที่เป็นความชั่วเราก็เลือกในสิ่งเหล่านั้นนะครับทั้งความดีและความชั่วในการปฏิบัติเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นห่างไกลจากความชั่วร้ายต่างๆจึงจะมาหลายรูปแบบนะครับที่เราเห็นได้แล้วว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามบอกนะครับด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงชาวกุฟาร์นครมักกะฮ์นั่นนะครับคงพยายามปฏิบัติแล้วก็มีความเชื่อหลายอย่างโดยเฉพาะความเชื่อที่ฆ่าลูกสาวนะครับอันนี้มีลูกสาวก็สุภาษิตว่าเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามมาก็มาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ว่าไม่ใช่ในสมัยฟิรเอานั้นฆ่าลูกชายไว้ลูกสาวนะเพราะว่าลูกชายในบันิสราอีลจะขึ้นมาลบล้างบัลลังก์ของฟิรเอานะครับในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้และชาวกุฟาร์ในนครมักกะฮ์ก็มีความเข้าใจว่ามีลูกสาวนั้นนะครับมีปัญหาเพราะลูกสาวรับมรดกก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไปเป็นของคนอื่นนะฮะอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะมีความเชื่อแบบนั้นนำไปสู่ความเสียหายหมดเลยก็จะฝังลูกสาวทั้งเป็นเลยพออิสลามมานี่เอามาแก้ไขว่าไม่ว่าหญิงหรือชายเท่าเทียมกันมรดกก็รับได้นะครับรับอย่างไหนก็เป็นส่วนที่พระองค์ได้บอกกับเรานะครับแล้วก็เป็นคนดีได้อยู่ร่วมในสังคมช่วยเหลือดูแลได้เท่าเทียมกับผู้ชายเหมือนกันงั้นความเท่าเทียมกันตรงนี้เห็นว่าอิสลามได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่หมายความว่าความเท่าเทียมก็คือการที่จะต้องทำอะไรได้เหมือนกันนะผู้ชายนั้นแบกปูนได้ผู้หญิงก็แข็งแรงแบกได้ผู้หญิงผู้ชายดูดบุหรี่ผู้หญิงก็ดูดบุหรี่ผู้ชายทำนั่นได้ผู้หญิงก็ทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมนะความเท่าเทียมที่พูดถึงในหลักการอิสลามคือหน้าที่การปฏิบัตินะครับแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันก็ปฏิบัติแตกต่างกันนะครับแต่ความเท่าเทียมเนี่ยมีอยู่แล้วในความเป็นบ่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อผู้หญิงผู้ชายมารวมกันก็จะเกิดความสวยงามและความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหน้าที่แตกต่างแต่ว่าเมื่อมาช่วยเหลือกันดูแลกันเนี่ยก็จะเกิดความสมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าผู้หญิงถูกสร้างมาในลักษณะที่อ่อนโยนแล้วก็ทำงานนะครับในบ้านส่วนผู้ชายนั้นก็มีความแข็งแกร่งต้องออกไปเผชิญโลกข้างนอกซึ่งต้องต่อสู้กับมากมายนะครับภายนอกบ้านแต่ว่าเมื่อมาร่วมกันเนี่ยก็จะมีความสุขในบ้านเห็นไหมครับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของเราที่ก็มีความสุขนะครับมีครอบครัวมีลูกมีอาหารการกินนะก็ช่วยกันแต่ถ้าทุกคนนั้นออกไปทำงานหมดเลยในบ้านก็จะไม่มีใครทำนะครับอย่างที่เห็นทุกวันนี้ปัญหามันก็ตามมาเพราะเราใช้วิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งปันในส่วนต่างเหล่านี้ให้ชัดเจนจะช่วยเหลือกันแบบไหนทั้งหญิงชายนะครับด้วยเช่นนี้นั้นอิสลามนั้นได้ดึงนะครับความเข้าใจเหล่านี้กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติและความถูกต้องความเป็นมนุษย์ผู้หญิงก็ได้มีโอกาสทำความดีเพราะพระองค์ให้หญิงและชายมาคู่กันนะครับเมื่อมาคู่กันแล้วเนี่ยเราก็เอามาปฏิบัติร่วมกันในหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความเท่าเทียมนะครับความเท่าไม่ใช่หมายความว่าเสมอไปแต่ความเท่าก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เสมอกัน และโดยเฉพาะยิ่งในการเป็นบ่าวในการทำอิบาดะห์ในการนมาในการซิกุลลอฮ์ในการถือศีลอดและอีกหลายๆอย่างที่อิสลามได้มอบให้นั้นคือความเท่าเทียมวันนี้เราต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้เราจึงได้รู้ว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมองแบบไหนรูปแบบไหนไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับอิสลามจะบ่งบอกสิ่งเหล่านี้มาให้กับพวกเราและก็ช่วยเหลือพวกเรานั้นให้รอดพ้นจากความเชื่อที่ผิดพลาดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นนำมาสู่ความถูกต้องและทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความมืดไปสู่แสงสว่างหลุดจากการอิบาดะห์ตึงอิบาดะห์อีลาอิบาดะติลละการกราบไหว้นะครับที่ไม่ถูกต้องมาสู่การกราบไหว้ที่ถูกต้องและนี่คือส่วนหนึ่งที่จะได้เรียนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายและก็ช่วยกันบอกกล่าวถึงความจริงและความถูกต้องเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและทำให้เราทั้งหลายพบกับความสำเร็จของชีวิตอย่างที่เรามีความปรารถนาและความตั้งใจไว้นี่คืออิสลามที่บอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาของเราหมดลงตรงนี้ครับจะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับครั้งนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ไม่มีอำนาจและพลังใดๆจะบันดาลให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นอกจากด้วยอำนาจและพลังของอัลลอฮ์เท่านั้นคนที่สัตย์จริงจะพูดแต่น้อยรับประทานแต่น้อยนอนหลับแต่น้อยและพบปะสูงสิงกับผู้คนแต่น้อยแม้จะกล่าวบทรำลึกหรืออ่านอัลกุรอานมีความนอบน้อมถ่อมตนรำลึกถึงความตายวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับพี่น้องชุมชนมัสยิดอาริยรุสุนันทุกๆคนเลยนะครับพี่น้องครับชื่อของผมนามสกุลของผมอาจเป็นครั้งแรกที่มาตั้งอยู่ตรงนี้บางคนถามว่ามัสอูดีมันคือใครใครคือมัสอูดีได้ยินได้ฟังมามัสอูดีบางคนก็จะเป็นคนแถวๆนี้มึงบางกอกน้อยจริงๆแล้วต้นตระกูลของผมก็คนบางกอกน้อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของบางกอกน้อยแต่ก็ไปมาหาสู่นะครับไปอยู่แถวๆฝั่งทนซะส่วนมากแล้วก็ฝั่งทนแถวบางมดแถวๆทุ่งคุนู่นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาได้ภรรยาแถวๆคลองเคสปัจจุบันนี้อยู่คลองเคสแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเผยแพร่ศาสนามานี่ก็20กว่าปีนานพอสมควรนะครับผมจบจากประเทศลิเบียซึ่งสมัยก่อนนู้นก็คนที่ทุกคนจะต้องรู้จักเขาก็คือกอดดาฟี่เขาเป็นคนที่ต่อกรกับศัตรูของอิสลามคืออเมริกาผมอยู่ในช่วงสงครามแล้วก็จบมาก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็นับแล้วก็20กว่าปีได้นะครับตั้งแต่จับมาก็อยู่กับเด็กอยู่กับครูอยู่กับทุกคนเพราะถูกให้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาและปัจจุบันนี้ก็ยังเผยแพร่ศาสนาอยู่หน้าที่ของทุกๆคนโดยเฉพาะท่านอิหม่าม
2: เอ้ยขออาจารย์อับดุลละ
1: นั่นคิดหนักมากคิดหนักเรื่องอะไรครับคิดหนักเรื่องมะมุม
2: ครั้งที่แล้วไงขอจันทร์อับดุลลอฮ
1: ์คิดหนักเรื่องผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของท่านท่านอยากจะให้ลูกหลานพี่น้องที่อยู่ในละแวกเนี้ยหันมาเรียนสื่อหันมาเรียนศาสนาหันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาให้เยอะๆเพราะสิ่งที่เรียนไปเนี่ยมันไม่ไปได้กับใครหรอกครับมันได้กับตัวคนเรียนมันได้กับตัวคนเรียนถ้าคนเรียนไปแล้วก็คิดตามแล้วก็ใช้มันจะเปลี่ยนแปลงเราเองแต่ถ้าหากท่านปิดประตูท่านเอากุญแจน็อตกุญแจไขละเอากุญแจเอาแม่กุญแจไขแล้วก็โยนทิ้งไม่เปิดตัวเปิดตาเปิดใจที่จะรับรู้หลักศาสนาหลักการใหม่ท่านก็จะใช้ชีวิตอยู่ท่านอยู่เงี้ยแหละเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไง10ปีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอีก10ปีข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคนเปลี่ยนแปลงอดีตฉันไม่เคยเรียนรู้เลยฉันไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ในเมื่อได้เรียนรู้ขึ้นมาโอ้อิสลามเป็นอย่างนี้เหรออิสลามเป็นศาสนาที่คนทุกคนขวนขวายอยากจะได้มันเป็นอย่างนี้เหรอถ้ายิ่งเรียนต่อไปยิ่งเรียนต่อไปยิ่ง

0: ต่อไปมันจะเพิ่มความรักขึ้นมารักในอิสลามหวงในอิสลามอยากจะให้อิสลามนั้นไปอยู่กับคนหลายๆคนนี่คือคนที่เขาเรียนรู้เขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากคนที่ไม่เรียนรู้ปิดตัวเองไม่รับรู้เลยเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างกะที่นั่นเองจึงมีคำถามพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามันหมายความว่าไงครับพี่น้องทราบไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในอยากออกก็คือเราเนี่ยเป็นมุสลิมลูกหลานเป็นมุสลิมไปถามเลยครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่ที่ไม่รักลูกหลานเขาก็จะเจอสภาพอย่างนี้ไม่รักในที่นี้คือไม่ส่งลูกหลานเรียนศาสนารู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมุสลิมสมณโณครัวฉันเป็นมุสลิมชื่อมุสลิมแต่ไม่รู้จักหลักอีหม่านหรือว่ามีอะไรบ้างชื่อมุสลิมแต่ไม่รู้ว่าอิสลามใช้อะไรบ้างเลยชื่อมุสลิมแต่ไม่รู้ว่าอิสลามสอนให้อยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่กันยังไงบ้างเลยไปดูนะครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นผมไปเจอกับตัวเองเลยนะครับแม่ทุกคนรักลูกไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกครับแต่รักลูกยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งส่งลูกเรียนสูงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเรียนภาษาอังกฤษเรียนระดับอินเตอร์เรียนทุกสิ่งอย่างแต่ศาสนานั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนตอนแก่ๆเรียนตอนตายๆหรือใกล้ๆตายแล้วค่อยเรียนพี่น้องทราบไหมว่าลูกโตขึ้นมาทีละปี2ปี3ปี4ปี5ปีจนกระทั่งจบม.ต้นก็แล้วม.ปลายก็แล้วมหาวิทยาลัยก็แล้วลูกยังไม่ได้เรียนศาสนาเลยชีวิตของเขานั้นพลิกจากการที่จะอยู่กับโรงเรียนอิสลามกลับไปอยู่กับโรงเรียนที่ว่าไม่ใช่อิสลามคือพุทธหรือคริสต์เขาเสริมเขาแต่งเขาต่อเขาเติมให้กับเราทุกอย่างในด้านความเชื่อสรุปวันนั้นทุกคนจะต้องเจอคือตายวันนั้นแม่เขาตายพ่อแม่ทุกคนหวังอย่างเดียวคืออยากจะได้ลูกซอแล้ววันที่ตายลูกยืนเป็นอิหม่ามละหมาดให้วันที่ตายไปแล้วลูกฝังลงหลุมให้วันที่ตายไปแล้วลูกขอดูอาให้ทุกๆเวลาแต่มาดูครอบครัวนี้ทำไหมครับทำไงครับไปคว้าคนฝั่งอนุมาเป็นภรรยาไม่ต้องพูดถึงว่าคนฝั่งนู้นคือใครคือไม่ใช่มุสลิมกันแล้วกันมาเป็นภรรยาตัวเองก็ไม่มีความรู้ภรรยาก็ไม่มีความรู้วันนั้นมาหยัดตั้งอยู่บนบิดุลมาหยัดตั้งอยู่บนบิดุลเลยนะครับลูก 4-5 คนไม่ได้เรียนศาสนาเลยไม่กล้าเข้าไปแตะแม่ภรรยาก็บอกอย่าไปแตะนะเดี๋ยวมันติดมือมาเดี๋ยวมันกลางคืนมันจะเข้าฝันมันจะเชื่อมันจะมาเข้ามาเนี่ยมาในกลางคืนกลางเวลาหลับกลางคืนจะแม่จะมาอยู่ข้างๆด้วยไอ้ผัวก็เป็นมุสลิมนะภรรยาก็เป็นมุสลิมกันแต่มันเป็นมุสลิมแบบว่าบกอแท้ชื่อนะก็เชื่อผัวเชื่อผัวไม่แตะละไม่แตะตัวแม่เลยแม่นอนตายแล้วนะรอที่จะอาบน้ำรอที่จะไปหอรอที่จะไปละหมาดลูกไม่แตะเลยให้คนอื่นมาทำพี่น้องอยากจะเจอสภาพอย่างนี้ไหมถ้าพี่น้องไม่อยากจะเจอพี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงแล้วพาลูกพาหลานมาเรียนสือพาลูกพาหลานเข้าสุราพาลูกพาหลานฟังบรรยายพาลูกพาหลานศึกษาศาสนาเพราะคนเราหนีสิ่งนี้ไม่ได้อีกครอบครัวหนึ่งสภาพคล้ายๆกันอันนั้นผู้หญิงนะอันนี้สภาพผู้ชายผมไม่เจอกับตัวผมเองเลยลูกกรรมการมัสยิดไม่ใช่ที่นี่นะครับที่หนึ่งกันแล้วกันพ่อเป็นกรรมการมัสยิดพ่อละหมาดเข้าสุราทำงานกิจกรรมทุกอย่างเลยสารพัดอย่างเลยแต่มาถึงลูกไม่เอาเลยวันที่พ่อตายคนอื่นเอาโลคนอื่นนำละหมาดคนอื่นเอาลงหลุมลูกไปถึงสวัสดีครับพ่อวัดดีพ่อนี่คือสุดท้ายที่ลูกทำให้กับพ่อพี่น้องอยากจะเจอสภาพอย่างนี้กับเราไหมถ้าไม่อยากจะเจอต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วคิดใหม่ทำใหม่แล้ว เราไม่ต้องกลัวแล้วครับริสกีนะอัลเลาะห์กําหนดมาหมดแล้วให้เราวิ่งหาถ้าหากมันไม่เจอมันไม่ใช่ริสกีเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราแต่ถ้าหากว่าอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วว่าวิ่งไปเดี๋ยวก็ไปสะดุดริสกีก็เยอะแยะพี่น้องไม่ต้องกลัวริสกีพี่น้องจะยังไม่หมดตราบใดพี่น้องยังมีลมหายใจถ้ายังมีลมหายใจริสกีมีจะมากจะน้อยจะกระท่อนกระแท่นนั้นอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วนะครับเรื่องราววันนี้ที่ผมนำจะมานำเสนอก็คืออาจารย์ยูซุฟเขาให้ผมมาในวันนี้นะครับให้มาพูดเรื่องฮุสนุนคอติมาฮุสนุนคอติมาฮุสนุนมาจากคำว่าฮาซานุนฮาซานุนแปลว่าดีนะครับแปลว่าดีพี่น้องมีลูกชื่อฮาซันไหมครับถ้ามีแปลว่ารู้ด้วยนะลูกของท่านแปลว่าดีถ้าลูกของท่านชื่อมูซินก็แสดงว่าลูกของท่านก็ดีถ้าลูกของท่านชื่อจอยยีบุตรลูกของท่านก็แปลว่าดีลูกของท่านถ้าชื่อฮาซานาตุนก็แปลว่าลูกของท่านก็แปลว่าดีเพราะฉะนั้นฮุสนุนแปลว่าดีฮุสนุนคอติมะเคยได้ยินคำว่าคอตะมันนบียีนไหมครับถ้าพี่น้องอ่านก็อ่านเยอะๆพี่น้องจะได้ยินคำว่าคอตะมันนบียีนคอตะมันนบียีนในคอตะมันคอตะมันนบียีนก็คือคอต่ำก็คือถ้าพูดก็คือแหวนแต่ตรงนี้แปลว่าคอต่ำก็แปลว่าสุดท้ายของบรรดาอัมบิยาสุดท้ายของบรรดาอัมบิยาก็คือนบีท่านสุดท้ายเขาคือใครนบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นคอตะมันนบียีนคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุสนุนคอติมะฮุสนุนคอติมะก็คือจุดจบที่ดีจุดจบที่ดีมันมีอยู่2อย่างคือจุดจบที่ดีกับจุดจบที่เลวเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวเองให้จบในสภาพที่ดีแล้วก็เลือกตัวเองให้จบให้ออกห่างจากสภาพที่เลวเรามีสิทธิ์เลือกนะครับเราอย่าไปตําหนิอตุฮันว่าโอ้อัลเลาะห์กําหนดฉันมาแล้วว่าฉันจะต้องเป็นคนเลวฉันจะต้องเป็นคนดีฉันต้องเป็นใครบอกพี่น้องอะ
1: ฟิลละมาดนะ
0: ใครบอกพี่น้องล่ะอัลเลาะห์กําหนดเอาไว้แล้วจริงแต่พี่น้องรู้มั้ยว่าอัลเลาะห์กําหนดอะไรไว้ไม่มีคนหนึ่งคนใดรู้เลยว่าอัลเลาะห์กําหนดอะไรกับเราไว้แต่อัลเลาะห์เท่านั้นที่ทรงรู้ว่าอัลเลาะห์กําหนดอะไรเกี่ยวกับตัวพี่น้องพี่น้องมีนี่มีสติปัญญาแยกแยะว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องยังมีกีตะศักดิ์สิทธิ์กีตะศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ใช่ห้อยคอนะครับพี่น้องทราบมั้ยกีตะศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรฮะอัลกุรอานไงครับกีตาบุญแปลว่าหนังสือครับถ้ากีตาในภาษามาลายูกีตาในภาษามาลายูถ้ากีตาบุญแปลว่าหนังสือเพราะฉะนั้นกีตาบุญมุกัดดาซาก็คือนี่ชื่อที่ผมแต่งเองนะคือหนังสือศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หนังสือศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือกุรอานนั่นเองกุรอานนั้นมีไว้อ่านนะครับกุรอานนั้นมีไว้อ่านกุรอานในนั้นว่าไว้เยอะเลยได้เยอะเลยมากมายเลยใครที่ได้มีโอกาสได้เรียนใครได้มีโอกาสศึกษาใครได้มีโอกาสแปลมันได้แล้วก็โอ้โหจะเข้าประตูสวรรค์อันไหนเข้าได้หมดเลยจะเข้าประตูสวรรค์อันไหนพี่น้องเข้าได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นกุญแจไขไปสู่สวรรค์ในกุรอานน่ะเป็นกุญแจไขไปตู่สวรรค์อ่ะแปลไม่ได้ไม่เป็นไรแค่อ่านก็ได้บุญแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุนะมีกี่อักษรอลิฟลามฮามีมดานห้าอักษรห้าอักษรห้าสิบความดีแล้วห้าอักษรห้าสิบความดีนะครับพี่น้องแค่อ่านแค่อันฮัมดูเนี่ยพอในหนึ่งอักษรนั้นสิบความดีอัลฮัมดูห้าอักษรห้าสิบความดีนี่พูดถึงเรื่องแค่อ่านและได้บุญนะเล่มเดียวที่อัลลอฮ์การันตีว่าอ่านและได้บุญและได้ความรู้ส่วนหนังสืออื่นๆที่ไม่ใช่กุรอานนะครับอ่านแล้วได้ความรู้อย่างเดียวหนังสือหะดีษเนี่ยอ่านได้ความรู้แต่กุรอานนี่ครับอ่านแล้วได้บุญและได้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นกลับมาหากุรอานกลับมาอ่านกุรอานกุรอานเนี่ยเป็นยารักษาเนี่ยโรคนี้โรคเครียดโรคคิดไม่ตกโรคภรรยาสามีไม่รักโรคสารพัดโรคกันฮะภรรยาไม่รักสามีไม่รักลูกดื้ออ่านกุรอานแล้วก็พี่น้องจะสบายใจขึ้นลองแกลองเอาแค่เวลาสัก2หน้า3หน้าเอาแค่เวลาหน้าหลังละหมาด พี่น้องจะรู้สึกตัวของพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปกุรอานนะครับตะกี้เรามีสติไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วเรามีกุรอานมี2อย่างละมีทั้งสติเครื่องมือมีทั้งกุรอานอาวุธเสร็จแล้วกลัวจะใช้ไม่เป็นอีกอัลลอฮ์ส่งมาเลกส่งนบีมาส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเกี่ยวกับอิสลามตั้งแต่ลูกก่อนอีมานทั้งหมดลูกก่อนอิสลามทั้งหมดการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในโลกใบนี้นบีอธิบายว่าจบสิ้นแล้วเมื่อทุกอย่างพบ1สติปัญญาเรามีแยกแยะดีชั่ว2นบีอธิบายแล้วนะหลังจากนบีจากไปนะนบีก็ยังทิ้งอันนี้ไว้ให้ด้วยทิ้งไว้ให้กับทุกคนเลยนะกุรอานเนี่ยให้ไปเปิดไปเรียนไปศึกษาเสร็จแล้วอยู่ที่ตัวแล้วแหละว่าจะไปทางไหนจะไปขวาว่าจะไปทางซ้ายถ้าไปทางขวานั่นก็คือสวรรค์ถ้าไปทางท้ายนั่นก็คือนรกถ้าหากเราเลือกที่จะไปทางขวานั่นละคือการกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดกับเราว่าเรานั้นไปทางนี้ถ้าหากเราเลือกไปทางซ้ายนั่นละก็คือการกำหนดของอัลลอฮ์เหมือนกันว่าเราเลือกที่จะไปทางซ้ายเพราะเราตัดสินด้วยกับตัวของเราเองพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิหรือไปบอกว่าโอ้อัลลอฮ์กำหนดฉันมาเป็นคนเลวฉันก็ต้องเป็นคนเลวแต่ก่อนที่จะไปตำหนิตูฮันตำหนิอัลลอฮ์เราต้องดูที่มาก่อนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาอัลลอฮ์ให้กุรอานเรามาอัลลอฮ์ให้ครูที่ดีที่สุดคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นผู้เผยแผ่มาเป็นผู้ชี้แนะทุกอย่างครบหมดแล้วอยู่ที่ตัวเราเองก็แล้วว่าจัดเอาของดีหรือไม่ดีของถูกหรือของผิดเช่นเดียวกันอิหม่ามหน้าที่ของอิหม่ามเขาก็ไม่มีอะไรมากก็คือทำหน้าที่เป็นผู้นำทุกด้านหนึ่งเปิดให้มีการอบรมสั่งสอนหน้าที่ท่านไม่สามารถที่จะบังคับเอาไม้ได้ตีคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นไม่มีหน้าที่ของท่านทำถูกต้องแล้วคือเปิดให้มีการสอนแล้วก็เชิญชวนให้คนมาเรียนหนังสือได้ความรู้ไปแล้วก็ท่านกลับไปหน้าที่ของนบีก็เช่นเดียวกันนบีไม่สามารถจะไปบังคับใครอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮบับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชาวันที่นบียืนขนาบข้ายืนอยู่ข้างศพของอบูตอเลบอบูตอเลบนั้นเป็นลุงของนบีรักมากเลยพออบูตอเลบนั้นอนุเคราะห์ช่วยเหลืออุปการะทุกสิ่งอย่างนบีตั้งแต่ปู่ตายจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็มาเสียชีวิตไปอับนบียืนข้างเสร็จแล้วข้างๆอบูซุฟยานยืนอีกข้างนึงอบูละฮับใจอบูละฮับอบูยะฮันยืนอีกข้างนึงนบีบอกกับลุงว่าไงมั้ยลุงกล่าวแค่คำเดียวเพราะอบูตอเลบไม่ได้เป็นมุสลิมกล่าวแค่คำเดียวฉันจะไปขอต่อร้อยเข้าสวรรค์ขอต่อร้อยกับท่านกุลาอิลาฮินัลลอฮ์ท่านสุดท้ายอบูตอเลบก็ไม่ได้กล่าวอะไรอัลลอฮ์ลงกุรอานลงมาว่าไงครับอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮบับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชามุฮัมมัดท่านน่ะไม่สามารถได้ทางนำใครได้หรอกนะผู้ที่จะให้คนนั้นเข้าอิสลามไม่เข้าอิสลามเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมคืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของอิหม่ามก็ทำถูกต้องแล้วคือให้ความรู้เป็นผู้นำที่ดีเรียกร้องคนมาเรียนหนังสือมาอ่านหนังสือมาศึกษาอิสลามแล้วก็เอาไปปฏิบัติแต่จะเอาไม่เอานั้นหมดหน้าที่ท่านก็ต้องไปรับผิดชอบตัวของท่านเองต่อหน้าที่อัลลอฮ์พี่น้องครับฮุสนุลคอติมะมนุษย์ทุกคนอย่างเราผมก็อยากได้ตัวอิหม่ามก็อยากได้บางดาวุฒิก็อยากได้อีหลายๆคนอยากได้เหมือนฮุสซุนคอนมาขอให้จบในสภาพที่ดีพอจบในสภาพนี้แล้วก็นะสวรรค์อย่างเดียวแต่ทุกคนจะได้จบอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้เท่านั้นไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ว่าจะจบอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเราให้พร้อมอยู่สม่ำเสมอว่าเรานั้นเป็นแค่คนบ่าวคนหนึ่งซึ่งผู้ทรงสร้างนั้นทรงเดชานุภาพที่จะเรียกเราได้ทุกเวลาทุกขณะเพราะว่ากำหนดอายันนั้นอยู่ที่พระองค์เราต้องยอมรับอันนี้ก่อนนะครับ5อย่างอัลลอฮ์ไม่เฉลยให้ใครรับรู้แต่อัลลอฮ์บอกประเด็นเอาไว้ให้พวกเราได้รับรู้ แม้กระทั่งนบีที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่รู้ละ5อย่างนั้นคือใครคืออะไรบ้างถ้านบีถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในกุรอานอีกด้วยในซูเราะตุลลุกมานพี่น้องลองไปเปิดดู5อย่างที่ว่าไว้1ในนั้นก็คือว่าพื้นแผ่นดินไหนที่พี่น้องจะจบชีวิตลงหมายถึงอนาคตของพี่น้องอ่ะจะไปถูกฝังตรงไหนข้อที่1ที่อัลลอฮ์ไม่เฉลยให้ใครรู้เอารู้เอาไว้เลยนะครับ1กิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่มีใครทราบมั้ยครับไม่มีได้แก่ว่าคาดคะเนว่ามันจะเกิดเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นอินนัลลอฮ์อิลมุซาแท้จริงเรื่องเกี่ยวกับวันกิยามะห์นั้นอัลลอฮ์นั้นผู้เดียวที่ทรงรู้นี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือว่าอยู่นะว่าอยู่นะว่ายันซิรุนกอยฝนจะตกเมื่อไหร่พยากรณ์กันไว้ว่าวันนี้ฝนจะตกที่นั่นฝนจะตกที่นี่สุดท้ายฝนก็ไม่ตกอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาก็ไม่มีใครรู้อีกมันอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กับใครสองข้อแล้วนะครับข้อที่สามก็คือข้อที่3ก็คือวะยะละมุมาฟิลอะรฮามก็คือรู้ในสิ่งที่อยู่ในครรภ์ของมันผู้หญิงว่าครรภ์ที่เขาอุ้มไว้เนี่ยผู้หญิงที่อุ้มครรภ์เอาไว้เนี่ยลูกเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่มีใครรู้ให้สาวนะครับบางทียังสาวพลาดเลยลูกผมคนสุดท้ายหมอบอกเป็นผู้หญิงสาวมาเป็นผู้หญิงคลอดไว้ผู้ชายกำหนดวันออกวันนี้นะกำหนดวันผ่าวันนี้นะออกเองคนที่หนึ่งออกเองคนที่สองผ่าคนที่สามออกเองไม่มีใครรู้ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้ข้อที่สี่ที่อัลลอฮ์ไม่บอกใครก็คือว่ามาตัดรีนับซุนมาจาตักซิบุกดาไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพรุ่งนี้พี่น้องรู้อดีตพี่น้องจำได้หมดเลยจดบันทึกไว้ไดอารี่วันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนั้นปีนั้นปีนั้นไปทำไม่ได้ทำไม่ได้ในอดีตเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่ดีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคนดีฮัมดุลิลละอดีตไม่ดีปัจจุบันยังเหมือนเดิมอันนี้ต้องทบทวนปัจจุบันคือเดินไปหาอนาคตอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาได้นะจะเกิดขึ้นกับเขาในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เลยมีใครรู้ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราได้แต่คาดคะเนว่าไอ้ช่วงนี้แหละ ปรับไปได้เลยก็มีนะครับอีกข้อหนึ่งว่ามาตัตรีนับซุนบีไออัดดินตะมูนไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะรู้เลยว่าพื้นแผ่นดินไหนที่เขานั้นจะจบชีวิตลงสรุปข้อที่หนึ่งวันกิยามะห์อัลลอฮ์องค์เดียวที่ทรงรู้2ฝนตกเมื่อไหร่3สิ่งที่อยู่ในมดลูกของผู้หญิง4พื้นแผ่นอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในวันพรุ่งนี้และ5พื้นแผ่นดินไหนที่เขาจะจบสิ้นนี่คือ5อย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับมีชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เตือนฉันหน่อยสินบีก็มองดูการเตือนของนบีไม่เหมือนกันนะคนคนนี้เตือนอย่างคนคนนี้เตือนอย่างคนคนนี้เตือนอย่างคนคนนี้เตือนอย่างคนนี้เตือนอย่างแต่ละคนเตือนไม่เหมือนกันแต่ชายคนนี้มาในสภาพไม่ค่อยจะดีนะนบีก็เลยบอกว่านบีถามถูกบอกไอ้ซาบะบอกนบีช่วยเตือนฉันหน่อยนบีก็เตือนกุนมุซินันนบีเตือนยังไงครับจงเป็นคนดีนะซาบานั้นเท่านั้นก็ถามเอ๊ะแล้วฉันจะรู้ได้ว่าฉันเป็นคนดีฉันจะรู้ตัวฉันเองได้ว่าไงว่าฉันเป็นคนดีนบีก็บอกว่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนดีเนี่ยถามคนที่อยู่ข้างๆท่านถ้าหากคนข้างๆท่านเขาบอกว่าท่านเป็นคนดีน่ะท่านคือคนดีอย่างเช่นคนในละแวกเนี่ยเขาก็อยู่กันมาก็นานนมเนแล้วนะครับแล้วเราไปถามให้ฉันเป็นคนยังไงอ่ะโอ้ยยอดเยี่ยมดี ไม่เคยสร้างปัญหาให้คนนู้นไม่เคยสร้างปัญหาให้คนนี้ไม่เคยทำให้คนนู้นเดือดร้อนหรือว่าเหนื่อยหน่ายหรือมีปัญหานี่คนดีนี่แหละเขาเรียกว่าคนดีเช่นเดียวกันแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนเลวนบีก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนเลวอะรู้ตัวเองว่าเป็นคนเลวนะไปถามคนข้างๆดูกันแล้วกันถ้าเขาบอกว่าเราเป็นคนเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้น่ะนั่นแหละเราน่ะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคนเลวแล้วเราก็ไปคิดดูก็แล้วกันว่าอยากจะเป็นคนดีหรือว่าอยากจะเป็นคนเลวมนุษย์เหล่านั้นต้องการเลือกจุดจบที่ดีหลายแต่หลายคนเริ่มดีแต่จบไม่ดีเริ่มดีนะครับแต่จบไม่ดีบางคนเริ่มไม่ดีแต่จบดีในสังคมมีหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นผมไปอ่านหนังสือเจอในประมาณศตวรรษที่17 18เนี่ยที่ประเทศอียิปต์มีมุอัซซินคนหนึ่งมุอัซซินนะหน้าที่ของมุอัซซินก็คือเป่าประกาศเรียกร้องคนมาละหมาดเนี่ยแหละครับทุกๆวันทุกๆวันทุกๆเวลาทุกวันทุกๆเวลาเรียกร้องคนมาละหมาดมุอัซซินเป็นหนุ่มยังเป็นหนุ่มอยู่มีมาวันหนึ่งคนหนุ่มทุกคนก็มีหนึ่งมีความรักเริ่มมีความรักมีความมีความรักมีความ อยากจะมีคนคุยด้วยนะก็คือผู้ชายผู้หญิงมาซินคนนี้ทำหน้าที่อาจารย์ทุกเวลาเริ่มมาตั้งแต่เล็กนะเป็นดีตลอดเลยนะดีมาเนี่ยเพราะว่ามาซินเป็นคนที่ดีที่สุดในวันกิยามัตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่คนดำเนี่ยเขาจะเป็นตัวขาวแต่ถ้าเป็นฝูงแกะนะครับคือเด่นกับเขาแต่ถ้าหากว่าในฝูงขาวเขาจะเป็นตัวดำก็คือในหมู่ฝูงแกะก็คือเป็นคนที่เด่นกว่าคนอื่นนี่คืออัลลอฮ์ให้สิทธิคนให้กับมุอัซซินทุกๆคนที่ทำหน้าที่มุอัซซินแต่มุอัซซินคนนี้ครับยังเป็นหนุ่มนะครับก็อายุประมาณสัก25-30นะครับยังไม่ได้แต่งงานวันหนึ่งเขาก็กำลังอาซานอยู่ที่หยิบนะครับพออาซานไปปุ๊บไฮยาลัสลาไฮยาลัลฟลามันต้องเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวไปทางซ้ายพอเอิญเลี้ยวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยเลี้ยวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยใจถึงเป็นมุอาซินก็เอาให้จบคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งจบพอจบเสร็จปุ๊บใจวอกแวกละใจวอกแวกละนะครับพอใจวอกแวกความรักมันไปตกอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นละผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยแต่หันไปเจอเขาแล้วก็ชอบเขาเลยพี่น้องครับผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจากเป็นคนอาจารย์ตอนนี้ค่อยไม่เอาแล้วก็คือเริ่มจะไปจีบผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งไปเสนอตัวเองชอบกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกผู้หญิงครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคริสเตียนครอบครัวคริสเตียนนะแล้วก็เข่งศาสนาด้วยเข่งศาสนาเขาแค่ศาสนาคริสต์ผู้หญิงคนนี้ก็บอกผู้ชายว่าผู้ชายคนนี้ไม่บอกเลยว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันจะแต่งงานกับเธอผู้หญิงคนนี้ก็บอกไงพ่อฉันเข่งนะเขาจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันนั้นมาเป็นมุสลิมหรอกนอกจากคุณน่ะจะต้องมาเป็นคริสต์ชายคนนี้ทำไงไหมตกลงฉันจะไปเป็นคริสต์เพราะฉันชอบเธอพอชอบไปปุ๊บตกลงปุ๊บวันที่จะแต่งวันที่จะพิธีแต่งของคิดข้อนะวันเอิญที่บ้านหลังคามันรั่วพ่อตาก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาสิพอขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาปุ๊บพลาดจากบันไดที่ทอดตกลงมาเดสมอลเลอินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญูนนี่คือจุดที่มาดีแต่จบไม่ดีที่มาดีแต่จบไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่มีใครหวังอยากจะจบในสภาพที่ไม่ดีเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ตัวเราเองนั้นจบในสภาพที่ไม่ดีล่ะครับทำยังไงที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นจบสภาพที่ดีนะครับพี่น้องครับตัวอย่างอย่างนี้มีเยอะแยะในสังคมเรานะครับมีอีกตัวอย่างนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเนี่ยแหละครับแถวใจกลางเมืองแถวบางรักผมเอามาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นว่าจุดต้นนั้นมัน อาจจะเพราะเหตุผลนู้นเหตุผลนี้เหตุผลนั้นแต่ปัจจุบันนี้สื่อสารการเรียนการสอนนั้นมันมีไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งมันอยู่ที่ตัวเองนั้นจะเปิดรับเปิดใจรับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองเช่นเดียวกันเนี่ยมีครูสอนฟาดูอีนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็สอนอลิบาตาเนี่ยสอนหลักการศาสนาสอนฟาดูอีนฟาดูสอนทุกอย่างเรื่องศาสนาบัญญัติสอนหลักการศาสนาสอนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับลูกหลานพอมาถึงวัยหนุ่มวัยสาวแน่นอนละเกินความรักมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วเพราะมันเป็นวัยที่มันเป็นวงจรชีวิตที่มนุษย์ทุกคนหนีสิ่งนี้ไม่พ้นวัยเด็กความรู้สึกของเด็กก็คือเล่นพอโตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวจากการเล่นก็กลายเป็นความรักขึ้นมาความรักแบบตาบอดความรักแบบว่ามีขอบเขตความรักแบบถูกต้องนั่นอีกเรื่องนึงพอไปถึงอีกวัยหนึ่งก็คือจากความรักก็กลายเป็นการก่อตั้งครอบครัวเป็นรูปร่างลักษณะให้มันถูกต้องก็คือมีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกับอย่างที่เรามีอยู่พอหลังจากนั้นมันก็ไปสู่วัยหนึ่งคือวัยแก่เฒ่าวัยชราวัยอย่างอิหม่ามนะครับ78เนี่ยอัลเลาะห์เมตตาโอ้โหขอให้ท่านนั้นมีชีวิตที่แข็งแรง78นี่ยังเดินไปนู่นไปนี่ยังกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเนี่ยทำดุลแลเลยนะครับและทุกๆคนที่อายุสูงๆเนี่ยขอบคุณเยอะๆขอบคุณอัลเลาะห์เยอะนะครับนี่คือวัยเนี่ยเช่นเดียวกับครูสอนฟาดูอีนคนนี้ก็วัยนี้ก็เป็นวัยที่ว่าผู้หญิงสาวๆลงไปถามลูกสาวด้วยสิอยากจะมีแฟนไหมทุกคนตอบอย่างเดียวคืออยากจะมีแฟนอาจจะมีเขามาขออาจเขาเป็นคนมาชอบหรือไม่มีชอบอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอยากเหมือนกันเช่นเดียวกันครูสอนฟาดูอีนเนี่ยช่วงชีวิตเติบโตน่ะดีไหมครับดีสอนกุรอานสอนศาสนาสอนให้คนรู้อันรู้จักอันรอสอนให้สอนนู่นสอนแต่จบสิครับมันจบไม่สวยมีเจ๊ขายหมูมาจีบเจ๊ขายหมูมาจีบจีบไปจีบมาจีบไปจีบมาสุดท้ายลงเอยแต่งงานกับเขาเพื่อนเขาซึ่งสอนหนังสือมาด้วยกันมาบอกมาเล่าให้ผมฟังเขามาบอกว่าเขาเจอกันตอนแรกก็สอนด้วยกันอีกสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันไปคนนี้ก็ไปสอนที่หนึ่งไปได้แฟนอยู่แถวพัทลุงหรือจำไม่ได้นะครับพอหลังจากนั้นมาเจอกันไอ้ยามาทำไมมาขายหมูเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้ฉันขายหมูแล้วฉันขายหมูซะแล้วนี่ไงที่ผมยาวก็คือต้นมาดีแต่ปลายลงสภาพอย่างเงี้ยเยอะแล้วหลายต่อหลายครอบครัวแล้วหลายต่อหลายครอบครัวแล้วถ้าหากพ่อแม่ที่รักลูกไม่ให้ความรู้ไม่ให้ศาสนาไม่ให้สิ่งที่ถูกต้องกับลูกๆไม่นานแล้วครับพี่น้องจะต้องเสียใจเรื่องดุนยานั้นหน้าที่ของท่านก็ต้องทำมาหากินไปเถอะสิ่งใดที่ไม่มีข้อห้ามหมายความว่าไงถ้าอัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามรอซูลไม่ห้ามทำไปเลยเรื่องดุนยานะครับจะขายลูกชิ้นทอดจะขายลูกชิ้นปิ้งจะขายไส้กรอกหรือจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือจะขายราดหน้าหรือจะขายส้มตำหรือจะขายทำไปเลยเพราะมันฮาลาลนั่นงั้นเพราะเรื่องทำมาหากินนั้นถ้าไม่มีข้อห้ามทำไปแต่เรื่องศาสนาถ้าไม่ได้ถูกใช้ไม่ต้องทำถ้าไม่ได้ถูกใช้ไม่ต้องทำนะครับพี่น้องครับอายะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมเล่าไปตะกี้เนี่ยนะครับจุดจบไม่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนัลละซีนาอามะนูซุมมะกะฟะรูซุมมะอามะนูซุมมะกะฟะรูซุมมะอามะนูซุมมะกะฟะรูซุมมัดดาดูกุฟรันลัมยะกุนิลลาฮุลิยักฟิรอลาฮุมวะลิยะฮดียะฮุมซาบีลาทำ4อย่างลงโทษ2อย่างครั้งแรกก็คือศรัทธาเราลองถามตัวเองนะครับนี่กุรอานเอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เรานั้นคิดตามแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนหน้านี้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พอไปเจอหรืออยู่ไปอยู่ในมุกเกมหรือไปอยู่ในวงการหรือไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธกัฟฟารูอามะนูเสร็จแล้วกัฟฟารูเสร็จแล้วย้อนกลับมาฮิจเราะห์กลับมามาอยู่แถวๆพระราม6เยรูซาเล็มกลายเป็นอามะนูอีกศรัทธาอีกเสร็จแล้วไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรย้ายออกจากนี่ไปอยู่ในสังคมที่ปากกาเฟต เสร็จแล้วก็กลายเป็นปฏิเสธหนึ่งอามานูสองกัฟฟารูเสร็จแล้วอามานูเสร็จแล้วก็กัฟฟารูอัลลอฮ์บอกว่าซุมมัดดาดูกุฟรันอันสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไงเพิ่มกุฟปฏิเสธให้เขาเพิ่มให้หลงไปเลยเพิ่มให้หลุดไปเลยเพิ่มให้กลับไม่ถูกเลยสภาพเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้สภาพของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอามานูแรกก่อนเชื่อเหมือนกันตอนเล็กๆเชื่อเกิดมาก็พ่อแม่เป็นมุสลิมปู่ย่าตายายเป็นมุสลิมอยู่ในสังคมเป็นมุสลิมหมดเลยอามานูหมดพอโตเป็นหนุ่มมาเรียนต่างจังหวัดไปหรือไปเรียนต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดมาเรียนในกรุงเทพไปอยู่ในสังคมหรือวงการหรือสังคมที่เป็นกาเฟตหรือสังคมที่ไม่เอาเลยศาสนาเนี่ยอะไรก็เอาหมดทุกอย่างเลยกาฟารูเสร็จแล้วกลับไปอยู่อามานูเสร็จแล้วกลับมาใหม่กาฟารูอัลลอฮ์ซุมมัดดาดูกุฟรอนอัลลอฮ์เพิ่มการปฏิเสธให้เขาและเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเป็นไงครับลียากอบลัมยากุนิลลาฮูลียากอฟิรอละฮุมอย่าหวังเลยว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแล้วกลับอย่างนี้กลับอย่างนี้กลับอย่างนี้กลับอย่างนี้ลัมยากุนิลลาฮูลียากอฟิรอละฮุมวะลาลียะฮดียะฮุมซะบีลาอย่าหวังเลยว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้และอย่าหวังเลยว่าอัลลอฮ์จะให้ทางนำที่ถูกต้องกับเขาอีกนะอูซุบิลลาห์นะครับขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อย่าให้เรานั้นถลำอย่าให้เรานั้นหลุดอย่าให้เรานั้นเป็นอย่างคนอื่นเขาเป็นเพราะทุกคนนั้นจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์หมดเพราะอัลเลาะห์สร้างเรามาอัลเลาะห์ให้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็เรียกเรากลับไปเสร็จแล้วก็ไปคำนวณคิดพิจารณาคิดคดีความถึงการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้3คำถามฟังให้นะครับมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนลองกลับไปนอนคิดท่านมาจากไหนใครสร้างท่านมาท่านมานั่งอยู่ตรงเนี้ยใครให้กับชีวิตกับท่านให้สามารถเดินเหินไปนู่นเหินเดินเหินไปนี่เดินเหินไปนู่นได้เนี่ยใครอัลลอฮ์ให้มาทำไมในโลกนี้ให้มาเก็บเกี่ยวอามันอิบาดะห์ให้เยอะๆให้เยอะๆให้เยอะๆให้เยอะๆเพื่อที่จะได้กลับไปเข้าสวรรค์เพื่อที่จะกลับไปอยู่ในกุโบเนี่ยกุโบข้างๆนะครับกูโบข้างๆเนี่ยจะได้อยู่สุขสุขอยู่เป็นสุขอยู่แบบสบายในกูโบนะครับเสร็จแล้ววันกิยามัตก็ตอบแทนอย่างตลอดกาลนี่คือให้รู้ก็คือสร้างมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนทุกคนหนีไม่พ้นเตรียมไว้เลยนะครับว่าไม่วันหนึ่งไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันหน้าก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็อีก10ปีหน้าที่อยู่ของเราอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ครับตะกี้ผมเริ่มต้นว่าอาจจะไปอยู่แถวๆของเคสก็ได้หรืออาจจะไปอยู่บางมดก็ได้หรือจะอาจจะไปอยู่ถ้าหากพี่น้องไม่ขมวดปัญหาให้กับคนยุงหลังว่าต้องกลับมาที่นี่นะ ฟังที่ไหนก็ฟังได้ครับพี่น้องเพราะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หมดต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอิลมุนเกฟที่เราไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพของคนที่เคยมาดีและจบอย่างนี้เราก็ไม่แน่เหมือนกันอย่าคิดนะว่าเรานั้นตอนนี้ดีแล้วมันก็จะดีตลอดไปอีหม่านคนเรานะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลดมันจะมีขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมเขาเรียนกุรอานเราก็มาเรียนเขาเขาฟังบรรยายเราก็มาฟังบรรยายเขาเขามาละหมาดญะมาอะห์เราก็มาละหมาดญะมาอะห์เขามาละหมาดตะรอวีห์เราก็มาละหมาดตะรอวีห์แล้วเขามาทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของอิสลามของมุสลิมเราก็มาร่วมกับเขานี่ไงอิหม่ามก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าสู่เราตัสบีฮ์เอติกาฟไม่รู้จะทำอะไรนะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเอติกาฟนี่นะคือเนี่ยสิ่งดีๆเงี้ยนี่เขาเรียกอิหม่ามคนเรามันเพิ่มขึ้นงี้เพิ่มขึ้นแต่สมมติถ้าหากว่าหลุดออกจากวงจรตรงนี้ไปนะฮะหรือไปอยู่ที่แบบไปอยู่แถวๆรัชดาที่ไม่มีมุสลิมอยู่เลยเนี่ยไปอยู่แถวๆที่ว่าย่านโอ้โหเครียดเลยนะพี่น้องมองไปทางเหนือก็โอ้โหมาซียัดมองไปทางใต้ก็มาซียัดมองไปทางขวาก็มาซียัดมองไปทางซ้ายก็มาซียัดจะมาสุเหร่าทีก็ต้องโอ้โหมันแสนจะลำบากเหลือเกินมันแสนจะลำบากเหลือเกินพี่น้องครับเรานั้นไม่ได้อยู่โลกนี้ตลอดไปนะครับเราจะต้องไปที่หนึ่งโลกที่ถาวรนั้นไม่ใช่ตรงนี้ ดุนยานั้นเป็นดินแดนแห่งการอิบติลาคือทดสอบดุนยานั้นคือดินแดนแห่งการเก็บเกี่ยวอามัลอิบาดะห์ดุนยานั้นคือดินแดนแห่งการที่จะทำยังไงให้ได้กิตาบบันทึกที่ดีเยอะๆทำยังไงเพราะฉะนั้นใครทำคนนั้นก็ได้นะครับครับครับพี่น้องครับนี่คือสภาพแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เรานั้นไม่ใช่มาลาอิกัตมาลาอิกัตนั้นมีคุณลักษณะหนึ่งก็คือทำแต่ความดีไม่มีการผิดพลาดเพราะถูกสร้างมาในสภาพคือว่าทำแต่ความดีส่วนยินนั้นก็สูงสภาพมาในสภาพที่ทำแต่ความชั่วนอกจากยินที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะเหมือนกับพวกเราคือศรัทธาแต่มนุษย์สิครับมันมีทั้งดีมันมีทั้งชั่วมันมีทั้งกิเลสมีทั้งตัณหามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันจะดึงเราไปให้ฉลับไอ้ฉลับออกไปนอกเส้นทางเนี่ยเยอะทั้งสิ่งยั่วยวนทั้งตัวใหญ่ก็คือชัยฏอนอิบลิสเพราะฉะนั้นเราจะทำไงผมไม่กล้าพูดเลยว่าไม่มีใครทำบาปตื่นมามันต้องมีอยู่แล้วบาปพี่น้องเคยลองคิดตัวเองไหมว่าตั้งแต่ตื่นจนทั้งหลับนอนน่ะมีบาปเยอะน้อยขนาดไหนมีหมดแหละครับบาปเล็กน้อยเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยเราก็อัสตักฟุรุลลออัสตักฟุรุลลออัสตักฟุรุลลออัสตักฟุรุลลออัสตักฟุรุลลอแต่บางคนนั้นมันทำแต่บาปใหญ่ตลอดเลยนะจะทำยังไงประเด็นอย่างเงี้ยแต่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ยังเมตตาเพราะทุกคนนั้นคือใครครับบ่าวของอัลลอฮ์หมดเลยกาเฟตก็บ่าวของอัลลอฮ์มุสลิมอาซีก็บ่าวของอัลลอฮ์มุสลิมฟาซิกก็บ่าวของอัลลอฮ์มุสลิมมุมินก็บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนนั้นบ่าวของอัลลอฮ์หมดอัลลอฮ์มีคุณลักษณะหนึ่งอัลรอฮ์มานใช่ไหมครับอัลรอฮ์มานแปลว่าอะไรครับเมตตาเมตตาตลอดเลยมีเรื่องหนึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งที่ถูกเขียนไว้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากความเมตตาพี่น้องครับมีหญิงคนหนึ่งในสมัยบันีอิสรออีลหญิงคนหนึ่งนะครับในบันสมัยนบีอิสรออีลบีอิสรออีลคือสมัยนบีมูซานบีอีซานบีอายุบนบียากุบนบีต่างๆเนี่ยนะครับนบีมูฮัมหมัดใช่นบีหญิงคนหนึ่งก็ไปหานบีมูซาแล้วก็บ่นกับนบีมูซาว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์ท่านฉายาท่านคือกาลีมุลลอฮ์ก็คือสนทนากับอัลลอฮ์ได้พูดกับอัลลอฮ์ได้ช่วยขอต่ออัลลอฮ์ฉันหน่อยสิท่านนบีอัลลอฮ์นบีมูซาฉันอยากจะมีลูกนบีมูซาก็พูดกับอัลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บ่าวของท่านคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะมีบุตรเขาอยากจะมีบุตรอัลลอฮ์ก็บอกว่านางมีบุตรไม่ได้หรอกเพราะนางนั้นถูกบันทึกเอาไว้ถูกจดไว้ในถูกเขียนไว้แล้วในลอฮีมาฟูแล้วว่าเป็นหญิงมั่นหญิงอะไรนะมีลูกเขาเรียกยังไง
1: หญิงหมันเป็นหมัน
0: หญิงเป็นหมันหญิงเป็นหมันครับหญิงผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ร้องไห้เสียใจทำไมฉันอยากจะมีลูกแต่มีไม่ได้ถูกจดบันทึกนางก็กลับบ้านไปทิ้งไปสักไม่นานสัก 4-5 เดือนความอยากของผู้หญิงเห็นคนนู้นอุ้มลูกเห็นคนนี้อุ้มลูกก็อยากจะมีลูกเหมือนกันก็ไปหานบีมูซาอีกนบีมูซาช่วยฉันอีกสักครั้งเถอะช่วยฉันอีกสักครั้งเถอะขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์นั้นให้ฉันมีลูกด้วยเถอะผู้หญิงนี้แต่งงานแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะขอมีลูกไม่ใช่แต่งงานนะครับแต่งงานนะนบีมูซาก็พูดกับอัลเลาะห์สนทนากับอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ก็ยังบอกย้ำว่าเธอเป็นหมันไม่มีสามารถจะให้ลูกได้นางก็ร้องไห้อย่างมากเลยร้องไห้อย่างมากเลยอ่ะในเมื่อใช้นบีมูซาก็ไม่ได้แล้วขอมันเองเลยขอทุกวันขอทุกเวลาอยู่กับอัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์อยู่ต่ออัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์อยู่ขอต่ออัลเลาะห์เป็นเวลาแรมเดือนสุดท้ายความฝันของนางก็เป็นจริงอัลเลาะห์ให้ลูกกับนางนางก็มีลูกพอมีลูกปุ๊บก็ออกลูกปอกลูกปุ๊บก็เลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกได้สัก 2-3 เดือนก็อุ้มเด็กคนนี้ไปหานบีมูซาไปหานบีมูซานบีมูซาก็เลหน่อยมองหน่อยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เคยคุ้นหน้านี่ นางก็บอกใช่ฉันคือผู้หญิงคนที่เคยมาขอร้องให้ท่านขอต่ออัลเลาะห์2ครั้งให้ฉันมีลูกแล้วนั่นเด็กใครเด็กที่ไหนลูกใครนางก็บอกลูกของฉันนะสิอ้าวกระเธอเป็นหมันไม่เฉยแล้วมีลูกได้ไงมีลูกได้ยังไงก็อัลเลาะห์ให้ฉันเพราะฉันก็บ่าวของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้กับฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นบีมูซาก็สงสัยก็สนทนากับอัลเลาะห์ก็พูดกับอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ผู้หญิงคนนี้เป็นหมันไม่ใช่หรือแล้วนางมีลูกได้ไงมูซาเอ้ยมูซาข้าน่ะเมตตานะมีลักษณะหนึ่งคือเมตตาเราะห์มะห์น่ะเป็นลักษณะของข้าเขาก็บ่าวข้าท่านก็บ่าวเบาข้างข้าข้าอายอ่ะเขายกมือขออย่างเงี้ยทุกวันทุกเวลาขออยากจะได้ลูกแล้วข้าจะไม่ให้เขาได้ไงจากจุดนี้ก็เลยยังบอกพี่น้องว่าพี่น้องมีอะไรเครียดขนาดไหนลำบากใจขนาดไหนปรึกษาใครไม่ได้ไม่มีใครให้ทางออกนู่นอัลลอฮ์สยุดสยุดบนกับตุฮันเถอะจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งดีบนกับตุฮันอัลลอฮ์ให้วะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบุนอูยีบุดะวะตัดดาอิซาดาเมื่อบ่าวของฉันขอฉันเมื่อบ่าวของฉันขอฉันฉันจะตอบรับการ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: ดุอาขออภัยโทษและขอให้ยืนหยัดและขอให้ได้รับชัยชนะให้กล่าวว่ารับบะนักฟิลละนาซุนูบะนาวะอิสรอฟะนาฟีอัมรินาวะซับบิตอักดามะนาวังซุรนาอะลัลกอมินกาฟิรีนความหมายโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราได้โปรดอภัยโทษแก่พวกเราซึ่งความผิดของพวกเราและการละเลยกรอบเขตของเราในกิจการของพวกเราได้โปรดให้ก้าวเดินของพวกเราหนักแน่นและได้โปรดให้พวกเรามีชัยชนะเหนือกลุ่มชนที่ปฏิเสธด้วยเถิดดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่147
6: รายการดุอาสอนน้องด้วยฮัยานยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากฟิตนะในโลกหน้าความว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ทรงปัดเป่าการลงโทษของนรกให้พ้นจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้นมันคงอยู่ตลอดกาลซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่65จบกันไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องต่อจากนบีคนที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเรียนเรื่องนบีอะไรครับ
1: นบ
0: ียูซุฟนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเป็นนบีคนต่อมานะครับนั่นก็คือนบีมูซานะครับนะครับเราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าเรื่องของนบียูซุฟเนี่ยถูกอัลลอฮฺประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะเป็นคำตอบต่อคำถามที่ชาวยิวให้ชาวอาหรับนะครับมาถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามาอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยรู้ไหมว่าผู้บนีอิสราเอลเนี่ยครับอพยพมาอยู่ที่อียิปต์ได้อย่างไรการอพยพของพวกบนีอิสราเอลคือลูกหลานของนบียะกูบนะครับเกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนับเป็นพันปีพวกชาวยิวในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับที่มาหากินอยู่ในนครมักกะฮ์โดยการปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับก็คิดจะลองภูมิท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูว่าจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าตอบไม่ได้นะครับว่าเขาก็จะ discredit หัวเราะเยาะท่านนบีมูฮัมมัดว่าอะไรเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้พวกเราคนธรรมดาธรรมดาแท้ๆนะครับเอายังมีความรู้เพราะว่าเรื่องราวของยูซุฟหรือโยเซฟเนี่ยถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้วเป็นคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่านะครับแต่ว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องนบียูซุฟแล้วก็เป็นการบอกเล่าที่ละเอียดมากนะครับจนกระทั่งชาวยิวเนี่ยอึ้งไปเลยนึกไม่ถึงว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีความรู้มากมายและลงในรายละเอียดลึกขนาดนี้แต่ว่าด้วยความทนงในเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตัวเองว่าเผ่าพันธุ์เชื้อสายของตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าชนชาติอื่นคือชนชาติอาหรับนะครับก็ทำให้พวกชาวบนีอิสราเอลหรือชาวยิวเนี่ยก็ไม่ยอมรับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าลูกหลานของนบียะกูบหรือว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยได้ย้ายกันมาอยู่ที่อียิปต์ก็เพราะว่านบียูซุฟซึ่งถูกพี่ๆนะครับ10คนก็หาทางที่จะกำจัดได้ไปเป็นใหญ่ในอียิปต์แล้วหลังจากนั้นนบียูซุฟซึ่งมีอำนาจเต็มแล้วในการปกครองอียิปต์ซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรใหญ่ก็ได้เชิญพ่อแม่แล้วก็พี่ๆนะครับให้มาอยู่ที่อียิปต์นะครับแล้วก็อยู่กันอยู่สุขสบายด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านบียูซุฟเนี่ยนอกจากเป็นนบีแล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยเพราะนั้นเมื่อเรียกให้พ่อแม่พี่น้องตัวเองนะครับมารวมอยู่ในอียิปต์แล้วเนี่ยก็แน่นอนพี่น้องของนบียูซุฟเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญในการปกครองอียิปต์แล้วก็แพร่ลูกออกหลานอยู่เป็นเวลานานแต่เนื่องจากว่าในสังคมอียิปต์นะครับดั้งเดิมเนี่ยเป็นสังคมที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชาดวงดาวนับถือโชคลางไสยศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่นบียูซุฟอะลัยฮิสลามเนี่ยจากไปนะครับก็ปรากฏว่าลูกหลานของนบียะกูบหรือว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยก็หลงผิดไปปฏิบัติตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองในอียิปต์นะครับบูชาดวงดาวนับถือโชคลางไสยศาสตร์ทั้งที่เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนไปว่าก่อนตายนบียะกูบเรียกลูกๆมานะครับแล้วก็มาถามว่าหลังจากพ่อจากโลกนี้ไปแล้วพวกเจ้าจะนับถือศาสนาอะไรลูกๆของนบียะกูบคือพวกบนีอิสราเอลก็รับปากมั่นเหมาะว่าเราจะนับถือศาสนาที่บรรพบุรุษของเรานับถือนั่นก็คือศาสนาของอิสฮาก

ไปคนมีความรู้ที่จะรักษาศาสนาไว้ก็จากไปพวกบนีอิสราเอลก็หลงระเริงนะครับเพราะเนื่องจากว่าไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆมีความมั่งคั่งพอมีความมั่งคั่งนะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมั่นคงนะครับก็มีความทะนงในเชื้อสายตระกูลของตัวเองทะนงในความมั่งคั่งในทรัพย์สินของตัวเองเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งจึงไม่ได้หมายถึงความมั่นคงเสมอไปนะครับพอมีความมั่งคั่งแล้วอยากจะได้มากขึ้นก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไปเบียดเบียนชนพื้นเมืองถือว่าชนพื้นเมืองเนี่ยครับมีฐานะมีความเป็นคนน้อยกว่าตัวเองก็ไปกดขี่ข่มเหงเขาเพราะนั้นชาวอียิปต์พื้นเมืองซึ่งเรียกว่าชาวกิปตีก็ลุกขึ้นนะครับต่อต้านพวกลูกหลานอิสราเอลจนกระทั่งได้ชัยชนะแล้วก็ขึ้นมาปกครองอาณาจักรอียิปต์แทนลูกหลานนบียูซุฟหรือพวกบนีอิสราเอลนะครับขณะที่ปกครองอยู่นะครับก็เริ่มมีราชวงศ์ขึ้นมานั่นก็คือราชวงศ์ฟาโรห์คำว่าฟาโรห์ก็หมายความว่ากษัตริย์หรือว่าผู้มีอำนาจฟาโรห์ก็จะมีชื่อนะครับแต่ละคนนะครับแตกต่างกันไปแต่ว่าฟาโรห์เนี่ยเป็นตำแหน่งกษัตริย์ในภาษาอาหรับเรียกว่าฟิรอาวหรือว่าที่เราเรียกกันชินปากว่าฟิโรอูนนะครับเมื่อฟาโรห์ขึ้นมาปกครองอียิปต์นะครับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยเป็นเชื้อสายของนบียากูบแต่พวกชาวอียิปต์ชาวกิปตีนะครับพื้นเมืองเนี่ยก็เป็นชนชาติแอฟริกาคนละชนชาติกันนะครับอียิปต์เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกานะครับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยเขาอยู่ในตะวันออกกลางมันคนละเชื้อสายเผ่าพันธุ์กันนะครับเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ทำให้พวกกิปตีนะครับก็กดขี่พวกบนีอิสราเอลนะครับแล้วก็ใช้พวกบนีอิสราเอลเนี่ยเป็นทาสสร้างพีระมิดนะครับก็สภาพการก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ตั้งนานนะครับแต่ปรากฏว่าพวกบนีอิสราเอลก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าในความเป็นที่เป็นทาสเนี่ยถูกใช้แรงงานอย่างหนักนะครับเราได้ดูในภาพยนตร์บางเรื่องเช่นบัญญัติสิบประการเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าผู้ที่สร้างพีระมิดก็เป็นแรงงานทาสและแรงงานทาสเนี่ยก็คือพวกบนีอิสราเอลนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยทาสเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์พวกวัวพวกควายถูกใช้แรงงานอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการลงโทษพวกบนีอิสราเอลนะครับว่าเนี่ยมาก่อนสัญญากับบรรพบุรุษของตัวเองเอาไว้คือนบียากูบว่าจะนับถือศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและหลังจากนบียูซุฟจากไปนะครับก็หันไปเคารพบูชารูปปั้นตามความเชื่อของชนพื้นเมืองและในที่สุดนะครับก็ถูกลงโทษโดยการกดลงมาเป็นทาสสภาพความเป็นทาสของพวกบนีอิสราเอลนะครับเป็นอยู่ยาวนานซึ่งชาวบนีอิสราเอลก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากในสุดก็วิงวอนขอต่อรัชบัลลังก์ตลอดมาขอให้พระองค์ได้ส่งคนมาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นนิสัยของมนุษย์นะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลามั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ลืมพระเจ้าลืมอัลลอฮ์แต่พอเวลาได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับก็นึกถึงอัลลอฮ์นะครับก็วิงวอนเพราะนั้นเราก็ตอบรับดุอาในฐานะที่คนเหล่านี้เป็นลูกหลานบนีอิสราเอลนะครับแล้วบนีอิสราเอลเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและตอนที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยสร้างกะบะห์ขึ้นมานบีอิบรอฮิมได้วิงวอนต่ออัลลอฮ์จำได้ไหมนะครับมีคำวิงวอนอยู่สองสามประการที่นบีอิบรอฮีมได้วิงวอนเอาไว้ว่าหนึ่งขอให้แผ่นดินเนี้ยคือเมืองมักกะเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินที่มีความปลอดภัยในประการหนึ่งประการที่สองนะครับก็คือขอให้มีเมืองเนี้ยมีผลไม้กินตลอดไปแล้วเราก็ตอบรับดุอานะครับมักกะก็มีผลไม้นานาชนิดกินจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนนั้นที่ปลูกอะไรไม่ได้อันที่3ที่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามวิงวอนเอาไว้นะครับคือขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เป็นผู้นำของประชาชาติหมายถึงเป็น

ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณในการเรียกร้องผู้คนมาสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเราก็ตอบรับมาโดยตลอดนะครับก็ให้มีนบีเกิดขึ้นหลังจากสมัยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามมีนบีอิสฮากมีนบียะกูบแล้วก็มามีนบียูซุฟแต่คราวนี้หลังจากสมัยนบียูซุฟพวกบนีอิสราเอลก็เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมผ่านทางนบียะกูบเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนั้นอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสนะครับหลังจากวิงวอนอยู่นานอัลลอฮ์ก็ส่งผู้ช่วยมานะครับส่งผู้ช่วยมาก็คือส่งบุรุษหนึ่งที่มีนามว่ามูซานะครับเพราะนั้นนบีมูซาเนี่ยนะครับเกิดในอียิปต์นะครับแต่ว่าเกิดในตอนที่พวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับได้รับความตกต่ำถูกกดลงเป็นทาสนะครับแล้วก็ถูกปกครองโดยฟาโรห์นะครับก็ชื่ออะไรก็นักประวัติศาสตร์ก็ยังมีความเห็นขัดแย้งกันแต่ว่าฟาโรห์ก็คือกษัตริย์ของอียิปต์นั่นเองนะครับทีนี้ในขณะที่นบีมูซาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ากษัตริย์อียิปต์หรือฟาโรห์ฝันเห็นนะครับว่าจะมีคนเนี่ยมาทำลายอาณาจักรของตัวเองและคนที่จะมาทำลายนี่ก็เป็นพวกลูกหลานของบนีอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานคือในคัมภีร์เตารอตแล้วก็คัมภีร์ตัลมูดของชาวยิวซึ่งเขาเขียนขึ้นนะครับคัมภีร์ของชาวยิวเนี่ยมีเตารอตด้วยแล้วก็คัมภีร์ตัลมูดก็เขียนขึ้นหลังจากคัมภีร์เตารอตโดยนักบวชชาวยิวครับเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้แล้วนักวิชาการก็บอกว่าเราก็ฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าฟาโรห์ฝันว่าจะมีเด็กนะครับจากลูกหลานอิสราเอลเนี่ยมาทำลายอาณาจักรของตัวเองนะครับพอเมื่อฝันอย่างนี้นะครับโหรก็ทำนายนะครับว่าจะมีพวกลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับมาฆ่าโทษมาทำลายอาณาจักรอียิปต์ฉะนั้นคนสนิทนะครับของฟาโรห์ที่ชื่อว่าฮามานนะครับฟาโรห์เนี่ยมีคนสนิทอยู่2คนคนหนึ่งชื่อฮามานนะครับอีกคนหนึ่งชื่อกอรูนนะครับฮามานเนี่ยนักวิทยาการยังถกเถียงกันว่าเป็นพวกบนีอิสราเอลหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกชาวอียิปต์ดั้งเดิมนะครับเป็นเหมือนกับอัมมาดนะครับส่วนกอรูเนี่ยคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในลูกหลานของบนีอิสราเอลแต่ว่าทรยศพวกบนีอิสราเอลนะครับไปหากินกับฟาโรห์แล้วก็สะสมทรัพย์สินเอาไว้เป็นจำนวนมากมายทรัพย์สมบัติของกอรูเนี่ยนะครับมีมากจนถึงคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ว่ากำปั่นสมบัติของกอรูเนี่ยนะครับเฉพาะกุญแจกำปั่นอย่างเดียวจะต้องให้ชายชะกันนะครับจำนวนหลายคนเนี่ยมาแบกหามเฉพาะกุญแจนะยังไม่ใช่กับกำปั่นแล้วก็สมบัติที่อยู่ข้างในกำปั่นเอาเฉพาะแค่กุญแจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องจ้างคนหนุ่มๆชายชะกันหลายคนเนี่ยมาแบกนะครับนั่นคือความมั่งคั่งของกอรูนซึ่งเป็นพวกบนีอิสราเอลหรือก็เป็นคนในวงวานของนบียะกูบนะครับนี่ก็เป็นคนสนิทนะครับอันนี้ฮามานเมื่อได้ยินโหรทำนายอย่างนั้นนะครับก็แนะนำในฐานะที่เป็นอำมาตย์คนสนิทก็บอกว่าฟาโรห์งั้นกำจัดเด็กที่เกิดในปีนี้เพราะนั้นครับฟาโรห์ก็ทำตามแผนออกสำรวจเลยว่าในอียิปต์เนี่ยพวกบนีอิสราเอลเนี่ยบ้านไหนที่มีเด็กเกิดใหม่ถ้ามีเด็กเกิดใหม่ในปีนั้นนะครับให้ฆ่าทิ้งซะนบีมูซาเนี่ยเกิดในปีนั้นพอดีพอมี คำประกาศจากฟาโรห์ว่าจะมีการฆ่าเด็กบนีอิสราเอลที่เกิดในปีนั้นแม่ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็ธรรมดาคนเป็นแม่ก็ตกอกตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแม่ของนบีมูซาเนี่ยมีลูกหลายคนนะครับที่รู้ๆกันก็คือว่านบีฮารูนนะครับแต่ว่านบีฮารูนเนี่ยเกิดในปีก่อนที่จะมีคำประกาศ
นะครับอโหเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเด็กที่เกิดในปีเนี้ยปีที่นบีมูซาเกิดเนี่ยจะมาทำลายอาณาจักรอียิปต์อันนั้นนบีฮารูนเนี่ยก็รอดไปเพราะนบีฮารูนเกิดก่อนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับอันนั้นก็รอดไปแล้วก็ยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้เมื่อมีการประกาศออกมาว่าจะมีการฆ่าทารกที่เกิดในปีนั้นนะครับแม่นบีมูซาก็ทำอะไรไม่ถูกคัมภีร์กุรอานก็ลิงกล่าวนะครับว่าอัลเลาะห์ได้วะฮีให้แก่นางใช้คำว่าวะฮีเลยตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าวะฮีนั้นเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้มีเฉพาะนบีอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ได้มีวะฮีให้แก่คนธรรมดาบางคนแต่ว่าน้อยมากแต่ในกรณีของแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเรากล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าเราได้วะฮีให้แม่ของมูซานะครับเอาเขาใส่ตะกร้าเอาไปลอยน้ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดให้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้แล้วว่านบีมูซาอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อได้รับวะฮีอย่างนั้นนะครับแม่นบีมูซาก็ทำตามวะฮีเอานบีมูซานะครับซึ่งจะเป็นทารกแบเบาะใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยน้ำในขณะที่ลอยน้ำไปนะครับแม่นบีมูซาก็สั่งให้ลูกสาวของตัวเองที่เป็นพี่ของนบีมูซาเนี่ยคอยเฝ้าติดตามดูด้วยครับด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ลอยไปแล้วก็ดูว่ามันไปติดที่ไหนนะครับนบีมูซาเนี่ยลอยไปนะครับไปติดอยู่ที่ริมตลิ่งหน้าวังของฟาโรห์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วฟาโรห์นี่ก็ไม่มีลูกเหมือนกับในกรณีของเจ้าเมืองอียิปต์ในสมัยของนบียูซุฟแล้วไม่มีลูกนะครับก็ภรรยาของฟาโรห์นะครับเห็นเด็กในตะกร้าลอยน้ำมาตัวเองก็เอ็นดูเด็กนะครับเอาล็อกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครจะเป็นนบีเอาล็อกก็จะคุ้มครองนะครับแล้วเราก็สั่งกำชับเอาไว้กับแม่ของนบีมูซาด้วยว่าเชื่อมั่นฉันเถอะไว้วางใจในฉันเพราะว่าฉันจะคอยดูแลเขาเองและฉันจะให้เขากลับมาสู่อ้อมอกสู่เจ้าอีกครั้งหนึ่งแม่นบีก็เลยนบีมูซาก็เลยเกิดความเชื่อมั่นนะครับก็ทำตามแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเดินตามไปนะครับไปตามตะลิ่งดูซิว่าจะลอยไปติดที่ไหนก็ปรากฏว่าตะกร้าที่ใส่นบีมูซาลอยไปติดหน้าวังของฟาโรห์อาซียะเป็นภรรยาของฟาโรห์นะครับอุ้มเด็กขึ้นมานะครับแล้วก็ขอกับฟาโรห์เอาไว้ว่าเด็กคนนี้น่ารักเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเราจะเลี้ยงดูเขาเอาไว้เพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับมันยังแยกกันไม่ออกว่าเป็นเด็กชาวกิปตีชาวอียิปต์หรือว่าเป็นเด็กชาวบันีอิสราเอลนะครับก็ปรากฏว่าด้วยความรักด้วยความเอ็นดูนะครับจากอาซียะภรรยาของฟาโรห์นะครับนบีมูซาก็ได้ถูกรับเข้าไปเลี้ยงในวังแต่ปัญหาก็คือว่าอาซียะเนี่ยนะครับตัวเองไม่มีนมไม่มีลูกแล้วก็หาแม่นมไม่ได้นะครับจังหวะนั้นก็มีการประกาศหาแม่นมนะครับพี่สาวของนบีมูซาพอรู้เรื่องนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาให้แม่นมฉันพอที่จะรู้มีคนแถวเนี้ยนะครับมีเป็นแม่ลูกอ่อนพอที่จะเลี้ยงดูได้นะครับเพราะนั้นอาซียะดีใจนะครับก็ให้แม่ของนบีมูซาเข้ามาในวังแล้วก็มารับลูกเอาไปเลี้ยงเพราะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สัญญาเอาไว้มันก็เป็นจริงก็คือว่านบีมูซาได้กลับมาสู่อ้อมอกนะครับของแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กินนมนะครับซึ่งนมนี่ก็เป็นสายเลือดอย่างหนึ่งนะครับจากพวกบันีอิสราเอลคือแม่ก็เป็นลูกหลานของบันีอิสราเอลเพราะนั้นนบีมูซาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาที่นบีมูซาได้ชื่อว่ามูซาเนี่ยครับก็มีความหมายว่าเอาออกมาคำว่ามูซาเนี่ยเอาออกมาเพราะว่านบีมูซาเนี่ยถูกเอาออกมาจากตะกร้าใช่ไหมเอาออกมาจากตะกร้าก็เลยได้ชื่อว่ามูซานะครับอันนี้นบีมูซาก็เติบโตขึ้นในวังอันนี้การเติบโตขึ้นในวังเนี่ย ในวังเนี่ยเขาก็มีการศึกษา
ก็เหมือนกับสมัยนบียูซุฟเนี่ยครับตอนอยู่ในวังของกษัตริย์อียิปต์สมัยยูซุฟนะครับสมัยนบียูซุฟเนี่ยกษัตริย์ยังไม่ใช่ฟาโรห์นะเขาไม่ใช่เรียกว่าฟาโรห์ภาษาโบราณเขาเรียกว่าฮิกซอสก็แปลว่ากษัตริย์เหมือนกันนะครับมันยังไม่ใช่ฟาโรห์ตระกูลราชวงศ์ฟาโรห์เนี่ยมาเกิดขึ้นหลังสมัยนบียูซุฟนะครับ อันนี้เมื่ออยู่ในวังได้รับการศึกษานบีมูซาก็ได้รับความรู้ได้รับวิชาการอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างนะครับแล้วก็วิชาเรื่องศิลปะในการรบศิลปศาสตร์อะไรต่างๆนะก็ได้เล่นแล้วก็ได้เรียนร่วมกับลูกๆของคนที่อยู่ในวังนะครับเพราะในวังเขาก็จะมีครูมาสอนก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับได้รับผลดีได้รับความรู้ไปด้วยนะครับอันนี้พอเมื่อโตเป็นหนุ่มนะครับขณะไม่โตเป็นหนุ่มเนี่ยนะครับวันหนึ่งนบีมูซาก็ออกมานะครับเดินชมบริเวณเมืองออกมาสู่ดาวทาวนะครับเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็เห็นว่ามีคนทะเลาะวิวาทกันนะครับการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวอียิปต์พื้นเมืองอีกคู่กรณีหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นพวกบนิอิสราเอลทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับนบีมูซาก็เข้าไปห้ามว่าทะเลาะกันทำไมแล้วก็เกิดการพลวันพันตูกันแล้วก็มีการชกต่อยกันแล้วก็ปรากฏว่านบีมูซาก็สวนไปหมัดหนึ่งนะครับแค่หมัดเดียวเท่านั้นนะครับคู่กรณีชาวอียิปต์ชาวกิปตีก็ล้มลงสลบเหมือดแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้นบีมูซาเนี่ยนะครับตอนโตเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นพวกบนิอิสราเอลแล้วการที่บนิอิสราเอลไปฆ่าคนอียิปต์ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองแล้วก็มีกษัตริย์เป็นชาวกิปตีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นนบีมูซานี่ก็ตกใจกลัวนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับเจออีกนะครับพวกบนิอิสราเอลคนเดิมเนี่ยทะเลาะนะครับกับชาวอียิปต์อีกไอ้คนเดิมนี่แหละแล้วก็เรียกให้นบีมูซาช่วยนบีมูซาก็บอกเมื่อวานนี้ฉันก็เล่นไปแล้วนะคนหนึ่งแล้วจะให้ฉันมีเรื่องอีกเหรอนะครับไม่เอาดีกว่าคราวนี้เวลาทะเลาะกันก็ส่งเสียงบงเบงนะครับผู้คนก็มานะครับแล้วก็ปรากฏว่าชาวกิปตีซึ่งรู้เรื่องนะบอกมูซาเมื่อวานนี้เล่นไปคนแล้วนะวันนี้จ่ายกันแล้วเหรอนะครับนบีมูซาก็เริ่มตกใจแล้วมีคนตะโกนบอกว่ามูซาเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับตำรวจมาแล้วนะครับไม่ใช่เทศกิจนะตำรวจมานะครับอันนั้นนบีมูซาก็เริ่มหนีออกจากอียิปต์แล้วนะครับวันหนีออกจากอียิปต์นะครับนบีมูซาก็เร่ร่อนไปตามลำพังนะครับจากอียิปต์เนี่ยเรานึกภาพนะดูแผนที่วันนี้พอดีภาพมันเสียไปอ่ะนะครับต้องขออัพด้วยนะครับแต่เราดูแผนที่ก็ได้ที่ให้ไปนบีมูซาเนี่ยนะครับหนีออกมานะครับจากอียิปต์ผ่านมาข้ามช่องแคบน้ำทางทะเลแดงนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินที่เป็นชุมชนชาวมัดยันชาวมัดยันนะครับชุมชนชาวมัดยันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าชาวมัดยันเนี่ยนะครับคำว่ามัดยันเป็นชื่อของลูกคนหนึ่งของนางเคทูราหรือกอตุรอนะครับนางกอตุรอเนี่ยหรือเคทูราเนี่ยมีชื่อในคัมภีร์ไบเบิลเป็นภรรยาของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเราเรียนรู้มานะครับว่านบีอิบรอฮิมมีภรรยาชื่อนางซาร่าก่อนนะครับเป็นภรรยาคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นนบีอิบรอฮิมก็ไปแต่งงานกับหญิงพื้นเมืองชาวชื่อฮายัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีภรรยาคนหนึ่งชื่อเคทูราหรือกอตุรอแล้วก็จากนางเคทูราเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมมีลูกอีก6คนและคนหนึ่งเนี่ยก็ชื่อมัดยันนะครับและจากมัดยันก็แตกลูกออกหลานเป็นชุมชนชาวมัดยันนะครับเพราะฉะนั้นนบีมูซาเนี่ยครับออกจากอียิปต์มาก็ไปอาศัยอยู่ในชุมชนของชาวมัดยันขณะที่ไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับคัมภีร์ไบเบิลก็จะรายงานคล้ายๆกัน
นะครับคัมภีร์ไบเบิลรายงานคล้ายๆกันว่ามีคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะนะครับพาแกะมากินน้ำกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหญิงสาว2คนนะครับพาฝูงแกะมาเข้าถึงแหล่งน้ำไม่ได้ก็ทีหนึ่งเก๊กเก๊กกังๆอยู่แล้วก็จะถูกผู้ชายที่เลี้ยงแกะเนี่ยลวนลามอันนั้นนบีมูซาก็เข้าไปหาผู้หญิงแสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับมีอะไรให้ช่วยบ้างผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งน้ำได้แล้วเราก็ถูกกีดกันกันแกล้งเพราะฉะนั้นนบีมูซาก็เข้าไปช่วยถอยหน่อยพี่ถอยหน่อยพี่ให้ผู้หญิงบ้างแต่ถ้าหากว่าในหนังเรื่องวันหยาดสิบประการนะครับก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับโชคต่อยกันแล้วก็นบีก็ซัดไป2ตุ้ม3ตับนะครับคนนั้นก็แตกออกไปยอมให้ผู้หญิงนะครับเอาแกะไปกินน้ำนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนบีมูซาก็พักอยู่แถวนั้นเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับการเดินทางกลางทะเลทรายนะครับยังไงก็ขอให้อยู่ใกล้แหล่งน้ำไว้ก่อนนะครับผู้หญิง2คนเนี่ยก็กลับไปหาพ่อของตัวเองพาฝูงสัตว์ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วก็มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเราเอาไว้เขาแข็งแรงพ่อควรจะจ้างเขาเอาไว้นะก็บอกกับพ่อนะครับนักวิชาการก็บอกว่าพ่อของผู้หญิงสาว2คนเนี่ยนะครับคือนบีชูอัยบเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนะครับคราวนี้เมื่อนบีชูอัยบเนี่ยนะครับพ่อของผู้หญิงเนี่ยตกลงเห็นด้วยเพราะว่าไม่มีลูกผู้ชายเลยการมีลูกผู้หญิงนะครับอยู่กลางทะเลทรายและไม่มีลูกผู้ชายคอยที่จะให้ความคุ้มครองเนี่ยมันก็อันตรายพอลูกสาวไปรายงานแบบนี้ปั๊บพ่อบอกไปเรียกเขามาเลยผู้หญิง2คนเนี่ยนะครับก็มาเรียกนบีมูซานบีมูซาก็เดินตามไปแต่ว่าเวลาจะเดินตามไปนะครับนบีมูซาบอกว่าฉันขอเดินข้างหน้าดีกว่านะครับฉันขอเดินข้างหน้าดีกว่าไม่ขอเดินข้างหลังนี่คือมารยาทของลูกผู้ชายเพราะกลัวอะไรกลัวว่าเดินตามหลังแล้วเห็นสะโพกบิดไปบิดมานะครับก็นบียูซุฟเองอ่ะเห็นไหมครับก็ยังเกิดความประหวั่นเลยตอนที่ถูกภรรยาของเจ้าเมืองเนี่ยนะครับเรียกเข้ามานะครับด้วยความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับใช่ตอนมันก็คอยจะยุตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนบีมูซาก็ป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับให้ฉันเดินนำหน้าไปดีกว่าพอไปถึงที่นั่นนะครับก็มีการตกลงว่าโอเคยินดีที่จะจ้างงานนะครับส่วนระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่แน่ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าลืมเอาไอ้ PowerPoint มานะครับประมาณ8ปีใช่ไหม8ปีแล้วอาจจะต่ออีก2ปีแล้วก็จะแต่งงานให้กับลูกสาวของตัวเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นมหัศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับอันนี้ก็นบีมูซาก็อยู่รับใช้นะครับอย่างกระทั่งครบเทอมการทำงานที่สัญญาไว้นะครับแล้วก็ได้แต่งงานนะครับแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยก็แสดงว่าจะต้องอยู่กันในชุมชนมัธยันเนี่ยเป็นเวลายาวนานพอสมควรจนเรียกว่าแต่งงานมีลูกอย่างน้อยต้อง10ปีขึ้นแล้วก็ลูกก็โตพอที่จะเดินได้แล้วอันนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งก็นบีมูซาก็นึกถึงพ่อแม่ของตัวเองอยากจะกลับไปอียิปต์นะครับหมดภาระสัญญาเรื่องการจ้างงานแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับพ่อของผู้หญิงเดินทางกลับนะครับก็ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกด้วยนะครับระหว่างที่เดินทางนะครับก็ร้อนแดดมาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางนะครับที่นักประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามันอยู่บริเวณภูเขาซีนาบริเวณคาบสมุทรซีนายนะครับคาบสมุทรซีนายก็ขณะที่เดินทางอยู่พอตกค่ำก็แวะพักนะครับอากาศก็เย็นตอนนั้นก็ไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นการเดินทางก็เป็นแบบนี้กลางทะเลทรายแต่ว่าขณะที่กำลังพักอยู่ในที่มืดๆเนี่ยนะครับนบีมูซาเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆนบีมูซาก็บอกอยู่ที่นี่กันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเดินทางไปเดินไปที่มีแสงสว่างอย่างน้อยที่สุดก็จะไปถามเขาว่าไอ้ที่เราเดินทางจะกลับอียิปต์เนี่ยมันถูกต้องไหมเส้นทางนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็อีกประการนึงอาจจะได้ผลประโยชน์กลับมาก็คืออาจจะขอดุ้นฟืนหรือไฟมาสักดุ้นหนึ่งเพื่อที่จะมาทำความอบอุ่นให้แก่พวกเราแล้วก็หาองค์อาหารกันนะครับหุงอาหารกัน
นบีมูซาก็ไปนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่เรียกว่าภูเขาตัวนะตัวพอไปถึงตรงนั้นนะครับนบีมูซาก็เห็นแสงสว่างอยู่แต่มันไม่มีไฟนะครับมันไม่มีไฟแต่ว่ามีเสียงพูดออกมาจากแสงไฟนะครับมูซานะครับถอดรองเท้าเจ้าออกนะครับก็มีคำสั่งให้ถอดรองเท้านะครับหมายถึงว่าฉันคือพระวิบาลของสู่เจ้าเจ้าอยู่ต่อหน้าฉันแล้วถอดรองเท้าออกนะครับแล้วก็ถามว่าที่อยู่ในมือเนี่ยอะไรนบีมูซาก็บอกเป็นไม้เท้าที่มีเอาไว้นะครับใช้สำหรับป้องกันตัวหรือไม่ก็เวลาเลี้ยงสัตว์ก็ใช้ตีใบมงใบไม้เนี่ยให้มันร่วงลงมาให้สัตว์กินนะครับก็ได้มีเสียงบอกว่าอ่ะโยลงไปบนพื้นก็ปรากฏว่าไม้เท้ากลายเป็นงูนะครับพอเห็นไม้เท้ากลายเป็นงูนบีมูซาก็ตกใจเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราเจอเราก็ตกใจไม่ต้องมีไม้เท้ากลายเป็นงูนะครับแค่จิ้งจกเลื้อยผ่านขาแล้วก็ร้องกรี๊ดกันละนะครับมีเสียงบอกว่ามูซาไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกอ้าวเอามือของเจ้าล้วงเข้าไปในอกเสื้อแล้วดึงออกมานะครับนบีมูซาก็เห็นมือของตัวเองเนี่ยครับมีแสงสว่างอยู่นะครับก็เป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาละมันมีอำนาจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้เองที่เป็นจุดในการแต่งตั้งให้ท่านนบีมูซาได้เป็นศาสนทูตเป็นนบีของของสุบัลานะครับเรื่องเล่าตรงนี้นะครับของนบีมูซาเนี่ยมีเล่าทั้งในมักกะเล่าทั้งในมาดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านเผยแผ่อิสลามท่านไปเผยแผ่ในหมู่ชาวยิวด้วยชาวบันิอิสราเอลแล้วก็เผยแผ่ในหมู่ชาวอาหรับด้วยนะครับแล้วก็นบีมูซาก็เป็นนบีคนหนึ่งที่ยืนยันเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็พวกชาวอาหรับเนี่ยก็มีบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นนบีมูซาก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและนบีมูซาก็ยืนยันความศรัทธาเหมือนกับนบีอิบรอฮิมเพราะฉะนั้นชาวอาหรับก็จะต้องเชื่อบรรพบุรุษของตัวเองเพราะนบีมูซาบอกว่าศาสนาที่ฉันนำมาอย่างพวกท่านก็คือศาสนาของบรรพบุรุษของท่านคืออิบราฮิมเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าไปเคารพสักการะกับไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะแต่ให้ยึดถือศาสนาของบรรพบุรุษของท่านคือศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไม่เคารพกับไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวขณะเดียวกันนะครับก็ต้องการจะบอกพวกบันิอิสราเอลด้วยนะครับว่าพวกท่านน่ะดูถูกฉันว่าไม่มีความรู้นะครับนี่ไงเรื่องราวของนบีมูซาบรรพบุรุษของพวกท่านถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างยืดยาวนะครับแม้ว่าท่านจะเกิดจากหลังสมัยนบีมูซาเป็นพันปีแล้วฉันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ฉันก็พอที่จะรู้เรื่องราวของนบีมูซาและสามบรรพบุรุษของท่านที่พวกท่านเคารพยกย่องแล้วก็รู้ละเอียดดีด้วยนะครับอันนั้นเรื่องราวของนบีก็นบีมูซาเนี่ยถูกประทานในคัมภีร์มุสลิมเนี่ยมาเล่าเรื่องราวของนบีมูซาอะไรอิสลามเนี่ยนะครับชื่อของท่านเฉพาะชื่อของท่านถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับทั้งในซูเราะห์มักกียะห์ในซูเราะห์มาดานียะห์เนี่ย136ครั้ง136ครั้งในเฉพาะชื่อนะและเมื่อเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวติดตามมาบางที10กว่าอายะห์บางที20อายะห์เนี่ยเป็นเรื่องราวยาวพืชกระจายกันไปตามซูเราะห์ต่างๆทั้งซูเราะห์มักกะห์แล้วก็ซูเราะห์มาดานียะห์นะครับก็ต้องการที่จะบอกให้ชาวอาหรับและชาวบันิอิสราเอลว่าความรู้เรื่องนบีมูซาที่ฉันนำมาอ่านให้ฟังเนี่ยฉันได้รับจากอัลเลาะห์นะนี่คือสัญญาณอันหนึ่งหรือหลักฐานอันหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอายะที่ยืนยันว่าฉันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันมาอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันโมเมหรือว่าฉันเกิดอารมณ์บ้าขึ้นมาแล้วมาอ้างตัวเป็นนบีแต่ความรู้ที่ฉันได้รับมาเนี่ยพวกท่านก็รู้จักกันดีเพราะนั้นเมื่อศาสนาที่ฉันได้รับมาสั่งสอนพวกท่านเหมือนกับพวกท่านท่านยอมรับฉันเถอะและฉันจะพาท่านไปในหนทางที่ถูกต้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ในการเล่าประวัติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีมูซานะครับว่าเนี่ยไม้เท้าที่กลายเป็นงูแล้วก็มือเจ้าเนี่ยที่ล้วงไปในอกเสื้อแล้วนะครับมีแสงสว่างออกมานี่คือสัญญาณการแต่งตั้งเจ้าเป็นนบีเป็นภารกิจเป็นการแต่งตั้งกันโดยที่ไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะบอกกับชาวอาหรับและพวกชาวบันิอิสราเอลด้วยว่านบีทุกคนได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีงานเฉลิมฉลองเพราะว่าพวกชาวอาหรับพวกบันิอิสราเอลเนี่ยก็มักจะอ้างว่ามูฮัมหมัดถ้าเป็นนบีแต่ได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อไหร่มีการเฉลิมฉลองกันต่างเมื่อไหร่ไม่เห็นมีการเป่าประกาศอะไรเลยแล้วถ้าหากว่าเป็นนบีจริงนะครับมันจะต้องมีคนที่เดินตามเป็นขบวนคอยดูแลเป็นบอดี้การ์ดนี่คือสิ่งที่ชาวบันิอิสราเอลแล้วก็ชาวอาหรับคิดนะครับว่านบีต้องร่ำรวยต้องมีกองทัพต้องใส่กำไรทองประมาณนั้นนะครับการเล่าเรื่องตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมูซาโดยไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นเป็นการแต่งตั้งระหว่างพระองค์กับนบีเช่นเดียวกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบมาหน้าที่การเป็นรอซูลให้กับฉันในถ้ำฮิรอซึ่งพวกท่านก็ไม่เห็นแต่อัลลอฮ์แต่งตั้งฉันเหมือนกับที่นบีมูซาเห็นไหมฮะตรงนี้ตอนนี้ภารกิจที่อัลลอฮ์มอบให้นบีมูซาเมื่อแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแล้วนะครับก็คือการไปบอกกันนะฟาโรห์นะครับว่าอย่าโอหังตั้งตัวเป็นพระเจ้าคนมาเคารพกราบไหว้บูชาตัวเองแทนพระเจ้าเพราะในสมัยก่อนนะฟาโรห์นะครับก็ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้านะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นอะไรอ่ะเป็นคล้ายกับเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้คนมาเคารพสักการะโอหังมากนะครับเราบอกว่าไปบอกเขาว่าท่านไม่ใช่พระเจ้าท่านเป็นบ่าวที่ต้องเคารพสักการะพระองค์นี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่อัลลอฮ์มอบหมายก็คือว่าไปบอกเขาว่าอย่า กดขี่ข่มเหงพวกบันิอิสราเอลให้เลิกกดขี่ข่มเหงพวกบันิอิสราเอลนะครับเพราะว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยวิงวอนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็รับดุอาแล้วตอนนี้เมื่อรับดุอาอัลลอฮ์ก็จะเป็นจะต้องส่งคนมาช่วยก็นบีมูซาแต่ว่าการจะไปช่วยนะครับนบีมูซาก็ต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความมั่นใจอย่างน้อยที่สุดนะเห็นสัญญาณปฏิหาร2อย่างแล้วนะครับคราวนี้นบีมูซาก็บอกว่าอยากจะเห็นพระองค์อยากจะเห็นพระองค์นะครับเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าอิบรอฮีมไม่เชื่อฉันเหรอเมื่อก่อนเนี่ยก็โดนเผาไฟอ่ะเจ้าก็รอดออกมาไงแต่ว่าในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายฉันจะทำยังไงมันเรื่องของฉันไม่เชื่อฉันเหรอบอกไม่ใช่ไม่เชื่อพระองค์เชื่อแต่อยากจะเห็นวิธีการของพระองค์แล้วก็บอกอ่ะงั้นเลี้ยงนกให้เชื่องแล้วก็สับนกนะครับเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วก็เอาชิ้นส่วนของนกเนี่ยไปวางไว้ที่หุบเขาไปวางไว้ที่นั่นที่นี่ให้ห่างกันแล้วหลังจากนั้นเรียกนกตัวนั้นด้วยนามของฉันกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็เรียกนกชิ้นส่วนของนกเนี่ยที่เจ้าเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองนะครับว่ามันจะกลับมามีชีวิตได้อย่างไรพอนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทำตามปรากฏว่าชิ้นส่วนของนกเนี่ยนะครับมันก็ลอยกลับเข้ามาประกอบกันเป็นตัวเป็นตนฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนบีอิบรอฮีมก็ได้เห็นวิธีการของพระองค์นะครับว่าถ้าพระองค์จะทำอะไรแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะทำได้อันนี้พระองค์ให้เห็นก็เพื่ออะไรให้เกิดความเชื่อมั่นนะเพราะว่าหลักความศรัทธาที่ต้องไปสอนก็คือหนึ่งเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แล้วพวกอาหรับก็ไม่เชื่อนะครับเป็นไปได้อย่างไรร่างกายยุ่ยสลายกลายเป็นทุลีดินไปแล้วมันจะเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เชื่อกันนะครับอันนั้นนบีอิบรอฮีมก็ต้องการเห็นวิธีการของพระองค์ทำอย่างไรก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะพูดความจริงนบีมูซาก็เช่นกันอยากจะเห็นพระองค์นะครับบอกอ่ะถ้าอยากเห็นถ้าเห็นได้ก็เห็นมองไปที่ภูเขาลูกนั้น
นะครับแล้วปรากฏพ่อนบีมูซามองไปเห็นแสงสว่างนบีมูซาสลบเหมือดไปเลยไม่ทันได้เห็นนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีนบีคนไหนได้เห็นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครจะมาอ้างว่าเห็นอัลลอฮฺอย่าไปเชื่อนบีเองยังไม่เห็นนะครับแม้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานเองก็ยังไม่เห็นนะครับอันนั้นนบีมูซาเนี่ยเมื่อฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอย่างหนึ่งในการที่จะไปพูดกับฟาโรห์คือนบีมูซานะครับคือพูดจาตะกุกตะกักพูดไม่คล่องนะครับอู้บ่อจ้างถ้าคนเชียงใหม่บอกอู้บ่อจ้างพูดไม่เก่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับฟาโรห์เจอพวกอัมมาดเสนาบดีพูดจาจ้อกันเลยแบบเนี้ยกลัวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์สู้พวกคนสนิทของฟาโรห์ไม่ได้ก็เลยขอต่อสัญญาว่าฉันมีข้อบกพร่องตรงนี้ขอให้มีคนมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับก็เราก็เลยแต่งตั้งนะครับว่าเดี๋ยวฉันจะให้ฮารูนเป็นผู้ช่วยเพราะตอนนั้นนะครับนบีฮารูนไม่ได้อยู่กับนบีมูซานะนบีฮารูนยังอยู่ที่อียิปต์นะนะครับเพราะว่านบีมูซาเนี่ยนะครับหนีออกมาจากอียิปต์คนเดียวแล้วก็กลับมาพร้อมกับครอบครัวแต่เราบอกว่าฉันจะให้ฮารูนมาเป็นผู้ช่วยการเล่าเรื่องราวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบอกกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับว่าขณะที่เจ้าเผยแพร่อิสลามเนี่ยในนครมักกะห์เจอคนต่อต้านนะครับแล้วก็คนที่ต่อต้านนี่ก็คนที่มีอำนาจมีบารมีในเมืองมักกะห์นะครับคนมาเข้ารับอิสลามก็เป็นคนที่อ่อนแอฐานะยากจนนะครับก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ลำบากใจการเล่าเรื่องราวตรงนี้เพื่อจะบอกเป็นสัญญาณกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเห็นไหมมูซาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งนะครับรู้ตัวเองว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการพูดขอต่ออัลเลาะห์ให้ตั้งผู้ช่วยอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้นะครับโดยการให้ฮารูนฉะนั้นตรงนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอได้รับวะฮีเรื่องนี้มานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ความคิดนะครับเพราะวะฮีที่อัลเลาะห์ประทานมาเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มานั่งใคร่ครวญตรึกตรองนบีมูซายังขอผู้ช่วยแล้วทำไมเราจะไม่ขอล่ะก็เลยขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอสักคนหนึ่งจากสองคนนี้นะครับก็ขอใครล่ะคนหนึ่งนะครับก็คืออบูญะฮัลนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คืออุมัรโอ้โหทั้งสองคนนี้เด็ดเด็ดตั้งนั้นเลยนะครับอบูญะฮัลก็ต่อต้านอิสลามสุดขีดเลยอะนะครับมีอิทธิพลด้วยอุมัรก็ใช่ย่อยดึงดาบออกมาแล้วนะครับทุกคนก็หงอนะครับใครอยากจะมีเรื่องอุมัรก็จะบอกว่าอยากให้แม่ร้องไห้ไงนะครับเท่านั้นก็ถอยอะไรที่สุดนะครับแล้วก็ตอบรับดุอาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อุมัรมาเป็นผู้ช่วยแล้วรับแต่นั้นมานะครับอิสลามก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าอุมัรนะครับผู้มีอิทธิพลผู้มีบารมีผู้มีการศึกษามาอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่วนในกรณีของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เดินทางนะครับกลับมาสู่อียิปต์แล้วเมื่อมาสู่อียิปต์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เราลองนึกภาพดูนะครับว่าเคยหนีคดีไปครับแล้วต้องกลับไปหาฟาโรห์นะครับซึ่งในเวลานั้นนักวิชาการเขาบอกว่าฟาโรห์คนที่เลี้ยงดูนบีมูซาตั้งแต่เล็กเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็มีฟาโรห์คนใหม่นะครับขึ้นมาทำหน้าที่แทนฟาโรห์คนนี้ชื่อรามเซสชื่อรามเซสนะครับขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพราะนั้นมันคนละสมัยกันแต่ว่าเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยยังถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำนะครับของคนในวังของฟาโรห์อยู่แต่ว่าเมื่อนบีมูซามานะครับมาฟาโรห์รุ่นที่เลี้ยงดูตัวเองเนี่ยไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปเจอกับฟาโรห์คนใหม่นะครับฟาโรห์คนใหม่ก็บอกมูซา
แกจำไม่ได้มาก่อนเนี่ยเลี้ยงดูแกนะแล้วแกนี่ก็จะมาอ้างความเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วอ้างว่ามาจากพระเจ้าแกมีหลักฐานอะไรมาลาบีมูซานะครับก็บอกไปตามที่อัลลอฮ์สั่งว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวท่านอยากเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้ปลดปล่อยพวกบรรดาอิสราเอลจากการเป็นทาสโอ้โหอันนี้เป็นการท้าทายมากเลยนะครับในทัศนะของผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะครับจะให้ตัวเองนะครับลดสถานะความเป็นพระเจ้าที่ผู้คนมากราบไหว้แต่ว่าต้องไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่ตัวเองมองไม่เห็นมันท้าทายอ่ะอันที่สองก็คือว่าให้ปล่อยพวกบรรดาอิสราเอลถ้าปล่อยพวกบรรดาอิสราเอลสิ้นจากการเป็นทาสแล้วใครจะมาใช้แรงงานการก่อสร้างก็ยังคาราคาซังอยู่นะพีระมิดวังเมืองอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ยอมมีอะไรเป็นหลักฐานมาถ้าบอกว่ามาจากพระเจ้าพระเจ้าคือใครนบีมูซาก็เลยแสดงหลักฐานให้เห็นโดยการเอาไม้เท้าโยนลงไปกลายเป็นงูนะครับฟาโรห์ก็ตกใจนะครับจากนั้นนบีมูซาก็เอามือล้วงไปในอกเสื้อแสดงมือให้เห็นว่ามือขาวสว่างนะครับฟาโรห์เห็นไม้เท้ากลายเป็นงูก็บอกโอ้นี่นักมายากลนักไสยศาสตร์ของเราก็ทำได้ครับในอียิปต์เวลานั้นนะครับความรู้ที่ทำให้คนได้รับการยกย่องคือความรู้เรื่องไสยศาสตร์ความรู้เรื่องไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์จะให้นบีมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องดูบริบทของสังคมด้วยเมื่อโอเคผู้คนเนี่ยนะครับยกย่องไสยศาสตร์ยกย่องเรื่องปาฏิหาริย์เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ปาฏิหาริย์นะครับมาเป็นสิ่งยืนยันนะครับพอฟาโรห์บอกว่าเอ้ยเรื่องงูพวกนี้มายากลนะครับคนอียิปต์เราทำได้นะครับเดี๋ยวมาประลองกับคนของเราท่านนบีฟาโรห์ก็โอเคนะครับท้านบีมูซาแต่นบีมูซาเนี่ยฉลาดโอเคท่านจะเอาคนของท่านนะครับมาประชันเรื่องสิ่งเนี้ยวิชาความรู้เรื่องไสยศาสตร์กับฉันเนี่ยมาเลยนะครับแต่ว่านบีมูซาฉลาดนบีมูซาบอกว่าถ้าจะประลองเรื่องเนี้ยกับฉันเนี่ยนะขอให้เป็นที่สาธารณะที่ผู้คนเนี่ยมาดูกันเยอะๆนี่นบีมูซาฉลาดเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไปทำกันในวังแค่สองสามคนผู้คนก็จะไม่รู้ไงเพราะนั้นนบีมูซาบอกโอเคจะประลองก็ประลองนะครับแต่ว่าขอให้เป็นที่สาธารณะในที่โล่งแจ้งโอเคฟาโรห์ก็โอเคยอมรับคำท้าแล้วก็ประกาศหาพวกนักไสยศาสตร์มานะครับแล้ววันประลองก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาถึงวันประลองนะครับก็ต้องสองฝ่ายครับก็โยนวิชาตัวเองลงไปนบีมูซาก็โยนไม้เท้าลงไปนะครับพวกนักมายากลนักไสยศาสตร์ของฟาโรห์ก็โยนจิกไม้ลงไปมันกลายเป็นงูเล็กๆแต่ว่าเมื่อนบีมูซาโยนไม้เท้าลงไปนะครับก็ปรากฏว่างูใหญ่ของนบีมูซานะครับกินงูต่างเหล่านั้นเนี่ยจนหมดเพราะฉะนั้นพวกบรรดานักมายากลเห็นตรงนี้แล้วก็บอกว่าฟาโรห์นี่ไม่ใช่มายากลแล้วไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วมันเป็นปาฏิหาริย์เพราะนั้นปาฏิหาริย์กับไสยศาสตร์เป็นคนละเรื่องกันนะครับคนที่มีวิชาไสยศาสตร์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์อันนี้เป็นปาฏิหาริย์เนี่ยของจริงเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนพอนักไสยศาสตร์นะครับพูดอย่างนี้ขึ้นมาฟาโรห์ก็บอกว่าแกสมรู้ร่วมคิดกับมูซาใช่ไหมที่จะยึดแผ่นดินนี้คอยดูนะฉันจะประหารเจ้านะครับจะตัดแขนจะตัดขานะครับสลับข้างกันนะครับพวกนักมายากลก็บอกว่าก็แล้วแต่ตายครั้งเดียวแต่เรายืนยันแล้วนะครับว่านักมายากลซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลในแผ่นดินนะครับยอมสยบต่อนบีมูซายอมรับพระเจ้าของนบีมูซาคือยอมรับอัลลอฮ์นะครับแล้วนักมายากลมีอิทธิพลนะครับต่อผู้คนแล้วผู้คนก็มาดูด้วยกันอัลฟาโรห์ก็บอกว่าแกวางแผนกับมูซาจะยึดแผ่นดินอียิปต์ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะลงโทษพวกนักไสยศาสตร์ก็โอเคตายก็ตายนะครับคือเมื่อสิ้นท่าแล้วเนี่ยครับฟาโรห์ก็มาครับว่าใครที่ขัดผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยครับก็จะทำลายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฟาโรห์ก็ปล่อยให้นบีมูซาไปแล้วก็
คืนหนึ่งนะครับคือปล่อยให้นบีมูซาออกไประหว่างนะครับก็คือว่าตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้ด้วยความเสียหน้านะครับแต่ว่าคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้เล่านะครับว่าได้มีการลงโทษนักมายากลโดยการตัดแขนตัดขาหรือเปล่าเพราะว่านักวิชาการบางคนเขาบอกว่าฟาโรห์อาจจะกลัวอิทธิพลของนักมายากลก็ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วนักมายากลก็ยอมรับแล้วว่าสิ่งที่นบีมูซาแสดงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมายากลเป็นปฏิหารแท้ๆนะครับหลังจากนั้นในคืนหนึ่งนะครับนบีมูซาก็เริ่มระดมคนละบอกละเดี๋ยวค่อยๆเตรียมตัวกันอพยพนะครับแต่ว่าในระหว่างที่นบีมูซากำลังเตรียมตัวอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่ากอรูนนะครับออกมาต่อหน้าสังคมนะครับออกมาดูงานหรือออกมาหน่วยนาดมาซื้อของอะไรเงินก็แล้วแต่นะครับผู้คนบริวารว่านเครือก็เดินตามกันเป็นทิวแถวพวกบันิอิสราเอลนะครับบอกว่าแหมถ้าเราได้อย่างฟาโรห์ก็แจ๋วสินะครับก็มีคนบางคนที่ยังพอมีสติก็บอกว่าโอ้ไอความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถาวรหรอกนะที่ความมั่งคั่งที่อัลเลาะห์เนี่ยมีมากกว่าและเนื่องจากว่ากอรูเนี่ยเป็นพวกบันิอิสราเอลนะครับนบีมูซาอิสลามเห็นว่าเป็นลูกหลานบันิอิสราเอลเหมือนกันก็ไปหากอรูนนะครับแล้วก็บอกกับกอรูนนะครับว่ากอรูนจงใช้ปัจจัยที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านเนี่ยแสวงหาโลกหน้าคือสร้างที่พักที่ดีในโลกหน้าในภาษาอาหรับก็บอกว่าวับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอลอาคิรอนะครับจงเอาปัจจัยที่อัลลอฮ์ประทานให้นะครับในการสร้างที่พำนักที่ดีในโลกหน้านะครับแล้วก็บอกว่าเวลาตันซีนะสบักะมีนัดดุนยาอย่าลืมส่วนที่ท่านจะต้องพึงได้รับคือมีก็มีไปนะท่านนบีมูซาก็ไม่ห้ามว่าฟาโรห์จะมั่งคั่งนะครับแล้วก็นบีมูซาก็บอกว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้สร้างบ้านในโลกหน้าในโลกปัจจุบันเนี่ยท่านมีอยู่เยอะแยะแล้วบ้านของท่านมีไม่รู้กี่หลังวังไม่รู้มีตั้งกี่แห่งแต่โลกหน้าท่านยังไม่มีเงินที่ได้มาเอาไปสร้างตรงนู้นสินะครับแล้วก็ส่วนของท่านก็ใช้ไปก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็บอกว่าจงทำดีกับคนอื่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงทำดีกับท่านนะครับภาษาอาหรับก็บอกว่าวะอะซินกะมาอะซะนัลลอฮุอิไลกะทำดีนะครับกับคนอื่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงทำดีกับท่านอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมาเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ทำดีกับท่านท่านก็ทำดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำกับท่านด้วยการแจกจ่ายคือเตือนให้กอรูเนี่ยนะครับแจกจ่ายทรัพย์สินในรูปของซอดาเกาะห์เพื่อที่จะไปสร้างบ้านในโลกหน้าแล้วก็บอกว่าอย่าสร้างความเสียหายนะอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ที่ก่อความเสียหายบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้แต่กอรูนได้ยินตรงนี้นะครับก็บอกว่าไอ้ทรัพย์สินที่ฉันได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ได้ให้ฉันนะฉันได้มาด้วยความสามารถของฉันเองอันนี้ก็เป็นการให้บทเรียนอายะห์สั้นๆนะครับเป็นการให้บทเรียนที่มองได้หลายมิตินะครับก็คือว่าในอิสลามไม่ห้ามการครอบครองทรัพย์สินแต่ว่าการใช้ทรัพย์สินต้องใช้ให้เป็นใช้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถ้าจะกินโลกนี้ก็ต้องกินเผื่อโลกหน้าด้วยการกินเผื่อโลกหน้าไม่ยากนะครับกินโลกนี้กินแล้วก็โอเคเผื่อแผ่คนอื่นบ้างก็หมายความว่าเราได้กินเผื่อเอาไว้โลกหน้าเป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็นบีมูซานี่ต้องการจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าฟาโรห์เนี่ยโอหังนะครับว่าทรัพย์สินที่ฉันได้มานี่เป็นความสามารถของฉันอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวอันนี้ก็แสดงว่าเนรคุณไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เลยนะครับทั้งนี้นี่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้แต่ฟาโรห์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฉันมันมาจากความสามารถของฉันเพราะนั้นในสุดแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ลงโทษกอรูนด้วยการให้ธรณีสูบนะครับสูบตัวทั้งกอรูนบ้านทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยลงไปใต้ธรณีและจนทุกวันนี้นะครับยังไม่มีการพบบ้านทรัพย์สินของกอรูนตามที่กับปีกว่าได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าซากศพของฟาโรห์มีการค้นพบ
นะครับเอาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในไคโรในปัจจุบันนี้นะครับใต้ฐานของพีระมิดมีทรัพย์สมบัติมากมายมีคนเจอละแต่ว่าทรัพย์สินของกอรูนบ้านเรือนแล้วก็ตัวของกอรูนเนี่ยนะครับไม่มีการค้นพบนะครับอาจจะถูกสูบลงไปลึกมากนะครับจนไม่สามารถที่จะขุดพบก็เป็นได้แต่ว่าทรัพย์สินนะครับของฟาโรห์ที่ฝังอยู่ใต้พีระมิดหินเนี่ยก้อนหนึ่งนะครับเบลเลอร์เลยนะครับผมเคยไปมาหินก้อนหนึ่งเนี่ยที่ใช้ในการสร้างพีระมิดที่ฐานรากเนี่ยใหญ่กว่าโต๊ะข้างหน้าผมนะครับสมัยก่อนไม่มีเครนนะครับแปลวหินมาจากไหนแล้วทะเลทรายทั้งนั้นในอียิปต์ตรงนั้นไม่มีภูเขามาก่อนไปเอาหินมาจากไหนแล้วตัดหินอย่างไรจนเป็นสี่เหลี่ยมถ้าหากว่าหินอยู่ไกลนะครับไปเอาหินมาอย่างไรถ้าหากว่าก้อนหินมันอยู่ใกล้ยกขึ้นไปนะครับอย่างไรไม่มีปั้นจันทร์ทั้งสิ้นนี่ยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์นะครับยังงุนงงอยู่นะครับอันนี้เมื่อนบีมูซาเตือนผู้คนแล้วว่าอย่าเอาอย่างฟาโรห์นะเอาการตอบแทนเอาริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้มาเนี่ยดีกว่าเพราะว่าถ้าหากว่ารวยแล้วเป็นอย่างฟาโรห์เนี่ยนะครับมั่งคั่งแต่ว่าไม่มีความมั่นคงอย่าเอาอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นนบีมูซาก็สั่งเตรียมคนอพยพนะครับการอพยพก็ทำกันอย่างเงียบเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพออกมาจากเมืองแต่การอพยพในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนมันนิดเดียวแล้วก็ทยอยออกมาเป็นกลุ่มเป็นจำนวนร้อยคนนะครับเป็นจำนวนหลักเป็นหลักร้อยแต่ว่าชาวบันิอิสราเอลนะครับอยู่ในอียิปต์มี12คนลูกนบียากูบมี12คนลูกนบียากูบแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วก็มีลูกหลานเยอะนะครับเขาบอกว่ามีนับเป็นจำนวนแสนคนคิดดูครับเราต้องแสดงว่าอยู่กันหลายร้อยปีแล้วก็ต้องออกลูกออกหลานกันเยอะแยะไปหมดนะครับอันนั้นการจะอพยพคนมาเป็นจำนวนแสนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์สั่งแล้วนะครับว่าจะต้องมาปลดปล่อยพวกบนิอิสราเอลเพราะถ้าจะไปวิงวอนขอต่อฟาโรห์ให้ปลดปล่อยฟาโรห์คงไม่ยอมและในมูซาก็ทำแล้วแต่เมื่อฟาโรห์ไม่ยอมเช่นนั้นนะครับในมูซาก็ตัดสินใจพาพวกบนิอิสราเอลออกอพยพออกจาก อียิปต์นะครับการอพยพนั้นนะครับเราเรียกว่าเอ็กโซดัสการอพยพของชาวยิวนะครับแล้วก็ชาวยิวก็มักจะนำเอาเรื่องนี้นะครับมาประโคมเป็นข่าวกระตุ้นให้ชาวยิวนะอพยพกลับมาสู่ดินแดนอิสราเอลประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็สมัยก่อนผมจำได้สมัยเรียนชั้นประถมนะครับการอพยพที่เรียกว่าเอ็กซอดัสเนี่ยนะครับได้ถูกนำมาแต่งเป็นเพลงนะครับให้แอนดี้วิลเลียมส์ร้องทุกวันนี้ก็ยังมีเพลงนี้อยู่นะครับชื่อว่า Exodus สมัยนั้นน่ะค่าประพันธ์เพลงตอนเมื่อประมาณสัก50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาจ้างกันด้วยเงิน70ล้านดอลลาร์สหรัฐมากมายขนาดไหนเอาคิดดูก็แล้วกันนะครับแล้วเพลงนั้นก็ถูกเปิดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเพลงที่เพราะด้วยมีความหมายดีนะครับถ้าเราเคยได้ยินเพลง This land is mine God gave this land to me แผ่นดินนี้เป็นของฉันพระเจ้าให้แผ่นดินนี้แก่ฉันเห็นไหมมันเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพลงที่ชาวยิวเนี่ยเขาแต่งขึ้นเพราะนั้นนบีมูซาพาพวกบนิอิสราเอลออกมานะครับพอฟาโรห์รู้เท่านั้นนะครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกมันก็ว่ามีความรู้สึกว่าถูกปล้นแรงงานทาสชาวบันิอิสราเอลเนี่ยอพยพนี่ออกมากันแน่นอนครับบอบันิฟาโรห์นะครับก็นำกองทัพตามมาคราวนี้มาทำกองทัพตามมาก็ปรากฏว่านบีมูซานำพวกบันิอิสราเอลเนี่ยมาถึงริมฝั่งทะเลแดงไปไหนไม่ได้แล้วนะครับพวกบันิอิสราเอลที่ตามนบีมูซามาก็แกเอ้ยมูซาเราอยู่ดีๆที่ในอียิปต์แล้วแกหาเรื่องเดือดร้อนอะไรกับเราแท้ๆเลยเนี่ยถ้าเราอยู่ในอียิปต์เราก็คงจะสบายแล้วนี่ก็ดูที่เนี่ยฟาโรห์ตามมาแล้วเขาตามมาทันนี่เขาเล่นงานเราตายหาอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ว่านบีมูซาอีกเมื่อก่อนนั้นยกมือขอให้คนมาช่วยพอเราส่งคนมาช่วยพอเป็นอย่างนี้ตาเหลือกแล้วนะครับโทษนบีมูซาอีกเหตุการณ์ตรงนี้ต้องการจะเปิดโปงพฤติกรรมของพวกชาวยิวในนครมะดีนะห์ว่าบรรพบุรุษแกเนี่ยสันดานมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ว่าโดยตรงนะเอาเรื่องราวนะครับมาเล่าให้เห็นว่าให้บรรพบุรุษของพวกแกเนี่ยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้พวกแกเดี๋ยวก็จะเหมือนกันนี่แหละนะครับเชื่อไม่ทิ้งแถวอันนี้เป็นการเน็บแนมใช้ประวัติศาสตร์เน็บแนมนะครับตอนนบีมูซาอ่านอายะห์กุรอานเกี่ยวเรื่องนบีมูซาให้ฟังอาจจะยังไม่เจ็บพอกลับไปถึงบ้านด่ากูเลยว่าต้องคิดแล้วนะครับเจ็บจะไปเจ็บที่บ้านนะครับพอกองทัพอียิปต์ตามมาในการนำของฟาโรห์นะครับพวกบันิอิสรอเอลเนี่ยตกใจอัลเลาะห์สั่งนบีนะครับให้เอาไม้เท้าที่ถือมาเนี่ยฟาดลงไปในทะเลนะครับน้ำทะเลก็แยกเป็นทางเดินนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าน้ำที่แยกออกมานะครับแล้วก็ดันตัวสูงขึ้นเป็นกำแพงนะครับจนถึงพื้นนะครับให้บันิอิสรอเอลเดินข้ามทะเลไปนะครับพวกฟาโรห์กับกองทหารตามมานะครับก็ไล่ตามมาโดยคิดว่าตัวเองสามารถจะข้ามไปได้แต่ว่าพอพวกบันิอิสรอเอลข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับกองทัพของฟาโรห์ยังอยู่ตรงกลางทะเลอัลลอฮ์ก็ให้น้ำเนี่ยนะครับพังลงมานะครับกำแพงน้ำเนี่ยพังลงมาแล้วก็ท่วมฟาโรห์นะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยจนตายแล้วเราก็กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับในอายะห์หนึ่งนะครับว่าเราจะเก็บร่างของเจ้าเอาไว้นะครับไว้ให้เป็นสัญญาณเตือนกับคนรุ่นหลังซึ่งหลังจากนั้นนะครับต่อมาก็ปรากฏว่ามีการค้นพบศพของฟาโรห์นะครับแล้วก็ผู้คนก็เอาศพของฟาโรห์มาทำมัมมี่เก็บเอาไว้นะครับแล้วร่างของฟาโรห์ที่ตายในท้องทะเลเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไคโรถ้าใครไปนะครับก็จะมีการแสดงเอาไว้นะครับว่าฟาโรห์ไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าฟาโรห์คิดว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมายังโลกนี้อีกความจริงความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าฟาโรห์เนี่ยเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยตัวเองจะกลับมาเกิดในโลกนี้ใช่มั้ยฮะคราวนี้เมื่อคิดอย่างนี้คนเรามันพฤติกรรมมันเริ่มมาจากความเชื่อเชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยปริยายนะครับฟาโรห์เชื่อว่าจะกลับมาในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อจะกลับมาในโลกนี้ก็คิดว่าวิญญาณจะกลับมาก็ต้องมีวิชาในการทำอะไรมัมมี่เก็บรักษาศพตัวเองเอาไว้นะครับเก็บทรัพย์สมบัติสะสมเอาไว้ก่อนที่เองจะตายนะครับจระเข้หมาแมวตัวที่เองรักนะครับก็สะสมเอาไว้แล้วก็ทำเป็นมัมมี่โดยหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าวิญญาณจะกลับมาอย่างโลกนี้อีกแล้วก็ได้มาใช้ทรัพย์สมบัติที่เองสะสมไว้อันนั้นความโลภขณะที่มีชีวิตอยู่ก่อนตายมันก็ไม่หมดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เวลาผ่านมา 3,000 4,000 ปีแล้วนะครับฟาโรห์ก็ยังไม่ได้กลับมาใช้ทรัพย์สมบัติของตัวเองแต่ร่างของฟาโรห์นะครับถูกเอาไปแสดงตามที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ประเทศโน้นประเทศนี้นะครับเขายืมกันไปก็เป็นเรื่องราวของนบีมูซานะครับแล้วก็ยืดยาวมากนะครับ136ไม่ใช่136อายะนะครับมีชื่อนบีมูซาแล้วแต่ละอายะยังมีคำขยายอีกนะครับยาวมากนะครับว่าพอนบีมูซาผ่านทะเลแดงมาแล้วนะครับข้ามทะเลมาแล้วครับก็ปรากฏว่าพวกบันิอิสรอเอลไปเห็นชนพื้นเมืองขณะที่กำลังตะเวนเร่ร่อนอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นชนพื้นเมืองเขาเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นพวกบันิอิสรอเอลก็บอกว่ามูซาทำรูปปั้นพระเจ้าให้เราเคารพสักการะเท้ายังไม่แห้งจากน้ำทะเลเลยเนี่ยมันเจอคนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นไอการเสพติดการเคารพรูปปั้นที่มีมาตั้งแต่อยู่ในอียิปต์นะมันฟื้นตัวขึ้นมาอีกนบีมูซาบอกโอ้โหอะไรวะพวกเองเนี่ยนะครับก็พาเร่ร่อนไปแล้วก็ในขณะที่ระหว่างเร่ร่อนนะครับกับก็ปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้เรียกนบีมูซาเนื่องจากว่าการจะปกครองคนเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีคัมภีร์
ต้องมีกฎหมายเพราะนั้นเราก็เรียกนบีมูซาไปขึ้นไปบนภูเขาซีนายตอนที่ขึ้นไปนะครับนบีมูซาก็สั่งครับพี่ชายของตัวเองฮารูนช่วยดูด้วยนะพวกบนีอิสราเอลเนี่ยมาเกี้ยอพยพมาเท้ายังไม่หายเปียกจากน้ำทะเลเลยไม่หายแห้งจากน้ำทะเลเลยนะครับมันขอเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นแล้วช่วยดูหน่อยตอนนี้ฉันจะขึ้นไปบนภูเขาซีนายอัลลอฮ์เรียกฉันนะครับก็ปรากฏว่านบีมูซาก็ขึ้นไปบนภูเขาซีนายนะครับขึ้นไปก็นบีมูซารู้แล้วว่าจะต้องไปรับกฎหมายเตารอดหรือคัมภีร์เตารอดนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีมูซารู้ว่าคัมภีร์เตารอดเหมือนกับน้ำทิพย์จากฟากฟ้าที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะนั้นก่อนที่จะรับน้ำทิพย์จากฟากฟ้าท่านจะต้องทำให้ตัว

พราะนั้นก็อาจจะทำให้คนไม่กล้าที่จะดื่มน้ำทิพย์นบีมูซาก็ทำการขัดเกลาตัวเองด้วยการถือศีลอดนะครับ30วันครับมีกุรอานกล่าวเอาไว้แล้วก็ต่ออีก10วันเป็น40วันการถือศีลอดของท่านนบีมูซาอิสลามก็ถือ24ชั่วโมงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วละศีลอดแล้วก็ถือศีลอดต่อทันทีนี่คือการถือศีลอดของนบีมูซาอิสลามนะครับเมื่อรับคัมภีร์เตารอตมาแล้วนะครับบัญญัติ10ประการครับก็ลงมาจากภูเขานะครับพอลงมาก็เห็นพวกบนีอิสราเอลนะครับทำรูปปั้นวัวทองคำเคารพกราบไหว้บูชากันนบีมูซาโมโหมากนะครับภาพที่เราเห็นจากหนังที่ฝรั่งเขาสร้างขึ้นบัญญัติ10ประการนบีมูซาเอาไอ้แผ่นหินที่จารึกคัมภีร์เตารอดเนี่ยคว้างลงมานะครับจนแตกนะครับพวกบนีอิสราเอลบางคนตกใจก็เก็บนะครับหินจารึกอันเนี้ยเก็บเอาไว้ในหีบใบหนึ่งนะครับเพราะถือว่ามันมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนบีมูซาก็ปรีมาหาพี่ชายคำบีการกล่าวว่าดึงเขาพี่ฉันสั่งให้พี่ดูแลพี่ไม่ทำหน้าที่เลยนะนบีฮารูนก็บอกว่าพี่ก็ทำเต็มที่แล้วแต่เอาไม่อยู่นะครับมันเหลือเกินจริงๆนะครับมันไปหลงเชื่อคนชาวซามิรีคนหนึ่งนะครับเอาโลหะเงินทองคำจากเครื่องประดับเนี่ยมาล้อมเป็นโคทองคำนะครับแล้วก็กราบไหว้บูชากันแล้วนบีมูซาก็ปวดหัวนะครับพวกเหล่านี้มากนะครับเรื่องราวนบีมูซาเนี่ยยังมีเยอะนะครับแต่ว่าที่เราแค่นี้นะครับเอาก็พอไปก่อนเพราะว่าเวลามันหมดแล้วนี่ก็เกินเวลาไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเวิร์กช็อปกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จะบอกให้รู้ว่าเรื่องราวของนบีมูซาถูกเล่ามาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการยืนยันว่านบีมูซานะครับเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวนะครับอันนั้นพวกบนีอิสราเอลก็ต้องเชื่อในการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดมีการเคารพพระเจ้าแบบ3องค์ละคือตรีเอกานุภาพคือในชาวคริสเตียนเริ่มมีการเคารพเรื่องตรีเอกานุภาพละนะครับเรื่องราวนบีมูซาก็ถูกส่งมายืนยันอันที่2ก็คือเปิดโปงพฤติกรรมของพวกชาวบนีอิสราเอลหรือชาวยิวนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอันที่3ก็คือเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีผู้ได้รับความรู้จากอัลเลาะห์โดยแท้จริงและความรู้เหล่านี้นะครับก็คือหลักฐานหรือปฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แก่นบีทุกคนเพราะนบีทุกคนอ้างว่ามาจากอัลเลาะห์จึงจําเป็นที่ต้องมีหลักฐานนะครับนอกจากเป็นไม้เท้าปฏิหาริย์แล้วนะครับสำหรับท่านนบีมูซาท่านได้รับเรื่องราวของนบีในอดีตนะครับมาเป็นหลักฐานยืนยันนะครับเป็นปฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะครับความจริงแล้วเรื่องราวนบีมูซาหลังจากนี้ยังมีอีกนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าจะเล่าก็ต้องเป็น2ชั่วโมงจะถึงจะได้ครบหมด

0: Islam Ham
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: รายการดูอาสอนน้องเสนอตอนดูอาไม่เห็นจันเสี้ยวอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลอัมนีวัลอีมานีวัสสลามวัลอิสลามีวัตเตาฟีก

0: ลิมาตุฮิบบูร็อบบีนาวะตะรฎอร็อบบูนาวะร็อบบุกัลลอฮ์ความว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่โอ้ขอให้จันเสี้ยวนี้ปรากฏแก่เราด้วยความสันติภาพเถิดด้วยกับอีมานด้วยกับความปลอดภัยด้วยกับอิสลามและด้วยกับทางนำของพระองค์โอ้พระผู้ทรงอภิบาลของเราขอพระองค์ทรงโปรดและพอพระทัยพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจัดรายการโดยฮายานเยนาพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะ
1: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكراعذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلتليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับต้องชูกรจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ให้ผมและก็พี่น้องได้กลับมาพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนความคิดและเรื่องราวดีๆของอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นประจำนะครับทุกเช้าเวลาคล้ายๆกันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของแง่คิดจากอัลกุรอานนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีแง่คิดหรือว่ามีอายะห์หนึ่งจากอัลกุรอานที่จะหยิบยกให้พี่น้องและเราก็มาดูกันว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นต้องการที่จะบอกอะไรกับเราและเราเนี่ยได้แง่คิดอะไรบ้างนะครับจากการบอกจากการเตือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งนี้นะครับในการกล่าวในครั้งนี้นะครับที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราอยู่ในซูเราะตุลอิบรอฮีมซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตะห์ซะบันนัลลอฮะฆอฟิลันอัมมายะอ์มะลุซซอลิมูนอินนะมายุอัคิรุฮุมลิยอมิลยอมินตัชคอสุฟีฮิลอับซารพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะครับว่าวะลาตะห์ซะบันนัลลอฮะฆอฟิลันพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดนะครับพวกท่านอย่าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงหลงลืมอัมมายะอ์มะลุซซอลิมูนในสิ่งที่เหล่าบรรดาพวกที่ซอลิมทั้งหลายนั้นได้กระทำนะครับก็คือไม่ใช่พวกเราแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์อันนะมายุอัคิรุฮุมลิยอมินลิยอมินแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ประวิงเวลาพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ลิยอมินจนกระทั่งถึงวันหนึ่งตัชคอสุฟีฮิลอับซอรซึ่งในวันนั้นเนี่ยสายตาของเขาก็จะลุกโพลนะครับด้วยกับความตกใจหรือว่ากลัวจากความผิดที่เขาได้ทำเหล่าบรรดาซอลิมูนทั้งหลายพี่น้องครับตรงนี้เนี่ย เป็นอัลกุรอานอยู่ในสุรตัวอิบรอฮีมอายะที่42นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะครับว่าแท้จริงเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายหรือว่าเหล่าบรรดาซอลิมูนทั้งหลายอย่าคิดนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำกันไว้นะครับแต่ถ้าว่าพระองค์นั้นได้ทรงประวิงเวลาจนกระทั่งจนกว่าวันนั้นจะได้มาถึงซึ่งวันนั้นก็คือวันอะไรครับก็คือวันแห่งการพิพากษาหรือวันแห่งการตอบแทนในภาคผลที่และก็ผลบุญผลที่เขาได้กระทำเอาไว้นะครับอย่างที่หลายๆคนหลายๆคนต่างทำความเข้าใจและก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกันว่าวันนั้นเนี่ยก็คือวันกิยามะห์นะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการประวิงเวลาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้สร้างพวกเรานะครับไม่ได้สร้างผมไม่ได้สร้างพี่น้องมานะครับมาเพื่ออื่นใดไม่ให้เรามาเดินละเหยลอยชายนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนึงในหน้าโลกดุนยานะครับดังนั้นเราต้องคิดนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราถูกพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างเราเป็นบ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้เรามาเป็นบ่าวผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราไม่ใช่บ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺได้ตัดเอาไว้ซึ่งพระองค์บอกว่าอัมมายะอ์มะลุซซอลิมูนคือเหล่าบรรดาพวกที่ซอลิมทั้งหลายวันนี้ก็นะอูซุบิลลาฮ์วะอายะซุบิลลาห์เรานั้นไม่ใช่เหล่าบรรดาผู้ที่ซอลิมหรือว่าอธรรมนะครับแต่เราเป็นบ่าวที่ยอมสโรราบยอมจำนนยอมสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สร้างเราขึ้นมานะครับอย่างที่พระองค์นั้นได้บอกนะครับได้พยายามที่จะสอนผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนพระองค์นั้นไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์
วามาคอลักตุนจินนาวัลอินส์สร้างจินนะครับแล้วก็อินส์แล้วก็มนุษย์นั้นเพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดูนนอกเสียจากว่าสร้างมาเพื่อให้คนเหล่านั้นหรือสรรพสิ่งเหล่านั้นได้สักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตของเราในวันนี้ก่อนว่าเรานั้นคงไม่ได้เกิดมาหรือเราไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากลิงหรือไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างนะครับแต่เรารู้อย่างแน่นอนและเรามีอะกีดะห์มีความยึดมั่นที่ชัดแน่นอนว่าเรานั้นถูกสร้างมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนเรื่องการถูกสร้างนั้นเราคงจะไม่พูดกันในตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะครับพี่น้องเราน่าจะรู้กันว่าการถูกสร้างหรือว่าขบวนการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นมันเป็นรูปแบบอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีความมหัศจรรย์อย่างไรนะครับเราก็คงรู้กันบ้างแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราก็จะมาพูดกันว่าขบวนการหรือว่าการสร้างที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สร้างมนุษย์นั้นมันมหัศจรรย์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้าไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยมนุษย์คนธรรมดาเดินดินไม่มีสิทธิ์ทำได้ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่านี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือว่าจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้สร้างเราขึ้นมาอยู่บนโลกแผ่นดินนะครับไม่ให้เรานั้นเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาเดินแฉะไปแช่ไปวันหนึ่งนะครับหรือว่ามาหายใจทิ้งทุกคนมีจุดทุกคนมีเป้าหมายและทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายนะครับแต่ละจุดมุ่งหมายแต่ละเป้าหมายของแต่ละคนนั้นคนละอย่างกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมารวมอยู่ที่จุดเดียวกันนั่นก็คือการที่เรานั้นต้องเป็นบ่าวที่สักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นน่ะไม่ได้หลงลืมพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าคิดว่าพระองค์นั้นทรงหลงลืมนะครับเรารู้ทุกคนรู้กันดีว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นน่ะนะครับมีมลาอิกะห์อยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาข้างขวาก็คอยจดความดีข้างซ้ายก็คอยจดความชั่วเราทุกคนรู้นะครับแต่วันนี้เนี่ยทั้งที่รู้ก็ยังทำความผิดดังนั้นครับวันนี้ผมเตือนตัวผมแล้วก็เตือนตัวพี่น้องแล้วก็เตือนหลายๆคนที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยการอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนจำเป็นแน่นอนครับทุกวันนี้เราต้องมีการตักเตือนกันเหมือนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและได้เน้นย้ำกับเราท่านทั้งหลายว่าอยู่เป็นประจำนะครับเวลาตุฟาริกุมายาลิซิลอุลามะพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าออกห่างจากกลุ่มของบรรดาเหล่าผู้รู้ทำไมเราถึงต้องไม่ออกห่างเพราะพี่น้องครับถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราออกห่างจากผู้รู้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำความผิดถามว่ามันจะมีใครมาเตือนเรามั่งถ้าหากไปอยู่กับกลุ่มชนที่เขาไม่รู้สมมุตินะครับพี่น้องอันนี้เป็นการสมมุติถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเราไปอยู่ในกลุ่มชนที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาไม่มีความรู้ในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแล้วเราไปทำความผิดถามว่าคนต่างๆเหล่านี้เขาจะตักเตือนเขาจะบอกกล่าวเราไหมว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดพี่น้องครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าวันนี้แม้กระทั่งลูกหลานเราเองก็เหมือนกันเราเป็นผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับลูกหลานของเราจะต้องมีการตักเตือนและก็บอกกล่าวแล้วก็สอนเขาว่าวิธีการที่จะดำรงชีวิตนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าเวลาตะซบันนัลลอฮุลกอฟิลันอัลลอฮ์ซาลานั้นไม่ได้หลงลืมนะครับแต่พระองค์แค่ประวิงเวลาไว้เท่านั้นเองดังนั้นเพื่อไม่ให้เราเป็นคนที่ผิดพลาดเป็นบ่าวที่ผิดพลาดเรารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้มันผิดเราจะต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันเราจะต้องมีการพูดคุยเราจะต้องยอมรับด้วยพี่น้องครับเมื่อมีคนตักเตือนคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านมีการตักเตือนแล้วอีกคนหนึ่งที่เมื่อถูกตักเตือนก็จะต้องรับฟังนะครับว่าทำไมอย่างไรเพราะเหตุใดนะครับเราจะไม่ตะเบื้อตะบันเราจะไม่ดื้อดึงนะครับเมื่อหากว่ามีการตักเตือนเกิดขึ้นเราจะต้องยอมรับนะครับแล้วนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วนะครับเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งของเหล่าบรรดาผู้ที่ซอลิมูนเหมือนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับว่าพระองค์นั้นไม่ได้หลงลืม
นะครับแต่พระองค์แค่ประวิงเวลาให้ถึงวันนั้นคือวันแห่งการพิพากษานั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราต้องการที่จะไม่ให้วันแห่งการพิพากษาแล้วเราเป็นเหล่าแล้วเราเนี่ยเป็นเหล่าบรรดาผู้ที่ซอเลมหรือผู้ที่อาธรรมนะครับวันนี้พี่น้องครับความอาธรรมอย่างที่เราได้เคยพูดคุยกันว่ามันมีหลายเรื่องมันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบบอัลซอเลมวันมัซลูมก็คือผู้ที่อาธรรมแล้วก็ผู้ที่ถูกอาธรรมนะครับเราก็ไม่อยากเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมแน่นอนครับวันนี้ผมก็ไม่อยากพี่น้องก็ไม่อยากทุกคนที่อยู่ในห้องส่งทุกคนที่ดูรายการยะตีนทีวีก็ไม่อยากเป็นอัลมัซลูมก็คือผู้ที่ถูกอาธรรมและเราก็คงไม่ใช่ผู้ที่อาธรรมหรือว่าพวกซอเลมอาธรรมชาวบ้านอาธรรมคนอื่นอาธรรมพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรือว่าอาธรรมคนต่างศาสนิกก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราไม่ต้องการเป็นทั้งมัซลูมเป็นทั้งซอเลมเราจะต้องเป็นคนยังไงครับเราจะต้องเป็นคนดีทำตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทำตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสั่งแบบไหนท่านนบีสอนยังไงนะครับแบบฉบับเรามีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราพูดกันหลายๆบรรดาคณาจารย์กันหลายๆช่องรายการก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะตักเตือนพี่น้องครับมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะสวนทางกับความรู้สึกบางครั้งพี่น้องครับความรู้สึกกับการกระทำมันจะสวนทางกันนะครับแต่เราถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องยอมรับและรับให้ได้เมื่อเรามีการตักเตือนมีการพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปว่าวาลาตุฟาริกุมายาลิซิลอุลามะผู้ท่านทั้งหลายนั้นอย่าออกห่างกลุ่มของบรรดาเหล่าบรรดาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายอย่างที่คุยกันว่าถ้าหากเราออกความผิดเมื่อหากเราทำความผิดแล้วใครจะมาเตือนเราถ้าหากว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมีแต่คนไม่ดีทั้งหมดแล้วเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นความดีหรือความไม่ดีที่เรากระทำเนี่ยมันก็จะเขาเรียกเลยเถิดไปกันยุคกันใหญ่เลยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเรากลับมาอยู่ในกลุ่มของเหล่าบรรดานักวิชาการเหล่าบรรดาคนที่มีความรู้พี่น้องครับแน่นอนนะครับอย่างที่สมัยคนโบราณเขาได้เปรียบเทียบหรือว่ายกตัวอย่างเหมือนกับแกะดำหรือว่าแกะที่ออกจากนอกฝูงพี่น้องสังเกตนะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆแกะเนี่ยถ้ามันหากว่าอยู่ด้วยกันนะครับสัก 2-300 ตัว 4-500 ตัวเนี่ยถ้ามันอยู่ในฝูงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะตกเป็นเหยื่อของหมาป่ายากนะครับมันจะตกเป็นเหยื่อของหมาป่ายากนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้แกะอีกตัวหนึ่งอาจจะหลงออกไปหาหญ้ากินไกลๆนะครับโดยที่มันคิดว่าไอ้หญ้าที่มันออกหากินอยู่เนี่ยมันน่าจะดีและก็อุดมสมบูรณ์แล้วมันก็หลงเดินออกไปไกลๆพี่น้องครับมันอยู่ตัวคนเดียวนะแล้วหมาป่าเนี่ยมันก็จะมาจับมากัดกินเนี่ยมันสิ่งที่ง่ายดายเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเปรียบเทียบและยกตัวอย่างให้กับพี่น้องดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรานั้นออกห่างจากกลุ่มเหล่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายเราก็อาจจะตกเป็นเราเหมือนกับเหล่าบรรดาผู้ที่ซอเลมหรือว่ามัซลูมถูกอาธรรมถูกอาธรรมตรงนี้เราอาจจะถูกคนอื่นอาธรรมกับเราหรือว่าเราอาจจะไปอาธรรมกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันกับเหล่าบรรดานักวิชาการมีความผิดต่างๆเราก็มีการตักเตือนซึ่งกันและกันแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างงู้นถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องทำพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่รูปแบบนี่คือแบบฉบับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้เน้นย้ำกับเราดังนั้นพี่น้องครับการใช้ชีวิตของเราในดุนยานะครับอย่างที่พูดคุยกับพี่น้องมาในเมื่อในตอนแรกๆนะครับว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้สร้างเรานะครับและก็ยินเนี่ยมาเพื่ออื่นใดนอกจากการทำอิบาดะห์หรือว่าการสักการะภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังวันนี้เนี่ยต่างคนต่างมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบกุลุกุมรออินบอกกุลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีหะดีษตอนนี้ทุกคนท่องจำหมดนะครับว่าทุกๆคนมีหน้าที่และทุกๆหน้าที่นั้นก็จะต้องถูกสอบสวนนะครับผู้นำหัวหน้าครอบครัวก็จะต้องถูกสอบสวนคนที่เป็นอิหม่ามเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำละหมาดเขาก็จะต้องถูกสอบสวนเหมือนกันนะครับทุกๆคนกษัตริย์เองผู้นำประเทศชาติเองเขาทำความผิดเขาก็จะต้องถูกสอบสวนพี่น้องครับตรงนี้เนี่ย
จึงอยากจะบอกอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตในดุนยาเราจะต้องใช้ด้วยกับความระมัดระวังเราอย่าหลงเลยเถิดหลงไปกับแสงสีเสียงหรือว่าเครื่องอำนวยความประโยชน์ต่างๆวันนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ริสกีให้เนี้ยมาให้บารักัตให้กับเราเราอย่าหลงลืมตัวแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยฉันหามาเองนะครับวันนี้มีบางคนมีรถสวยๆครับมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่พี่น้องเราอย่าคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะหามาเองนะครับถ้าบ่าวที่ดีคนที่เขารู้หน้าที่ของเขาบ่าวที่ดีต่อลอสมาตาลาจะต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้ได้มาด้วยกับความสามารถของเขาแต่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามาไม่ใช่บางคนมีรถขี่คันโตๆรถสวยๆเชิงเง้อคอยาวเป็นยีราฟพี่น้องครับโอ้อวดรถชั้นดีรถชั้นสวยรถชั้นใหม่รุ่นใหม่ทันสมัยมีบ้านหลังใหญ่ๆพยายามจะบอกคนนู้นว่าบ้านชั้นกี่ล้านบ้านชั้น10ล้านบ้านชั้น20ล้าน30ล้านถามว่าไอ้เงินต่างๆบ้านต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมีบ้านจริงนะครับแต่ถ้าว่าคนในบ้านเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาเลยนะครับบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับแต่ไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยจ่ายซะกาตไม่เคยเจียดแม้สักเสี้ยวหนึ่งของเงินที่เขามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเพื่อเด็กกำพร้าเพื่อคนยากจนจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเขามีความสุขมั้ยพี่น้องครับแน่นอนครับความสุขที่แท้จริงเขาจะไม่ได้พบพี่น้องครับดังนั้นเราวันนี้เราจะจบกันตรงเรื่องการจ่ายการทำบุญในเรื่องของศาสนาการที่เรานั้นจ่ายตังของเราเจียดเงินของเราส่วนที่เราเหลือส่วนหนึ่งของเงินของเราเนี่ยเพื่อในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในครั้งต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์วันนี้ต้องฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: รายการดูอาสอนน้องด้วยฮียานแยนาวันนี้เสนอตอนดูอาออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตาอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอาซีมความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์ไม่มีพลังอำนาจใดๆจะเกิดขึ้นนอกจากพระองค์จะอนุมัติจบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: الحمد لله
1: صلي وسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى จงประสบแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องหลักอะกีดะห์ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะว่าคำว่าอะกีดะห์นั้นก็คือมาอุกิดะอะลัยฮิมกอลบุวัตตอมีรสิ่งที่หัวใจความรู้สึกของเรานั้นผูกพันอยู่กับมันคือคำว่าอะกีดะห์นะก็คือความเชื่อถือความศรัทธาความเลื่อมใสอะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อที่เราศรัทธาเราเลื่อมใสนะเบื้องแรกเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะกีดะห์หลักความเชื่อของจิตใจซึ่งความเชื่อของจิตใจนี้จะมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหมดเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อในสิ่งที่ถูกเชื่อในสิ่งที่จริงชีวิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความจริงแต่ถ้าความเชื่อของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีมูลความเป็นจริงเหมือนหลักที่ปักอยู่บนเลนไม่มีความถูกต้องไม่มีความแม่นยำแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตของเราทั้งหมดทั้งชีวิตแขวนอยู่กับความไม่แน่นอนแขวนอยู่บนเส้นได้ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเราเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราต้องตายไปกลับไปรับการตอบแทนเราไม่ต้องการที่จะชีวิตของเรานั้นยืนอยู่บนเส้นได้แขวนอยู่กับความเสี่ยงเพราะนั้นนะครับความศรัทธาจึงมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและมีความสำคัญมากถ้าเราศรัทธาถูกชีวิตเราก็จะดำเนินไปในรูปแบบที่ถูกต้องทีนี้นะครับความศรัทธานั้นมีมากมายที่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าความศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อถือความเลื่อมใสเพราะนั้นความเชื่อถือเลื่อมใสนั้นจะเกิดขึ้นมีสาเหตุนะเราสามารถแบ่งออกได้3ประการคร่าวๆนะว่าสาเหตุของความศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากอะไรประการที่1 นะครับพี่น้องคิดตามนะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเราเชื่ออะไรเราศรัทธาอะไรนั้นนะมีสาเหตุมาจากประการ1ประการใดต่อไปนี้หรือไม่นะประการที่1ศรัทธาที่เกิดจากคำบอกเล่านะลองนึกดูว่าเราเชื่อถือเราศรัทธาอะไรมั่งที่เกิดจากคำบอกเล่ามีมากมายที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าเราก็รับฟังรับรู้เราเชื่อถือเราศรัทธานะซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอาจจะดูเป็นเรื่องผิวเผินนะเพราะว่าคำบอกเล่ามีทั้งถูกมีทั้งผิดมากมายแต่มันจะมีความสำคัญถ้าหากว่าคำบอกเล่าเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์เช่นบอกเล่าว่ามีอำนาจใดๆที่สามารถให้ริสกีให้สิ่งต่างๆกับมนุษย์ได้คุณเดือดร้อนคุณไปขอกับต้นไม้สินี่คือคำบอกเล่านะซึ่งถ้าเราเชื่อเราเอาพฤติกรรมเราเอาความเชื่อของเราไปแขวนไว้กับคำบอกเล่าเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกไหมนะนี่เรารู้ในขั้นนี้ก่อนว่าที่เกิดของความศรัทธานั้นน่ะหนึ่งมาจากคำบอกเล่าเรายังไม่ตัดสินว่าความเชื่อเหล่านี้ผิดไหมความเชื่อเหล่านี้ถูกไหมเชื่อว่าถ้าจะออกจากบ้านมีจิ้งจกมาทักถูกหรือเปล่านะเรายังไม่ตัดสินมันตรงนี้เราต้องการรู้ว่า1เกิดจากคำบอกเล่าความศรัทธาความเชื่อถือที่เกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตเราในขณะนี้นะครับ2ความศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยสติปัญญานี่เป็นความศรัทธาที่ลดอัตราการเสี่ยงลงไปเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราใช้สติปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินว่าสติปัญญาของเรานั้นบอกว่าสิ่งนี้ถูกไหมต้นไม้ให้คุณให้โทษได้ไหมนะจอมปลวกช่วยอะไรเราได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นศรัทธาที่เกิดจากปัญญาของเราจะใช้คิดใช้ตรึกตรองแล้วก็ใช้วิเคราะห์ว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างไรนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อใครใช้สติปัญญาค้นหาสัจธรรมค้นหาความถูกต้องแล้วความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาค้นพบนั้นจะถูกต้องเสมอไปไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะสติปัญญาของมนุษย์นั้นมีขอบเขตจำกัดนะอัลลอฮ์ให้ปัญญามนุษย์มามนุษย์ได้รับความล้ำเลิศสูงส่งกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะหลุดพ้นจาก จากวงล้อมของความเป็นมนุษย์นะนั่นคือความเป็นจริงเพราะมนุษย์รู้แต่รู้แค่จำกัดมนุษย์คิดได้แต่คิดอยู่ในวงจำกัดไม่สามารถหลุดจากกรอบของความเป็นคนได้นะถ้าหากว่าสิ่งที่มนุษย์คิดจำเป็นต้องถูกต้องทั้งหมดแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีความผิดหรือสิ่งที่มนุษย์คิดผิดทั้งหมดแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีความถูกต้องอยู่เลยซึ่งความคิดความเชื่อถือความศรัทธาที่เกิดจากปัญญานะก็ยังเป็นความคิดที่ต้องดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรทีนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูนิดนึงว่าสติปัญญาของคนเรานั้นเนี่ยนักวิชาการทั้งหลายได้บอกว่าถ้าเราใช้สติปัญญาของเราเป็นไปอย่างรูปในรูปที่ถูกต้องแล้วไม่มีความคลุมเครือไม่มีความหยิ่งไม่มีความอะไรต่างๆในจิตใจของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาสัจธรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้นะครับเพราะว่าสติปัญญาของเรานั้นเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่จะนำพาเราออกจากความสับสนอลหม่านต่างๆที่มันรุมเร้าอยู่ภายนอกสิ่งแวดล้อมหรือว่าภายในจิตใจของเราค้นหาสิ่งที่เป็นความถูกต้องได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่นักวิชาการก็บอกว่ามนุษย์นั้นสามารถใช้สติปัญญาดึงตัวเองให้หลุดออกมาจากป่าของความสับสนได้หลุดออกมาจากป่าของความสับสนได้แต่จะมาอยู่ตรงไหนล่ะหลุดออกมาแล้วเจอกับแสงสว่างเลยหลุดออกมาแล้วเจอกับความถูกต้องหมดเลยไม่ใช่หลุดออกมาจากป่าแห่งความสับสนของความคิดของชีวิตที่มันอลหม่านสับสนแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงชายทะเลที่มีแต่ความเวิงวางสติปัญญาของมนุษย์ทำได้แค่นี้มนุษย์คิดสิ่งต่างๆนานาแล้วก็มาหยุดตรงจุดหนึ่งที่ไปต่อไม่ได้นั่นคือปัญญามนุษย์มนุษย์อยากจะทำอะไรที่จะได้สวรรค์อยากจะทำอะไรที่ได้ความดีแต่มนุษย์ก็มาหยุดอยู่ตรงที่ว่าทำดีแล้วจะไปเอาสวรรค์ที่ใครมนุษย์คิดต่อไม่ได้เพราะสวรรค์ไม่ใช่ของบรรพชนเราไม่ใช่ของคนนั้นคนนี้ทำขึ้นมาไม่ใช่นี่สติปัญญามนุษย์ดึงมนุษย์หลุดจากความเชื่อต่างๆที่ผิดได้แต่ไม่สามารถที่จะนำมนุษย์สู่ความเชื่อศรัทธาที่ถูกต้องโดยแท้จริงได้ทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยมนุษย์หลุดจากป่ามาอยู่ชายทะเลมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรที่จะนำพามนุษย์ต่อไปได้อะไรมุสลิมทุกคนรู้คำตอบสิ่งที่จะมานำพามนุษย์ต่อไปก็คือวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนอกจากคำศรัทธาที่เกิดจากการบอกเล่าความศรัทธาที่เกิดจากสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีความศรัทธาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันให้มากว่าความศรัทธาอย่างไรความศรัทธาตรงไหนคือความศรัทธาที่ถูกต้องปราศจากข้อคลุมเครือปราศจากความบกพร่องต่างๆทั้งมวลเพราะว่าคำว่าถูกต้องเราต้องการความศรัทธาที่ถูกต้องเราต้องการความเชื่อที่แม่นยำความเชื่อที่ตรงกับความเป็นจริงความเชื่อที่เป็นสัจธรรมเพื่อชีวิตเราจะได้ไม่อยู่กับการเสี่ยงชีวิตเราจะได้ไม่แขวนอยู่บนเส้นได้เพราะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องหมายถึงอะไรความศรัทธาที่ปราศจากข้อบกพร่องข้อตำหนิต่างๆทั้งมวลนะครับมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์บทหนึ่งบอกว่าฟาตุลุลอาลิมอะลัลอาบิดความประเสริฐของผู้เรียนผู้รู้ผู้ศึกษาผู้ใฝ่หาความรู้ชาสติปัญญาของเขานั้นน่ะที่มีเหนือคนที่มุมานะมุ่งมั่นทำมันอิบาดะละผูหลับตากลมๆเงยๆทั้งวันทั้งคืนความประเสริฐของคนที่ศึกษาชาสติปัญญานึกคิดในเรื่องต่างๆที่อยู่รอบกายเขาน่ะมีเหนือกว่าคนที่มุมานะทำมันอิบาดะกับฟาตุลีอะลาอัดนากุมเหมือนความประเสริฐของชั้นของตัวท่านรอซูลที่มีเหนือซอฮาบะห์ทั้งหลายพี่น้องฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์บทนี้แล้วได้อะไรอิสลามใช้ให้ใช้สติปัญญานะแล้วก็บอกว่าคนใช้ปัญญานั้นประเสริฐเลิศกว่าคนที่ไม่ใช้ปัญญารับฟังมาว่าอิสลามให้ละหมาดอย่างเดียวอิสลามให้เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเชื่อแล้วก็ไม่ใช้สติปัญญานึกคิดตึกตองเสริมความมั่นใจมั่นอกมั่นใจในหลักความเชื่อของตนเพราะนั้นอิสลามสนับสนุนให้ใช้ความคิดนักบุรพาคดีคนที่เขาอยู่ทางยุโรปอยู่ในอเมริกาเขามาศึกษาอิสลามมาศึกษาภาษาอาหรับมาหัดอ่านอลิฟบาตาแต่พวกนี้ไม่ได้มาเพราะว่ามีความเชื่อถือไม่ได้มาเพราะอยากรู้ในเรื่องอิสลามเปล่ามีคนให้มาจ้างมาวานมาให้มาศึกษาอิสลาม พื่อจะได้มาเป็นอะไรหนอนบนไส้ที่จะเรียนรู้อิสลามแล้วก็สุดท้ายกลับมาทำลายอิสลามคนพวกเนี้ยเข้ามาเรียนรู้อิสลามมากมายในไคโรในประเทศต่างๆที่สอนภาษาอาหรับสอนหลักการอิสลามคนพวกนี้เข้ามาเรียนรู้มากมายแต่จุดประสงค์เพื่อทำลายอิสลามแต่พอมาเรียนมาเรียนมาเรียนมามาเจอหะดีษบทเนี้ยหะดีษที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ความประเสริฐคนที่ใช้สติปัญญานึกคิดไต่ตองในเรื่องศาสนานะเหนือกว่าคนที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดทำแต่บิดาอย่างเดียวเนี่ยเหมือนความประเสริฐของนบีที่มีมากกว่าซอฮาบะห์พอมาเจอหะดีษบทนี้พวกนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามีอิสลามอยู่ศาสนาเดียวความคิดเดียวที่กล้าท้าทายสติปัญญามนุษย์อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งมนุษย์คิดในเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยมีคนนำความเชื่อนั้นมาประกาศมีคนนำความเชื่อนี้มาประกาศแล้วมนุษย์ใช้สติปัญญาขบคิดมนุษย์ก็จะค้นพบว่าหลักความเชื่อนั้นก็มีข้อบกพร่องนะจับคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุ25ปี30ปี21ปีมาเป็นนักบวชห้ามอยู่กันฉันสามีภรรยาชีวิตพอมนุษย์คิดไปมันจะเป็นไปได้ยังไงกับความต้องการที่มนุษย์มีไม่ได้ทุกๆความคิดพอมนุษย์ใช้ทุกๆลัทธิทุกๆนิกายความเชื่อพอมนุษย์ยิ่งคิดก็จะพบความบกพร่องศาสนานั้นก็บกพร่องบางศาสนาบางลัทธิบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีบาปติดตัวทุกคนต้องล้างบาปทุกคนต้องถ่ายบาปมันก็ไม่รับกับสติปัญญามนุษย์เราทำอะไรเราผิดตรงไหนเกิดมาลืมตามาก็มีบาปติดตัวมนุษย์คิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าลัทธิใดนิกายใดมนุษย์พบความบกพร่องหมดแต่อิสลามบอกว่าคุณคิดได้ในเรื่องอิสลามกล้าท้าทายความคิดท้าทายสติปัญญามนุษย์คิดไปเถอะนะแล้วเมื่อไหร่ที่พบความบกพร่องเมื่อนั้นน่ะถือว่าอะไรถือว่าคุณค้นพบแล้วว่าตรงนั้นคืออิสลามหรืออะไรคิดไปเถอะหมายความว่าอิสลามกล้าท้าทายให้คุณคิดในเรื่องของอิสลามตรงไหนที่คิดว่าบกพร่องคิดเลยแล้วก็หาซิว่าข้อบกพร่องมันมีไหมมีอิสลามมีศาสนาที่นบีมูฮัมหมัดที่ไม่รู้หนังสือเลยไม่ได้ตัวเดียวเนี่ยเอามาประกาศแล้วก็กล้าท้าว่าใครอยากคิดใครเก่งใครมีความรู้มีความสามารถคิดได้เลยในเรื่องอิสลามพบความบกพร่องตรงไหนแล้วก็บอกทุกคนคิดทุกคนมาเรียนทุกคนทำความเข้าใจอัลกุรอาน 6,000 กว่าอายะห์หะดีษรอซูลมีเป็นแสนๆมีเป็นมากมายแต่ไม่มีใครพบความบกพร่องไม่มีใครพบความสับสนความไม่ลงตัวความไม่กลมกลืนระหว่างหลักการแห่งอันอิสลามทุกหลักการยอมรับได้ด้วยสติปัญญาทุกอย่างการยอมรับด้วยเหตุผลยอมรับด้วยความเป็นจริงเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นอิสลามจึงสนับสนุนให้ใช้สติปัญญาของมนุษย์เพื่อว่าอะไรนะเพื่อว่าสติปัญญาของมนุษย์นี้จะได้นำมนุษย์ออกจากป่าออกจากวังวนของความสับสนในเรื่องของหลักความเชื่อแล้วก็ก้าวมาสู่จุดหนึ่งที่เมื่อมนุษย์เว้งว้างสับสนแล้วเนี่ยตรงนั้นวาฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมารับช่วงต่อเรามาดูประวัติของท่านรอซูลและเราจะยอมรับประเด็นตรงนี้ท่านรอซูลใช้เวลา40ปีอยู่ในนครมักกะห์นะทำการดำเนินชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรแต่ในเวลาเดียวกันท่านคิดไหมคิดท่านใช้ความคิดตึกตองทำอามันอิบาดะห์ในรูปแบบแนวทางของนบีอิบรอฮีมบางวันคิดอยู่ท่ามกลางความสับสนไม่ได้ใช้เวลากลางคืนมาคิดมาตึกตองอยู่กับลูกอยู่กับเมียยิ่งกว่านั้นแล้วคิดที่บ้านไม่สำเร็จอยู่ในสังคมคิดไม่ได้สับสนโอลมานหนีจากบ้านหนีจากความสุขต่างๆไปอยู่บนเขาไปอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรแสวงหาความสงบและก็ใช้สติปัญญาของท่านตึกตองหาว่าอะไรคือหลักความเชื่อที่ถูกต้องจริงๆที่จะมานำชีวิตอะไรคือหลักความเชื่อที่จะมาเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของสังคมยาฮิลียะห์ตรงนี้ให้มันถูกต้องให้มันดีให้เข้ารูปแบบที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับความเป็นธรรมจากสังคมที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะว่าอะไรท่านพยายามใช้สติปัญญาของท่านคิดแต่สามารถหลุดไปข้อหนึ่งหลุดไปปมหนึ่งหลุดจากความสับสนต่างๆได้แล้วแต่ยังไม่สามารถให้คำตอบกับสิ่งที่ต้องการได้เมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะฮะดีษวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมารับช่วงต่อเมื่อท่านรอซูลอายุ40ปีวะฮีลงมาสานต่อความคิดของท่านนะว่าท่านใช้สติปัญญามาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยวะฮีลงมารับช่วงต่อจากสติปัญญาของเขาจากสติปัญญาของท่านรอซูลเพราะนั้นท่านรอซูลอันกุรอานพระองค์อัลเลาะห์จึงบอกว่า กุลมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดอินนามาอานาบัชรุนมิสลุกุมฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้านั่นแหละฉันต้องการสัจธรรมฉันต้องการความถูกต้องที่จะมานำชีวิตฉันทำยังไงนะฉันก็ต้องคิดต้องใฝ่หาต้องค้นคว้าหาหลักสัจธรรมที่ถูกต้องให้แก่ชีวิตให้แก่ลูกแก่เมียเพราะความต้องการต่างๆของฉันที่มีในเรื่องของวัตถุนั้นถือว่าพร้อมมูลแล้วนะท่านมีภรรยาที่ดีท่านมีลูกท่านมีครอบครัวมีบ้านมีอาชีพมีสิ่งต่างๆที่พอแล้วกับเรื่องของวัตถุแต่ขณะนี้ต้องการที่จะหาอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจอาหารหล่อเลี้ยงมันสมองความศรัทธาความเชื่อถือที่มีต่อชีวิตเพราะนั้นท่านจึงแสวงหาสัจธรรมแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรอินนามาอานาบัชรุนให้ท่านรอซูลประกาศว่าฉันเป็นมนุษย์เหมือนกันหมายความว่าทุกคนถ้าต้องการสัจธรรมเบื้องแรกคืออะไรใช้ความคิดซะก่อนนะต้องการความถูกต้องต้องการความเป็นจริงความเชื่อถือความเลื่อมใสที่ถูกต้องใช้ความคิดซะก่อนแล้วเมื่อใช้ความคิดแล้วเนี่ยยอมรับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหันมายูฮาอิไลยะตรงนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวะฮีมาให้กับฉันทุกคนไม่ได้รับวะฮีเหมือนกับท่านรอซูลได้รับแต่ทุกคนไม่ได้เสียเปรียบเลยเพราะวะฮีที่รอซูลได้รับอยู่กับเราทุกคนรอซูลเป็นเพียงผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์เท่านั้นเองเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่จะเชื่อมถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันเป็นตัวแทนสื่อของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะถ่ายทอดสู่มนุษย์เพราะนั้นรอซูลคือคนกลางเราในตอนนี้นะไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายที่ไม่ได้เป็นคนที่รับวะฮีไม่ใช่นะเพราะการรับวะฮีนั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานต่างๆมากมายแต่ว่าเราวะฮีที่รอซูลได้รับนั้นยังคงอยู่กับเราข้อเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่ารอซูลรับแล้วรอซูลใช้วะฮีที่ได้รับมาปฏิบัติท่านรับแล้วท่านทำท่านรับแล้วท่านรับผิดชอบแต่เราล่ะวะฮีอยู่กับเราเรารับผิดชอบไหมต้องถามตัวเราต้องถามจิตใจของเราในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับวะฮีจากท่านจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปของคัมภีร์อัลกุรอานในรูปของหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่อัลกุรอานยืนยันว่าท่านไม่ได้พูดออกมาตามอารมณ์แต่สิ่งที่พูดนั้นคือวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อถือเราศรัทธากันอยู่เราอย่าพูดโดยการเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์แล้วถูกนะถ้าอย่างนั้นก็จบนะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอธิบายแต่เราต้องใช้สติปัญญาเราคิดต่อไปว่าระหว่างความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าถูกไหมเพราะคำว่าถูกต้องนั้นคือคำว่าจะต้องปราศจากข้อตำหนิและความบกพร่องทั้งมวลนั่นคือความหมายของคำว่าถูกต้องความศรัทธาที่ถูกต้องคือความเชื่อถือความเลื่อมใสที่ไม่มีข้อตำหนิไม่มีข้อบกพร่องทั้งมวลนะเราอาจจะเชื่อว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเริ่มวันพุธสมมตินะถ้าเริ่มวันพุธหัวกุดท้ายเน่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เจริญถ้าเกิดเริ่มวันพุธนี่ความเชื่อถือความเลื่อมใสมีคำบอกเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่มาว่าอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะตรวจสอบว่าความเชื่อถืออันนี้ใช้ได้ไหมนะเราก็ย้อนไปดูพบมีอีกมีคำบอกเล่ามากมายรายงานต่อกันมาจากคนนั้นจากคนนี้ก็มีมาเจอบางคนบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มตรงกับวันเกิดแล้วจะเจริญรุ่งเรืองมาผูกพันอยู่กับวันเกิดอีกแล้วถ้างั้นสมมุติว่าทำวันพุธไม่ดีหัวกุดท้ายเน่าทำวันเกิดดีเกิดวันเกิดไปตรงกับวันพุธล่ะทำไงก็ทำไม่ได้มันเป็นปัญหาเพราะนั้นความเชื่อถือความศรัทธาเลื่อมใสที่เกิดจากคำบอกเล่าอย่างเนี้ยมันมีตำหนิมันทำไม่ได้ไงมันมีตำหนินะครับจึงเป็นอันว่าอะไรความเชื่อถือความเลื่อมใสที่เกิดจากคำบอกเล่านั้นต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองแล้วก็พินิจพิเคราะห์ต่อไปไม่ใช่ถูกนะจะถูกจะผิดนั้นต้องดูก่อนประการที่สองความเชื่อถือความศรัทธาเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์พี่น้องเราพูดกันแล้วทำความเข้าใจกันแล้วว่ามนุษย์มีสติปัญญาล้ำเลิศแต่มีขอบเขตจำกัดของมันไม่ได้ล้ำเลิศเกินกว่าความเป็นมนุษย์หรอกมนุษย์บางคนพยายามที่จะคิดว่าตัวเรามาจากอะไรคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาสรุปเอาว่ามนุษย์มาจากลิงอย่างเนี้ยถูกไหมไม่ได้เพราะนั้นสติปัญญาที่คิดอย่างนี้สรุปผลออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเราตัดสินได้ไหมว่าถูกหรือผิดนะคิดนึกนึกคิดคิดนึกนึกดวงจันทร์มีแสงสว่างให้ถึงเทศกาลขึ้น15ค่ำไหว้พระจันทร์นะนึกไปนึกมาไหว้พระจันทร์พอนินอัมสตองขึ้นไปดวงจันทร์ได้เอาเท้า ของคนที่สกปรกคนหนึ่งขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้อ้าวก็หมดความเชื่อถือหมดความศรัทธาบอกว่าดวงจันทร์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วโดนมนุษย์ไปเหยียบโดนมนุษย์มีผิดมีบาปมีชั่วติดตัวขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เอามลทินไปให้งั้นความเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่อที่ต้องตรวจสอบตรวจสอบเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลเป็นข่าวสารที่เข้ามาสู่เรารับรู้แต่ว่ารับรู้ในที่นี้ใช้หลักการของอิสลามอินจาอะกุนฟาซิกุมบินัมบะอินฟะตะบายานูถ้ามีคนฟาซิกคนที่เป็นคนไม่ดีนะแล้วทุกวันเนี้ยนะเราอาจจะพูดได้เลยว่าข่าวสารที่มาทั้งหมดนั้นน่ะพื้นฐานคือความฟาซิกความไม่ดีอัลกุรอานบอกว่าอินจาอะกุมฟาซิกุนถ้าหากคนไม่ดีนำข่าวมาบอกแล้วตอนนี้เราหาสักคนนึงได้มั้ยชี้ได้ไหมในสังคมว่าข่าวตรงไหนที่เป็นข่าวจริงข่าวตรงไหนที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วมาจากคนที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงเกิดมาไม่เคยโกหกเกิดมาไม่เคยโกหกพกลมเลยไม่มีเพราะเราต้องวางมาตรฐานไว้ก่อนว่าข่าวใดก็ตามที่เราจะรับมานั้นเป็นข่าวที่ต้องกรองซะก่อนนะเพราะนั้นถ้าเราผ่านการกันกรองผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยเรารับข้อมูลได้โดยมีพื้นฐานอันนี้ข้อมูลอะไรที่เข้ามาเรารับหมด
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: รายการดูอาสอนน้องโดยฮียานยานาวันนี้เสนอเรื่องบทรำลึกเมื่อเข้านอนบิสมิกัลลอฮุมมาอะมูตุวะอะฮยาความว่าฉันนอนหลับและตื่นนอนเพื่อพระนามของอัลลอฮ์จบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

มาแล้วได้ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องครับโรงเรียนศรัทธาชนในวิชาเตาฮีดวันนี้เราจะเรียนในบทเรียนที่2ซึ่งต่อจากตอนที่แล้วซึ่งบทเรียนที่2เนี่ยยังอยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องของอริยะซึ่งแปลว่าการโอ้อวดในบทเรียนนี้เนี่ยจะเน้นย้ำให้เราได้สามารถที่จะแยกออกระหว่างการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการปฏิบัติอิบาดะห์หรือการทำความดีเพื่อที่จะให้ได้รับการนิยมชมชอบจากผู้คนคำว่าริยะที่แปลว่าโอ้อวดเนี่ยผมได้อธิบายไปในตอนที่แล้วแปลว่าการกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นได้เห็นการกระทำของเราโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อจะให้เขาชมเชยฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่ดีเป็นงานที่เราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำเพื่อหวังความเมตตาของพระองค์หรือเพื่อที่จะป้องกันตัวเราไม่ให้ได้รับการกริ้วโกรธจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การกระทำดังกล่าวเนี่ยเรากลับทำเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นการกระทำของเราและกล่าวคำชมมีความรู้สึกนิยมชมชอบในตัวเราหากวัตถุประสงค์ของเราเป็นไปเพื่อสิ่งนี้แน่นอนที่สุดครับภาคผลแห่งการปฏิบัติของเรานั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปฉะนั้นริยะมันจึงเป็นส่วนหนึ่งจากชิรกุลอัสกอรที่บอกว่าอริยะมีในชิรกุลอัสกอรนะครับอริยะมีในชิรกอัลأصغر الرياء เมื่อ الرياء เมื่อการโอ้อวดเป็นส่วนหนึ่งของชิริกุลอัสกอรแปลว่าชิริกเล็กเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่ผมบอกว่าอันตรายเนี่ยอันเนื่องจากว่าแน่นอนที่สุดคำว่าอัชริกคำว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คำว่าการที่เราไปกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อหวังประโยชน์แห่งดุนยาหรือทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะได้รับคำนิยมชมชอบเนี่ยมันเข้าอยู่ในหมวดของชิรกุลอัสกอรเมื่ออยู่ในหมวดของชิรกุลอัสกอรมันแปลว่ามันจะไปทำลายการงานของเราภาคผลแห่งการงานที่เราปฏิบัติจนมาลายหายไปสิ้นฉะนั้นในความหมายตรงนี้หมายถึงลิอันนัลอินซานกอซอดะบิอิบาดะติฮิไกรัลลอฮ์คือการที่คนคนหนึ่งเขาได้อะไรครับมีความตั้งใจในการทำอิบาดะห์ของเขาด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวัง
และเราเองก็จะต้องมาสำรวจตัวเราเหมือนกันว่าในอิบาดะห์ที่เราทำหากเราทำเพื่อคำชมเพื่อโอ้อวดเพื่อให้คนเห็นเพื่อเป็นที่รู้จักเพื่อชื่อเสียงเหล่านี้มันอยู่ในหมวดของอัชชิรกุลอัสฆอรเพราะมันอะไรเพราะมีเป้าหมายแห่งการกระทำมิใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเป็นจุดที่มันอยู่ในความรู้สึกไม่ได้เปิดออกมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปชี้หน้าบอกใครได้ว่าคุณทำเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจนว่าคนคนนี้ทำแล้ววัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรแต่ผู้ที่รู้ดีคือตัวตนของเขาเท่านั้นเองเขารู้ดีว่าที่เขาทำเพราะอะไรเขาทำการบริจาคเพื่ออะไรเขาทำการสอนศาสนาเพื่ออะไรเขามาทำงานศาสนาเพื่ออะไรเขาเป็นผู้ที่เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์เพื่ออะไรนั้นคำว่าเพื่ออะไรเนี่ยวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเราจึงไม่สามารถจะไปชี้ไปบอกในลักษณะที่ไปหุกม 100% ได้ว่าคนคนนี้ทำเพราะโอ้อวดคนคนนี้ทำเพราะเป็นความบริสุทธิ์ใจเพราะอัลเลาะห์เพราะมันเป็นเรื่องอยู่ข้างในเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเมื่อเราเรียนรู้ถึงโทษของการริยะมันจึงทำให้เราหันกลับมาดูตัวเราเองว่าหากว่าเราทำอิบาดะห์หนึ่งแล้วอิบาดะห์ของเราทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคุ้มกันไหมกับสิ่งที่เราอุตส่าห์วางเป้าประสงค์เอาไว้ว่าเพียงเพื่อให้คนมานิยมชมชอบเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปทำลายความดีที่เราจะได้รับจากการทำอิบาดะห์นั้นเนี่ยพี่น้องว่ามันคุ้มกันไหมเพราะแน่นอนที่สุดมนุษย์วันหนึ่งเขาชอบเราวันรุ่งขึ้นเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้นั้นถ้าเราทำเพื่อมนุษย์เราจะต้องไปคอยระวังความรู้สึกของเขาว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันจะทำให้เขาชอบมันจะทำให้เขาชื่นชมมันจะทำให้เขานิยมหรือไม่แต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะไม่สนใจฮะถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺแล้วสิ่งเหล่านั้นอยู่ในกรอบของศาสนาถึงแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกจะรังเกียจเราก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์แต่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในความหมายของริยะเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องมาอธิบายอยู่ในสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าริยะนั้นมีในชิริกิลอัสฆอรเป็นหนึ่งในชิริกเล็กที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาทำอิบาดะห์โดยหวังสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการที่หนึ่งในสถานะที่สองเนี่ยหากว่าอิบาดะห์นั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหวังในการที่จะให้คนนิยมชมชอบเขาอย่างเดียวคือเขาทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแต่ในส่วนหนึ่งของการกระทำก็หวังคำชมจากมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยหุกมของอิบาดะห์ที่เขาทำในลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะไหนของอิสลามตรงนี้น่าสนใจนะผมยกตัวอย่างไหมฮะพี่น้องบางทีเนี่ยคนคนหนึ่งทำอิบาดะ
แน่นอนที่สุดคนที่เขาทำความดีโดยหวังเพียงคำชมมนุษย์อันนั้นแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เขาได้รับก็คือคำชมของมนุษย์แต่ภาคผลณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับเลยแน่นอนอันนี้ถือว่าจบไปเลยแต่มีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางเขาทำเนี่ยไม่ได้หวังคำชมเป็นหลักหรอกเขาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ทำว่ายังต้องการการยอมรับคำชมและต้องการให้ผู้คนได้เห็นไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่กำลังปฏิบัติความดีหรืออิบาดะห์อยู่นี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องมาทำความเข้าใจแปลว่าถ้าอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในเนื้อเดียวกันเช่นเรื่องการละหมาดเนี่ยมี4รอกอะห์เริ่มต้นเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเริ่มต้นเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์เลยละหมาดเพื่อที่จะอะไรครับหวังภาคผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำเพื่อพระองค์แต่พอเวลาผ่านไป2รอกอะห์เนี่ยมันก็มีคนมาแล้วก็มาเห็นการกระทำของเราในขณะนั้นเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกมาว่าถ้าหากว่าเขาเห็นแล้วเขาชมเราเขายกย่องเราเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ละหมาดถูกต้องหรือมีความคุชัวในการละหมาดหรือเราทำการละหมาดที่ได้สมมีความครบสมบูรณ์มากแล้วเราก็มีความต้องการว่าอยากจะได้ให้เขานั้นได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ของเราเนี่ยเฉยว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันอิบาดะห์นั้นน่ะตอนต้นน่ะดีแต่ตอนปลายเนี่ยกลับไปทำเพื่อที่จะให้คนเข้ามาชมเราแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะขจัดความรู้สึกนั้นออกไปก็อยู่ในความรู้สึกที่อยากจะให้เขานั้นได้มากล่าวคำชมให้เขานั้นได้เห็นให้เขานั้นได้มีความรู้สึกว่าหรือมีความเข้าใจว่าเรานั้นเป็นคนที่เคร่งครัดปฏิบัติศาสนาถึงแม้ว่าในตอนต้นเนี่ยจะทำเพื่ออัลลอฮ์แต่เวลาตอนปลายเนี่ยเราไปทำเพื่อมนุษย์เพื่อความคำชมเพื่อการยอมรับเพื่อที่จะให้เขาเห็นเสียเลยแปลว่าอิบาดะห์ที่เราทำละหมาดที่เราทำแทนที่จะได้รับภาคผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่ก็ถือว่าจบเลยเพราะว่ามาเสียตอนปลายเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งต่างกันกับอิบาดะห์ที่แยกส่วนอะไรล่ะพี่น้องเช่นเรื่องการซอดาเกาะห์เราน่ะเตรียมเงินไว้เพื่อจะไปบริจาคก็บริจาคกับบรรดาคนฟากีรมิสกีนบริจาคกับคนยากคนจนไอ้ตอนบริจาคคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยในหัวใจเนี่ยไม่ได้เจตนาสิ่งใดเลยนอกจากทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลาบริจาคไปในคนที่4คนที่5เริ่มมีคำชมเริ่มมีสายตาจับจ้องไอความรู้สึกของการบริจาคในคนที่4คนที่5คนที่6จนถึงคนที่10เนี่ยยกตัวอย่างหัวใจก็ไปมุ่งอยู่ว่าถ้าหากว่าผู้คนเห็นเรานิยมชมชอบเราแล้วกล่าวขานว่าเรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนยากจนแล้วเราก็มีความสุขกับความรู้สึกในการที่จะทำไปเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นไอตอนต้นน่ะ1 2 3เนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ท่านได้ผลบุญไปแต่พอเวลามาคนที่4ที่5ที่6เนี่ยท่านไปเจตนาเพื่อให้คนมาเห็นท่านมานิยมชมชอบท่านไอส่วนที่มันเป็นอะไรฮะตั้งแต่คนที่4ลงไปเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าท่านไม่ได้รับผลบุญ
มันแยกส่วนกันเพราะว่าซอดาก้อมันเสร็จไปละมันไม่เหมือนละหมาดละหมาดเนี่ยมันยังไม่เสร็จครึ่งแรกทำเพื่ออัลลอฮ์ส่วนครึ่งหลังทำเพื่อมนุษย์นั่นแปลว่าทั้งสองส่วนเสียเลยแต่อิบาดะห์ที่แยกส่วนกันเนี่ยก็คือ1 2 3ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่คนที่4คนที่5คนที่6เราทำเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นเราได้ชมเราได้ยกย่องเราไอ้ส่วนที่เสียคือส่วนที่4ที่5ที่6แต่1 2 3ที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์เรายังได้รับผลบุญอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้เราต้องมาสำรวจตัวเราครับต้องประคับประคองพี่น้องครับต้องประคับประคองอิบาดะห์ของเราว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องตั้งหลักตั้งแต่แรกก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเริ่มต้นทำเพื่อมนุษย์เพื่อที่จะให้เขามาเห็นการกระทำของเรามายกย่องเรามาให้เกียรติเราแปลว่าเราทำเพื่อโอ้อวดมนุษย์เนี่ยอันนี้จบตั้งแต่แรกแล้วถึงแม้ว่าอิบาดะห์ที่เราทำจะเป็นความดีก็ตามแต่เราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือว่าจบเลยแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติแล้วอิบาดะห์นั้นมันเป็นอิบาดะห์ที่แยกส่วนกันไม่ได้มันแปลว่ามันยังอยู่ในเนื้อเดียวกันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาโดยท่านไม่พยายามขจัดมันออกแล้วมีความกระหยิ่มยิ้มย่องแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้รับในสิ่งนั้นในคำชมนั้นในการมองเห็นของผู้คนนั้นถึงแม้ว่าตอนต้นจะทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ตอนปลายมาทำเพื่อมนุษย์ที่สุดมันเสียหายหมดเลยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอธิบายในตอนต่อไปว่าแล้วถ้าหากว่ามันเพียงเกิดขึ้นแล้วเราพยายามผลักมันออกโดยไม่ไปรู้สึกชอบกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในการโอ้อวดในการที่จะทำให้ผู้อื่นเห็นเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการงานของเราหรือไม่ในตอนหน้าจะมาอธิบายต่อวันนี้จากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: การตะวักกัลคือหลักการที่ดีที่สุดต่อสุขภาพหัวใจของมนุษย์เพราะพวกเขามีหลายเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือการจัดการหากพวกเขาไม่รู้จักการปล่อยวางพวกเขาย่อมพินาศจากความว้าวุ่นหากการปล่อยวางเก่งเป็นสิ่งที่สวยงามการรู้จักตะวักกัลสวยงามยิ่งกว่านั้นเพราะไม่ใช่การปล่อยเคว้งทิ้งขว้างกลางอากาศแต่คือการปล่อยจากมือที่ไร้อำนาจมอบหมายแด่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจใครรู้จักตะวักกัลชีวิตจะเบาความทุกข์จะน้อยแต่หากใครรู้จักอัลลอฮ์เพียงเล็กน้อยเขาจะตะวักกัลไม่เป็นจึงเป็นการตะวักกัลด้วยปากแต่ใจไม่สงบวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยยานยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาให้แก่คู่ครองกุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮุวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมความว่าจงกล่าวเถิดหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามท่านนบีอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31พี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
3: ประการต่อมานะครับบอกกับลูกสาวของเรานะว่าอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวในสถานที่หรือขนส่งสาธารณะนะให้กับใครผู้ใดฟังนะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่ใดฟังเนี่ยพี่น้องนะคิดอะไรนะครับหรือมีเป้าหมายอะไรนะครับเช่นลูกสาวเนี่ยนะอาจจะมีปัญหากับที่บ้านนะครับนำไปขึ้นรถโดยสารเนี่ยนะก็นำไปบอกนำไปเล่าเนี่ยนะครับให้กับคนขับรถโดยสารฟังเนี่ยพี่น้องมีไม่ดีเนี่ยนะครับคนขับรถโดยสารเหล่านั้นเนี่ยนะอาจจะย้อนกลับมาเนี่ยนะหาช่องว่างนะครับหรือหาโอกาสนะครับในการที่จะกระทำไม่ดีไม่งามเนี่ยนะต่อลูกสาวของเราเนี่ยก็เป็นได้นะครับ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเราทรงเอ็นดูเมตตาและปกป้องทุกชีวิตให้คลาดแคล้วรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงนะครับมีแต่ความสุขสันติสุขทั้งกายสบายทั้งใจทั้งตัวเองแล้วก็วงศาธนาญาตินะครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของการทำดีแต่มันไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ดีนะครับมีหรือไม่ในอิสลามนะเหมือนกับคำคมของไทยบางทีเราพูดกันแบบตลกนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถูกไปอันนี้ก็เป็นการกลับกันนะครับทำชั่วอยู่ประจำแต่ได้ดีแต่ดีตรงนี้ไม่ได้กำหนดว่าดีที่ไหนนะครับอาจจะได้ดีในการดำรงชีพตรงนี้นะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากเล่ห์เหลี่ยมกลโกงช่อฉนบีบบังคับป่นสะดมก็ได้ไปแต่อนาคตนะครับถูกเปิดโปงออกมาอาจจะยังไม่ถึงวันเกียรติด้วยซ้ำก็ล่มจมถล่มทลายไปเหมือนกับในอดีตที่เห็นจากหลายยุคหลายสมัยหลายคดีนะครับทำดีไม่ได้ดีนะครับทำไม่ดีได้ดีนะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาพูดกลับกันซะแล้วนะครับซะแล้วที่จะนำเสนอกับพี่น้องก็คือในมุมมองของคนตามหลักก็ให้ดูที่เห็นนะครับที่เห็นเป็นหลักเห็นคนคนนี้ไปมัสยิดประจำคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นผู้ศรัทธาเพราะเห็นเข้าไปมัสยิดประจำนั่นก็คือในสิทธิของการเป็นสักขีพยานนะครับแต่ก็ไม่ใช่รับรองนี้เป็นมาตรฐานเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าในยุคของคอลิฟะอุมัดนะครับเคยสอบสวนคนคนหนึ่งนะว่าท่านเห็นคนคนนั้นเป็นอย่างไรชายคนหนึ่งก็ตอบว่าเขาเป็นคนดีอุมัดก็ถามว่าท่านอยู่บ้านใกล้กับเขาไหมชายผู้นั้นก็บอกว่าไม่ได้ไกลท่านเคยทำธุรกิจร่วมกับเขาไหมไม่ท่านเคย อยู่บ้านใกล้ทำธุรกิจเคยร่วมเดินทางกับเขาไหมไม่มุฮัมมัดก็บอกว่างั้นท่านไปเถอะท่านรู้จักเขาไม่ใช่รู้จักจริงๆก็คิดว่า เห็นเขาเข้าออกมัสยิดเฉยๆก็เลยบอกว่าเป็นคนดีหรือเห็นเขาปฏิบัติตัวไม่มีบกพร่องอะไรก็เป็นคนดีที่ถามว่าอยู่บ้านใกล้กับเขาไหมนั่นก็หมายถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกันจริงๆบ้านติดกันจะรู้นิสัยของคนข้างเคียงได้อย่างดีใช่ไหมเนี่ยอุมัดก็สอบลึกถึงขนาดนั้นเคยเดินทางร่วมกันคนเราอ่ะนิสัยใจคอธาตุแท้จะแสดงออกมาหมดตอนไหนครับตอนเดินทางเพราะฉะนั้นเคยเดินทางร่วมกันจะรู้เลยว่าคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงใจคอเป็นยังไงเห็นกับตัวไหมเอาเปรียบไหมจะออกมาหมดครับในรูปของการเดินทางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันบ้านใกล้ชิดกันสำคัญเดินทางร่วมกันสำคัญจะวัดนิสัยของคนได้ทำธุรกิจร่วมกันก็วัดนิสัยคนได้เหมือนกัน3อย่างนี้นะครับเพราะคนทำธุรกิจในบางทีเอาเปรียบรับอย่างเดียวไม่จ่ายอย่างเนี้ยก็เป็นการวัดจิตใจของผู้ร่วมธุรกิจได้นะครับอันนั้นก็ว่าไปในหลักสากลที่ท่านอุมัดมีมาตรฐานออกมาว่าจะยืนยันใครเป็น อย่างไรนิสัยใจคอก็ดูว่าคนคนนั้นเคยอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันปลูกบ้านประตูออกเข้าชิดติดกันก็จะรู้นิสัยใจคอหรือว่าเคยเดินทางร่วมกันก็จะรู้หรือเคยทำธุระกรรมธุรกิจร่วมกันก็จะรู้หมดอันนั้นว่าไปทีนี้ที่ผมจะว่านี่ก็คือทำดีมาแล้วแต่ไม่ได้ดีอาจจะได้ดีเพียงโลกเดียวแต่ไปข้างหน้าหมดไม่เหลือนะครับก็เหมือนกับในหะดีษที่บอกว่าในวันกิยามะห์ผู้คนนั้นจะต้องเดินผ่านซิรอตซิรอตก็หมายถึงว่าสะพานซิรอตนั้นมีจริงครับเป็นความรู้ฆอยบียะห์ที่ลับเรารู้ได้เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ไว้ในอัลกุรอานไม่ใช่ซิรอตุลมุสตะกีมที่เราอ่านกันอยู่ในฟาติฮะห์นะอันนั้นเป็นแนวทางศาสนาที่อัลเลาะห์วางไว้แต่ซิรอตนี้อีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนู้นนะครับเป็นสะพานจริงๆถามว่าซิรอตคืออะไรยิสรุนมันซูบะตุนอะลามัตินีจะฮันนัมนักวิชาการบอกเอาไว้อย่างนั้นเป็นสะพานสายหนึ่งที่ทอดผ่านขุมนรกยะฮันนัมนะครับซึ่งความร้อนของยะฮันนัมระอุขนาดใดนั้นก็ถูกระบุไว้ชัดนะครับแล้วนี่สะพานอยู่ข้างบนทอดผ่านไปทุกคนจะต้องข้ามสะพานสายนี้หมดข้ามในสภาพอย่างไรในสภาพที่ทุลักทุเลครับสำหรับคนชั่วฉุดไปลากไปลากขาไปจูงคอไปแล้วแต่คนคนหนึ่งที่จะข้ามด้วยความสบายนั่นก็คือมุมินจนกระทั่งนรกร้องไล่ออกไปว่ายุสยามุมินโอ้เจ้ามุมินผ่านไปให้เร็วเพราะนั้นมุมินก็จะผ่านไปแบบไม่ระคายเคืองต่อความร้อนของขุมนรกมีความศรัทธาแล้วก็รัศมีคุ้มครองอยู่นะครับจนนรกร้องไล่ยุสยามุมินมุมินเจ้าจงผ่านไปให้เร็วเถิดนูรุกะตุตฟิอูลาฮาบีแสงรัศมีของเจ้านั้นมันจะทำให้ละหับเปลวความร้อนของข้านั้นมันดับลงนะครับเพราะนั้นมุมินนั้นมีพลังมหาศาลจะไปดับขุมนรกได้ตามหลักฐานที่บอกนะครับพอผ่านไปแล้วก็พ้นสะพานนั้นอย่างรอดปลอดภัยทีนี้ปัญหามันก็ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านสะพานมหันตภัยนี้ไปแล้วได้ก็ยังมีสะพานเล็กๆตอนปลายที่จะเข้าสวรรค์นะครับตรงนี้แหละครับจะรอดหรือไม่ตามหลักฐานบ่งบอกไว้ชัดแจ้งมากนะครับว่าในสะพานสายเล็กที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องมาปรับทุกข์กันอีกทีหนึ่งมาคิดบัญชีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปกปิดความไม่ดีไว้ได้ในดุนยานี้ตรงโน้นมาโผล่หมดเลยครับเรื่องทรัพย์สินเคยหมกเม็ดเอาไว้เจ้าทุกมาตรงนั้นครับมาทวงครับและแต่ละคดีจะมีป้ายปักอยู่บนหลังหมดละครับโอ้โหพอไปดูป้ายมีป้ายโกงที่ดินมีป้ายกู้หนี้ยืมสินไม่ยอมใช้มีป้ายกดขี่ข่มเหงชาวบ้านเขาไว้มีป้ายไม่นับญาติเอาเปรียบเอาพี่เอาน้องเหมือนที่ถูกใช้ป้ายมาหมดเลยครับเสร็จแล้วเจ้าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาทวงสิทธิ์ระวังให้ดีครับพอมาทวงสิทธิ์คนที่จะข้ามสะพานไปเข้าสวรรค์นี่รวยมากจากการทำอิบาดะห์ละหมาดเอารวยละหมาดรวยจากการถือศีลอดเอาก็รวยการถือศีลอดรวยจากการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เต็มไปหมดแต่ว่าคดีมันหนาแน่นนะครับต้องทยอยปรับจากผลบุญที่เขาจะได้รับทีละเจ้าทีละเจ้าจนหมดนะครับหมดคดีก็ยังไม่สิ้นสุดยังมีเหลืออีกทำอย่างไรทีนี้เจ้าทุกข์ทั้งที่เป็นคนเลวนะครับก็ไถ่บาปของตนถูกเอามาแบกใส่คนที่เคยติดคดีที่ต้องมาปรับกันตรงนี้แทนนะครับโอ้โห หนักไหมครับจนกระทั่งจะได้เข้าสวรรค์อยู่รัมมารอแล้วตามภาษาชาวบ้านถูกโยนเข้านรกไอ้คนชั่วที่จะเข้านรกพอมาถูกได้รับสิทธิ์ตรงนี้เลยเข้าสวรรค์ไปนะครับดังฮะดีษอัลมุฟลิสที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนให้ซอฮาบะห์ได้รับทราบโดยบอกว่าอัตดรูนะมะนิลมุฟลิสมินอุมมะตีอัตดรูนะมะนิลมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายทราบไหมว่าใครคือคนล้มละลายซอฮาบะห์ก็ตอบเลยว่าอัลมุฟลิสูฟีนายาเราซูลุลลอฮ์คนล้มละลายในหมู่พวกเรานั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คือมัลลามาละละฮาวะลามาตาคนที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆเหลืออยู่เลยแล้วก็ข้าวของก็ไม่มีสำหรับคนคนนั้นคือคนล้มละลายนบีบอกว่าไม่ใช่อย่างที่พวกท่านเข้าใจนะไม่ใช่อย่างที่ท่านพวกกล่าวตอบนี้บอกว่าอัลมุฟลิสมินอุมมะตีอัลมุฟลิสที่หมายความจากประชาชาติของฉันเยามัลกิยามานั้นในวันกิยามะก็คือคนที่รวยนะครับมาด้วยกับผลบุญมากจากเรื่องที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นการผลบุญจากละหมาดผลบุญจากซะกาตผลบุญจากการถือศีลอดผลบุญจากการทำฮัจญ์อุมเราะห์ผลบุญในเรื่องความดีเพียบเลยนะครับแต่ถูกปรับอย่างที่เล่าให้ฟังนั้นหมดจนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ถูกเอาไปเข้าสู่นรกยะฮันนัมวะนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากดังกล่าวนั้นด้วยเถิดครับพี่น้องก็เป็นผลสรุปว่ามั่นใจกับสิ่งดีที่ทำรู้สึกภูมิฐานแต่ก็ต้องมั่นใจด้วยว่าไม่มีคดีติดค้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะครับบางคนก็ถูกทักถูกท้วงก็ยังไปขัดขันเกี่ยวกับหลักฐานบางทีหลักฐานนี่ในสมัยโบราณก็เป็นคำมั่นสัญญามันก็ผิดแหละครับที่ไม่ได้บันทึกไม่ได้มีสักขีพยานแต่สัญญาปากสัญญาใจเยอะแยะไปครับแล้วก็ทักท้วงก็เป็นที่ยอมรับแต่ผัดวันประกันพรุ่งรอจนกระทั่งตายอย่างนี้เป็นต้นใครรับผิดชอบครับก็คือลูกหนี้นั่นแหละต้องรับผิดชอบจัดแจงตัวเองเสียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นไม่ยอมละหมาดให้เนี่ยมันก็เป็นส่วนของลูกหนี้ที่จะต้องชำระตนเองให้หมดจดเพื่อจะได้ไม่โดนปรับความดีจนกระทั่งเป็นผู้ล้มละลายและถ้าเจ้าตัวยังไม่มีความสามารถแล้วก็จบชีวิตไปก่อนทายาทสิครับต้องมารับผิดชอบแล้วก็ฟังจากผู้ที่มาทักท้วงเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ช่อฉนไม่มีประวัติคดโกงเล่ห์เหลี่ยมก็เชื่อไปตามนั้นนะครับตามที่ข้ออ้างและโดยเฉพาะถ้าไม่มั่นใจก็ยืนยันด้วยกับการสาบานแล้วก็ต้องจ่ายจากทรัพย์สินของผู้ที่ตายตามหนี้สินที่ถูกระบุนั่นเพื่อความสุขของผู้ตายที่จะได้รับความรอดแล้วก็ปลอดภัยและถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ให้ทายาทนั้นรับส่วนไปตามหัตถยาศัยเหมือนกับมรดกที่จะได้รับตามส่วนอันนี้คือความยุติธรรมที่สุดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีใครรับผิดชอบทายาทครับต้องมารับผิดชอบต่อมีได้แล้วก็มีเสียนะครับเพราะฉะนั้นขนาดในเรื่องของการถือศีลอดติดอยู่ยังต้องให้ทายาทมารับถือศีลอดและโดยเฉพาะบอกว่าถือศีลอดที่เป็นสุนัตหรือที่เป็นนะฎัตที่บนบานเอาไว้นะครับก็มารับกันเป็นช่วงๆแต่ถ้าถือศีลอดที่เขาไม่ได้ใช้ก็ว่ากันไปนะครับว่าเขาป่วยหรือเขาไม่สามารถที่จะต้องชดใช้ด้วยกับฟิดยะห์ก็ว่ากันไปที่จะต้องชดใช้ด้วยกับการถือศีลอดก็ทายาทก็มารับถือศีลอดต่ออันนี้ก็เป็นสายรายงานของนักวิชาการที่มาเคลียร์อย่างนั้นเพื่อความสุขความสะอาดหมดจดของผู้ที่เสียชีวิตแต่บางทีเป็นหนี้สินที่ตกลงกันไม่ได้ก็ปัญหาอีกเหมือนกันอย่างกับเช่นในบางคนนะครับกู้กันตั้งแต่สมัยไหนกู้เป็นทองถามว่าต้องใช้เป็นเงินหรือเป็นทองก็ต้องใช้เป็นทองกู้เป็นเงินต้องใช้เป็นเงินกู้เป็นดอลลาร์เนี่ยก็ปัญหาแหละครับกู้ตั้งแต่สมัยดอลลาร์20 บาทแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ใช้แล้วเกิดต้องใช้ ก็จะไปคิดมูลค่าตอนที่กู้ว่า20บาทก็เอาไป20บาทดังเดิมแต่ตอนนี้ดอลลาร์มันไม่ใช่20บาทแล้ว30กว่าบาทก็ต้องใช้ดอลลาร์ไปจบที่สุดนะครับถามย้อนมาเอาดอลลาร์มันลงเหลือ10บาทจะทำยังไงก็ต้องรับดอลลาร์ไปเหมือนกับที่ตอนกู้เพราะในกรณีเอาอันใดมาก็ต้องใช้อันนั้นห้ามขาดห้ามเกินนะครับถึงจะเป็นธรรมที่สุดจะมานั่งนู่นอ้างนี่นั้นก็เป็นความผิดของลูกหนี้ซึ่งบางเจ้าหนี้นั้นก็ทวงแล้วทวงอีกจนไม่รู้จะเอ่ยซ้ำซากกันยังไงก็รำคาญต่อการทวงนั้นก็เป็นดินพอกหางหมูที่ติดพันอยู่แล้วก็จะยอมจากโลกนี้ไปในสถานะที่หนี้ติดอยู่อย่างนั้นก็ตามใจท่านเถอะถ้าท่านไม่เคลียร์ตนเองระหว่างท่านกับเจ้าหนี้ระวังนะครับในปลายทางที่จะเข้าสวรรค์อยู่แล้วจะถูกปรับหมดเป็นคนที่มุฟลิสที่นบีเอามาพร่ำสอนอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังในวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาครับก็คงจะจบลงไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: ระวังมิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์ปลอมบัญชีโซเชียลปลอมติดต่อเข้ามาหลอกลวงอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินระวังมิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์ปลอมบัญชีโซเชียลปลอมติดต่อเข้ามาหลอกลวงอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหน่วยงานรัฐอย่างกสทช.ไม่มีนโยบายตัดสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีการให้ประชาชนโอนเงินมาให้ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ
1: อันนี้คือภารกิจของพวกเราทุกๆวันทุกๆวันอิสติฆฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลาพอรู้สึกว่าพอประมาณแล้วอิสติฆฟาร์จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าอินชาอัลลอฮ์นะฮะบาปต่างๆที่เราเผลอทำอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้แล้วเราก็เริ่มใส่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราด้วยการตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มกับอันไหนก่อนอุลามะฮ์เค้าก็มีเกร็ดเคล็ดลับอีกนะใครที่มีความรู้สึกว่าบาปเยอะให้เริ่มด้วยการอิสติฆฟาร์ก่อนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วไม่มีละระหว่างอิสติฆฟาร์กับตัสบีห์เนี่ยอันไหนดีกว่าอิสติฆฟาร์กับตัสบีห์เนี่ยอันไหนดีกว่าถ้าไม่มีกรณีใดๆตัสบีห์ดีกว่าตัสบีห์ดีกว่าเพราะว่าตัสบีห์คือการหาสิ่งดีๆเข้ามาในอัลอิชติฆาลบิมายัมบะรีการที่เราสารวนการที่เรายุ่งง่วนอยู่กับการเอาของดีมาให้กับตัวเองกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาปลูกต้นไม้ให้เราหนึ่งต้นในสวรรค์มีบางหะดีษที่รายงานถึงฟาดิลัตของมันเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่มันมีสาระในชีวิตนี่คือการตัสบีห์ในขณะที่อิสติฆฟาร์ลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิต2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันพร้อมๆกับความอดทนมาชาอัลลอฮ์อันนี้คือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องมโนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจินตนาการแต่จริงๆแล้วมันแฝงด้วยปรัชญาชีวิตอย่างลึกซึ้งใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้อิสติฆฟาร์คือการอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไร้สาระซึ่งมันเกิดมาจากความไม่จำเป็นในชีวิตอะพฤติกรรมทั้งหมดที่เราทำถ้ามันไม่จำเป็นในชีวิตระวังให้ดีว่ามันจะกลายเป็นบาปเราต้องอิสติฆฟาร์จากสิ่งเหล่านี้ในขณะที่การตัสบีห์คือการที่เราพยายามผูกโยงยึดโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาผลประโยชน์จากพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการพูดก่อนถ้าสมมติลงมือทำไม่ได้แค่พูดก็ได้สาระแล้วแล้วนับภาษาอะไรถ้าเราลงมือทำความดีนั้นๆก็จะยิ่งมีสาระให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้เนี่ยผมว่าอายัดนี้นะแค่อายัดนี้อายัดเดียวนะจดเอาไว้เลยเป็นสูตรแห่งความสำเร็จของชีวิตมุสลิมทุกวันเราอยู่กับพวกนี้เราต้องอยู่กับอิสติฆฟาร์เนี่ยทุกวันเราต้องอยู่กับตัสบีห์นี้ทุกวันตลอดเวลาบิลอาชียวัลอิบกาโอเคอัลอาชีหมายถึงตอนเย็นอัลอิบกาหมายถึงตอนเช้าจริงๆแล้วอุลามะตัฟซีรบางท่านอธิบายว่าไม่ใช่แค่ตอนเย็นหรือตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นช่วงเวลาสำคัญแต่ความหมายของอายัดนี้เราสามารถที่จะอธิบายว่าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้เราตัสบีห์ต่อพระองค์เนี่ยทุกเวลาเหมือนกับว่าเช้าก็ตัสบีห์เย็นก็ตัสบีห์มันหมดแล้วไงก็คือตลอดทั้งวันเนี่ยให้เรายึดโยงอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาอยู่เสมอมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัร

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ศรัทธานะครับแล้วก็ยังคงมั่นอยู่กับการยืนหยัดในเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยู่ให้ได้รู้จักการอิสลามมากขึ้นได้ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์นั่นก็คือการ1ทบทวนตัวเอง2รักษาอามันอิบาดะห์ที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อกับเครือญาตินะครับหรือการบริจาคในช่องทางที่ตัวเองสะดวกตัวเองมีความสามารถนะครับนั่นคือแนวทางที่เราผู้คนล้วนแล้วแต่แสวงหาให้ได้มาซึ่งการพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับทั้งหมดทั้งปวงที่เราทำหรือทุกครั้งที่เราทำอิมานอามันอิบาดะเราก็ต้องมีรูปแบบมารองรับนะครับนั่นก็คือรูปแบบที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรูปแบบที่สวยงามเป็นรูปแบบที่ผู้คนให้การยอมรับแล้วก็โดยเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเหตุผลนะครับที่ทำไมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องถูกรวบรวมเป็นตำรับตำราทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นยุคของซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นยุคของตาบีอีนไม่ว่าจะเป็นยุคของตาบีตาบีอีนผู้คนเหล่านี้นะครับใช้วิธีการท่องจำเพราะถูกปลูกฝังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการท่องจำหะดีษการท่องจำกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนจะต้องรักษาอิสลามด้วยกับการท่องจำเพราะท่านนบีเองก็สอนให้ผู้คนให้ซอฮาบะห์ท่องจำอัลกุรอานนบีเองก็สอนให้ซอฮาบะห์ท่องจำหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผ่านไปยุคของตาบีอีนก็ยังท่องจำหะดีษพร้อมทั้งกุรอานยุคของตาบีอีนนะครับก็ยังท่องจำหะดีษของท่องจำอัลกุรอานแต่แน่นอนครับว่าในยุคของซอฮาบะห์ซึ่งหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นคอลีฟะนะครับต่อจากท่านนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นนบีแต่ซอฮาบะห์ที่ทำหน้าที่เป็นคอลีฟะคืออบูบักอุสมานอุมัรท่านที่สองแล้วก็อุสมานนะครับแล้วก็ท่านอาลีเนี่ยใน4คอลีฟะเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นซอฮาบะห์ท่านรอซูลทั้งหมดแหละนะครับก็คืออยู่ทันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เรียนรู้อิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอบูบักรเองก็ท่องจําในยุคของท่านก็ท่องจํากุรอานท่องจําหะดีษในยุคของอุมัรก็ท่องจํากุรอานท่องจําหะดีษยุคของท่านอุสมานเองก็ท่องจํากุรอานท่องจําหะดีษแต่ในท้ายๆนะครับยุคของท่านอุสมานเนี่ยอิสลามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับได้ถูกขยายขึ้นเนื่องจากการฟัตฮุมักกะห์หรือได้การเปิดพิชิตเมืองต่างๆในยุคของอุมัรจะทำให้อาณาจักรของอิสลามเริ่มขยายนะครับจากยะซีรอนะครับเกาะอาหรับก็เริ่มเข้าลุกไปมากจนกระทั่งถึงเอเชียทางตะวันตกออกเฉียงใต้นะครับอินเดียปากีเข้าไปถึงทวีปของแอฟริกาเข้าไป

อาณาจักรอิสลามพร้อมทั้งเอาคำสอนที่เป็นอิสลามไปเผยแผ่นะครับก็ทำให้ผู้คนได้เข้าใจอิสลามมีทั้งคนรักอิสลามแน่นอนนะครับผู้ที่โอบกอดอิสลามผู้ที่ ยืนหยัดอยู่กับอิสลามแน่นอนก็ยังมีกลุ่มชนที่พยายามที่จะทำร้ายอันอิสลามที่จะปกปักอันอิสลามแล้วก็ที่จะทำลายอิสลามก็มีอยู่ในสังคมโลกในยุคนั้นนะครับเมื่ออิสลามเริ่มขยายก็จะมีทั้งคนที่รักมุสลิมแล้วก็คนที่เกลียดมุสลิมเพราะไม่อยากให้อิสลามได้แผ่อำนาจเข้าไปสู่บ้านเมืองของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้อำนาจของตัวเองหายไปทำให้อิทธิพลของตัวเองหายไปผู้คนก็คนที่ได้รับผลประโยชน์ก็ไม่ค่อยพอใจกับการเข้ามาของอิสลามกับอีกคนกลุ่มหนึ่งที่บทบาทของตัวเองถูกยึดรอนไปก็ทำให้ผู้คนเหล่านั้นเองก็ไม่พอใจกับอิสลามแต่บุคคลที่เป็นผู้ที่อ่อนแอบุคคลที่รักในความยุติธรรมผู้คนเหล่านี้นะครับก็พอใจกับการที่จะให้อิสลามได้เข้าไปสู่ประเทศของตัวเองเข้าไปสู่ตำบลของตัวเองเข้าไปสู่หมู่บ้านของตัวเองแต่ผู้ที่เสียผลประโยชน์แน่นอนก็ทำให้พวกเขาไม่พอใจอันอิสลามนะครับก็จึงหาวิธีการต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้อิสลามได้ถูกขจัดออกไปจากประเทศของตัวเองจากกลุ่มชนของตัวเองนะครับและฝ่ายของตัวเองนะครับฉะนั้นในยุคของท่านอาลีเองก็จึงเห็นว่าก็ทำให้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งแยกการปกครองจากแคว้นต่างๆมากขึ้นนะครับแน่นอนครับทุกผู้คนก็พยายามที่จะเรียกร้องชาวบ้านผู้คนให้ไปสู่กลุ่มของตัวเองให้ไปสู่ฝ่ายของตัวเองให้ไปสู่การเมืองของตัวเองหรือนโยบายของตัวเองจึงทำให้ฟิตนะเริ่มเกิดขึ้นนะครับสิ่งมากไปกว่านั้นแน่นอนการที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าไปสู่ฝ่ายของตัวเองได้เข้าไปสู่กลุ่มของตัวเองเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการสร้างนโยบายนะครับหาเสียงแน่นอนที่สุดวิธีการก็คือการเอาความพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเป็นประฐานในการที่จะให้ผู้คนได้เข้าไปสู่กลุ่มของตัวเองเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะรอซูลคือผู้ที่มัดใจผู้ที่ทำให้ผู้คนได้สนใจอิสลามได้สนใจการเมืองของตัวเองการปกครองของตัวเองจึงทำให้ผู้คนเริ่มที่จะแต่งหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้คนได้เข้าไปซีโรราบได้เข้าไปยินยอมกับพรรคการเมืองของตัวเองที่ตัวเองตั้งขึ้นเข้าไปสู่ลัทธิของตัวเองเข้าไปสู่อะไรก็แล้วแต่นะครับจึงทำให้ผู้คนเริ่มกู้ฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคปลายๆของท่านอุสมานรวมไปถึงคาบเกี่ยวไปถึงยุคของท่านอาลีเช่นเดียวกันนะครับการกู้ฮะดีษหรือการเหตุของการกู้ฮะดีษขึ้นมาเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยการแต่งหะดีษเก้ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของฟาดออิลแปลว่าเรื่องของความประเสริฐต่างๆนะครับที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก่นแท้ของศาสนาเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอะกีดะห์เนี่ยยังเรื่องของความเชื่อจะยังไม่ถูกกุขึ้นมาแต่ผู้คนจะแต่งหะดีษขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของฟาดออิลก็คือความอะไรครับความประเสริฐต่างๆเช่นเรื่องของการนอนฟาดออิลเรื่องของการแต่งงานฟาดออิลเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับสามีภรรยากับอัคลากมารยาเช่นการตัดเล็บการตัดผมการแต่งกายเนี่ยก็เรียกว่าฟาดออิลเนี่ยผู้คนจะเริ่มแต่งหะดีษขึ้นมาหรือเริ่มกุหะดีษขึ้นมานะครับฉะนั้นมันก็จะมีเหตุผลอยู่ในเรื่องของฟาดออิลอันที่สองที่ถูกขึ้นมาก็เป็นเรื่องของความประเสริฐในเรื่องของหัวเมืองต่างๆเช่นใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในหัวเมืองนี้จะได้รับความจำเริญมากกว่าเมืองนี้ในหมู่บ้านนี้นะครับฉะนั้นเขาจะเริ่มแต่งหะดีษขึ้นมาในเรื่องของความประเสริฐในเรื่องของหัวเมืองเรื่องของใครอยู่ในมะดีนะห์จะได้รับความประเสริฐจากของอิรักอย่างนี้เป็นต้นประเทศชามจะมีความประเสริฐหรือใครท่านในยุคปัจจุบันในบ้านเราก็อาจใครอยู่ในตำบลในเมืองหลวงในกรุงเทพอาจจะได้รับผลบุญมากกว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นผู้คนจะเริ่มหาหรือแต่งหะดีษที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวัน

0: ว่าไม่ง่ายหรือเรื่องของสถานที่นะครับก็จะเริ่มกุหะดีษกันในลำดับรูปแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องของอายามก็มีส่วนเช่นเรื่องของอายามนะครับเรื่องของวันเวลาต่างๆเช่นเรื่องของ10คืนสุดท้ายของวันนู้นนิสฟุชะบานที่เราเห็นกันอยู่นะครับเรื่องของมุฮัรรอมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะกุหะดีษในรูปแบบนี้เรื่องของรอญับเรื่องของมุฮัรรอมเรื่องของน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับกุหะดีษหรือแต่งหะดีษขึ้นมาในรูปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จึงค่อยๆขยับจากเรื่องของหัวเมืองเรื่องของอิบาดะห์ทั่วไปก็จะเข้ามาสู่เรื่องของอิบาดะห์ต่างๆที่มันเป็นรูปแบบของการละหมาดเกิดขึ้นเช่นละหมาดที่เป็นตัสบีฮ์ละหมาดที่ชุกรหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเริ่มขยับเข้ามาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอามะลาตเรื่องของการแต่งงานบ้างนะครับเรื่องของอาหารการกินบ้างนะครับเรื่องของมารยาทเรื่องของอะไรก็ตามก็จะมีที่มาที่ไปในการกุหะดีษที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของดุอาเรื่องของดิกเก็ตต่างๆที่เราเห็นนะครับว่าถ้าเป็นวันจันทร์ต้องอ่านดุอาบทนี้วันอังคารต้องอ่านดุอาบทนี้วันพุธต้องดุอาตัวบทนี้เดือนนี้ต้องอ่านดุอาบทนี้เนี่ยก็จะเริ่มแต่งหะดีษมากมายกันเกิดขึ้นหลากหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของหะดีษที่เป็นเรื่องของติปเรื่องของการแพทย์ก็จะมีเกิดขึ้นอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับเรื่องของหะดีษที่บอกว่าอะไรซูมูตัสฮูพวกท่านจงถือศีลอดเพราะการถือศีลอดนั้นจะทำให้สุขภาพมันดีนี่ก็เป็นหะดีษบทหนึ่งที่ถือว่าดออีฟนะครับในทัศนะแต่ก็ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจในเรื่องนั้นนะครับดังนั้นก็จะมีการแต่งหะดีษเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับหรือเรื่องของฟิตันนะครับเรื่องของการแบ่งมรดกอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนเริ่มแต่งหะดีษขึ้นมาเหตุปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้คนได้ยอมรับกลุ่มของตัวเองยอมรับความเชื่อของตัวเองยอมรับการเมืองของตัวเองยอมรับประเทศของตัวเองนะครับนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนเริ่มแต่งหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นเดียวกันหนักไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแต่งหะดีษเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคกลางๆของฮิจเราะห์ศักราชก็คือยุคของซอฮาบะห์เนี่ยก็ไปได้ไม่นานในยุคแรกของการอพยพที่ทําไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยายวงกว้างนะครับเริ่มขยายหะดีษที่ถูกกู่ขึ้นมาเริ่มขยายจากปากสู่ปากในยุคของบรรดาซอฮาบะห์นะครับในยุคท่านนบีเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับพี่น้องการกู่หะดีษในยุคท่านนบีเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเป็นผู้ที่กรองหะดีษอยู่นะครับพอท่านนบีจากไปก็มีคนแต่งหะดีษเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อมันกระจายไปซอฮาบะห์เองก็ยังไม่การันตีว่าหะดีษบทนี้เป็นของรอซูลหรือเปล่านอกจากการจะต้องสืบสายรายงานจะต้องสอบสวนนะครับก็ถึงทำให้หะดีษเริ่มกระจายเริ่มกู่ขึ้นมายุคมากขึ้นในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ยุคตาบีอินก็เริ่มที่จะมากขึ้นกว่ายุคของบรรดาซอฮาบะห์นะครับเพราะอะไรเพราะผู้คนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ของศาสนาประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวมนะครับจนทำให้ผู้คนเริ่มกระจายหะดีษหรือแต่งหะดีษกันเกิดขึ้นวะลัมยุคอดูบิอารอญีฟอัลกาดีบีนนะครับดังนั้นผู้คนก็เองก็ไม่ได้ใส่ใจว่าหะดีษบทนี้มันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับหะดีษที่เอ่ยมามันจะเป็นหะดีษที่มาจากปากของคนที่โกหกหรือมันมาจากปากของบรรดาซอฮาบะห์ที่เชื่อถือได้นะครับฉะนั้นความแพร่หลายของหะดีษก็จึงทำให้กระทู่กระจัดกระจายมากขึ้นนะครับจนทำให้ผู้คนในยุคท่านอิหม่ามหรือท่านคอลิฟะห์อาลีนะครับยุคนี้เป็นยุคที่หะดีษถูกกู่ขึ้นมาเรียกว่ามากมายนะครับมากๆพอกับของปลอมของเก๊ในตลาดสดทั่วๆไปที่มันอาจจะมีในยุคนั้นเช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องของศาสนาจึงไม่แตกต่างไปจากเรื่องของวัตถุนิยมในยุคนั้นก็คือมันมีของปลอมด่านเดือนตลาดของดุนยาแน่นอนตลาดของอาคิเราะห์เรื่องของการกู่หะดีษก็ถูกด่านเดือนเช่นเดียวกันนะครับจนทำให้ผู้คนเริ่มที่จะมองเห็นถือนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็เริ่มที่จะมองเห็นถือเล็งไปแล้วว่า ถ้าจะปล่อยให้คนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะให้อิสลามอยู่กันแบบเนี้ยนะครับมันก็คงจะไม่ดีมันก็คงจะไม่ทำให้อิสลามนั้นบริสุทธิ์ผุดพองแล้วก็ทำให้ฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันได้รักษาเอาไว้จนกระทั่งถึงยุคกิยามะห์จึงทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักบรรดาซอฮาบะห์บางท่านเริ่มตระหนักว่าเราคงจะปล่อยการท่องจำหะดีษแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วยกเว้นจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกับการแต่งประพันธ์รวบรวมหะดีษเกิดขึ้นท่านอิมามอิบนุตัยมียะห์ได้พูดถึงสภาพสังคมในยุคนั้นนะครับว่ามันมีความชั่วช้าเกิดขึ้นจนกระทั่งบอกว่าวัสซอฮาบะห์อันฮุมกานูอักอลฟิตะตันนะครับแน่นอนนะครับในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ท่านอิมามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยุคที่มีฟิตนะห์น้อยที่สุดแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคอื่นยุคใดก็ตามนะครับแน่นอนนะครับผู้คนเหล่านั้นก็ยังพบหะดีษของการกุเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งในยุคของอุสมานบิดอะห์ต่างๆได้ถูกทำให้เห็นนะครับฟะลัมมากูติละเมื่อซอฮาบะห์บางท่านถูกฆ่าในสงครามบรรดาซอฮาบะห์ได้ล้มหายตายจากไปนะครับวัตฟะรอกอนนาสผู้คนก็เริ่มที่จะแตกความคิดได้แตกแยกกันไปจากกลุ่ม1ไปเป็น2กลุ่มจาก2กลุ่มไปเป็น3กลุ่มฮัดดะทัตบิดอะตานีนะครับจนทำให้บิดอะห์เกิดขึ้นนะครับมุตะกอบิลาตานี่นะครับหนึ่งบิดอะห์ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในยุคนั้นก็คือบิดอะห์ของการเกิดขึ้นของกลุ่มคอวาริชก็คือกลุ่มที่ฮุกกลมนะครับหรือฮุกกลมคนที่ตกศาสนาบอกครับว่าคนนั้นก็ตกศาสนาหรือที่บอกว่าท่านอาลีเป็นกาเฟตนะครับนั่นคือกลุ่มหนึ่งที่ถูกเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำให้การกู่หะดีษได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มรอวาฟิดหรือกลุ่มรอฟิดนะครับที่อ้างหรือกลุ่มชีอะห์นั่นเองนะครับที่ได้อ้างตนว่าทุกคนจะต้องมีกลุ่มรัฐนับถือศาสนาด้วยเช่นเดียวกันสองกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ปัจจัยของฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่ทำให้การกู่ฮะดีษนั้นมีกันมาเรียกว่ารุนแรงแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นนะครับแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มของคอวาริชเองก็พยายามที่จะทำให้กลุ่มของตัวเองมีบทบาทในสังคมโลกในสังคมอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกู่หะดีษมากมายแล้วก็ยังอ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเกี่ยวกับการอ้างว่าตัวเองเป็นกลุ่มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละจึงทำให้หะดีษของเขาเหล่านี้ได้ถูกกุขึ้นมาได้ถูกแต่งขึ้นมาได้ถูกประพันธ์ขึ้นมานะครับอย่างเยอะอย่างมากมายจนกระทั่งกลุ่มของคอวาริชหรือกลุ่มกรอฟิดอนะครับหรือกลุ่มชีอะในยุคนั้นเองนะครับก็พยายามที่จะให้ผู้คนได้ออกห่างจากกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไปบอกว่าท่านอาลีเป็นกาเฟตเนี่ยสนับสนุนท่านอาลีว่าเป็นกลุ่มที่ถูกต้องก็แต่งฮะดีษขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนที่ยองหลงอยู่ในกลุ่มของคอวาริชได้กลับมาสู่กลุ่มของตัวเองก็ได้แต่งฮะดีษกันเกิดขึ้นมานี่แหละครับเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราได้เห็นว่าการบิดเบือนศาสนาการไม่เข้าใจอิสลามหรือการเข้าใจอิสลามแบบคลาดเคลื่อนแบบไม่ 100% เต็มมันเกิดขึ้นจนทำให้นักวิชาการมองเห็นแล้วว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราสามารถได้ดำเนินนะครับศาสนาเข้าไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนะครับจงกระทำให้ยุคท้ายๆของยุคบรรดาซอฮาบะนะครับที่เรียกว่ายุคท้ายๆของบรรดาซอฮาบะอิบนุซุเบตนะครับอับดุลมาลิกเนี่ยได้เกิดขึ้นมาอีกนะครับหลังจากนั้นก็คือมีกลุ่มที่เกิดขึ้นมาคือกลุ่มของมุจิอะแล้วก็กลุ่มของกอดริยะก็ได้เกิดขึ้นมาหลังตามมาหลังจากกลุ่มของรอฟิดอเกิดขึ้นกลุ่มของที่ว่ากลุ่มที่เป็นคอวาริชเกิดขึ้นนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมุจิอะและกลุ่มกอดริยะเกิดขึ้นซุมมาลัมมากานาฟิอาวดอัสตาบีอินอันนี้ก็ยังอยู่ในยุคของบรรดาซอฮาบะห์อยู่นะครับกลุ่มเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในยุคไหนอยู่ในยุคของท่านอาลีอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคของตาบีอินการกู่หะดีษก็เกิดขึ้นแล้วจึงเป็นเหตุที่ทำให้ซอฮาบะห์ทั้งหลายพยายามหาวิธีการในการรวบรวมหะดีษให้เกิดขึ้น เป็นรูปเป็นร่างครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ฮ์วะมาอะฎอลลานาอิลลัลมุจริมูน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: จะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรคิดให้ถ้วนทีถ้าต้องเป็นหนี้มันไม่สนุกแต่จะทุกข์สนัดจัดระเบียบชีวิตคิดก่อนจ่ายสุขสบายไร้หนี้ไร้กังวล นะครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงสันติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัทหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอั้นอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอั้นอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุฟตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงสิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธี สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดของละครบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณมัสยิดนูรุซุนนะบึงเทพยามัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุชุโกตดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบิอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกมีอาหารว่างเลี้ยงหลังบรรยายขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015มัสยิดนูรุนยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียาตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูสายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา9นาฬิกาเรียนอ่านกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ10นาฬิกา45นาทีหัวข้อโอ้ลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูรอ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อใยหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโต๊ะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะนวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อใยหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745 0982905745ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนน

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับตอบทุกหลายคลายทุกปัญหาวันนี้มีพี่น้องนะครับฝากคำถามมานะครับคำถามง่ายๆง่ายนิดเดียวเองครับบอกว่าอาจารย์ครับละหมาดซุนัตก่อนซุบฮ์เขาให้อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดไปจริงหรือไม่นะครับละหมาดซุนัตก่อนซุบฮ์เขาให้อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดไปเลยใช่หรือไม่พี่น้องสอบถามมาเกี่ยวเรื่องการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นะครับว่ามีซุนนะห์ให้อ่านกุนยากับกุนวัลลอฮ์จริงหรือเปล่าและให้อ่านแบบนี้เรื่อยไปเป็นประจำในเบื้องต้นเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าที่พี่น้องสอบถามมานี่ก็ถือว่าถูกต้องในระดับหนึ่งที่ว่าพี่น้องเข้าใจว่าในการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยนะครับมีซุนนะห์หรือมีบัญญัติที่เป็นการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำบ่อยครั้งมากๆเลยเกือบจะเป็นประจำก็ว่าได้ก็คือจะอ่านซูเราะห์กุลยาอิฮุนกาฟิรูนในรอกอะห์ที่1นะครับแล้วก็อันซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลวัลลอฮุอะฮัดในรอกอะห์ที่2จนกระทั่งนะครับมีรายงานนะครับด้วยจำนวนมากมายทีเดียวว่ารอซูลุลลอฮ์จะมาละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยละหมาดคอฟีฟะไตก็คือ2รอกอะห์ละหมาดแบบรวบรัดกระชับสั้นๆแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทิ้งเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเอนเพราะว่าร่างกายของท่านนะครับก็เรียกอิตติกะเพื่อที่จะรอให้ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทยอยมาพร้อมกันแล้วก็จะได้ละหมาดซุบฮ์พร้อมกันนะครับปรากฏในรายงานจากท่านอบีฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออะฟีร็อกอะตัยอัลฟัจริกุลยาอัยยุลกาฟิรุนวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านอบีฮุเรย์เราะห์รายงานบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดเนี่ยในละหมาดซุนัตฟะยัดของท่านละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ของท่านเนี่ยท่านจะอ่าน2รอกซูเราะห์เนี่ยเป็นประจำหรือบ่อยครั้งมากทีเดียวเลยก็คือในรอกอะห์แรกอ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรูนนะครับแล้วก็ในซูเราะห์ที่2อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับอ่านแบบนี้เป็นประจำหรือส่วนใหญ่เลยนะครับท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรก็เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้ท่านอิบนุอุมัรบอกว่าเรามักตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม20มะรอตันยักรออูฟิรรอกอะตัยนิบะอ์ดัลมักริบวะฟิรรอกอะตัยนิกับลัลฟัจริกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดข้าพเจ้านะครับเคยไปนอนค้างกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดซอยให้ตามท่านรอซูลนะครับบางทีเนี่ยนะครับเวลาละหมาดมักริบละหมาดคือซุนนะห์หลังมักริบอันนี้เป็นซุนนะห์รอติบะห์พี่น้องที่เคยละหมาดซุนนะห์หลังมักริบเป็นประจำนะท่านอิบนุมัดบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดยังไงละหมาดซุนนะห์หลังมักริบเนี่ยอันกุลยาฮุนกาฟิรูในรอกอะห์แรกแล้วก็อันซูเราะห์อัลอิคลาสกุลวัลลอฮุอะฮัดในรอกอะห์ที่2มักริบรอซูลก็ทําแบบนี้เป็นประจำเลยอิบนุอับบะอิบนุมัรบอกฉันเฝ้าดูจับตาดูท่านรอซูลมาแบบเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งแต่กี่ครั้งก็เห็นท่านรอซูลอ่านต้นเนี้ยนะครับนี่คือขนาดเฝ้าสังเกตดูนะแล้วก็เวลาซุบฮ์ล่ะรายงานเหมือนกับบูรอยรอเลยในรอกอะห์แรกรอซูลอ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรุนแล้วก็ในรอกอะห์ที่2รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอ่านกุลวัลลอฮุอะฮัดบรรดานักวิชาการนะครับเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าฮิกมะเหตุผลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโปรดที่จะอ่าน2ซูเราะห์นี้ก็เพราะว่า2ซูเราะห์เนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่รวมไว้ซึ่งก็เรียกว่าความหมายบริบทของการเตาฮีดการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนจงประกาศเถิดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและอัลบูดูมาตะอับบูดูนฉันจะไม่มีวันไปสักการะกราบไหว้บูชาไอ้สิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกับสักการะกันหรอกอันนี้ก็ประกาศกระเดตักกีกุตเตาฮีดเราจะมีพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวอย่ายืนหยัดประกาศนะครับความแน่วแน่ตั้งใจของเราจะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ขอกราบไหว้ขออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวก็มาสอดคล้องกับในซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวใช่ไหมครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดนะครับอัลลอฮ์สมัตอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งจะไม่ขอกับใครทั้งสิ้นนะครับจะไม่บากหน้าไปขอกับใครทั้งสิ้นอิบาดะห์ก็ไม่ขอดูอาก็ไม่ขออะไรก็ไม่ทำกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นก็เอา2อายะห์นะครับที่รวบรวมประเภทของการเตาฮีดอุลูฮียะห์ นะครับแล้วก็ตะวีดุลอัสมาวะซีฟาตอัลลอฮุสซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลอฮุฟะฮัดเนี่ยอันนี้เป็นการพรรณนาถึงประเภทของเตาฮีดล้วนๆเลยนะครับกุลยาอิฟัลกาฟิรุลละอับดุมาตะอับดุลอันนี้ก็เป็นเตาฮีดอูลูฮียะที่เราจะไม่ไปสักการะสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดอิฟรอดุลลอฮิตะอาลาบิลอิบาดะอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวฉะนั้นที่พี่น้องสอบถามมาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คือจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องอ่านต้นนี้อย่างเดียวเลยทั้งปีทั้งชาติพี่น้องสามารถอ่านต้นอื่นด้วยก็ได้พี่น้องจะอ่านอัลฟาลักก็ได้จะอ่านอันนัสก็ได้อ่านตับบัตยาดาอ่านลีอีลาฟิกรอยชินอีลาจาอันนัสรุลละอัลัมตะรอไกพี่น้องจะอ่านต้นยาวกว่านี้ก็ได้นะครับวะชัมซีวะดูฮาฮาวะไลลีละว่าพี่น้องเอาสะดวกใช่ไหมครับเพราะอันนี้เป็นสุนนะแต่ถามว่าถ้าพี่น้องจะทำแบบที่เราซูลทำดีกว่าไหมครับดีกว่าเราซูลทำแบบไหนอะเรากาดแรกทั้งในมักริบและก็ในซูโบมักริบก่อนหลังมักริบ2รอกอะห์ก่อนซุบฮ์เราซุนก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ใช่มั้ยครับแล้วเราซุนอ่านอะไรอ่ะมาตรฐานสูงสุดและของเราเนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเราซุนอ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรูนในรอกอะห์แรกเราก็อ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรูนใช่มั้ยครับพอรอกอะห์ที่2เราซุนอ่านอะไรเราซุนอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเราก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก็ได้ตามแบบอย่างของเราซุนด้วยแล้วก็เป็นความสะดวกเป็นความง่ายได้ด้วยนะครับเป็นการลงตัวที่สุดแล้วก็ที่พี่น้องสอบถามมาว่าใช่หรือเปล่ารกอัดแรกกุญยารกอัดที่สองควรล็อกคำตอบคือใช่แต่ถามว่าต้องทำแบบนี้ตลอดไปเสมอไปหรือไม่คำตอบก็คือทำบ่อยได้ยิ่งดีนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่สามารถที่จะอ่านต้นอื่นสลับกันไปบ้างนะครับแต่ว่ารูปแบบการกระทำของเราซุนเราซุนทำไว้แบบนี้พี่น้องครับตอบทุกลายใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาละขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์คุณอาจเริ่มต้นของวันด้วยกาแฟแต่รู้ไหมว่าการดื่มน้ำอุ่นสักแก้วก่อนอาหารจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารทำให้ตับและไตเริ่มทำงานได้ดีและยังช่วยล้างเมือกที่ตกค้างในลำไส้จากการนอนทั้งคืนบางคนถึงกับน้ำหนักลดลงแค่เปลี่ยนจากน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นเคล็ดลับนี้ง่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องเตรียมแต่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและเริ่มวันใหม่ได้อย่างสมดุลแล้วพรุ่งนี้เช้าลองดูนะครับน้ำอุ่นตอนเช้าเคล็ดลับง่ายๆที่เปลี่ยนระบบย่อยสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: สักคำถามสุดท้ายพอดีเลยนะครับเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงมารยาทที่เกี่ยวกับการเดินไปละหมาดมัสยิดมีแนวปฏิบัติอย่างไรครับ
3: โอ้อันนี้สรุปเร็วๆแล้วกันนะ
2: อัน
3: ข้อที่หนึ่งก็คือควรที่จะออกไปในสภาพที่มีน้ำละหมาด
2: ครับ
3: นะมีน้ำละหมาดแล้วเพราะว่าฮะดิษนบีเนี่ยพูดไว้ถึงเรื่องการได้รับอภัยโทษมันตะวัดดออาลิสซาลาตีฟาอัสบกัลวูดูซุมมามาชาอิลาซาลาอัลมักตูบะฟาซัลลาฮามะอันนาซีเอามะอันจะมาเอาฟิลมัสยิดกอฟารอกอฟารอลลอฮุละฮูซุนูบะมันที่เรียนมามุสลิ
2: ม
3: คนที่อาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ออกไปเพื่อการละหมาดปรดูนะครับสำนวนฮะดิษบอกว่ากอฟารอลลอฮุละฮูซุนูบะอัลลอฮ์จะอภัยทุกความผิดให้กับเขาหรือสำนวนที่ผมวันตะตอฮารอฟีใบที่ซุมมาชายและใบติลละใบติมีบุญติลละคนที่ทำความสะอาดแปลว่าอันนั้นละบาปมันแต่บ้านแล้วก็ออกไปยังมัสยิดนะครับลียากดียาฟารีดอตันมินฟารอดิลละเพื่อที่จะไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟ
2: อ
3: ร์ดูที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ก็คือไปละหมาดใช่ไหมกานัตคอตวาตาหูสองเท้าของเขาเนี่ยก้าวที่เขาก้าวสองเท้าเนี่ยอิฮดาฮูมาตะฮุตุคติอะตันวัลอุคราตัรฟะอูดะรยะตัน91เนี่ยลบความผิดอีก91ยกดะรยะให้สูงทุก9ที่ก้าวไป
2: เว้นคำถามนี้ไว้ได้มั้ยผมดูแล้วรายละเอียดเยอะมาก
3: มาก
2: อยากจะอธิบายเยอะ
3: มีรายละเอียดตรงไหนรู้มั้ยตรงที่ซอฮาบะห์เคยอยู่บ้านไกลแล้วบอกกับนบีว่าอยากจะมาอยู่ใกล้มัสยิด
2: ครับ
3: นบีพูดถึงความประเสริฐของการเดินมาที่มัสยิด
2: นั่นแหละ
3: จนกระทั่งอยู่อย่างนี้ดีแล้ว
4: อย่าขายของจนเลยเวลาละหมาดอย่านั่งซิกเกตทั้งวันจนไม่ทำงานเพราะคุณต้องบาลานซ์ทั้งสองให้ดีอิบาดะห์ต้องทำและรักษาให้มั่นอย่าได้บกพร่องเด็ดขาดดิสกีต้องหาไม่ใช่แบมือขอแล้วคุณจะสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินซูเราะห์อันซะจะดะห์อายะห์ที่6และอายะห์ที่7
7: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
1: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
4: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ซูเราะห์อันนาซีอาตซูเราะห์อันนาซีอาตเป็นบทบัญญัติมักกียะห์มี46อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อันนาซีอาตซูเราะห์อันนาซีอาตเป็นซูเราะห์มักกียะห์เรื่องราวต่างๆของซูเราะห์นี้คล้ายคลึงกับซูเราะห์มักกียะห์อื่นๆที่เน้นหนักในเรื่องของหลักการศรัทธาเช่นการให้ความเป็นเอกภาพศาลการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนแกนหลักของซูเราะห์ได้กล่าวถึงเรื่องของวันกิยามะห์และสภาพการของวันนั้นวันอวสานและความหวาดกลัวของวันนั้นผลตอบแทนของบรรดาผู้ยำเกรงและผลตอบแทนของบรรดาอาชญากรซูเราะห์เริ่มด้วยการสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดามุมินอย่างแผ่วเบาและนุ่มนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการซูเราะห์ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยวาดสภาพของพวกเขาในวันที่น่ากลัวของวันนั้นในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อยพวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือหลังจากนั้นซูเราะห์ได้กล่าวถึงฟิรอูนผู้ละเมิดซึ่งอ้างการเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างยิ่งยะโสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงโทษเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้ำตายเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่วังหุบเขาตัวาอันบริสุทธิ์เจ้าจงไปหาฟิรอูนเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมซูเราะห์ได้กล่าวถึงการละเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะห์ที่มีต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้กล่าวเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่อ่อนแอที่สุดในบรรดามักลูกของอัลลอฮ์พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมันพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นและทรงทำให้มันสมบูรณ์และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมาซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเวลาของยามอวสานซึ่งพวกมุชริกีนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเขาปฏิเสธในการเกิดขึ้นของมันพวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกลัวถึงมันนักอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันวันกิยามะห์เท่านั้นวันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ขอสาบานด้วยมาลาอิกะผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะที่แหวกว่ายในท้องนภากาศและพวกเขามาลาอิกะผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวและพวกเขามาลาอิกะผู้บริหารกิจการ
1: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
0: วันซึ่งเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือนการเป่าสังครั้งที่สองจะติดตามมา
1: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
0: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อย

0: นะคิเราะห
1: ์พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
0: กาลูทิลกะอิซัลกัรรตุนคาซิเราะห
1: ์พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน

0: จริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง
1: ฮัลอาตากะฮะดีษุมูซา
0: เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรืออ
1: ิดนาดาฮุร็อบบุฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตวา
0: ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่วางเขาดูวาอันบริสุทธิ์

เจ้าจงไปหาฟิรอูนเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง

0: แล้วมูซาก็ได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อรั้นแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมและประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่านดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้
1: อินนฟีซาลิกะลอิบรตัลลิมันยัคชา
0: แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อตักเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงของอัลลอฮ
1: ์อะอันตุมอัชัดดุคอลกันอะมิสซะมาอุบะนาฮา
0: พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน
1: รฟะอะซัมกะฮาฟะซัวาฮาวะอัฆฏชะไลละฮาวะอัคเราะจะดุฮาฮา
0: พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทำให้มันสมบูรณ์และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมา

0: จากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบและทรงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มั่นคง
1: มาตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุม
0: ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า
1: ฟะอิดาจาอะติตอมมะตุลกุบรอ
0: ดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น

0: ส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา
1: วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวา
0: และส่วนผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย
1: ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานมุรซาฮา
0: พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น

0: วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขามีได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำร
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการอาศัยอยู่ร่วมกันของสามีภรรยานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปกตินะเป็นปกติที่สามีภรรยาจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคู่ครองเนาะเป็นคู่กันนะครับก็ไม่ควรที่จะแยกกันหรือถ้าแยกกันก็อาจจะเพราะมีภารกิจนะครับเช่นสามีออกไปทำงานภรรยาอยู่บ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ที่ต่างคนต่างปฏิบัติซึ่งกันและกันแต่ถ้าถึงเวลาที่เสร็จสิ้นจากภารกิจอื่นๆแล้วเนี่ยการอาศัยอยู่ร่วมกันการนอนห้องเดียวกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความเป็นชีวิตคู่ที่ที่พวกเราจะพบเจอกันนะครับคราวนี้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะว่าคนหนึ่งออกจากบ้านได้อีกคนหนึ่งออกไม่ได้งงไหมคนที่เป็นสามีเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะออกนอกบ้านนะจะออกไปเมื่อใดอย่างไรก็สามารถจะกระทำได้แต่สำหรับภรรยาแล้วนะครับเมื่อเราแต่งงานเนี่ยเราอยู่ในการดูแลของผู้ที่เป็นสามีนั้นเนี่ยสิทธิอย่างหนึ่งที่สามีจะต้องได้รับแล้วก็เป็นหน้าที่ของภรรยาก็คือห้ามไม่ให้นางเนี่ยออกไปเข้านอกบ้านนะห้ามออกนอกบ้านนอกจากจะได้รับอนุญาตนะครับในตรงนี้เองเนี่ยมันมีการให้รายละเอียดเอาไว้ว่ามันทุกกรณีเลยไหมหมายถึงว่าจะออกไปทำธุระที่มันจำเป็นเนี่ยและบางครั้งสมัยก่อนต้องเข้าใจนะพี่น้องครับบางทีสามีออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือแบบสมัยนี้เนาะจะไลน์บอกกันโทรบอกกันเนี่ยบางครั้งก็ต้องรอจนกระทั่งสามีกลับมาถึงจะขออนุญาตได้นะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ไม่ได้คาดหมายเอาไว้แต่ถ้าคาดหมายเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถขออนุญาตล่วงหน้านะในหนังสือฟิกฮุสุนนะเนี่ยเขามีการให้รายละเอียดว่าไอ้กรณีที่ห้ามออกนอกบ้านเนี่ยยกเว้นการไปเยี่ยมพ่อแม่นะนางจะต้องไปเยี่ยมท่านทั้งสองทุกสัปดาห์อันนี้หมายถึงอยู่กันไม่ไกลมากนะถ้าอยู่แบบคนละที่กันเลยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่คนละประเทศคนละเมืองอันนี้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยการที่จะเดินไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มันไม่ได้มีอันตรายเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตก็ตามเพราะดังกล่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการติดต่อกับเครือญาติพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าในหลักการศาสนาเนี่ยหนึ่งในข้อบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดก็คือการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติแน่นอนครับพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราทำเสมอไปโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่ออกเรือนมาแล้วมาอยู่กับสามีเนี่ยนะบางครั้งอาจจะต้องมีธุระติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่นะอันนี้วงเล็บไว้นะว่าจะ

0: ต้องไม่แบบไกลนะอยู่กันคนละที่กันเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดมันใกล้ๆกันมันอยู่ซอยเดียวกันรั้วแทบจะติดกันเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะนางมีสิทธิ์ที่จะไปเฝ้าไข้พยาบาลท่านทั้งสองเมื่อไม่มีใครเฝ้าไข้พยาบาลท่านทั้งสองเช่นบ้านนี้มีแต่ลูกสาวลูกชายไม่มีเลยและคำถามว่าเวลาพ่อแม่ล้มพุ่นมาป่วยขึ้นมาเนี่ยถามว่าใครจะดูแลล่ะก็ต้องเป็นลูกสาวใช่ไหมไอ้แบบนี้พี่น้องครับศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นละแต่วงเล็บนิดหนึ่งถ้ามีลูกชายผู้หญิงก็จะพ้นไปผู้หญิงจะพ้นละนะครับผู้ชายจะต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลทั้งหมดนะฮะอันนี้เขาว่ากรณีที่ไม่มีใครพยาบาลไม่มีใครเฝ้าใครไม่มีใครพาไปหาหมออันนี้ก็มาเป็นหน้าที่ลูกสาวนะเพราะว่าลูกสาวมีลูกสาวอย่างเดียวเพราะดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเธอไม่อนุญาตให้ไปขัดกับหน้าที่ของเธอนั้นสามีก็มีหน้าที่ใช่ไหมนั้นคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยลองดูซิพี่น้องครับเราเนี่ยเป็นลูกที่มีผู้ชายอยู่ไหมถ้าในพี่น้องมีผู้ชายอยู่เราก็สบายใจได้นะครับว่านี่แหละมันเป็นหน้าที่ของไอ้บางมันนะไอ้จูมันนะแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยลูกสาวเองก็ต้องรับหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่จะไปบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะมีเงื่อนไขว่าที่พักอาศัยนั้นหรือบ้านนั้นจะต้องเหมาะสมกับสภาพของนางแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านนั้นจะต้องมิดชิดอยู่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยขอโทษนะไม่ใช่เอาภรรยาของเราเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่ความปลอดภัยไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีแถมข้างบ้านก็ติดยาไอ้ข้างข้างหลังดมกาวไอ้ข้างๆเปิดบ่อนไอ้ฝั่งนู้นก็ขายยาเอาหลอนี่ไม่น่าอยู่เลยนะปรากฏว่าที่แบบเนี้ยเหมาะสมหรือไม่กับการที่ภรรยาจะอยู่ในบ้านของเธอถ้าไม่มีสามีอยู่แบบนี้ทำยังไงพี่น้องถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องให้สามีเนี่ยพาภรรยาไปอยู่ในที่ปลอดภัยเวลาที่สามีจะไปทำงานเนี่ยก็ต้องให้ภรรยาเนี่ยไปส่งภรรยาที่บ้านของคุณพ่อก่อนหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็กลับมารับแล้วก็เข้าบ้านด้วยกันเพราะถ้าเกิดมีเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามีจะช่วยดูแลปกป้องได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคือบางคนก็บางทีนะพี่น้องนะเราก็อาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนว่ารอบๆเราเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอไปอาศัยอยู่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อโอ้โหข้างหน้ามีคนดมข่าวนะไอ้ข้างหลังนี่มีขี้ยาอยู่ซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งชุมชนมุสลิมเองก็มีไอ้เราก็นึกว่าอ๋อไอ้คนดมกาวเนี่ยสงสัยไม่ใช่คนฝั่งคนนู้นไม่ใช่พวกเราทั้งนั้นแขกเรานี่แหละที่ให้สลามเพาะซะด้วยถือถุงกาวมาให้สลามพี่น้องแหมฉันก็งงนะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการไม่เอาใจใส่เรื่องศาสนามุ่งเน้นแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวสังเกตเถอะพี่น้องครับบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่มีความเคร่งครัดศาสนาไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องศาสนาถามว่าลูกละหมาดเป็นไหมอาจจะเป็นแหละในฟะดูอีนมาอ่านกุรอานได้ไหมก็อ่านจะอ่านได้นะตอนนู้นนะตอนนี้ไม่รู้อ่านได้หรือเปล่าก็เรียนกุรอานตั้งแต่เด็กแต่หลังจากพ้นอะกินบาลิกไปแล้วเนี่ยศาสนาเหมือนถูกแช่แข็งในตัวคนคนนี้เลยไม่มีการเพิ่มเติมเรื่องความรู้ความเข้าใจศาสนาแล้วหมู่กรเนี่ยเขาแยกกันจริงๆพี่น้องเรียนสามัญกับเรียนแขกฟะดออีนเรียนแขกสามัญเรียนแขกก็หมายถึงเรียนกุรอานฟะดออีนก็คือเรียนเนี่ยให้ละหมาดเป็นนะส่วนสามัญเนี่ยก็ ทะลุไปจนกระทั่งถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่สมัยก่อนเนี่ยจบม.6นี่ก็ถือว่ารู้แล้วม.6อันนี้ถือว่ารู้แล้วนะเพราะว่าคนจบป.ตรีในสมัยก่อนนี่ก็แทบจะนับคนได้นับหัวได้แต่ปัจจุบันนี่พี่น้องนะป.ตรีนี่กลายเป็นเรื่องปกติพื้นฐานไปละถูกไหมถ้าอยากจะพิเศษต้องโทแล้วถ้าอยากมาพิเศษใส่ไข่เลยก็ต้องด็อกเตอร์เลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์ก็แทบจะเดินชนกันอยู่แล้วนะเราเนี่ยเพิ่งเจอกันไม่กี่เท่าไหร่ผ่านไปที่อ้าวด็อกเตอร์แล้วเหรออืมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเรียนตอนไหนอย่างไรนะแต่สำคัญที่สุดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเรียนหนังสือมาทางสามัญเนี่ยศาสนาของท่านต้องไม่ทิ้งศาสนาของท่านต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่ายิ่งเรียนสามัญเยอะแล้วศาสนาอ่อนเนี่ยโอกาสที่จะหลุดออกไปเนี่ยมีสูงนะมีมาเยอะแล้วพี่น้องนะไอตอนเรียนฟะดออีนก็คุมหัวพอเรียนขต่ำกุรอานนี่คุมหัวพอขึ้นมัธยมเริ่มไม่คุมบ้างละเข้ามหาลัยนี่แทบจะหาผ้าคุมไม่เจอเลยพอเรียนเป็นด็อกเตอร์ปั๊บนี่เขาบอกพังหัวนี่ล้าหลังแล้ว ตกลงนี่เรียนแล้วถอยเข้าคลองหรือเปล่ายิ่งเรียนยิ่งทำให้ศาสนายิ่งเข่าในเรื่องศาสนาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดที่จะเรียนเนี่ยพี่น้องยิ่งเรียนต้องยิ่งต้องเพิ่มความรู้ศาสนาเข้าไปวันนี้เราให้ความรู้กับสามัญ1ชั่วโมงศาสนาของเราก็ต้องได้1ชั่วโมงนะครับอันนี้ฝากนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นด็อกเตอร์สามัญเนี่ยมาเจอกับผมเขาก็ทักทายเขาบอกโอ้อาจารย์ละติฟผมฟังตลอดนะผมอัลฮัมดุลิลละห์ระดับด็อกเตอร์ฟังฉันก็เกรงใจเขาบอกว่าอ๋อฟังสิเพราะเรื่องศาสนาเราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ใช่ไหมถ้าเหมือนกับอาจารย์นั่นแหละถ้าเวลาอาจารย์จะถามเรื่องสามัญเรื่องทางโลกเนี่ยนะอาจารย์ก็ต้องถามผมเพราะว่าผมก็เรียนมาทางนี้เขาก็ว่านั้นก็ไม่มีปัญหานะเรื่องสามัญผมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้มีความชำนาญการเท่าไหร่เพราะไม่ได้เรียนมาทางนี้แต่ถ้าเรื่องศาสนาก็พอที่จะไขข้อข้องใจได้บ้างนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเงื่อนไขตรงนี้ก็คือว่าบ้านที่จะให้ภรรยาเราอยู่เนี่ยต้องเหมาะสมกับสภาพของนางและเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยมั่นคงสำหรับชีวิตการแต่งงานซึ่งที่อยู่อาศัยนี้ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยตามหลักการศาสนาแต่ถ้าที่พักอาศัยไม่เหมาะสมไม่สามารถตอบสนองการเป็นสามีภรรยากันได้ไม่สามารถที่จะตอบสนองการเป็นสามีภรรยากันได้พูดง่ายๆเอาขออนุญาตนะพี่น้องแค่จะเรื่องจะมีเพศสัมพันธ์กันทำไม่ได้เนี่ยไอ้บ้านหลังนี้ทำไม่ได้ทำไมล่ะมันกระจกทั้งหลังนี้สมมติใช่ไหมจะอาบน้ำทีก็ลำบากไม่มีอะไรที่มันจะเป็นที่บังสายตาเลยอย่างเงี้ยมีแค่อยู่อันนึงเนี่ยเราบอกเป็นบ้านได้ไหมกลางมุ้งเนี่ยไม่ได้พี่น้องบ้านอะไรล่ะบ้านก็ต้องมีรั้วมีรั้วมีรั้วอาจจะไม่มีก็ได้แต่ต้องมีบริเวณใช่ไหมมีอะไรที่มันปกปิดนะเวลาที่จะทำธุระส่วนตัวกิจส่วนตัวและเป็นเป้าหมายของการแต่งงานก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ภรรยาอาศัยอยู่อย่างนี้ภรรยาบอกกูไม่อยู่เลี้ยวเธอบอกเธอไม่อยู่แล้วอยู่ได้ยังไงล่ะมึงเอ้ยนี่มันไม่ใช่ที่อยู่ที่ฉันสามารถอยู่ได้บางคนก็บอกว่าอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้ภรรยาเรามีสิทธิ์ที่จะมาอยู่บ้านเราได้ไหมเพราะบ้านเราไม่มีแอร์บ้านไม่มีแอร์ไม่ได้ติดแอร์บ้านเราเป็นรั้วสังกะสีบ้านเราอะไรล่ะไม่ได้ปูหินอ่อนนะเป็นปูนฉาบขัดมันนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความหรูหราการตกแต่งนะประเด็นคืออาศัยอยู่ได้ไหมล่ะแต่พื้นไม่ได้ฉาบสากมีหนามไอ้เงี้ยอยู่ไม่ได้ถามว่าไม่มีแอร์และมีพัดลมหรือมีช่องลมที่มันผ่านอยู่ได้ไหมอยู่ได้ แต่อยู่ลำบากไหมก็ต้องยอมรับว่าลำบากถ้าหน้าร้อนขึ้นมาก็เอาเรื่องนะแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็มองว่าแอร์ก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรเมื่อก่อนนะบ้านไหนติดแอร์นะถือว่าบ้านคนรวยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่นะเข้าไปในซอยวากับเนี่ยบางทีสี่เครื่องแอร์หลังหนึ่งนี่นะบ้านติดสี่เครื่องนี่กะเอาเย็นทั้งบ้านเห็นไหมก็แอร์มันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนนะที่จะปวดใจหนักใจก็อาจจะเป็นค่าไฟนี่แหละพี่น้องลองดูดิขนาดตู้เก็บตังค์นี่ยังมีแอร์เลยนะตู้เก็บตังค์ในห้องเล็กๆยังติดแอร์ให้เลยเออดังนั้นเนี่ยนำเรียนกับพี่น้องแล้วกันว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าภรรยาเขาเรียกร้องว่าบอกบางฉันอยู่ไม่ได้จริงๆเลยส้วมบางเนี่ยมันเป็นส้วมซึมอ่ะนะฉันจะเข้าห้องน้ำทีไรเนี่ยฉันกลัวมันจะลื่นล้มแล้วห้องน้ำบางอยู่ใต้ถุนมืดตื้อเลยเวลาฉันลงไปตีสี่ไม่รู้ไอ้เห่าจะเล่นงานฉันเปล่าไอ้จงอางหรือเปล่าอันนี้ถามว่ามีปัญหาไหมก็ต้องบอกว่ามีเนาะนั้นก็ต้องจัดการหาเงินมาดูแลตรงนี้จะรีโนเวทห้องน้ำหรือจะทำยังไงให้มันปลอดภัยนะครับระหว่างทางที่จะเดินเข้าห้องน้ำเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสังคมคนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยเขาเป็นเรื่องปกตินะครับการนั่งส้วมซึมหรือการจะเดินลงจากบ้านไปเข้าห้องน้ำนอกบ้านแต่สำหรับคนในเมืองเนี่ยไม่ชอบโคบางทีมันไม่ไหวนะ อันนี้ก็คือตามยุคตามสมัยแต่สมัยนบีไงล่ะก็นู่นไปที่โล่งใช่ไหมห้องน้ำมันไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้นะอาบน้ำมาสมัยก่อนน้ำบาดาลเนาะบางคนไม่ถูกกันก็ผื่นขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนี่ก็คือสภาพนะคือถ้าพุทธเราไปแต่งงานแล้วเราต้องไปอยู่ที่ที่มันทุรกันดารเนี่ยเราจะไปเรียกร้องแบบเหมือนคนอยู่ในเมืองมันก็ลำบากครับต้องปรับตัวของเราเนี่ยให้เหมาะกับพื้นที่สถานที่เนาะไหมครับนั้นเวลาคุณแต่งงานเนี่ยคุณก็ต้องรู้พื้นฐานแหละนะเช่นคุณไปได้คนต่างจังหวัดคราวนี้เวลาคุณย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วมันไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองนี่มันอยู่ที่ที่มันทุรกันดารหน่อยเนี่ยเธอเองก็ต้องพร้อมนะที่จะต้องเผชิญกับสภาพตรงนี้นะนั้นความรักเนี่ยพี่น้องครับมันสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยลืมที่จะคิดเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยไม่เป็นอะไรตราบใดที่ฉันมีเธออยู่เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยความรักเป็นอย่างนี้แหละทำให้คนตาบอด พอแต่งไปสักพักหนึ่ง ไม่น่าเลยกู มันจะเป็นแบบนี้นั้นเวลาจะแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องดูสภาพให้ดีว่าอะไรที่จะต้องเผชิญกับมันนะต่อมาครับตัวอย่างเช่นในที่พักอาศัยนั้นมีคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยแบบนี้ไหวไหมไม่มีการกั้นห้องหับเป็นครอบครัวใหญ่เดี๋ยวไอ้น้องเขยก็ลงมาเดี๋ยวน้องชายบังลงมามันก็ปนกันเละไปหมดใช่ไหมพอมันเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมารอมมันไม่ได้ทุกคนน่ะอย่างน้องชายของสามีเนี่ยมันก็ไม่ใช่มารอมของภรรยาเรานั้นเวลาอยู่บ้านแบบนี้พอรวมกันอาศัยร่วมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นจะต้องปกปิดเอารอถ้าใครยึดทัศนะปิดหน้าเป็นวาญิบก็ต้องปิดหน้าแต่งตัวแบบปกติมันออกไปเนี่ยหรือถ้าไม่ได้ยึดไปเป็นวาญิบก็ต้องคุมฮิญาบปิดถุงเท้าใส่ถุงเท้าใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยมันก็จะเกิดความลำบากในการอายุของผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาเราผู้ชายมันเอาร้อนเหมือนกันถูกไหมเวลาเราจะเข้าไปหาพ่อตาแม่ยายลูกสาวเขาอยู่ถามว่าน้องสาวภรรยาเนี่ยเป็นมหรอมเราปะไม่ใช่จะไปกอดไปหอมไปสลามจับมือไม่ได้เธอก็ต้องคุมฮิญาบแต่ถ้าไม่ย้ายนะใช่ถ้าไม่ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยใช่ หรือพ่อของสามีเนี่ยได้ไปลงคุมฮิญาบได้เห็นไหมเออดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็มองว่าถ้าภรรยาต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านสามีแล้วมันปนกันเละไปหมดเลยไม่ได้มีห้องหับแยกเป็นสัดเป็นส่วนนอนก็นอนกลางบ้านกันหมดอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสามีภรรยาจะมีอะไรกันมุ้งอยู่กลางบ้านพี่น้องไม่รู้ใครออกมาจากของห้องมันก็มาเจอนะหรือขาดปัจจัยพื้นฐานเช่นน้ำไฟฟ้านะหรือสิ่งแวดล้อมทำให้ภรรยารู้สึกหวาดกลัวเมื่อกี้อธิบายไปแล้วไอ้แบบเนี้ยจะใช้สิทธิ์บังคับภรรยาให้อยู่บ้านไม่ไปไหนเนี่ยไม่ได้เพราะคุณไม่ได้จัดความพร้อมให้กับภรรยาเลยดังนั้นภรรยาคนใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านที่สามีจัดเอาไว้เพียบพร้อมตอบสนองความต้องการของเธอทั้งหมดวาญิบจำเป็นที่เธอนั้นจะต้องขออนุญาตสามีเมื่อจะออกไปทำธุระที่ไหนนะยกเว้นเมื่อกี้บอกไปเลี้ยวเช่นกรณีเดินไปหาบ้านแม่บ้านพ่ออยู่ในซอยนะออกไปซื้อของเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันไม่ต้องไปไกลอ่ะนะแล้วมันไม่เกิดฟิตนะอะไรอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ฝากก่อนนะจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เรียกเซเว่นมาส่งที่หน้าบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะพบเจอกันนะครับวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมوبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเป็นประจำทุกวันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นเนี่ยมาตรความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายทีเดียวนะครับที่พระองค์ยังได้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามวันนี้วิชาอัลฮะดีษนะครับเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่พวกเราทั้งหลายนั้นนะจำเป็นจะต้องพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจ
7: นะครับแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดคือทำอย่างสุดความสามารถในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อย่าได้ฟังหะดีษแล้วพี่น้องเป็นเพียงแต่คำสอนนะครับหรือเป็นเพียงแต่อักษรเป็นคำสอนแล้วก็เป็นอักษรที่อยู่ในหนังสือพี่น้องแต่พอเวลาจะนำสู่การปฏิบัติปรากฏว่าฮาวาของเรามันมีมากกว่าหลักการก็แปลว่าอารมณ์ของเราความต้องการของเราเนี่ยมันอยู่เหนือในสิ่งที่ท่านนบีสอนก็เลยไม่ใส่ใจไม่สนใจนะครับต่อสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่เป็นผู้ที่มีอีมานศรัทธาอย่างแท้จริงฮัตตาอัยยากูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมายิกตุบิฮิจนกว่าอารมณ์นะครับความปรารถนาเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาฉะนั้นพี่น้องครับอารมณ์ของเราความปรารถนาของเราจะต้องอยู่ภายใต้คำสอนของท่านนบีอยู่ภายใต้อักษรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าอักษรนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้เคยเรียนบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าตำราไม่ว่าจะเป็นตำราทางโลกตั้งแต่ป.1ยันป.6เนี่ยอ่านมากี่วิชาแล้วครับพี่น้องอ่านมากี่วิชาแล้วนะครับอ่านเพื่อที่จะสอบให้ผ่านเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นตั้งแต่ป.1ขึ้นป.2ป.2ขึ้นป.3จนกระทั่งขึ้นป.6จบป.6ถามว่าอ่านมากี่วิชาแล้วอ่านมาหลายวิชาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายน่าหดหู่เหลือเกินนะครับที่ลูกหลานของเราแม้กระทั่งพวกเราผู้ฟังเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะอ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตำราหะดีษนะครับได้มีการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วก็ร้านหนังสืออิสลามเนี่ยก็มีหลายร้านด้วยกันอันใดที่เราสามารถที่จะเลือกหาซื้อแล้วนำมาอ่านได้เสียสละเงินตรงนี้ไปเนียดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าฉันต้องการซื้อหะดีษมาเพื่อที่จะอ่านแล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อเราอ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในหนังสือหะดีษที่เราซื้อมาจะเป็นหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีก็มีแปลแล้วอ่านไม่เข้าใจเราก็นำเอาเรื่องนั้นเนี่ยถามผู้รู้ครูอาจารย์นะครับให้ช่วยอธิบายให้หน่อยว่านบีพูดอย่างนี้นั้นหมายถึงอย่างไรพี่น้องครับมันเป็นไปได้หมดมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจะนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติด้วยการอ่านตำราเหล่านี้หรือไม่นะครับเราพร้อมที่จะเสียสละเวลาของเราวันละ1ชั่วโมงนะครับหรือวันละครึ่งชั่วโมงในการที่จะได้อ่านว่าท่านนบีนะสอนอะไรในช่วงชีวิตของท่านตั้ง63ปีเนี่ยท่านมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้นำเสนอให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับว่าท่านนบีเนี่ยบอกให้เราได้ทราบนะถึงประชากรของท่านว่าในวันกิยามัตเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะสัตย์สินจะสอบสวนคนคนหนึ่งโดยพระองค์จะมองไปที่หัวใจของคนคนนั้นพระองค์จะมองไปที่การงานของคนคนนั้นว่าการงานของคนคนนั้นเป็นอย่างไรหัวใจของคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่แล้วก็การงานของคนคนนั้นเนี่ยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่พี่น้องครับเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติผมถึงบอกนะครับว่าเราเสียดายกับช่วงชีวิตของเราถ้าหากว่าเราได้อ่านวันละหะดีษนะครับ365วันเนี่ยถ้าวันละหะดีษก็365หะดีษแล้วพี่น้องทั้งหลายนะครับเราจะอ่านแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้คนรู้เยอะพี่น้องทั้งหลายครูอาจารย์ที่อยู่ในกำปงของท่านก็เยอะนะครับ อันใดที่ท่านสงสัยท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับท่านนบีได้เฉลยให้เราฟังว่าวันกิยามัตนี่พระองค์จะทรงสอบสวนไปที่หัวใจนะพระองค์ไม่มองไม่พิจารณาไปที่ร่างกายจะร่างกายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ร่างกายจะพิกลพิการนะครับร่างกายจะบกพร่องอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มองอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาใครจะเป็นคนสวยใครจะเป็นคนหล่อใครจะเป็นคนผิวขาวผิวดำผิวเหลืองใครจะเป็นคนประเทศในทางยุโรปใครจะเป็นคนในทางประเทศนี่อยู่แอฟริกาพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะตัดสินคนคนหนึ่งว่าจะได้สวรรค์หรือจะได้นรกนะครับแต่พระองค์อัลลอฮ์ตาลาทรงมองบ่าวของพระองค์ทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยกินความหมดพี่น้องจะคนที่ไหนก็ตามแต่ทุกคนเลยพระองค์ทรงมองไปที่หัวใจและงานของคนคนนั้นนี่คือเรื่องที่ได้เคยนำเสนอไว้ถ้าเราไม่ได้อ่านอย่างนี้เราไม่เคยเปิดหนังสือแล้วอ่านฮะดีษบทนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ตาลาจะตัดสินเราอะไรบ้างนะครับนี่นบีเสนอเรื่องใหญ่ๆมาให้กับเราแล้วนั่นก็คือทำยังไงที่จะให้หัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์ทำยังไงที่จะให้การงานของเราเนี่ยถูกต้องที่สุดนะครับทำให้หัวใจบริสุทธิ์ที่สุดถูกแล้วก็งานถูกต้องที่สุดเนี่ยนบีเนี่ยบอกกับเราแล้วใช่ไหมฉะนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้เราได้นำเอาสิ่งที่ท่านนบีได้สอนเราเนี่ยนะครับนำไปสู่การปรับเปลี่ยนมาใช้กับชีวิตของเราแล้วท่านก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้เราก็ยังคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเนียดนะครับการเจตนานะครับเพราะอัลอัสลุฟีซอลาฮิลอามาลีวะฟะซาดูฮาอันนียะตุนะครับรากฐานว่างานนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เนี่ยงานที่เราทำเนี่ยนะครับไอ้คำว่างานเนี่ยก็คืออิบาดัตนั่นแหละจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เนี่ยขึ้นอยู่ที่ไหนครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรานะครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราถ้าเราเนียดดีเราก็ได้รับผลบุญที่ดีนะครับถ้าเราเนียดไม่ดีนะครับหรือเราไม่มีเนียดใดๆเลยเราก็ไม่ได้รับผลบุญตอบแทนแต่ถ้าเนียดไม่ดีเราก็ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนียดไม่ดีคือตั้งใจที่จะเช่นอิจฉาริษยาคนนั้นนะตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งคนนั้นคนนี้ตั้งใจที่จะใส่ร้ายคนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าเจตนาไม่ดีนะครับเจตนาไม่ดีเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทำให้งานของเรานั้นล้มเหลวฉะนั้นนะครับมันก็ยังต้องเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของเจตนานะครับเพราะการเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับมันจะทำให้การงานของเรานั้นประสบความสำเร็จคนที่เป็นอิหม่ามนะครับคนที่เป็นอิหม่ามมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะครับถ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นอิหม่ามที่หาแต่ผลประโยชน์เป็นอิหม่ามที่อยากจะได้แต่ชื่อเสียงอยากที่จะมีตำแหน่งเป็นอิหม่ามแต่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เลยพี่น้องทั้งหลายนะครับมีแต่คราบของความเป็นอิหม่ามนะครับมีแต่ตำแหน่งมาแขวนไว้ที่คอตัวเองแต่ปรากฏว่าเจตนาไม่ได้บริสุทธิ์เป็นอิหม่ามแต่แสวงหานะครับทรัพย์สินนะครับโดยที่อยู่ในการหลอกลวงอยู่ในการคดโกงนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์การที่เราเป็นนักบรรยายเป็นผู้รู้ครูอาจารย์แล้วออกบรรยายบ่อยๆนะครับแล้วการบรรยายของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งตรงเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ฟังทั้งหลายแต่เราต้องการที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเขาชมเชยเราเขามายกยอเราว่าเราเนี่ยเก่งนะว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีความรู้มีความชำนาญนะนะจบที่ไหนมาล่ะนะเมื่อเราตอบไปแล้วเนี่ยมันเรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจนั่นแปลว่าเจตนาของเราไม่ดีนะครับเหมือนกับคนที่อ่านอัลกุรอานนะพี่น้องถ้าอ่านอัลกุรอานมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับปัญหามันก็ไม่เกิดหรอกแต่ถ้าอ่านกุรอานแล้วต้องการจะโชว์ทำนองอ่านอัลกุรอานอยากจะโชว์เสียงนะครับเจตนาเพื่อโชว์ต้องการให้คนอื่นเขาชมว่าเสียงเพราะนะครับเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเจตนาของเราไม่ดีเมื่อเจตนาของเราไม่ดีแล้วงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น การอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการบรรยายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นอิหม่ามเป็นคอเตบบิลันเป็นคณะกรรมการมัสยิดอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีเจตนาซ่อนเร้นนะครับเจตนาแฝงงานอันนั้นก็จะไม่เป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งซึ่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามเรื่องที่จะได้เล่าให้พี่น้องฟังในหะดีษบทนี้นะครับได้มีรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาได้มีรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชอารีขอละตะลาทรงพอใจท่านท่านได้เล่าว่าซูอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิรรอจุลีว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกถามถึงชายคนหนึ่งนะครับถูกถามถึงชายคนหนึ่งซึ่งชายคนที่ถูกถามเนี่ยมีลักษณะที่อยู่กอติลุชะญาอะตันเป็นคนที่มีลักษณะที่ออกไปทำสงครามต่อสู้เพราะความกล้าหาญนะครับออกไปทำการต่อสู้นะเพื่อที่ลิอิซฮาริชะญานะครับนี่ได้อธิบายว่าออกไปทำการต่อสู้เพื่อที่จะแสดงออกซึ่งความกล้าหาญนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นถูกถามถึงลักษณะของชายคนนี้ใครก็ตามแต่ที่ออกไปต่อสู้นะครับเพื่อที่แสดงออกซึ่งความกล้าหาญเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านหะดีษให้หมดแล้วพี่น้องจะเห็นภาพนะครับวะยุกอติลุฮามียะตันแล้วชายอีกคนนึงเนี่ยนะครับก็ออกไปทำสงครามออกไปต่อสู้เพื่ออะไรครับริยาอันฮามียะตันเพื่อพวกพ้องของตัวเองนะครับออกไปต่อสู้เพื่อพวกพ้องของตัวเองไม่ได้ออกไปต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับไม่ได้เนียดเพื่อศาสนาของพระองค์นะเหมือนกับชายคนแรกที่ออกไปสู้ต่อสู้เพื่อแสดงความกล้าหาญแต่ก็ไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงนะครับนี่สองคนเป็นแบบนี้พี่น้องทั้งหลายแล้วก็คนที่สามวายุกอติลุริยาอันและชายที่ทำสงครามนะครับออกไปต่อสู้เพื่อที่อยากจะได้ชื่อเสียงออกไปต่อสู้เพื่อที่จะได้โชว์นะครับอายุซาลิกฟีซาบิลินและคนแบบไหนกันที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีถูกถามว่าคนแบบไหนทั้งสามคนเนี่ยไม่ว่าจะออกไปต่อสู้เพื่อแสดงความกล้าหาญหรือออกไปต่อสู้เพื่อพ้องของตัวเองหรือออกไปต่อสู้เพื่อที่จะนะครับโชว์โอ้อวดเนี่ยคนแบบไหนกันอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่ามันกอตะละลิตะกูนะกะลิมะตัลลอฮ์กะลิมะตุลลอฮิฮิยัลอุลยาฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาฮิมุตตะฟะกุนอะลัยฮิผู้ใดที่ทำสงครามเพื่อให้พระดำรัสนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งนะครับสูงส่งยิ่งขึ้นฟาฮัวฟีซาบิลละดังนั้นเขาผู้นั้นอยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอบเป็นการตอบอย่างชัดเจนนะครับว่าอันนัลละดีนกิตาลูฮูฟีซาบิลิลลาฮิฮัวมันกอตาลาลิยะละยะละอีกาลิมาติลลาฮิตาอาลาแท้จริงผู้ซึ่งที่การต่อสู้ของเขาในหนทางของอัลลอฮ์นั่นก็คือผู้ที่ออกไปต่อสู้เพื่อที่จะได้โชดเชิดชูพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สูงส่งยิ่งขึ้นเนี่ยเท่ากับการต่อสู้ของเขาเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ตอบนะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการชี้นะครับอัลฮะดีษุดาลุนอะลาวุจูบิลอิคลาสฟิลญิฮาดีหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ชี้ถึงนะครับความจำเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการญิฮาดนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็วะฮาซาจารุนฟีญะมีอิอะมาลิลกอรบิวัลอิบาดาติและหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับยังเกี่ยวข้องกับในบรรณาการงานทั้งหมดที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยใกล้ชิด กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เกี่ยวข้องกับในบรรดาอิบาดัตต่างๆนะครับฉะนั้นพี่น้องครับมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการออกไปต่อสู้เพื่อสงครามเท่านั้นงานอันใดก็ตามแต่ที่กำลังจะบอกว่างานอันนั้นเนี่ยฉันทำเช่นการบริจาคฉันบริจาคเพื่อต้องการจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริจาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันนะครับมีเนียดที่ดีเช่นเดียวกันลายดุรุนียะตุหูเนียดของเขานั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายเนียดของเขานั้นความตั้งใจของเขานั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเราเอาไว้นะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราจะทำอิบาดัตนะครับเราจะทำอิบาดัตซึ่งอิบาดัตที่เราทำคำถามคือทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อที่เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยก็ขอให้อิบาดัตของเราเนี่ยทำไปเพื่อพระองค์อย่าทำไปเพื่อเงินเพื่อทองอย่าทำไปเพราะว่าอยากได้ชื่อเสียงเอ๊ะบางคนบอกทำอิบาดัตเพื่อเงินเพื่อทองยังไงพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะพอเวลาเขามีการละหมาดคนเสียชีวิตกันเนี่ยนะเขาเรียกละหมาดคนตายหรือละหมาดญะนาซะห์คำถามก็คือว่าไอ้ที่เราไปเนี่ยเราไปเพื่อที่จะต้องการละหมาดละหมาดเสร็จแล้วมีอ่านดุอากันอะฮ์วากันไปแต่อ่านดุอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่เราเห็นทำกันอยู่เป็นประจำเลยนั่นก็คืออะไรก็คือการแจกทางทำซอดาเกาะห์ให้กับคนตายพี่น้องทั้งหลายไอ้เจตนาของคนรับเนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะไปละหมาดแล้วรอรับเงินหรือไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไปอ่านดูอที่บ้านของคนเสียชีวิตนะครับเราไปอ่านหรือเรานั่งอ่านที่มัสยิดนะครับหลังจากที่มีการยกมายัดไปแล้วถามว่าที่เรานั่งอ่านอยู่เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการผลบุญจากการอ่านใช่หรือไม่ก็แสดงว่าถ้าเราต้องการผลบุญจากการอ่านการอ่านของเราก็สำฤทธิ์ผลแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอ่านก็ตาก็เหลือบไปว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะเดินเอาตังค์มาให้นะเมื่อไหร่ซองจะมาถึงนะครับเราไปคิดถึงซองเราไปคิดถึงรายได้จากการที่เราไปทำอิบาดัตและเป็นอิบาดัตที่เกี่ยวข้องกับเขาใส่ซองให้เราพี่น้องทั้งหลายนี่แหละมันจึงส่งผลให้การงานของเราที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นว่าทั้งสามคนเนี่ยนะครับคนที่หนึ่งก็คือมันกอตัลลกุฟฟารอลิกอสติริยาอีก็คือคนที่ออกไปต่อสู้ทำสงครามกับบรรดากุฟฟาร์แต่มีเจตนาก็คืออัรริยะนะครับมีเจตนาก็คือโอ้อวดนะเป็นเจตนาของความโอ้อวดนี่ก็คือคนประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองลิกอสดิลฮามีอะออกไปต่อสู้เพื่อกลุ่มชนตัวเองเพื่อพวกพ้องตัวเองนะครับไม่ได้ออกไปต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ตาลาเพื่อกลุ่มชนตัวเองเพื่อพวกพ้องตัวเองนะออกไปต่อสู้ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ตาลาแต่เพื่อโอ้อวดหรือมันกอตัลลกุฟฟาร์ลิอิซฮาริชชะญาอะติหรือการออกไปต่อสู้กับบรรดากุฟฟาร์โดยแสดงออกซึ่งความกล้าหาญโดยไม่ได้มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาลิกอยริซาลิกมินมากอซิดิดุนยาวียะตินนะครับเป็นจุดประสงค์ทางด้านดุนยาการที่เราออกไปต่อสู้หรือไปทำงานใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนานะครับแล้วมันเอามีดุนยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีดุนยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฟาไลซาฟีซาวิลิลไลไองานที่มันมีเรื่องดุนยาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอ้อวดก็ดีเพื่อพวกพ้องก็ดีแสดงความกล้าหาญก็ดีไม่จริงใจต่อลอตาลาก็ดีนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากเป้าหมายทางด้านดุนยาเท่านั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานอันนั้นซึ่งอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางานอันนั้นก็ถือว่าเ จะไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์แต่ประการใดพี่น้องครับไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ไปต่อสู้เพื่อความกล้าหาญไปต่อสู้เพื่อพวกพ้องก็ไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับออกไปต่อสู้เพื่อที่จะโอ้อวดก็ไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์แต่ใครก็ตามแต่ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้พระดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาฮิดังนั้นเขาก็จะอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีสงครามแล้วนะครับไม่ได้มีสงครามแล้วที่จะออกไปต่อสู้เพื่อที่จะยกดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเมืองของเราแต่สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้นะครับเพื่อที่จะให้ดำรัสของอัลลอฮ์ตาลาสูงส่งนั่นก็คือการรักษาการทำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นคำสอนของอัลอิสลามพยายามทำให้คำสอนของอัลอิสลามมีอยู่ในบ้านของท่านนี่ถือว่าเป็นการต่อสู้ดิ้นรนอย่าให้ลัทธิของยะฮูดีนัสรอนีนะครับอย่าให้แนวทางของพวกเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเราอย่าให้มีการสักยันต์นะครับอย่าให้มีการสักความสวยงามบนเรือนร่างนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาอยู่ในบ้านของเราท่านจะต้องต่อสู้แล้วก็ผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปจากบ้านของท่านนี่ก็ถือว่าเป็นการรักษานะครับดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาให้สูงส่งฉันเนียดฉันตั้งใจที่จะนำเอาคำสอนในอัลกุรอานมาใช้นะครับฉันเนียดที่จะนำเอาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้นะครับมาปฏิบัติในครอบครัวของฉันพี่น้องทั้งหลายการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการเชิดชูดำรัสของอัลลอฮ์การกระทำอย่างนี้เป็นการทำให้ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งงานของเราก็จะอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันการสอนอัลกุรอานนะครับทุกที่ทุกกำปงที่มีการเรียนการสอนอัลกุรอานถามว่าทำให้ดำรัสของอัลลอฮ์สูงส่งไหมพี่น้องครับก็ต้องตอบว่าใช่ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ากำปงไหนมีมุสลิมอยู่จำนวนมากแล้วไม่มีการเรียนการสอนอัลกุรอานเลยเนี่ยพี่น้องลองคิดหาคำตอบดูว่ากำปงนั้นจะเป็นอย่างไรอ่านกุรอานก็ไม่เป็นเลยลูกหลานเราเนี่ยนะจะละหมาดก็อ่านกุรอานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์สั้นๆก็อ่านไม่ได้พี่น้องครับแทนที่เราจะทำรงการเรียนการสอนอัลกุรอานเอาไว้เรากลับกลายเป็นการทำลายการเพิกเฉยโดยไม่มีการสอนอัลกุรอานกลับกลายเป็นการทำลายทำให้กะลิมะฮ์กะลิมะตุลลอฮ์ของพระองค์เนี่ยแทนที่จะสูงซึ่งกลับตกต่ำลงเพราะห่างไม่มีการเรียนการสอนอัลกุรอานในกำปงตรงนั้นเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเรื่องศาสนาคำว่าดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันกินความพี่น้องทั้งหลายนะครับกินความในเรื่องดำรัสของพระองค์ที่เป็นคำสอนต่างๆนะครับแล้วเรานำมาใช้นำมานาซีฮัตกันนำมาเตือนกันนำมาบอกกันนะครับการที่เรานำมาบอกกันนำมาเตือนกันฝืนหัวใจของคนคนนั้นเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานดำรัสของอัลลอฮ์สูงขึ้นไหมพี่น้องทั้งหลายนะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์ใช้ให้ทำอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามอย่างนี้อัลลอฮ์อย่าให้ทำอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามสามีนาวะอัตโตนาถามว่าสูงขึ้นไหมนะครับกะลิมะของอัลลอฮ์ก็สูงขึ้นนะครับคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สูงส่งขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติของคนคนนั้นนะครับหรือคนในกลุ่มชนตรงนั้นก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในการที่ทางของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงคนชนิดออกไปต่อสู้เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเป็นการงานใดๆก็ตามในเรื่องของการทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็เข้าอยู่ในคำสอนนี้เช่นเดียวกันนะครับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีเนียดมีเจตนาที่ดีเพื่อให้ดำรัสของอัลลอฮ์นั้นดำเนินต่อไปดำรงรักษาเอาไว้ก็เข้าอยู่ในคำสอนของหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นนะครับทำงานใดๆก็ตามแต่ขอให้งานอันนั้นมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนะขอให้งานอันนั้นเป็นงานที่เรามอบหมายงานเพื่อพระองค์มุ่งส่ง มุ่งตรงงานอันนั้นเพื่อพระองค์อย่ามีเจตนาแฝงไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดๆก็ตามเพราะมันจะทำลายอามันอิบาดัตของเราวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
5: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
8: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายคำรณมีพลกิจนายคำรณมีพลกิจอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุสซุนนะห์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุกรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: จะมีสักกี่คนที่จมอยู่กับความสุขของดุนยาและสำคัญผิดว่าตนกำลังมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและสุขสบายแต่แล้วเมื่อวันกิยามะห์มาถึงเขากลับกลายเป็นผู้ที่ทุกข์ทรมานที่สุดในหมู่มนุษย์บางทีอัลลอฮ์อาจจะปล่อยให้เขาหลงอยู่ในความมืดจนไม่เห็นแสงสว่างแม้เพียงริบหรี่ไม่รู้ทางออกไม่รู้หนทางกลับและเมื่อความตายมาเยือนเขาจึงรู้สึกถึงรัตติการอันมืดมิดที่ไม่มีเช้าของมันอีกต่อไปวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
3: พ่อแม่ไม่ใช่คนรับใช้ต้องการอะไรให้ทำเองและเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ให้ได้อินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงสันติสื่อเดียวฟังแล้วได้บุญ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจอมเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหะดีษรับอรุณครับพี่น้องที่เคารพครับหะดีษในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอพูดคุยกันในหะ

อรีคอดิมิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอดิมิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัลลอฮุอัฟราฮุบิตาวบะติอับดิฮิมินอะฮะดิกุมซะกอตะอะลาบะอีริฮิวะกอดอะฎัลละฮุฟีอัรฎินฟะลาตินมุตตะฟะกุนอะลัยวะฟีริวายะติลิมุสลิมินลัลลอฮุอะชัดดุฟะรอฮาบิตาวบะติอับดิฮิฮีนะยะตูบุอิไลฮิมินอะฮะดิกุมกานะอะลาราฮิลาติฮิบิอัรฎินฟะลาตินฟันฟะลาตัตمنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عندهفأخذ بحيطامها ثم قال من شدة فرحي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرحي حديث วันนี้นะครับจากท่านอบีฮัมซะห์ชื่อของท่านก็คืออานัสบินมาลิกอัลอันซารีเป็นคนรับใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงพอพระทัยท่านโดยเถิดกอละได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าลัลลอฮุสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัฟรอฮุนะครับจะเป็นที่ปลื้มปิติยินดียิ่งปรีดายิ่งนะครับบิเตาบัติอับดิฮีด้วยกับการเตาบัตกับเนื้อกับตัวของบ่าวของพระองค์มินอะฮะดีกุมจากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมากกว่านะครับดีใจยิ่งกว่าซากอตอาลาบะอิริฮีวะกอดอะดัลลาฮูฟีอัรดินฟาลาตินที่เขานั้นพัดพลาดจากอูฐหรือว่าพาหนะของเขาซึ่งเขาหลงอยู่ในพื้นทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ก็คือนะครับสำหรับเรื่องราวของการตอบัตมุตตะฟะกุนอะไรหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมในรีวายะของท่านอิหม่ามมุสลิมจะอธิบายขยายความแล้วนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้ในรีวายะของท่านบอกว่าลัลลอฮุอะชัดดุฟะรอฮาสำหรับเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาชัดดูฟาราฮาก็คือเป็นที่ปลื้มปิติยินดียิ่งสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบิเตาบัติอับดิฮีด้วยกับการเตาบัตกับเนื้อกับตัวของบ่าวของพระองค์ฮีนายตูบุอิไลฮีในขณะที่เขานั้นกลับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอะฮะดิกุมมากกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านกานะอะลาเราะฮิลาติฮิบิอัรฎิฟาลาตินโดยที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเขาได้ขี่อูฐของเขาหรือพาหนะของเขาในท้องทะเลหรือแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือออกเดินทางออกไปฟันฟาลาตัตมินหูปรากฏว่าอูฐตัวนั้นพาหนะที่เขาขี่ไปในท้องทะเลทรายในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ขี่ไปคนเดียวเนี่ยปรากฏว่ามันก็หายไปจากเขาวะอะลัยฮาตออามูฮูวะชะรอบูฮูปรากฏว่าณที่พาหนะของเขาอูฐของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารของเขาและเครื่องดื่มของเขาก็คือน้ำที่ใช้ดื่มในขณะเดินทางอาหารที่ใช้รับประทานในขณะที่เดินทางก็อยู่บนหลังอูฐนั้นด้วยแต่อูฐนั้นหายไปแล้วนะครับฟาไอซามินฮาปรากฏว่าเขาอยู่ในสภาพที่หมดหวังที่จะได้คืนมันก็คืออยู่ในสภาพที่ความเป็นความตายเท่ากันว่าเขานั้นแน่นอนเหลือเกินจะต้องตายอย่างแน่นอนอยู่ในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมองไม่เห็นฝั่งเลยแล้วปรากฏว่าอูฐที่เขาขี่มาด้วยมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำดื่มเนี่ยมันหายไปจากตัวเขาก็คือมันอาจจะหายไปหนีไปนะครับซึ่งเขานั้นหมดสิ้นหวังไปแล้วก็คือความเป็นความตายเท่ากันฟาอาตาชะจรตันไปด้วยความสิ้นหวังสิ้นเนื้อประดาตัวและไปอยู่ในต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับฟัตตะจาฟีซิลลิฮาก็ไปนอนนะครับเหมือนลักษณะเป็นการนอนตะแคงข้างนะครับโดยในร่มเงาของต้นไม้ต้นนั้นฟาไอซามินรอฮิลาติฮีโดย

ที่หมดหวังที่จะได้คืนพาหนะของเขาโดยไม่มีทางที่จะได้คืนหนีไปแล้วนะครับแน่นอนเหลือเกินไม่มีทางจะได้คืนไม่มีทางที่จะกลับมาอย่างแน่นอนฟะไบนามาฮุวะกะซาลิกะอิซฮุวะบิฮาปรากฏในขณะที่สิ้นหวังในขณะที่หมดหวังในขณะที่เต็มไปด้วยความรอคอยความตายเนี่ยปรากฏว่าอูฐตัวดังกล่าวที่มีน้ำมีอาหารอยู่บนหลังของมันเนี่ยมันเกิดเดินกลับมาและอยู่ต่อหน้าเขาก็อิมาตันอินดาหูยืนอยู่ต่อหน้าเขาพังอาจอยู่ต่อหน้าเขาเป็นอย่างไรครับฟาอัคซาบิให้ตอมิฮาซุมมะกอละต่อจากนั้นเขาก็รีบหยิบสะพายของมันเชือกของมันที่ผูกที่คอของมันซุมมะกอละต่อจากนั้นเขาก็กล่าวว่ามินชิดดะตินฟะรฮีด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างที่สุดนะครับปลื้มปิติยินดีอย่างที่สุดนะครับอัลลอฮุมมะอันตะอับดีวะอานะร็อบบุกโอ้อัลลอฮ์ท่านคือบ่าวของฉันฉันคือพระเจ้าของพระองค์อัคตออะมินชิดดะตินฟะรฮีท่านนบีบอกว่าเขาเนี่ยพูดผิดจริงๆต้องพูดว่าอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีวะอานะอับดุกต้องบอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยเป็นบ่าวของท่านและท่านคือพระเจ้าของฉันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้อูฐกลับมาด้วยความดีใจพูดว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์คือบ่าวของฉันด้วยความท่านนบีบอกว่าอัคตออามินชิดดะตินฟะรฮีเขาพูดผิดด้วยกับความดีใจปลื้มปิติยินดีอย่างล้นพ้นแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีใจกว่าชายคนนี้ที่นบีหยิบยกในขณะที่บ่าวนั้นกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิลลาฮิฮัมดุนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้ศรัทธานั่นก็คือการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาและเราจะได้เห็นภาพสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาว่าพระองค์ทรงปลื้มปิติยินดีทรงดีใจกว่าชายคนหนึ่งที่เดินออกทะเลแล้วอูฐของเขาหายไปและกลับมาพูดผิดพูดถูกต้องการที่จะพูดให้ถูกแต่ว่าพูดผิดด้วยความดีใจจนเกินเหตุอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ท่านนบีได้แสดงให้เห็นภาพว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานกว่าทรงดีใจกว่าทรงปลื้มใจกว่าชายคนนี้ที่ได้อูฐคืนมาหลังจากที่หมดหนทางที่จะได้คืนอยู่แล้วนะครับอินชาอัลลอฮฺมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการฮะดิษรับอารุณครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: ลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายคำรณมีพลกิจนายคำรณมีพลกิจอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุสซุนนะห์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนท์อายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุกอรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีฟเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1. ซอดากอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: โรคซึมเศร้าเกิดมาจากความหมดหวังมุสลิมมุมินหมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ได้ลาตัตนะตูบิเราะห์มะติลลาห์สู่เจ้าทั้งหลายอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ว่าเราจะหมดอะไรไปก็ตามอย่าหมดกำลังใจและความหวังในพระเจ้าเพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีพระเจ้าอยู่เราจะต้องมีความหวังสิ่งที่มีได้มันก็หมดได้สิ่งที่หมดไปมันก็มีได้ฉะนั้นให้เชื่อมั่นในอัลเลาะห์
0: โรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อนกันผูกพันสันติชนในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำนันด็อกเตอร์ธวัชชัยนิมาประธานพิธีด็อกเตอร์มานัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานอำนวยการคณะกรรมการมัสยิดอันอาลาวีคณะกรรมการบริหารครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอิสลามศาสนพันธ์ครั้งที่27เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บริเวณมัสยิดอันอาลาวีบ้านมาล่างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศฮาจีฟาริดเพียรรักประธานพิธีอาจารย์การีมสุขเจริญประธานจัดงานอิหม่ามมูบีนหรือคุณพิสิทธิ์อรุณพูนทรัพย์ประธานกิตติมาศักดิ์สถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลในงานสลามลำสาลีรวมพลังน้ำใจสร้างสื่อดีเพื่อสังคมในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนกันซุสซอลิฮีนลำสาลี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริสุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาคุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดญะมีอุลมุกตาดีบางเตยล่างขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดญะมีอุลมุกตาดีครั้งที่16ในวันเสาร์ที่5กันยายนณศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 4/1 4และ6ดร.สมชายอับดุลลอฮ์ทรงศิริประธานพิธีอิหม่ามอับดุลลาตีฟสุขถาวรประธานจัดงานอิหม่ามคอเต็บบิลันคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมพลังศรัทธาเพื่อมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาปี2569ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์3วาซอยฮะไทราช38ถนนฮะไทราช3วาตะวันตกคลอง3วากรุงเทพในวันเสาร์ที่5กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอิหม่ามประจำมัสยิดประธานอำนวยการนายสุกเกษมโยธาสมุทรประธานพิธีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานและอาจารย์อบูบักชิมวิเศษณบ้านฮัจจะอามินะแดงชิดคลองละครบางบัวทองนนทบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818429682 0818429682ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อจงยึดมั่นในซุนนะและกัดมันด้วยฟันกรามโดยอาจารย์อารีฟีนเจสมันในวันศุกร์ที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณมัสยิดนูรุซุนนะบึงเทพยามัสยิดคอยรุตตักวาลำไซขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปันความรู้โดยอาจารย์อับดุชุโกตดานิสมันในหัวข้อเรื่องรักนบีในเดือนรอบิอุลอาวานในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรุตตักวาลำไซหนองจอกมีอาหารว่างเลี้ยงหลังบรรยายขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อนบีของฉันไอดอลของฉันโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 18:50 น.เป็นต้นไปณมัสยิดอันฮุสนาเจรดับมิตรไมตรีหนองจอกขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อไม่เห็นหลุมศพไม่หลั่งน้ำตาโดยอาจารย์อามัดก้อพิทักษ์ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิสคลอง6วาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015
5: มัสยิดนูรุนยันนะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังศาสนาเพื่อการปฏิบัติและนำเผยแผ่เวลาหลังละหมาดมักริบพบกับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายในหัวข้อแบบไหนเรียกรักนบีโดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศในวันศุกร์ที่4กันยายน ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093 อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัร
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 9:00 นเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์รอชีดีนมัดละ 10:45 หัวข้อโอ้ลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูร
4: อขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัดยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัดีทัชมาฮานแดงวิจิตร
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่นูรุ่นอีมานชายทะเลบางสะพาน69ในวันเสาร์ที่5กันยายนณมัสยิดนูรุ่นอีมานตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮัจญะห์นวลน้อยผลทวีประธานพิธีฮัจญะห์ซอบีระอูยุบประธานจัดงานฮัจญีอิสมาอีนจิตสำราญหรือโยธาสมุทรประธานอำนวยการ
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะห์ซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 มีนบุรีกรุงเทพขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745 0982905745ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันแห่งโรบิตี้ประจำปี2569ในวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนณสนามกีฬานะตอตุนอิสลาสุเหร่าปากคลองรำรีบางบัวทองนนทบุรี
6: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมนัชรอห์ละกะศอดรอกวะวะดอนากะวิซรอกالذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาต ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรุสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในช่วงของเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะครับก็ตั้งใจจะให้จบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญใจความสำคัญในเชิงของฮุกกลมในเชิงของฟิกที่ได้จากอายะห์กุรอานอายะห์ลำดับที่118ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พวกเราไปเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับพวกเรามาเป็นคนสนิทมาเป็นมิตรมาเป็นคนรู้ใจมาเป็นสหายที่จะเข้านอกออกในนะรู้ไส้รู้พุงของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่สามารถที่จะวางใจหรือไว้ใจบุคคลเหล่านี้ได้อัลลอฮฺเตือนกับพวกเราใช่ไหมครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายที่ไปเอาเขามานะเป็นเพราะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปรักไปชอบไปหลงพวกเขาแต่ในเวลาเดียวกันเคยเห็นไหมครับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมารักมาชอบมาเอารู้เอาชี้กับพวกท่านทั้งหลายถ้าไม่เป็นเพราะผลประโยชน์เขาไม่เอาไม่เล่นด้วยกับพวกท่านทั้งหลายเลยนะพี่น้องลองดูสิครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องไปในหลายๆบทเรียนก่อนหน้านู้นแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งวันสำคัญเวลาสำคัญวาระสำคัญกิจกรรมสำคัญของพวกเขาเนี่ยนะครับมุสลิมเราเอารู้เอาชี้กับเขาทั้งหมดเลยทำเหมือนเขาทำเท่าเขาทำดีไม่ดีเยอะกว่าเขาทำดีกว่าเขาเสียอีกกับของเขานะเราทำดีกว่าเขาเสียอีกแต่เวลากับของเราเนี่ยเขาไม่โผล่หัวมาให้เราเห็นหน้าเลยพี่น้องเคยเห็นไหมครับเนี่ยเราละหมาดกันละหมาดวันศุกร์กันเนี่ยสัปดาห์ละ4ครั้งเดือนละ4ครั้ง4สัปดาห์เนี่ยเคยเห็นไหมครับว่าคนต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเขามาละหมาดวันศุกร์กับเราเขามานั่งฟังคุตบะห์กับเราหรือวันอีดที่เป็นวันสำคัญปีนึงมีแค่2ครั้งเนี่ยเราเคยเห็นเขาไหมครับว่าเขาเนี่ยแต่งโต๊ะแต่งอะไรมาละหมาดอีดกับเรามานั่งฟังคุตบะห์กับเรามาอะไรกับเราไม่มีเลยแปลกไหมครับแต่เวลากับของเขาเนี่ยนะวันอะไรก็แล้วแต่เราทำก่อนเขาเลยแล้วเราก็ปิดท้ายทีหลังเขาอีกนะครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในบางสถานที่ที่ไปบรรยายเนี่ยเขาบอกยิ่งกว่าที่ผมเล่านี่อีกอย่างตัวอย่างสวนกลางที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเป็นไงครับ13 14 15เมษายนเนี่ยคนกรุงเทพคนภาคกลางทั่วๆไปเนี่ยเขาก็สาดน้ำกันนะเล่นน้ำกันอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติของพี่น้องในประเทศเราในบ้านเราพี่น้องครับอันนี้มันเรื่องของศาสนาไอ้เรื่องของประเพณีความเชื่อก็ต่างใครต่างคนต่างทำของใครของมันแต่ที่ผมกำลังพูดแล้วก็กำลังให้พี่น้องคิดตามก็คือเยาวชนมุสลิมของเราเนี่ยนะครับเราไปซื้อปืนฉีดน้ำตั้งแต่เขายังไม่บางร้านเขายังไม่มีขายเลยไปถามเขาแล้วจะซื้อปืนจะซื้อประทัดจะซื้อนุ่นซื้อนี่มุสลิมเรานัดกันแล้วจะเอาโอ่งบ้านใครจะไปรถกระบะของใครคันหนึ่งจะมีกี่คนใครจะเป็นคนออกค่าน้ำแข็งเถียงกันนะครับทะเลาะกันใครจะเป็นคนออกค่าน้ำแข็งจะซื้อน้ำแข็งเป็นก้อนๆเงี้ยมาใส่ในถังไปสาดน้ำนะทะเลาะกันแล้วทะเลาะเรื่องของเขาทะเลาะเรื่องของเขาใช่ไหมครับยังไม่ทันสาดเลยเราประเดิมแล้วลากสายยางหน้าบ้านเราแล้วนะครับผมมีอยู่ปีนึงนะครับตอนนั้นผมยังสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเก่านะครับสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเก่าก็เวลาที่เดินขับรถผมยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตอนนั้นนะขับรถกลับมาบ้านเนี่ย 3:30 ออกจากโรงเรียนมาพี่น้องครับยังไม่ถึงวันสงกรานต์เลยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องหยุดรถแล้วก็เอาหนังสือใส่กระเป๋านะหนังสือเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรกระเป๋าผ้าถุงผ้านะในที่สุดผมก็ต้องดูในถุงผ้านะมีถุงพลาสติกมีอะไรไหมอ้าวไม่มีทำไงเอาหนังสือม้วนใส่ถุงผ้าให้ดีแล้วก็ขับมาช้าๆแล้วก็มาจอดบอกว่าถ้าสาดน้ำครูนะครูจะเอาเรื่องถึงพ่อแม่เลยพี่น้องครับเพราะอะไรอ่ะทำไมผมถึงกล้าพูดเพราะไอ้ที่ออกมาเล่นน้ำเนี่ยสรงมันแขวนคออยู่นะสรงในพันคออยู่แล้วก็ซอยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยเป็นซอยวะกัฟนะที่วะกัฟของมัสยิดนะ
10: เนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอย่างเงี้ยแล้วแต่เด็กเนี่ยมาเล่นอยู่ฝั่งคันนี้ถนนพี่น้องลองนึกดูนะเอลูกใครเอ่ยลูกอาแปะอาซิมอะไรอากงอากูไม่รู้ไม่ใช่อะแต่ดูแล้วลูกอากงอากูอาแปะอาซิมก็คงไม่นุ่งสรงหรือเอาสรงแขวนคอหรอกใช่ไหมครับนี่ออกมามาสาดน้ำมาผมก็เลยบอกเอาถ้าสาดน้ำครูนะครูจะเอาเรื่องยันพ่อยันแม่เลยเด็กกลัวกันก็ไปกันผมจอดเอาเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนังสือเปียกใช่ไหมครับนี่ลูกมุสลิมพอถึงวันสงกรานต์จริงเราก็เล่นกับเขาอีกรอบหนึ่งหลังสงกรานต์เล่นดีไม่ดีตามไปเล่นที่หนุนพระประแดงหนุนของพวกยวนพวกเขมรเลยนะโน่นตามไปเล่นพัทยาไปตามบางแสนหนุนเขาเล่นกี่รอบแล้วมุสลิมเราเล่นทุกรอบเลยนี่ผมเล่าพี่น้องฟังพอไปเล่าพี่น้องที่เขามาฟังบรรยายเขาบอกรออาจารย์นึกว่ามีเฉพาะที่บ้านเขาบ้านอาจารย์ก็มีในชุมชนก็มีอ้าวฮิดายะที่เราได้จากอายะ118นะฮุรมะตุอิตติคอดมุสตาชาร์วัสดีกะมินอะห์ลิลกุฟริอัมมะตันบอกว่าในหลักการศาสนาอิสลามอัลกุรอานอายะนี้ชัดเจนเลยห้ามไม่ให้เราไปเอาหาใครมาเป็นที่ปรึกษารู้ใส่รู้พุงรู้ปัญหารู้ทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราเข้านอกออกในพวกเรามาเป็นมิตรมาเป็นสหายโดยเฉพาะกับคนที่เป็นอะห์ลุลกุฟคนที่ก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่าง 100% อย่าไปเอาเข้ามาเป็นอันขาดเลยวะฮุรมะตุอิตลาอิฮิมอะลาอัสรอริดดาวลาอิสลามิยะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามมิให้เขาล่วงรู้นะรู้ในสิ่งที่เป็นความลับของประเทศชาติที่เป็นมุสลิมเป็นอันขาดเลยรู้ความลับของเรายังไม่ได้เลยแล้วนี่ไปรู้ความลับของประเทศเขาก็บ่อนทำลายประเทศเราสิครับฉะนั้นตอนนี้เขาทำอะไรได้ไหมเขาทำอะไรไม่ได้หรอครับคำห้ามไม่มุสลิมอ่านกุรอานคำห้ามไม่นุ่นไม่นี่มุสลิมเราสู้แต่พอเขาเอายาบ้ามาให้มุสลิมเราเอากระท่อมเอากัญชามาให้มุสลิมเราเอาอะไรล่ะสื่อลามกมาให้มุสลิมเราเอาการพนันมาให้มุสลิมเราเอายาบ้ามกไปใบยามุกมาให้มุสลิมเรามุสลิมเราตายหมดเลยเสร็จเขาเป็นเหยื่อของเขาหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำเอาปัญหามาให้เกิดขึ้นในแวดวงมุสลิมเราให้มัสยิดนั้นทะเลาะกับมัสยิดนี้ทะเลาะกับมัสยิดโน้นพี่น้องมุสลิมทะเลาะกันเองมูลนิธินี้มีปัญหากับมูลนิธิโน้นอาจารย์คนนี้มีปัญหากับคนโน้นเขาไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำลายใครเลยเพราะพวกเราเล่นกันเองเอากันจนเละเลยบางทีนี่คือเรื่องจริงนะครับเขาเพียงแค่ไปบอกว่านู่นนะเฮ้ยนะมูลนิธิโน้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยโรงเรียนเนี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะโรงเรียนเนี้ยมันว่าเองนะโอ้ทำให้เราเกิดการเป็นคู่แข่งกันช่องนั้นทะเลาะกับช่องนี้มีปัญหาแข่งกันเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันไงแต่ถ้าเราเป็นพี่น้องไม่มีปัญหาหรอกครับเขามาเสี่ยมให้เราชนกันเขามารับเขาให้เราชนกันนี่ผมไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรนะแต่ว่าอันนี้ภาษาไทยเขาใช้แบบนี้เสี่ยมเขาให้คนชนกันนะเราเองก็ต้องไปชนเพราะเขาเสี่ยมเราเสี่ยมฝั่งโน้นด้วยให้ชนกันนะวัลอุมูริลตาตียุคฟีฮัลมุสลิมูนอะลาอาดะฮิมโดยเฉพาะเรื่องที่มุสลิมต้องเก็บเป็นความลับอย่าแพ่งพายอะไรกันแต่ว่าในที่สุดมุสลิมเปิดโปงกันเองแฉกันเองเพราะเราทะเลาะกันพอเราทะเลาะกันโน่นประเทศโน่นมีไอ้นี่ประเทศนั้นมีไอ้นี่โยนโบยไปที่คนอื่นหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองรอดในเวลาเดียวกันไปสร้างผลงานให้กับคนอื่นเขานี่มุสลิมเราเป็นแบบนี้ลิมาฟีซาลิกามินัดดอรอตอัลกับีดเพราะถ้าทำแบบนี้แล้วความเสียหายความวินาศสันตโรเกิดกับมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกวันเนี่ยที่ทะเลาะกันยิงกันถล่มกันเขาขายอาวุธเขาได้สตังใช่ไหมครับพี่น้องลองดูสงครามอ่าวสงครามในกลุ่มประเทศอาหรับนะยิงปังเนี่ยนะแล้วก็นั่งดูข่าวต่างประเทศข่าวผ่านดาวเทียมนะเราดูโอ้โหประเทศนั้นวันนี้ตายเท่านั้นวันนี้ตายใครยิงอ่ะฮะประเทศนั้นตายเท่านั้นคนแบบนี้ประเทศนี้มีเด็กตายมีผู้ใหญ่ตายมีคนแก่ตายมีอะไรตายใครยิงฮะเราไปบอกอเมริกาไม่ได้ยิงไปบอกรัสเซียไม่ได้ยิงรัสเซียมันขายอาวุธอเมริกามันขายอาวุธให้เรายิงกันตกลงใครได้เขาได้พอเวลายิงกันเสร็จแล้วน้ำมันหมดทำยังไงล่ะมันก็ปั่นสถานการณ์นะให้น้ำมันถูกพอน้ำมันเอ็นทำไมให้น้ำมันแพงก่อนให้น้ำมันแพงโอ้ตอนนี้เกิดสงครามน้ำมันขาดตลาดทำยังไงล่ะโอเปกกลุ่มประเทศอิสลามต้องผลิตน้ำมันให้เยอะป้อนตลาดเพราะตลาดขาดตอนนี้มันตั้งราคาไว้ให้แพงเลยให้ทำให้เยอะเพื่อที่จะหวังขายน้ำมันพอสูบน้ำมันขึ้นมาเยอะ มันดำราคาลงเดี๋ยวนั้นเลยเพราะราคาไม่ได้รับมาจากคนตั้งราคาหนุนตลาดนู่นสิงคโปร์เอ้ยอเมริกาเอ้ยอังกฤษเอ้ยนี่จีนรัสเซียนี่ไอ้พวกนี้ตั้งราคาทั้งหมดเลยแต่ไอ้ที่ปั๊มขึ้นมาน่ะปั๊มพอล้นตลาดทำยังไงล่ะก็ต้องขายตัดราคากันอ้าวอิหร่านขายเท่านี้ใช่ไหมนะซาอุดีต้องขายให้ต่ำกว่านี้อ้าวกาตาร์ต้องขายให้ต่ำลงไปอีกคูเวตให้ต่ำไปกันใหญ่เลยโอ้ตกลงแล้วใครซื้อน้ำมันถูกประเทศกาเฟสซื้อน้ำมันถูกอเมริกาซื้อน้ำมันถูกซื้อไปจนกระทั่งมันไปต้องไปทำที่เก็บน้ำมันสำรองใช้เป็น10ปีของมันน่ะมันไม่ได้สูบของมันเลยมันซื้อจากประเทศที่ใดที่ตกเป็นเหยื่อของมันเนี่ยเซอร์พวกเซอร์นะขายให้มันหมดเลยแล้วเราก็มันคิดเนี่ยเป็นเพราะเราก็เราเองเนี่ยแหละในระดับบุคคลเราเองเรายังไม่ระวังเลยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าพูดถึงในระดับประเทศแน่นอนแล้วครับอัลลอฮ์บอกเนี่ยอย่าไปไว้ใจเขานะเขามีแต่มาต้มมาตุ๋นมาหลอกมาลวงมาทำลายพวกเราทั้งหมดนั่นแหละข้อที่สองบายานุรอห์มะติลมุมินีนวะฟัดลิมอะลัลกาฟิรินอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงแจกแจงให้เห็นถึงความกรุณาของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ที่จะมีต่อบรรดามุสลิมีนแล้วก็มีเหนือกว่าใครด้วยมีเหนือกว่าบรรดาคนกาฟิรินที่เขาจะได้รับดุนยานี้เขาอาจจะได้ดูสิมันขายอะไรมันอะไรได้หมดเลยมุสลิมเราเพียงพามุสลิมเราแย่มุสลิมมาตกต่ำวันนี้ไม่เป็นไรแต่โลกหน้าเดี๋ยวจะได้มาเป็นของพวกเรานะแต่ว่าอัลลอฮ์เมตตาใครมากกว่าอัลลอฮ์ย่อมเมตตาบรรดาผู้ศรัทธามากกว่าอยู่แล้วข้อที่สามบายานุนัฟซียาติลกาฟิรอิสอายันกุรอานอายานี้สอนให้รู้กำพืชเดิมนิสัยลึกๆของพวกบรรดากาฟิรินว่ามักคิริฮิมแล้วก็แผนกลเปเลเททุบายต่างๆนะครับว่ามายะมีลูนะฮูมินอิรอดติชัรริวัลฟาซาดลิลมุสลิมีนและสิ่งที่มันทำอยู่มันยึดมันอะไรนะมันกำลังทำอยู่ในขณะนี้จากที่มันต้องการที่จะทำให้เกิดความชั่วช้าความเสียหายให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมพี่น้องเราไปดูสิครับนะสังคมมุสลิมเนี่ยเมื่อก่อนพวกเราไม่มีคาราโอเกะไม่มีไอ้นุ่นไม่มีไอ้นี่มันก็เอาของพวกนี้แหละครับแล้วก็มาเรียกเป็นสังคมประชาธิปไตยสังคมเสรีผู้หญิงเขาอยากจะคุมฮิญาบอิสลามมาห้ามได้ยังไงอิสลามจะมาบังคับให้คุมฮิญาบได้ยังไงมันก็เอาประชาธิปไตยเอาเสรีภาพมายัดให้ใช่ไหมครับยัดให้นะเยาวชนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องสามารถแสดงออกได้ต้องร้องเพลงได้ต้องไอ้นั่นต้องโอ้มันเอาคำว่าเสรีภาพเอาคำว่าประชาธิปไตยมาใช่ไหมครับพอรัฐบาลมีนโยบายคุมประชาชนต้องละมาต้องอย่างนั้นต้องเรียนศาสนาต้องนั่นต้องนี่โอ้นี่กดขี่ประชาชนทำยังไงอ่ะก็เอาไอ้พวกที่มันไปเรียนที่เมืองนอกนะไอ้พวกที่เขาเรียกอะไรแหละสเลอร์สลิมทั้งหลายเนี่ยนะเอาไอ้พวกนี้แหละจบอเมริกาใช่ไหมจบอังกฤษใช่ไหมจบนั่นทั้งจบนี่ใช่ไหมกลับมาแล้วก็มายุไอ้คนพวกนี้ให้เคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่แล้วในที่สุดก็โค่นล้มรัฐบาลอิสลามพี่น้องไปดูทุกประเทศเลยแล้วทุกวันเนี่ยตั้งรัฐบาลได้หรือยังไอ้ที่ล้มกันไปนะพี่น้องลองไปดูนะพี่น้องลองดูนะครับในลิเบียสมัยยุคปกครองของมูอัมมัดกัดดาฟีนะครับประชาชนทุกคนเลยมีรายได้แล้วมีสวัสดิการที่เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนน้ำมันนี่แทบจะใช้ฟรีเลยนะครับค่าใช้ไฟฟ้านี่ใช้กับฟรีแทบจะฟรีเลยนะครับสวัสดิการพวกเนี้ยแต่ตอนนี้นะครับแก๊สต้องเข้าแถวต้องจองถึงจะซื้อได้ต้องแสดงนะก็ต้องแสดงอะไรละบัตรประจำตัวประชาชนต้องลงทะเบียนนู่นนี่เพราะอะไรล่ะเพราะไอ้รัฐบาลเงายิวพวกเนี้ยเงาเยฮูดพวกเนี้ยมันไปทำกรอบไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันซื้อแก๊สไปทำถังระเบิดทำโน่นทำนี่โอ้มันไม่ให้อะไรกับเราเลยนะครับมันเอาทุกอย่างเลยสูบน้ำมันจากประเทศเขาใส่เรือใส่รถไฟนู่นวิ่งไปประเทศมันกันนู่นไหนเราจะไปพัฒนาประเทศเขามันไปพัฒนาประเทศนะครับไปพัฒนาประเทศเอาอะไรเอาถนนไปเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่ไปแต่อย่าให้มีการศึกษามันไม่มีศึกษาทำยังไงยิงกันเลยครับยุให้ยิงกันแล้วมันก็อ้างสงครามภายในอ้างสงครามภายในก็มันไปยุให้เผาโน่นทะเลาะกับเผานี้เหมือนกับที่อัลกุรอานบอกเลยเหมือนกับท่านนบีบอกเลยพวกเราจะรบราฆ่าฟันกันเองแต่ไม่กล้าทำอะไรสหรัฐหรอกครับไม่กล้าทำอะไรอังกฤษไม่กล้าทำอะไรฝรั่งเศสไม่กล้าทำอะไรประเทศพวกนี้ทั้งนั้นแหละแต่กับพวกเรากันเองนี่พะล้อกันซะโอ้นะครับไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเมื่อไหร่เราจะมีพลังเราจะมีกำลัง นะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะมีการศึกษาได้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มยุอียิปต์ยุอะไรมันเริ่มจากตุนิเซียใช่ไหมแอลจีเรียเรื่อยมาในเยอรมันในนู่นในนี่ในซีเรียในอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะด้วยเหตุผลกลไกผลประโยชน์ของฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่ว่าฝ่ายมุสลิมเรากลายเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของพวกมันทั้งหมดเลยไอ้ฝ่ายนู้นคอมมิวนิสต์มันก็ไม่หวังดีกับมุสลิมไอ้รัสเซียก็ไม่หวังดีไอ้จีนก็ไม่ได้จะหวังดีแล้วครับไอ้ไหนไม่ได้หวังดีทั้งหมดเลยนี่คือภาพรวมที่เราเห็นจากภาพข่าวไม่ใช่ข่าวของผมเต้าขึ้นมานะข่าวต่างประเทศพี่น้องเราไปอ่านดิประเทศนั้นกับมุสลิมทำยังไงกับนี่กับมุสลิมทำยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราเสรีแล้วนะครับละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้จะอาซานตรงไหนก็ได้จะเรียนหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทุกวันเนี่ยสถานการณ์การระบาดโควิดรอบที่2นี่ก็เลยทำให้เราหยุดกิจกรรมพวกนี้มาเราสามารถที่จะบรรยายได้สามารถที่จะสอนศาสนาได้สามารถทำรายการวิทยุได้สามารถทำโทรทัศน์ได้พี่น้องเห็นไหมครับเราทำทีวีมุสลิมเราสามารถที่จะเปิดโรงเรียนเปิดมัสยิดได้ถึงแม้มันจะมีปัญหาบ้างก็ตามเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าเรานี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราพี่น้องครับในบางประเทศที่เป็นประเทศอิสลามเนี่ยจะขึ้นคุตบะห์อีก2ศุกร์ในศุกร์เนี้ยวันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยต้องเอาคุตบะห์ไปให้ตรวจก่อนไปรายงานก่อนแล้วก็พอถึงวันคุตบะห์จริงต้องบันทึกเสียงบันทึกภาพแล้วก็ส่งไปให้เขาตรวจอีกรอบนึงว่าตรงกับที่ตัวเองร่างคุตบะในเนื้อหาในหัวข้อนั้นหรือเปล่าส่งยังพูดยังนึงหรือเปล่ามันโอ้เขาเข้มงวดกับเรามากเลยสอนหนังสือบางประเทศตอนนี้เรื่องญิฮาดสอนไม่ได้เขาทิ้งไปจากหลักสูตรแล้วตัดออกไปจากหลักสูตรเลยเหมือนกับบ้านเราตัดออกจากสังคมออกจากศีลธรรมถ้าตัดวิชาพวกนี้ออกไปหมดแล้วเขากลัวนะครับเขากลัวข้อต่อมานะครับข้อตัวมาอัลวิกอยะตุมินไกดิลกุฟฟาร์อายะห์กุรอานอายะห์นี้สอนให้เราระวังป้องกันจากแผนการอันชั่วร้ายของบรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวะมักริฮิมสอนให้เราป้องกันตัวเราระมัดระวังตัวเราจากแผนการเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆตุกมะตักมุนุฟิซซอบริวะตะญัลลุดิวะอะดามิซาริลกอฟิลินกาฟิรินซึ่งมันสามารถที่จะแสดงออกได้โดยการที่เราซอบัรอดทนเราแกร่งกล้าเผชิญหน้ากับคนที่เป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้สู้รบให้เขาเราไม่ได้กลัวเขานะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปสู้รบปรบมือเขาเราก็ต้องแสดงสปิริตของเราว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเราก็ถึงแม้จะเป็นแค่มดง่ามมดตัวเล็กๆแต่เราก็กัดเจ็บนะอย่าให้เรากัดนะเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเราจะไม่ระรานเราจะไม่คุกคามเราจะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างทำอาศัยช่วยเหลือกันในสิ่งที่สามารถกระทำได้ในเมื่อท่านไม่ละรานเราก็ไม่ละรานท่านไม่คุกคามเราก็ไม่คุกคามท่านอัลลอฮ์สั่งของเราเอาไว้แบบนี้นะว่าให้เราใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยให้มันเป็นปกติสุขยกเว้นในกรณีที่มีสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ปกตินี่อัลลอฮ์ใช้เราทำดีต่อกันถึงแม้เขาจะเป็นคนต่างศาสนาก็ตามใช้เรานะครับถึงแม้เขาจะเป็นคนต่างศาสนิกถึงแม้เราจะเป็นชนส่วนน้อยเราต้องเคารพในส่วนที่เป็นกติกาเป็นข้อตกลงที่ไม่ผิดหลักการศาสนาลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้เคยห้ามพวกเราไม่ให้ทำความดีกับพวกเขาใช้เสด็จซ้ำให้เราทำความดีเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในสังคมนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาข้อสุดท้ายนะครับที่เราสามารถที่จะแสดงออกได้ก็คือความยำเกรงของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการที่จะรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยรักษาละหมาดรักษาศีลอดรักษาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์นะสามารถคุมฮิญาบได้สามารถให้สลามได้สามารถอ่านกุรอานได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจวันศุกร์ต่างๆละนาเนี่ยสิ่งที่เรายังทำได้อยู่เนี่ยทำให้เคร่งครัดเลยนั่นแหละเราจะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมในตามอุดมคติในสังคมถึงแม้เขาจะเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีอัตลักษณ์ของเราที่ชัดเจนณเวลาเดียวกันนะครับวะลูซูมุชัรอีฮีเราจะยึดมั่นในหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยชีวิตของพวกเราเราปกป้องศาสนาของพวกเราแต่ว่าเขาอย่ามาระรานเราก็จะไม่ไปเกะกะระรานกับพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นในหลักการยืนหยัดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เหยาะแยะโลเลในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนามีความชัดเจนในความเป็นมุสลิมของพวกเรานะครับวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
11: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
8: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
11: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายคำรณมีพลกิจนายคำรณมีพลกิจอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุสซุนนะห์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวิชัยอิสมาแอนคุณวิชัยอิสมาแอนสัมโพชานนอายุ94ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจอละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดดารุนมุกรอบีลำหินคูฝั่งเหนือหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์นายอับดุลรอตีบเจริญทรัพย์ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่3กันยายนเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงณมัสยิดซูลูกุลมุตตะกีนบ้านครัวราชเทวี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติ0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
2: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
13: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
14: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าโดยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสีย